0: ออกจากถนนและวางแผนการจราจรให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนนอกจากนี้ให้การประปานครหลวงการประปาส่วนภูมิภาคตรวจคุณภาพน้ำที่ส่งไปยังบ้านเรือนของประชาชนให้อยู่ในเกณฑ์ปกติมอบหมายการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ให้เข้าถึงพื้นที่ในการตัดไฟฟ้าและการซ่อมแซมพร้อมเตรียมศูนย์พักพิงอาหารดูแลกลุ่มเปราะบางและเตรียมสถานพยาบาลรองรับผู้ป่วย
1: ในเวลานี้ครับรัฐบาลเข้าใจดีถึงความยากลำบากและความกังวลของพี่น้องเราจะไม่ปล่อยให้ทุกท่านเผชิญกับความยากลำบากสถานการณ์แบบนี้เพียงลำพังทุกหน่วยงานกำลังทำงานแข่งกับเวลาเพื่อนำความปลอดภัยและความเป็นอยู่ปกติให้กับทุกท่านโดยเร็วครับในวันนี้นายกได้สั่งการอีกเรื่องหนึ่งให้มีการฟื้นฟูเยียวยาโดยที่ไม่ต้องรอให้น้ำลดพร้อมกันทั้งหมด
0: ทั้งนี้รัฐบาลยังได้จัดตั้งศูนย์ข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมหรือ JICC เพื่อให้การสื่อสารมีความเป็นเอกภาพและลดความสับสนของข้อมูลโดยสำนักโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีและกรมประชาสัมพันธ์จะจัดแถลงข่าวสถานการณ์น้ำท่วมทุกวันในเวลา10 นาฬิกาผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT และเพจไทยคู่ฟ้านันทิกากิตปาโลรายงาน
2: และเมื่อคืนที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณคลองจันเขตบางกะปิเนื่องจากมีน้ำท่วมสูงกว่า1 เมตร 50 เซนติเมตรส่วนกรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำท่วมขังทุกจุดเสี่ยง
3: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่บริเวณคลองจันเขตบางกะปิเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมโดยได้รับฟังรายงานสถานการณ์ในพื้นที่พร้อมติดตามการช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูงและลงเรือไปแจกถุงยังชีพให้กับประชาชนที่อาศัยในแฟลตคลองจันโดยในพื้นที่นั้นปริมาณน้ำโดยรอบท่วมสูงประมาณ1 เมตร 50 เซนติเมตรพร้อมให้กำลังใจกับประชาชนที่ยังอาศัยอยู่ในแฟลตคลองจันซึ่งผู้ประสบภัยขอให้มีการเร่งนำเครื่องสูบน้ำมาทยอยสูบน้ำเพราะประชาชนไม่สามารถใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาได้ส่วนนายชัชชาติสุทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และเร่งรัดการระบายน้ำท่วมขังบริเวณถนนเพชรบุรีตัดใหม่เอกมัยซึ่งเป็นพื้นที่แอ่งต่ำโดยนำเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เร่งสูบน้ำจากท่อระบายน้ำลงสู่คลองแสนสาบและผ่านน้ำผ่านระบบอุโมงค์พร้อมสั่งการให้เปิดประตูรับน้ำและเดินเครื่องสูบน้ำปลายทางเต็มกำลังทั้ง5 เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำผ่านอุโมงค์ใต้ดินลงสู่คลองช่องนนทรีออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาและจัดเจ้าหน้าที่เก็บขยะหน้าตะแกรงตลอด24 ชั่วโมงเพื่อเปิดทางให้น้ำท่วมขังจากย่านรามคำแหงบางกะปิมีนบุรีและหนองจอกระบายลงคลองหลักได้เร็วยิ่งขึ้น
4: แล้วน้ำก้อนนี้มาจากน้ำคลองแสนแสบที่มันล้นออกมานะจากคลองแสนแสบลงบริเวณเพชรบุรีตัดใหม่แล้วก็มาท่วมแล้วก็มันก็เป็นแอ่งที่ต่ำพอท่วมแล้วเนี่ยมันก็เลยยังไม่กลับเข้าไปในคลองแสนแสบพอวันนี้เราลดคลองแสนได้เดี๋ยวก็จะดูดพยายามดูดกลับไปนะอันนี้เราก็เลยเอาโมบายปั๊มมาช่วยจุ่มแล้วก็ช่วยดูดเพื่อเร่งการระบายน้ำออกนะ
3: นายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะเขตลาดกระบังมีนบุรีสะพานสูงและบางกะปิที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้างเนื่องจากคลองสายหลักทั้งคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์ยังคงมีปริมาณน้ำสะสมสูงจากมวล น้ำทุ่งที่ไหลเข้ามาเติมตลอดเวลาขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เร่งเดินเครื่องสูบน้ำตลอด24 ชั่วโมงด้วยผ่านน้ำจากคลองแสนแสบไปออกคลองสามเสนคลองบางซื่อและคลองบางเขนเพื่อเร่งระบายออกสู่อุโมงค์มักกะสันและแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างเต็มกำลังส่วนพื้นที่บางกะปิรามคำแหงและคลองจันได้ระดมเครื่องสูบน้ำเข้าจัดการตลอดทั้งคืนเพื่อเร่งดึงน้ำบนผิวจราจรลงสู่คลองสายรองและคลองสายหลักอย่างรวดเร็วที่สุด
5: การระบายน้ำกรุงเทพตะวันออกของเราเนี่ยก็ใช้2คลองสายหลักของเราก็คือแสนแสบที่จากหนองจอกมาบีบุรีไล่มาคลองสามวาคันยาวไล่มาในบึงกลุ่มเนี่ยก็ใช้แสนแสบเป็นตัวระบายน้ำตัวหลักแต่ตัวข้างล่างเนี่ยคือคลองประเวศก็จะมีพวกลาดกระบังสวนหลวงที่ต้องใช้คลองประเวศเป็นตัวระบายน้ำเนี่ยซึ่งก็เป็นระยะที่ยาวและทำให้ต้องเดินทางไกล
3: ด้านการบริหารจัดการน้ำได้เร่งพร่องน้ำในคลองทุกแห่งให้อยู่ในระดับต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยคำนึงถึงเงื่อนไขการสัญจรทางเรือป้องกันปัญหาตลิ่งสไลด์และข้อจำกัดในจุดที่ไม่มีแนวเขื่อนกั้นน้ำ ผลิตนาฏขวัญสารสุขรายงาน
6: กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอปฏิบัติหน้าที่สั่งการเบ็ดเสร็จในการควบคุมการบริหารจัดการภัยพิบัติพร้อมเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็ว
7: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์และให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนักกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอวางบทบาทเป็น CEO ของพื้นที่ทำหน้าที่สั่งการเบ็ดเสร็จควบคุมการบริหารจัดการภัยพิบัติทั้ง3กลุ่มได้แก่พื้นที่กำลังเกิดภัยอาทิจังหวัดสระแก้วและพระนครศรีอยุธยาให้เร่งกระจายอาหารและถุงยังชีพให้ถึงมือประชาชนทุกคนในชุมชนอย่างทั่วถึงหากพื้นที่เข้าถึงยากให้จัดเตรียมเรือประจำจุดเพื่อส่งมอบอาหารและส่งเสริมการใช้ร้านอาหารในพื้นที่เครือโอท็อปชวนชิมทำโรงครัวกลางโดยใช้เงินทดลองราชการอุดหนุนให้ประชาชนที่ประสบภัยสามารถเข้ามารับประทานอาหารได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายด้านพื้นที่กำลังจะเกิดภัยอาทิจังหวัดปราจีนบุรีให้เน้นแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าและเตรียมอพยพกลุ่มเปราะบางทันทีส่วนพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายให้เร่งสำรวจความเสียหายและจัดประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางการเกษตรเพื่อจ่ายเงินทดรองราชการเยียวยาประชาชนโดยเร็วชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: กรมชลประทานเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่ตัวเมืองจังหวัดปราจีนบุรีและสระแก้วอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมีฝนตกหนักและตกต่อเนื่องพร้อมเร่งบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่ากรมชลประทานติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างใกล้ชิดเนื่องจากในช่วง4วันที่ผ่านมามีปริมาณน้ำฝนสะสม 300-500 มิลลิเมตรกระจายครอบคลุม8จังหวัดได้แก่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่งผลให้เกิดน้ำท่วมและน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ต้นน้ำโดยเฉพาะที่จังหวัดปราจีนบุรีอยู่ระหว่างติดตามปริมาณฝนและประเมินสถานการณ์ว่าจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ตัวเมืองหรือไม่และได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำบริเวณปลายคลองบางกระดานคลองบางกระเจ็ดและคลองคูมอนเพื่อเร่งระบายน้ำและลดระดับแม่น้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนเมืองส่วนที่จังหวัดสระแก้วเฝ้าระวังสถานการณ์บริเวณคลองพระสะทึงหลังฝนตกหนักบริเวณต้นน้ำโดยกรมชลประทานใช้อ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงช่วยชะลอน้ำและควบคุมผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำพร้อมปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็นขั้นบันไดปัจจุบันระดับน้ำเริ่มทรงตัวและลดลงหากไม่มีน้ำไหลเข้ามาเพิ่มจะพิจารณาปรับลดการระบายเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำ
6: กระทรวงสาธารณสุขเปิดใช้ระบบ MOPH PHR Emergencyรองรับสถานการณ์น้ำท่วมทั้ง22จังหวัดเพื่อช่วยให้ประชาชนที่ต้องอพยพหรือไปรับบริการในโรงพยาบาลที่ไม่เคยเข้ารับการรักษามาก่อนยังคงได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากไม่สามารถเดินทางไปรับบริการที่โรงพยาบาลที่รักษาเป็นประจำหรือต้องอพยพไปอยู่ในพื้นที่อื่นกระทรวงสาธารณสุขจึงเปิดใช้ระบบ MOPH PHR Emergencyเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพที่จำเป็นของผู้ป่วยจากหน่วยบริการเดิมได้แม้ผู้ป่วยจะไปรับการรักษาที่หน่วยบริการแห่งอื่นโดยระบบจะแสดงประวัติสุขภาพที่หน่วยบริการเดิมได้ส่งเข้าสู่ระบบไว้ช่วยให้แพทย์มีข้อมูลประกอบการรักษาและสามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่องไร้รอยต่อโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้สูงอายุและผู้ที่ต้องใช้ยาหรือรับการรักษาอย่างต่อเนื่อง
2: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์จะถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงสดับพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดกกันวนประเวศ57พระคาถางานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569ณหอประชุมพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไป
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลเดินหน้าลดภาระค่าครองชีพประชาชนกำหนดค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวโดยไม่มีการคิดค่าแลกเข้าซ้ำซ้อนสำหรับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าแต่ละสายครอบคลุมโครงข่ายรถไฟฟ้าทุกสายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพร้อมเปิดใช้ระบบ EMV Contactless ครอบคลุมบัตรเครดิตบัตรเดบิตและบัตรแมงมุมตั้งเป้าหมายเริ่มให้บริการวันที่1มกราคม2570เป็นต้นไปเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเพิ่มความสะดวกในการเชื่อมต่อระหว่างระบบลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
12: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายไมค์วอลช์เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติเปิดเผยต่อสถานีโทรทัศน์ NBC ของสหรัฐที่ระบุว่าอิหร่านเสนอเงื่อนไขในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าสหรัฐไม่อาจยอมรับได้โดยอิหร่านเรียกร้องให้ปลดอายัดทรัพย์สินและยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของอิหร่านรวมถึงยุติการปิดล้อมทางทะเลเพื่อแลกกับการเปิดช่องแคบดังกล่าวพร้อมกล่าวว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐไม่มีความมั่นใจในการเจรจาครั้งนี้หลังเคยพยายามเจรจาเมื่อไม่กี่เดือนก่อนแต่ยังเห็นว่าท้ายที่สุดความขัดแย้งต้องยุติด้วยข้อตกลงบางรูปแบบทางด้านนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านตอบโต้ว่าอิหร่านพร้อมเปิดช่องแคบฮอร์มุซหากสหรัฐปฏิบัติตามเงื่อนไขซึ่งเป็นสิทธิ์อันชอบธรรมของอิหร่านอย่างไรก็ตามการกระทำของรัฐบาลสหรัฐในช่วง2ปีที่ผ่านมาทำให้อิหร่านไม่เห็นเหตุผลที่จะกลับไปเจรจากับรัฐบาลชุดนี้อีก
2: นายชองโนเอลบาโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของฝรั่งเศสเปิดเผยว่าการที่ฝรั่งเศสส่งกำลังพลทหารเรดาร์และระบบป้องกันภัยทางอากาศไปช่วยเหลือซาอุดิอาระเบียมีเป้าหมายเพื่อป้องกันการโจมตีจากกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเท่านั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าฝรั่งเศสจะเข้าร่วมสงครามโดยจำนวนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ที่ส่งไปขึ้นอยู่กับคำขอของซาอุดิอาระเบียและความพร้อมของฝรั่งเศสรวมถึงสถานการณ์ในพื้นที่ทั้งนี้ซาอุดิอาระเบียเผชิญการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนจากกลุ่มกบฏฮูตีอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่สงครามในเยเมนปะทุขึ้นอีกครั้งเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยกลุ่มกบฏฮูตีพยายามปิดกั้นการส่งออกพลังงานของซาอุดิอาระเบียซึ่งเปลี่ยนมาใช้เส้นทางทะเลแดงหลังการโจมตีของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซทำให้การเดินเรือในอ่าวเปอร์เซียหยุดชะงัก
12: คณะเสนาธิการร่วมเกาหลีใต้เปิดเผยว่ากองทัพเกาหลีใต้และกองบัญชาการสหประชาชาติเริ่มสอบสวนเหตุทุ่นระเบิดใกล้เขตปลอดทหารที่แบ่งเขตแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้โดยส่งเจ้าหน้าที่ประมาณ40นายเข้าตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุเพื่อหาสาเหตุและที่มาของทุ่นระเบิดพร้อมยืนยันว่าจะเปิดเผยผลการสอบสวนต่อสาธารณชนภายหลังจากสมาชิกสภาพรรคฝ่ายค้านเกาหลีใต้เรียกร้องความโปร่งใสเนื่องจากมีข้อสงสัยว่าทุ่นระเบิดอาจมาจากเกาหลีเหนือ
2: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬากรีฑาวิ่ง200เมตรบิลภูริพลบุญสอนที่ในรอบรองชนะเลิศทำผลงานไปอันดับ1ทำลายสถิติเอเชียนเกมด้วยเวลา 20.10 วินาทีล่าสุดในรอบชิงชนะเลิศภูริ

0: แบดมินตันชายเดี่ยวรอบ8คนวิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกตบพลิกชนะอึ้งกาหลงอังกุสมืออันดับ30ของโลกจากฮ่องกง2ต่อ1เกม16 21 21ต่อ10 21 13ไปครอบรองชนะเลิศการันตีเหรียญทองแดงเป็นอย่างน้อยในรอบ56ปีโดยเข้าไปเจอกับอันวีฟาฮานมืออันดับ10ของโลกจากอินโดนีเซียส่วนหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์แพ้กับอันไซยองมืออันดับ1ของโลกจากเกาหลีใต้8ต่อ21และ9ต่อ21หยุดเส้นทางเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายมวยสากลสมัครเล่นรุ่น54กิโลกรัมหญิงรอบ8คนสุดท้ายนัทนิชาจงโปร่งกลางเอาชนะคะแนนนิกิน่าอุกตาโมวาจากอุซเบกิสถาน3ต่อ2เสียงมาครอบรองชนะเลิศไปพบกับสึคิมินามิกินักชกเจ้าภาพญี่ปุ่นขี่ม้าศิลปะบังคับม้าประเภทบุคคลนิวพุทธสมบัติทำผลงานได้ 73.570 คะแนนจบในอันดับ6ด้วยเหรียญทองเป็นของนำดงฮอนจากเกาหลีใต้ 75.190 คะแนนวอลเลย์บอลชายกลุ่ม B ทีมชาติไทยอันดับ52ของโลกเปิดสนามสู้กับอินโดนีเซียอันดับ45ของโลกจนถึงเซตสุดท้ายก่อนเป็นทีมนักตบหนุ่มไทยที่เอาชนะไป3ต่อ2เซตประเดิมคว้าชัยชนะเก็บ2แต้มสำหรับวันนี้ทีมนักตบหนุ่มไทยจะพบกับอิหร่านเวลา 14:00 นสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครส่งผลถึงพื้นที่ภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยสมาคมกีฬายกน้ำหนักสถานที่ฝึกซ้อมและเก็บอุปกรณ์การแข่งขันจมน้ำทั้งหมดมูลค่าความเสียหายเกือบ20ล้านบาทขณะที่พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสนามวอลเลย์บอลหัวหมากได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมอย่างหนักเตรียมประเมินสถานการณ์ก่อนตัดสินใจว่าจะสามารถจัดศึกจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5ระหว่างวันที่9ถึง11ตุลาคมนี้ได้หรือไม่สรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน115เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น34เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้19เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ6มี9เหรียญทอง7เหรียญเงิน10เหรียญทองแดงพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยโดยบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคอื่นๆจะมีปริมาณฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนลงสู่อ่าวมัตตบันแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมต่อไปอีก1วันซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำสะสมและพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่28กันยายน2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลบบุรีสระบุรีอ่างทองสิงห์บุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35

0: ิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:49 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร90เซนติเมตรและเวลา 19:04 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:27 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:27 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร4เซนติเมตรวันที่ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:20 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:10 นาที
1: 1นาทีกับกปท.
2: อาการที่รถเบรกไม่อยู่เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นผ้าเบรกหมดซึ่งสังเกตจากขณะเหยียบเบรกจะได้ยินเสียงโลหะเสียดสีกันดังมาจากบริเวณดุมล้อที่ติดตั้งระบบเบรกแต่หากเบรกไม่อยู่ขณะขับขี่หรือที่เรียกว่าเบรกแตกผู้ขับขี่ต้องควบคุมสติไม่ตกใจและพยายามลดความเร็วของรถโดยถอนคันเร่งออกจากปลายเท้าแล้วลดเกียร์ลงมาใช้เกียร์ต่ำตามลำดับโดยห้ามข้ามเกียร์อย่างเช่นจากเกียร์4มาเป็นเกียร์1เพราะจะเกิดอันตรายได้และเมื่อสามารถชะลอความเร็วของรถจนถึงระดับเกียร์1จนกระทั่งถึงจุดที่รถวิ่งด้วยความเร็วต่ำแล้วให้ใช้เบรกมือช่วยเบรกทั้งนี้ระหว่างชะลอความเร็วรถก็ต้องควรควบคุมสติให้มั่นคงและให้สัญญาณเสียงเปิดไฟฉุกเฉินหรือให้สัญญาณด้วยวิธีใดๆเพื่อจะให้รถคันอื่นรู้ว่ากำลังเกิดเหตุฉุกเฉินซึ่งเมื่อนำรถเข้าจอดข้างทางโดยปลอดภัยแล้วควรติดต่อช่างมาตรวจสอบระบบเบรกโดยทันทีนะคะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าสดับปกรณ์สดับปกรณ์มาจากคำภาษาบาลีว่าสัตตปะกรณะแปลว่าเจ็ดคำพีหมายถึงพระธรรมเจ็ดคำพีได้แก่ 1. ธรรมสังคณี 2. วิพัง 3. ธาตุกถา 4. ปุคคละบัญญัติ5. กถาวัตถุ 6. ยมก 7. ปัฏฐานเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์ได้ประทานเทศนาพระธรรม7คัมภีร์สนองพระคุณพระพุทธมารดาอยู่ 1,000 ษาการสวดพระธรรม7คัมภีร์นี้จึงถือได้ว่าเป็นการบำเพ็ญกุศลด้วยความกตัญญูและคำว่าสดับปกรณ์ก็เปลี่ยนความหมายจากพระธรรม7คัมภีร์กลายเป็นหมายถึงสวดมาติกาบังสุกุลเนื่องด้วยศพหรือหมายถึงพิธีสวดมาติกาบังสุกุลเนื่องด้วยศพ
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมตอนที่1ตามหลักความเชื่อของศาสนาอิสลามเชื่อว่าพระเจ้าสร้างเพศชายและเพศหญิงมาเป็นคู่เพื่อใช้ชีวิตร่วมกันสร้างครอบครัวและมีลูกหลานสืบตระกูลการใช้ชีวิตคู่ที่ถูกต้องของชาวไทยมุสลิมนั้นจะต้องมีพิธีแต่งงานตามหลักของศาสนาอิสลามและต้องได้รับความเห็นชอบจากทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงก่อนส่วนพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมนั้นไม่มีขั้นตอนยุ่งยากโดยฝ่ายชายจะพาผู้ใหญ่ไปเจรจาสู่ขอฝ่ายหญิงโดยไม่ต้องมอบทรัพย์สินใดๆเป็นการจองไว
7: ้ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการน้ำจากสถานการณ์ฝนตกหนักสะสมค่ะ
8: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและบุญมาสีมาศอ่าน
9: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
10: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
8: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับช่วงนี้ติดตามรับฟังคำปราศัยของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนื่องในวันทางทะเลโลกประจำปี2569ครับ

0: ี่น้องประชาชนทุกท่านครับในทุกปีองค์การทางทะเลระหว่างประเทศหรือ IMO ได้กำหนดให้มีวันทางทะเลโลกเพื่อเน้นย้ำความสำคัญของการเดินเรือและการพาณิชย์นาวีที่ปลอดภัยมั่นคงและยั่งยืนประเทศไทยในฐานะสมาชิก IMO มาตั้งแต่ปี2516เราได้ทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งและเต็มกำลังทั้งในฐานะรัฐเจ้าของทงรัฐเจ้าของท่าและรัฐชายฝั่งเพื่อยกระดับมาตรฐานทางทะเลของไทยให้ทัดเทียมมาตรฐานสากลตลอดปีที่ผ่านมากระทรวงคมนาคมโดยกรมเจ้าท่าได้เดินหน้าผลักดันภารกิจสำคัญอย่างเป็นรูปธรรมด้านความปลอดภัยและเทคโนโลยีเราได้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาบริหารจัดการความปลอดภัยทางทะเลพร้อมพัฒนาระบบ Maritime Single Window เพื่อเชื่อมโยงและยกระดับการบริการด้านพาณิชย์นาวีสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบด้านทรัพยากรบุคคลเรายกระดับคุณภาพชีวิตศักยภาพและทักษะของคนประจำเรือไทยให้มีความเชี่ยวชาญได้มาตรฐานและพร้อมแข่งขันในระดับนานาชาติด้านสิ่งแวดล้อมเรามุ่งมั่นดูแลและปกป้องระบบนิเวศทางทะเลลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งต่อทะเลไทยที่อุดมสมบูรณ์และยั่งยืนสู่คนรุ่นหลังในโอกาสอันดีนี้ผมในนามของกระทรวงคมนาคมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนสถาบันการศึกษาและผู้ประกอบการทุกท่านมาร่วมกันเฉลิมฉลองและแลกเปลี่ยนมุมมองในงานวันทางทะเลโลกประจำปี2569ในวันอังคารที่29กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา 12.30 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียม801อาคารจามจุรี10จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือรับชมผ่านช่องทางออนไลน์โดยภายในงานท่านจะได้พบกับนิทรรศการนวัตกรรมทางทะเลและเวทีเสวนาสำคัญในหัวข้อยกระดับบุคลากรพาณิชย์นาวีสู่ความเป็นเลิศโดยมีผู้แทนกรมเจ้าท่าสถาบันการศึกษาและผู้แทนจากสายการเดินเรือชั้นนำของประเทศมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อขับเคลื่อนบุคลากรทางทะเลไทยสู่มาตรฐานสากลกระทรวงคมนาคมพร้อมที่จะเป็นฟันเฟืองหลักในการเดินหน้าเคียงข้างทุกท่านเพื่อแปลงทุกนโยบายสู่การปฏิบัติจริงขับเคลื่อนทะเลไทยให้ก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืนสู่ความเป็นเลิศในระดับสากลต่อไปขอบคุณครับ
1: ท่านผู้ฟังครับกรมชลประทานวางแผนบริหารจัดการน้ำเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยของประชาชนบริเวณท้ายน้ำหลังเกิดฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องในหลายพื้นที่จากอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคตะวันตกติดตามการดำเนินการดังกล่าวจากนายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานสัมภาษณ์โดยมาลีชโยครับ
2: ขอบคุณค่ะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่ในสายกับคุณธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะเนี่ยท่านค่ะจากปริมาณน้ำฝนที่ตกสะสมมาอย่างต่อเนื่องค่ะทางกรมชลประทานประเมินสถานการณ์ภาพรวมของน้ำเขื่อนหลักว่ามีความน่าห่วงแล้วก็ยังมีศักยภาพในการกักเก็บเพื่อชะลอมวลน้ำหลักในช่วงนี้มากน้อยเพียงใดอะคะ
3: ครับถ้าเกิดดูในสถานการณ์ฝนที่ตกหนักช่วงนี้ครับมันเป็นการฝนตกหนักในแถวภาคตะวันออกนะครับภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันตกนะครับ
2: ค่ะ
3: ถ้าเกิดมาดูตอนนี้ครับอ่างหลักใหญ่ๆนะครับทางภาคเหนือนะครับอ่างเขื่อนบุ้ยบนเขื่อนสิริกิติ์นะครับเขื่อนแควน้อยนะครับ ก็มีความจุประมาณสัก80%กว่านะเกิดเศรษฐกิจ91%แต่ว่าก็สามารถรองรับน้ำได้อีกนะครับภาคเหนือเพราะว่าภาคเหนือตอนนี้ฝนน้อยแล้วนะครับถ้าเกิดมาดูแถวภาคกลางเองนะครับก็จะมีเขื่อนป่าสักนะครับกับเขื่อนขุนด่านนะครับซึ่งเราต้องมีการเฝ้าระวังติดตามกันอยู่นะครับว่าเพราะว่าเขื่อนป่าสักนะครับตอนนี้ก็89%นะครับขุนด่านก็ตอนนี้ล้นเขื่อนแล้วแต่ว่าในการระบายน้ำนะครับก็ยังสามารถระบายได้อย่างดีนะครับก็สรุปได้ว่าเขื่อนภูมิพลเองนะครับเขื่อนเศรษฐกิจเองที่มีประมาณ80%นั้นนะครับสามารถรองรับน้ำได้อย่างแน่นอนในภาคเหนือฉะนั้นน้ำจากภาคเหนือเนี่ยครับก็จะไม่ไหลลงมาสู่ภาคกลางนะครับแล้วก็ในการบริหารจัดการตรงนี้ครับก็เป็นการบริหารจัดการน้ำในอ่างนะครับภาคกลางก็มีตัวเดียวนะครับที่ตัวนี้เราใช้หน่วงน้ำอยู่คือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับยังไม่ระบายลงมาแต่คาดว่าก็จะมีช่องว่างเพียงพอที่จะรับน้ำฝนได้นะครับส่วนในเรื่องของอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำตะคองมูลบนลำแชะลำมะเพิงครับตัวนี้จากน้ำน้อยๆนะครับจากฝนตกหนักนะครับตัวนี้ก็สปีดขึ้นมาแล้วนะครับว่าลำตะคองก็มา50%แล้วนะครับจาก30-40%นะครับลำมะเพิงก็มา63%แล้วนะครับซึ่งตรงนี้เรามองว่าน้ำใช้ของจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยเพียงพอแน่นอนนะครับส่วนในภาคตะวันออกเองครับฝนตกหนักนะครับก็ทำให้อ่างเก็บน้ำประแสเต็
2: ม
3: นะครับ100%นะครับแต่ตรงนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ส่วนของระบายลงมาก็ไม่ได้มาเสริมไอ้ตัวของฝนข้างล่างนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็อยู่ในหมวดของการระบายน้ำอยู่นะครับของช่วงของท้ายไอ้ตรงลุ่มน้ำประแสนั้นนะครับส่วนเขื่อนขุนด่านก็ล้นมานะครับก็ระบายออกมาก็ยังไม่กระทบทายน้ำนะครับส่วนใหญ่ในภาคตะวันออกครับมันก็จะมีเน้นหนักตรงที่ว่าฝนมันตกนะครับบริเวณมากก็ช่วงอยู่ในช่วงการระบายน้ำออกนะครับส่วนในเรื่องของแกงกระจานปานบุรีครับ90%ตรงนี้ก็รับได้นะครับยังมีช่องว่างเพียงพอนะครับตอนนี้ฝนไปที่แถวภาคตะวันตกนะครับเขื่อนศรีกลิ่นวชิรลงกรณ์ครับ90%แต่ว่าก็ยังมีช่องว่างเพียงพอครับในรับฝนของช่วงของปลายฤดูช่วงนี้นะครับก็เป็นอันนี้ก็เป็นภาพรวมของอ่างเก็บน้ำนะครับหลักๆนะครับที่เราติดเฝ้าระวังติดตามครับ
2: จากที่บอกท่านบอกว่าภาคเหนือเองน้ำเหนือเองก็จะไม่กระทบมากแต่ว่าณตอนนี้ในเรื่องของการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพยาค่ะตรงนี้ยังมีความน่าห่วงไหมคะในเรื่องของการบริหารจัดการนี้เพื่อไม่ให้กระทบลุ่มท้ายน้ำอะค่ะ
3: คือตัดตอนนี้เราก็ตัดประเด็นในเรื่องน้ำทางเหนือที่จะมานะครับน้ำทางเหนือหมายถึงว่าจากปิงจากวังจากชุมจากหน้านะครับเพราะเขื่อนเรากักเก็บได้หมดนะครับก็ปริมาณน้ำฝนตอนนี้เราไปการบริหารน้ำฝนในตรงภาคกลางเท่านั้นเองคือฝนที่ตกแถวนครสวรรค์แถวกำแพงเพชรแถวพิจิตรพิษณุโลกนะครับมันตกลงมาก็ทำให้เราต้องมีการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนที่เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยค่อนข้างจะต้องติดตามเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าตอนนี้มาในช่วงวันสองวันเนี่ยก็ฝนตกแถวสะแกกลางอีกแถวขานุวรรักษ์กำแพงเพชรนะครับทำให้น้ำจากสะแกกลางเนี่ยนะครับก็จะมาเติมที่เขื่อนเจ้าพระยาเช่นเดียวกันนะครับถึงแม้น้ำทางเหนือจะมาน้อยนะครับแต่น้ำภาคกลางเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยค่อนข้างจะมากนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาประมาณ1,950ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็อยู่ในโหมดที่เราต้องติดตามน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยาอยู่เพราะสะแกกลางอาจจะต้องมาเพิ่มเติมนะครับซึ่งอาจจะต้องอีกสักอาทิตย์หน้านะครับอาจจะมีความจำเป็นต้องระบายเกิน2,000ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับแต่ว่าก็จะระบายให้น้อยที่สุดนะครับเท่าที่ได้โดยเราก็จะเอาเข้าสู่ระบบนะครับทั้งฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันตกครับไม่ว่าจะเป็นคลองชายนาทป่าสักคลองชายนาทยุทธยาหรือแม่น้ำน้อยนะครับหรือแม่น้ำท่าจีนนะครับก็จะเอาเข้าตรงระบบให้มากที่สุดนะครับโดยเข้าไปก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ด้วยนะครับส่วนที่เหลือก็ต้องมีการให้น้ำในผ่าเขื่อนเจ้าพระยานะครับครับก็ตรงนี้ก็ต้องเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษครับเป็นช่วงของตัวของฝนที่เกิดจากช่วงนี้ครับ4-5 วันเนี่ยครับที่มาตกหนักในเขตของที่ภาคกลางครับ
2: ค่ะในส่วนของการสนับสนุนกับการตัดยอดน้ำช่วยพื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงที่ฝนตกสะสมแล้วก็น้ำทะเลยังหนุนอยู่ตรงนี้ยังมีการวางมาตรการยังไงอะคะ
3: คือตอนนี้ครับปริมาณน้ำที่จะมาเติมเช่นจากแม่น้ำป่าสักเข้าสู่คลองระพีพัฒน์เนี่ยครับเราก็ลดลงนะครับเพราะคลองระพีพัฒน์เนี่ยมันจะมาถึงคลอง13นะครับมาถึงคลองพงเจ้าชัยชิดที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกนะครับตรงนี้เราก็พยายามจะเอาน้ำเข้าสู่ระบบในพื้นที่ให้น้อยลงนะครับเพื่อลดน้ำจากภาคเหนือที่จะไม่เข้าสู่ในพื้นที่ครับส่วนในเรื่องของการระบายน้ำนะครับระหว่างกรุงเทพมหานครในเขตกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะฝั่งตะวันออกครับที่เกิดปัญหาน้ำท่วมนะครับตรงนี้ครับเราก็พยายามที่จะ ช่วยกรุงเทพมหานครในการเร่งสูบน้ำระบายน้ำนะครับออกทางฝั่งบางปะกงนะครับแล้วก็ออกตรงสู่ทางคลองชายทะเลนะครับเพื่อออกสู่อ่าวไทยให้เร็วที่สุดนะครับ
2: คาดว่าหากสัปดาห์หน้านี้ถ้าหากมีฝนตกสะสมอย่างนี้อีกเราจะต้องมีมาตรการในการที่จะเตรียมรับมือขั้นสูงสุดหรือการพร่องน้ำในสายหลักยังไงบ้างอะคะ
3: คือตอนนี้ครับดูแล้วเนี่ยจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์เนี่ยฝนจะหนักสุดก็วันนี้อีก1วันนะครับพอวันจันทร์วันอังคารก็จะเริ่มคลี่คลายนะครับตรงนี้ก็ถือว่าถ้าเกิดเป็นตามที่คาดการณ์เนี่ยครับมันก็เป็นหมวดของช่วงการเร่งระบายน้ำออกนะครับ
2: ท้ายสุดอยากให้ท่านได้ย้ำถึงการวางมาตรการของกรมชลประทานในการที่จะรับมือแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ที่เสี่ยงได้รับทราบอะค่ะท่าน
3: ครับถ้าโดยเฉพาะในของลุ่มน้ำเจ้าพระยาเองนะครับก็ยืนยันได้ว่าน้ำจากภาคเหนือนะครับเขื่อนเราสามารถกักเก็บได้เต็มที่นะครับมีช่องว่างเพียงพอนะครับการบริหารจัดการน้ำในภาคกลางนี้ครับเป็นการบริหารจัดการน้ำที่เกิดจากฝนตกในพื้นที่ภาคกลางนะครับโดยอาจจะต้องกรมชลประทานก็จะใช้เขื่อนเจ้าพระยาในการคอนโทรลนะครับเอาน้ำเข้าระบบให้เต็มประสิทธิภาพเพื่อไม่ให้การระบายน้ำท้ายเขื่อนเนี่ยเป็นไปอย่างที่มากกว่าที่ควรจะเป็นนะครับตรงนี้นะครับทั้งนี้นั้นก็คงต้องมีการอาจจะมีการปรับเพิ่มการระบายเขื่อนเจ้าพระยาอีกเล็กน้อยนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับน้ำที่ฝนที่ตกแถวสแกกลางแถวอุทัยแถวกำแพงเพชรที่จะลงเติมเจ้าพระยาในลูกสุดท้ายนี่แหละครับก็ฝากประชาชนครับก็คงติดตามนะครับสถานการณ์นะครับการบริหารจัดการน้ำกรมชลประทานอย่างใกล้ชิดนะฮะว่าปริมาณฝนนะกรมอุตุว่าอย่างไรนะครับจะตกในพื้นที่ท่านหรือเปล่านะครับรวมทั้งการระบายน้ำของเขื่อนมานะครับตรงนี้ก็ขอติดตามสถานการณ์เพราะเราก็จะออกเป็นลักษณะของอินฟอร์เมชันหรือข้อมูลให้ท่านได้ทราบได้นะครับตรงนี้นะครับถ้าเกิดมีอะไรนะครับอยากที่จะแชร์นะครับในเรื่องการบริหารจัดการน้ำหรือแนะนำนะครับก็สามารถติดต่อเจ้าที่ชลประทานในพื้นที่ครับหรือเราก็มีสายด่วน1460นะครับที่จะคอยให้ข้อมูลท่านในการที่ร่วมการจัดการน้ำตอนนี้ครับ
2: ค่ะเช้านี้ต้องขอขอบพระคุณท่านธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานเป็นอย่างสูงนะคะที่มาให้ข้อมูลการบริหารจัดการน้ำการระบายน้ำของเขื่อนต่างๆค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
3: ครับยินดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
5: ท่านผู้ฟังคะตัวแทนองค์กรภาคประชาชนยื่นหนังสือต่อรัฐสภาขอให้ติดตามการเจรจาข้อตกลงเขตการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปพร้อมสะท้อนข้อกังวลเกี่ยวกับเงื่อนไขด้านทรัพย์สินทางปัญญาและพันธุ์พืชการเข้าถึงยารักษาโรคและความมั่นคงทางอาหารติดตามได้จากรายงานค่ะ
6: ไทยและสหภาพยุโรปหรือ EU กำลังเข้าสู่ช่วงสำคัญของการเจรจาข้อตกลงเขตการค้าเสรีหรือ FTA ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อการเปิดตลาดสินค้าไทยในยุโรปเพิ่มโอกาสทางการค้าและการส่งออกตลอดจนสร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจในหลายมิติอย่างไรก็ตามการเจรจาข้อตกลงที่ครอบคลุมทั้งการค้าทรัพย์สินทางปัญญาและกฎเกณฑ์ด้านต่างๆยังทำให้หลายภาคส่วนแสดงความกังวลถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะต่อเกษตรกรรายย่อยสิทธิในการจัดการพันธุ์พืชการเข้าถึงยารักษาโรคและความมั่นคงทางอาหารของประเทศนายพรชัยวิทยาเลิศพันธ์สมาชิกวุฒิสภาหรือสว.และอนุกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพอธิบายว่าความกังวลดังกล่าวมีเหตุผลที่ควรได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบเนื่องจากเกษตรกรไทยส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยหากไทยยอมรับเงื่อนไขบางประการเช่นอนุสัญญา UPOF 1991อาจกระทบสิทธิ์ในการเก็บคัดเลือกและขยายพันธุ์พืชไว้ใช้ในฤดูกาลถัดไปซึ่งอาจทำให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นและกระทบต่อการดำรงชีวิตของเกษตรกรในระยะยาวขณะเดียวกันเงื่อนไขด้านทรัพย์สินทางปัญญาโดยเฉพาะการคุ้มครองสิทธิบัตรยาในระดับทริปพลัสอาจทำให้ยาต้นแบบมีราคาสูงขึ้นและยืดระยะเวลาการผูกขาดส่งผลให้ยาสามัญเข้าสู่ตลาดได้ยากและอาจเพิ่มภาระต่อระบบสาธารณสุขของไทย
7: ซึ่งตรงนี้เนี่ยทางฝั่งเกษตรกรเขาก็กลัวกันมาเป็นเวลานานแล้วนะครับว่าถ้าเกิดเราไปรับข้อเสนอนี้แล้วเนี่ยมันจะจำกัดสิทธิของเกษตรกรที่เวลาเขาซื้อเมล็ดพันธุ์นะครับมาปลูกพืชได้หนึ่งรอบการปลูกแล้วเนี่ยเขาจะไม่สามารถจะเก็บเมล็ดไปปลูกในรอบการปลูกต่อไปได้ก็คือเขาก็จำเป็นจะต้องเสียค่าสิทธิในการใช้เมล็ดพันธุ์เนี่ยในทุกๆรอบการผลิตตรงนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เกษตรกรบางส่วนของประเทศไทยนะครับที่ยังเก็บเมล็ดพันธุ์เอาไว้ใช้ในรอบการปลูกต่อไปเนี่ยจะต้องเพิ่มต้นทุน
6: ด้วยข้อกังวลดังกล่าวเครือข่ายภาคประชาสังคมและองค์กรพัฒนาเอกชน146องค์กรได้ยื่นหนังสือต่อรัฐสภาขอให้ติดตามและตรวจสอบกระบวนการเจรจา FTA ไทย EU อย่างใกล้ชิดโดยนายพรชัยในฐานะตัวแทนรับหนังสือระบุว่าวุฒิสภาสามารถทำหน้าที่เป็นดวงตาที่2ในการกั่นกรองข้อมูลตรวจสอบกระบวนการและสะท้อนเสียงของภาคประชาชนไปยังฝ่ายบริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเห็นว่าการเจรจาไม่ควรให้ความสำคัญเฉพาะประโยชน์ด้านการค้าและการส่งออกแต่ต้องพิจารณาผลกระทบต่อประชาชนควบคู่กันไป
7: หลักการที่ผมคิดว่าควรใช้คือเราเดินหน้าได้นะครับแต่เราต้องไม่เดินหลับตาสิ่งเรื่องที่ผลประโยชน์ชัดผลกระทบจัดการได้เนี่ยก็ควรเดินแต่เรื่องที่ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอหรือว่าสร้างภาระรายได้ในสร้างภาระในระยะยาวสูงเนี่ยก็ควรจะต้องใช้เวลาในการเจรจาครับFTA ที่ดีไม่ใช่ FTA ที่ปิดได้เร็วที่สุดแต่คือความตกลงที่เมื่อผ่านไป10ปี20ปีแล้วเรายังอธิบายประชาชนได้ว่าสิ่งที่ประเทศไทยแลกไปนั้นคุ้มกับสิ่งที่ประเทศของเราได้กลับมาครับ
6: สำหรับขั้นตอนต่อไปคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องของวุฒิสภาจะรวบรวมข้อเสนอและข้อกังวลจากภาคประชาชนเพื่อส่งต่อไปยังฝ่ายบริหารและหน่วยงานที่รับผิดชอบการเจรจาการค้าโดยสิ่งสำคัญในระยะต่อไปคือการสร้างความโปร่งใสเปิดพื้นที่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงและนำผลกระทบด้านเกษตรกรรมการเข้าถึงยาทรัพย์สินทางปัญญาและความมั่นคงทางอาหารมาประกอบการพิจารณาเพื่อให้การเจรจา FTA ไทย EU เดินหน้าไปพร้อมกับการรักษาผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนในระยะยาวชวิสาประทุมมารายงาน
5: สสส.เปิดตัวบทเรียน15ปีของกลไกหน่วยจัดการที่พลิกชีวิตคนตัวเล็กจนสามารถลืมตาอ้าปากได้ให้หนังสือกลายเป็นกุญแจปลดล็อกสุขภาวะชุมชนติดตามเรื่องราวความสำเร็จการสร้างสุขภาวะที่ยั่งยืนเริ่มต้นได้จากพลังของคนในพื้นที่จากรายงานนี้ค่ะ
8: ท่ามกลางความท้าทายด้านสุขภาพที่ซับซ้อนขึ้นทุกวันคำถามสำคัญคือทำอย่างไรให้คนตัวเล็กในชุมชนมีพลังพอที่จะลุกขึ้นมาดูแลสุขภาวะของตนเองโดยไม่ต้องรอความช่วยเหลือจากภายนอกเพียงอย่างเดียวคำตอบส่วนหนึ่งอาจอยู่ในหนังสือเล่มใหม่ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมกับภาคีเครือข่ายนำเสนอคือหนังสือบทเรียนการขับเคลื่อนสุขภาวะผ่านกลไกหน่วยจัดการจากนวัตกรรมเชิงระบบสู่16ก้าวเริ่มต้นของชุมชนสร้างสุขรหัสความสำเร็จตลอด15ปีกลไกหน่วยจัดการหรือโหนดเครื่องมือที่ทำหน้าที่เป็นข้อต่อสำคัญเชื่อมงบประมาณองค์ความรู้และนวัตกรรมให้ถึงมือคนในชุมชนโดยตรงลดความซ้ำซ้อนการทำงานปิดช่องว่างความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพที่สะสมมานานโดยนางเข็มเพชรเลนพันธ์ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสสส.ฉายภาพให้เห็นว่าต่อจากนี้โจทย์สุขภาวะของไทยจะยิ่งซับซ้อนขึ้นทั้งจากภาวะเศรษฐกิจหนี้ครัวเรือนและวิกฤตสุขภาพจิตการสร้างโอกาสให้คนในพื้นที่พัฒนาอย่างมั่นคงจึงเป็นกลไกที่ขาดไม่ได้
9: เราทำงานสร้างสรรค์โอกาสผ่านโครงการเพราะนั้นเราต้องการอาศัยโครงการเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงสำนักโขกทำงานมาเนี่ยมีหน่วยจัดการหลากหลายหน่วยจัดการมาก 2,000 โครงการต่อปีมีแต่สำนักนี้ทำเพราะนั้นการเปิดโอกาสให้ภาคีรายใหม่ทำงานมาเป็นช่วงระยะเวลานึงเนี่ยก็มีบทเรียนเกิดขึ้นมาว่าทำยังไงให้ภาคีรายใหม่เขาทำโครงการไปสร้างการเปลี่ยนแปลงได้แต่ว่ามันไม่ต่อเนื่องโมเดลของการทำงานหน่วยจัดการเนี่ยก็เรียกว่ามาเพิ่มเป้าจากการแค่เพิ่มการเข้าถึงเนี่ยเป็นเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งผ่านชุดโครงการสำคัญก็คือชุดโครงการชุมชนน่าอยู่มองเป้าแล้วแหละว่าทำยังไงเราจะฟูมฟักบ่มเพาะแกนนำให้เขามีขีดความสามารถที่จะสามารถไปสร้างการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายในชุมชนแล้วก็นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงแล้วก็พิสูจน์กันมาจนมีบทเรียนสำคัญขึ้นมาแล้วแหละว่าไอ้กลไกจากหน่วยจัดการเพื่อการเพิ่มการเข้าถึงเนี่ยมันจะสามารถเชนมาสู่กลไกของการทำงานที่พัฒนาคนสร้างความร่วมมือของกลไกชุมชนที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์สุขภาพได้
8: ึ่งในบทพิสูจน์ที่ชัดเจนที่สุดของแนวคิดนี้อยู่ที่ชุมชนตักกศิลา1จังหวัดมหาสารคาม1ใน16กรณีศึกษาต้นแบบที่ถูกบันทึกไว้ในหนังสือเล่มนี้จากพื้นที่ที่เคยพึ่งพาผักจากตลาดเป็นหลักวันนี้กลับกลายเป็นชุมชนที่ปลูกผักปลอดสารพิษกินเองได้ด้วยพลังของคนในชุมชนผลลัพธ์ที่น่าสนใจคือครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 47.5 สามารถปลูกผักได้เกิน5ชนิดสร้างรายได้เพิ่มให้กับครัวเรือนและประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อผักจากเดิม111บาทต่อสัปดาห์ลดเหลือเพียง68บาทต่อสัปดาห์ตัวเลขเหล่านี้คือหลักฐานที่ยืนยันว่าเมื่อระบบที่ดีมาบรรจบกับพลังของคนในชุมชนการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาวะไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปหนังสือเล่มนี้จึงไม่ใช่เพียงบันทึกความสำเร็จแต่เป็นแผนที่นำทางให้ชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานนโยบายทั่วประเทศนำไปต่อยอดสร้างสังคมสุขภาวะที่ยั่งยืนและลดความเหลื่อมล้ำได้อย่างเป็นรูปธรรมผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่เว็บไซต์ opengrant.thaihealth.or.th นฤมลอุดมพรรายงาน
5: ปิดท้ายที่สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือ TCEP เดินหน้ายกระดับ40ผลิตภัณฑ์ชุมชนพื้นที่ EEC ตอบโจทย์ตลาดไมซ์กระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากรับฟังได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
10: ข้อข่าวเล่าประเด็น
11: การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดชลบุรีระยองและฉะเชิงเทราไม่ได้จำกัดเพียงภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่แต่ยังรวมถึงการดึงศักยภาพของเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจชุมชนให้เติบโตไปพร้อมกันนางสาวปาริชัดเสวยเสรณีผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือ TCEP ภาคกลางและภาคตะวันออกระบุว่าTCEPได้ร่วมกับสถาบันอาหารกระทรวงอุตสาหกรรมเดินหน้ายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ภายใต้โครงการ EEC Mice Product Premium ใช้อุตสาหกรรม Mice เป็นกลไกเชื่อมโยงการพัฒนาเมืองการลงทุนและเศรษฐกิจชุมชนซึ่งการเติบโตร่วมกันเปรียบเสมือนเครื่องมือสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเป็นเครื่องมือกระจายรายได้สู่ชุมชนซึ่งตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามีผู้ประกอบการ SME และวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ EEC เข้าร่วมแล้วจำนวน40รายโดยในปี2569 TCEP ได้เตรียมรับนักเดินทางไมซ์กว่า29ล้านคนซึ่งจะสร้างรายได้ทางตรงให้ประเทศสูงกว่า 160,000 ล้านบาทและกระจายผลกระทบทางเศรษฐกิจกว่า 400,000 ล้านบาท
12: นักเดินทางไมซ์ในประเทศและต่างประเทศที่เดินทางกันอยู่ในประเทศไทย30ล้านคนในปีที่ผ่านมานะคะสร้างรายได้กว่า 200,000 ล้านบาทนี่เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นตลาดที่สำคัญตลาดหนึ่งของเรานี่การดำเนินการครั้งนี้ของ TCEP นะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะสามารถที่จะสร้างโอกาสให้กับทุกๆท่าน
11: นายอุดมรัตน์เชื้อสุวรรณชัยจากวิสาหกิจชุมชนธนาชาเวลเนสออร์แกนิกฟาร์มอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีซึ่งได้รับการต่อยอดผลิตภัณฑ์ชาดอกไม้จากโครงการ EEC Mice Product Premium และมีผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมระบุว่าเดิมทีทางกลุ่มผลิตชาดอกไม้มีงานวิจัยรองรับอยู่แล้วเมื่อเข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาเป็น Mice Premium ด้วยแพคเกจจิ้งที่สามารถเป็นของขวัญของฝากและการทำสารสกัดเข้มข้นขึ้น30เท่าเพื่อให้ชงดื่มง่ายนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสในการต่อยอดกับมหาวิทยาลัยบูรพาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อบริการบนสายการบินเพื่อช่วยบรรเทาอาการเจ็ตแล็กของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติการเข้าร่วมโครงการจึงเป็นการสร้างระบบนิเวศร่วมกับเครือข่ายเกษตรกรอินทรีย์และทำให้ชาวบ้านในพื้นที่มีงานทำมีรายได
13: ้ของเราไม่ใช่โอเวอร์เคมเราทำได้จริงและรักษาได้จริงก็เลยเกิดการต่อยอดมาถึงไมซ์เอาตัวเราเนี่ยเรียกว่าแต่งตัวให้ดูดีขึ้นเป็นของขวัญถ้าได้รับการส่งเสริมอย่างเงี้ยอยู่เราก็สามารถที่จะขยายตัวเติบโตในธุรกิจทำให้ธุรกิจเนี่ยเราแข็งแรงขึ้นประชาชนที่อยู่รอบๆเราก็จะได้มีรายได้เพิ่ม
11: ที่เสร็จยังเตรียมต่อยอดโครงการผ่านการขยายโอกาสให้ผู้ประกอบการชุมชนเชื่อมโยงไมซ์กับอัตลักษณ์ท้องถิ่นผลักดันความยั่งยืนให้เป็นมาตรฐานและสร้างความร่วมมือระยะยาวกับทุกภาคส่วนก การยกระดับสินค้าชุมชนเข้าสู่อุตสาหกรรมไม้จึงเป็นการเปลี่ยนต้นทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กลายเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจที่จับต้องได้เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทยอย่างแท้จริงนันทิกากิตปาโลรายงาน
14: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
15: มาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
16: ได้เลยเช็คมา
15: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
16: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
15: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
16: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz เสนอรายการชื่นชมนิยมไทย

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพต้อนรับเข้าสู่รายการชื่นชมนิยมไทยนะคะสัปดาห์นี้เป็นเรื่องราวของโรงเรียนพระดาบสสืบสานพระราชดำริเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและสร้างอาชีพด้วยพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพจึงทรงสนับสนุนด้านการศึกษาให้ประชาชนได้เรียนรู้สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพและความรู้นั้นมาช่วยพัฒนาสังคมเช่นเดียวกับการพัฒนายกระดับโรงเรียนพระดาบสให้เป็นศูนย์กลางการฝึกวิชาชีพแก่เยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีทักษะอาชีพและคุณธรรมอย่างยั่งยืนเมื่อวันที่22มีนาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารมูลนิธิพระดาบสและโรงเรียนพระดาบสแห่งใหม่ณตำบลบางปลาอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเพื่อสืบสานแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงต้องการสร้างโอกาสให้แก่เยาวชนผู้มีความตั้งใจจริงแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และโอกาสทางการศึกษาจุดเริ่มต้นของแนวพระราชดำรินี้ย้อนไปในปีพุทธศักราช2518พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการพระดาบสขึ้นโดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนประเดิมเพื่อฝึกอบรมวิชาชีพช่างให้กับบุคคลที่ด้อยโอกาสต่อมาได้จดทะเบียนเป็นโรงเรียนพระดาบสและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิพระดาบสเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลและสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนพระดาบสให้มีความยั่งยืนต่อมาในปีพุทธศักราช2541ทรงพระราชทานนามโครงการใหม่ณจังหวัดสมุทรปราการว่าโครงการลูกพระดาบสเพื่อขยายผลด้านการเกษตรและวิชาชีพทรงเปรียบเทียบการเรียนการสอนนี้กับวิถีโบราณที่ศิษย์ดั้นด้นไปฝากตัวกับพระดาบสหรือพระฤาษีเพื่อเรียนรู้ศิลปะโดยไม่ต้องเสียค่าตอบแทนโดยผู้สอนของที่นี่จะได้รับการเรียกขานว่าดาบสอาสาคือเหล่าอาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีจิตกุศลมาถ่ายทอดวิชาความรู้โดยไม่หวังผลกำไรและนักเรียนจะได้รับการขนานนามว่าศิษย์พระดาบสหรือผู้ที่มีความเพียรตั้งใจใฝ่รู้และประพฤติดีเพื่อนำวิชาไปประกอบสัมมาอาชีพเลี้ยงตนเองและเป็นคนดีของสังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยทรงรับมูลนิธิพระดาบสไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์และทรงดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อสร้างอาคารมูลนิธิและโรงเรียนพระดาบสแห่งใหม่ที่จังหวัดสมุทรปราการเพื่อยกระดับการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและรองรับนักเรียนได้มากขึ้นทั้งนี้โรงเรียนพระดาบสได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแกนหลักในการฝึกอบรมศิษย์พระดาบสได้แก่การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองปลูกฝังความกตัญญูและจิตสำนึกรักชาติมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมเน้นการฝึกสติระลึกรู้ในศีลและการดำเนินชีวิตในทางที่ชอบมีงานทำมีอาชีพมุ่งเน้นการฝึกทักษะวิชาชีพที่ใช้งานได้จริงในตลาดแรงงานเพื่อให้สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้และประการสุดท้ายเป็นพลเมืองที่ดีสร้างคนดีสู่สังคมที่มีระเบียบวินัยและจิตอาสาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเน้นย้ำถึงรูปแบบการศึกษาที่กินอยู่ร่วมกันแบบโรงเรียนประจำเพื่อให้ครูและศิษย์ได้ใกล้ชิดกันดังศิษย์ที่หาความรู้จากพระดาบสในสมัยโบราณทรงสนับสนุนการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติจริงและพัฒนาจิตใจควบคู่ไปกับวิชาชีพทรงให้ความสำคัญกับการกระจายโอกาสไปยังพื้นที่ต่างๆเช่นการสนับสนุนโรงเรียนพระดาบสในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อช่วยเหลือเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลให้มีอาชีพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับอาคารมูลนิธิและโรงเรียนพระดาบสแห่งใหม่ตั้งอยู่ที่ตำบลบางปลาอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการบนเนื้อที่กว่า15ไร่ประกอบด้วยอาคาร10หลังและสนามกีฬา พื่อการเรียนการสอนวิชาชีพแบบประจำรองรับจำนวนนักเรียนผู้ด้อยโอกาสที่เพิ่มขึ้นย้ายจากที่ตั้งเดิมถนนสามเสนเพื่อขยายพื้นที่ส่วนหลักสูตรการเรียนการสอนเน้นทักษะวิชาชีพ1ปีเปิดสอนช่างไฟฟ้าช่างยนต์ช่างอิเล็กทรอนิกส์ช่างซ่อมบำรุงการเกษตรพอเพียงช่างไม้เครื่องเรือนช่างสีอาคารช่างเชื่อมช่างก่อสร้างและเคหบริบาลโรงเรียนรับทั้งชายและหญิงอายุระหว่าง 18-35 ปีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์แต่มีความตั้งใจจริงส่งพระราชทานทุนการศึกษาเต็มจำนวนครอบคลุมค่าเล่าเรียนอุปกรณ์การเรียนอาหารและที่พักอาศัยโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆตลอดหลักสูตร1ปีค่ะนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและอนาคตของชาติอย่างหาที่สุดมิได้สำหรับรายการชื่นชมนิยมไทยสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันปณิสราพันธ์แก้วขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการชื่นชมนิยมไทยได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันจันทร์ที่28กันยายนพุทธศักราช2569ขึ้น10ข้ามเดือน10ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้เป็นบันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์น้ำ
1: ครับ
2: นะครับวันนี้ยังอยู่กับพวกเรา2คนและก็ทีมงานของเรานะครับช่างเทคนิคโดยคุณสายชนนีซังคุณบุญประกอบอบกลิ่นครับประสานงานคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและ Facebook Live ดูแลโดยคุณเดชาธรชัยโสดานะครับขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ติดตามพวกเราได้ผ่านทาง FM 92.5 MHz AM 891กิโลเฮิรตซ์และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศครับ
1: ครับเมื่อสักครู่ขานข้างขึ้นข้างแรมผิดนะฮะขออภัยนะฮะแรม2ข้ามเดือน10ปีมะเมียนะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันหยุดราชการนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ครม.มีการประชุมนัดพิเศษฮะกำหนดวันหยุดราชการในวันนี้และวันพรุ่งนี้28ถึง29กันยายนนี้แหละครับในพื้นที่กรุงเทพปทุมธานีนนทบุรีแล้วก็สมุทรปราการนะครับตรงนี้ทำเพื่ออะไรครับเพราะว่าเพื่อให้เกิดความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในการสัญจรไปมานะครับก็จึงต้องมีการกำหนดวันหยุดตรงนี้เพราะว่ามีบางพื้นที่เนี่ยประชาชนเนี่ยยังไม่สามารถที่จะเดินทางออกจากบ้านได้โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่บางกะปิหรือว่าในหลายๆพื้นที
2: ่
1: นะครับที่ยังคงเดินทางสัญจรไปมาไม่สะดวกนะครับแล้วก็เรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนเมื่อวานท่านนายกก็ลงพื้นที่นะครับในพื้นที่กรุงเทพแถวๆหลัก4นะครับเมื่อช่วง11โมงนะครับส่วนคุณสุภมาศช่วงบ่ายก็ลงในพื้นที่แจ้งวัฒนะนะฮะแล้วก็ช่วงเย็นช่วงเย็นช่วงค่ำเนี่ยท่านนายกก็ไปลงพื้นที่ต่อแถวๆแฟลตคลองจันทน์บางกะปินะครับ
2: ก็เป็นสถานการณ์นะครับที่เกิดขึ้นในเมื่อวานวันนี้ก็ยังคงจะต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าทางในส่วนของรัฐบาลเองก็จะมีการแถลงทุก10โมงนะครับ10โมงเช้าของวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี
1: ้
2: นะครับแม้ว่าหลายพื้นที่อาจจะมีการหยุดราชการกันไปนะครับแต่ว่าในส่วนของหลากหลายภาคส่วนก็ยังคงจะต้องดำเนินการต่อไปในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้นะครับ
1: ครับเพราะว่าบางคนเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องของการออกหมายเรียกหมายจับนะฮะ
2: ค
1: ือวันนี้อาจจะออกหมายเรียกหรือว่ามีหมายศาลให้ไปที่ศาลแล้วปรากฏว่าไม่ได้ไปเพราะน้ำท่วมเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยก็เป็นปัญหาเหมือนกันในทางกฎหมาย
2: ครับ
1: ทำให้บางคนเนี่ยผิดกฎหมายโดยที่ไม่ได้ตั้งใจตรงนี้เองก็จะช่วยปลดล็อกตรงนี้นะฮะในเรื่องของการโดนหมายเรียกหรือว่าโดนหมายอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องไปที่ศาลนะครับส่วนศาลรัฐธรรมนูญวันนี้นะฮะวันนี้เป็นวันหยุดราชการนะครับแต่ว่าความยุติธรรมไม่มีวันหยุด
2: ค
1: ุณณัฐพงษ์ฮะ
2: ครับ
1: ปรากฏว่าวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญนะก็จะมีการอ่านคำพิพากษาคำวินิจฉัยคดีบาร์โค้ดนะฮะตามที่ได้นัดกันไว
2: ้บาร์โค้ดเลือกตั้งยัง
1: บาร์โค้ดเลือกตั้งว่าตกลงแล้วเนี่ยการเลือกตั้งเนี่ยมันต้องโมฆะไหมนะฮะเพราะว่ามีคนไปยื่นคำร้องเนี่ยบอกว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันมีบาร์โค้ดแล้วก็มี QR โค้ดเนี่ยที่สามารถทำให้สื่อไปถึงต้นต่อคนเลือกได้ซึ่งตรงนี้เองมันขัดกับรัฐธรรมนูญวันนี้ศาลเขาก็จะมีคำวินิจฉัยแล้วก็คำพิพากษาออกมานะครับไม่ต้องรอนะฮะเพราะว่าแม้วันนี้รัฐบาลจะประกาศเป็นวันหยุดแต่เขาบอกว่าความยุติธรรมไม่มีวันหยุดนะครับเอาละครับช่วงแรกของรายการฮะไปติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำล่าสุดในประเทศของเราครับว่าขณะนี้เป็นอย่างไรจุดไหนหรือจังหวัดไหนต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษกันบ้างนะฮะพูดคุยกับท่านไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ด้านบริหารจัดการน้ำในฐานะโฆษกสทนช.ครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผมสวัสดีครับพิธีกรสวัสดีครับผู้ฟังผู้ชมครับผม
2: ครับท่านครับอยากให้ท่านสรุปภาพรวมณตอนนี้นะครับอัปเดตสถานการณ์น้ำล่าสุดทั่วประเทศขณะนี้เป็นยังไงบ้างครับท่าน
3: ก็ในส่วนของตัวประเทศนะครับขออนุญาตไล่มาตั้งแต่ภาคตะวันออกนะครับก็เหตุการณ์ทกไผ่ที่ตัวจันทบุรีนะครับแต่ตรงบริเวณก็เรียกลุ่มน้ำย่อยคลองวังโตนดนะครับคือแถวแก่งแมวแถวท่าใหม่แถวในอ่างก็สถานการณ์ค่อนข้างที่จะหนักและรุนแรงนะครับผมแล้วก็ตัวเมืองจันทบุรีที่เป็นแม่น้ำจันทบุรีครับก็ตอนนี้สถานการณ์เนี่ยค่อนข้างที่จะสูงนะครับแล้วก็มีท่วมบริเวณตรงจุดต่ำๆของแม่น้ำจันทบุรีนะครับแล้วก็มาที่ระยองนะครับผมเห ระยองก็ตัวเมื่อคืนฝนตกหนัก200กว่ามิลนะครับไม่ว่าจะเป็นแถวอ่างเก็บน้ำประแสนะครับผมแถวตรงตัวเมืองระยองเองไม่ว่าจะเป็นที่ทับมาเนี่ยก็มีสถานการณ์ที่ค่อนข้างที่จะมีท่วมเต็มที่หรือแถวแกลงนะครับผมในส่วนของชลบุรีก็ยังไม่ได้หนักมากนะครับผมก็ยังสามารถที่จะผ่านจัดการได้แต่มีที่สักแก้วนะครับที่ปราจีนบุรีที่นครนายกนะครับและที่ฉะเชิงเทราเนี่ย 3-4 จังหวัดเนี่ยก็มีสถานการณ์น้ำท่วมแต่ก็ใช้วิธีในเรื่องของการหน่วงน้ำในระดับหนึ่งที่เขื่อนต่างๆที่ยังไม่ได้เต็มยกเว้นเขื่อนคุณด่านประการชนนะครับผมยังเขื่อนนรบุรีจินดาก็ยังหน่วงน้ำไว้ให้ได้อยู่นะครับแต่ก็จะมีเรื่องของการป้องกันโรงพยาบาลอภัยภูเบศรนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวเมืองปราจีนบุรีในการที่จะเอาน้ำเข้าไปในทุ่งต่างๆนะครับที่จะลดปริมาณน้ำที่จะเข้าตัวเมืองได้นะครับกลับมาที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับผมก็สถานการณ์เกิดในส่วนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ค่อนข้างที่จะสูงและน้ำที่ระบายที่ใช้เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยก็ประมาณวันนี้นะครับที่1,950ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับผมแล้วในส่วนของพื้นที่หลักอีกพื้นที่หนึ่งคือกรุงเทพนะครับผมก็จะต้องใช้เวลาในการระบายครับในส่วนของตะวันออกไม่ว่าจะเป็นแถวลาดพร้าวนะครับหรือคลองประเวศรีลมนะครับผมซึ่งคลองแสนแสบพวกนี้ครับน้ำกำลังจะลดระดับลงแต่ต้องใช้เวลาในการสูบ 2-3 วันเนื่องจากว่าปริมาณฝนที่ตกเนี่ยสะสมเนี่ยถึง300กว่ามิลนะครับที่สะสมมานะครับผมแล้วก็เนื่องจากความสามารถในการสูบน้ำเนี่ยของกทมเนี่ยที่ออกแบบระบบไว้ในประมาณสัก60ลูกบาศก์เมตร60มิลลิเมตรนะครับผมแล้วฝนเนี่ยมันเป็น300นะครับต้องใช้เวลาประมาณสัก 2-3 วันแล้วก็ประกอบกับในส่วนของด้านข้างเองไม่ว่าจะเป็นตรงแม่น้ำบางกงแม่น้ำนครนายกหรือตรงสมุทรปราการเนี่ยครับก็ยังเต็มอยู่นะครับก็สูบไปเต็มที่แล้วนะครับผมแล้วในส่วนของตรงคลองรังสิตเอนะครับผมในกรุงปทุมธานีเนี่ยก็ได้รับผลกระทบเนื่องจากระดับน้ำที่สูงมากกำลังเร่งสูบออกนะครับผมมาที่สุพรรณบุรีครับสถานการณ์ก็ค่อนข้างที่จะหนักจากเมื่อคืนฝนตกหนักที่แถว5อำเภอแถวเมืองกาญนี่จะไหลลงมาสู่ของบริเวณอำเภอสองพี่น้องนะครับอำเภอบางปะมาอำเภอเมืองสุพรรณบุรีแล้วก็จะต่อเนื่องไปถึงจังหวัดนครปฐมไม่ว่าจะเป็นตัวบางเลนตัวนครศรีสีและสามพานนะครับผมน้ำก้อนเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะสูงท้ายประตูโพพยาของจังหวัดสุพรรณบุรีและนครปฐมนะครับผมถึงในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับที่ไซโยกค่อนข้างสถานการณ์นะครับน้ำก็ค่อนข้างสูงนะครับแล้วตรงท้ายเขื่อนแม่กลองเนี่ยก็ระบายน้ำที่มีแนวโน้มที่จะถึง 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งอาจจะมีผลกระทบด้านท้ายนะครับตั้งแต่กาญจนบุรีราชบุรีนะครับสมุทรสงครามนะครับในจุดที่เป็นจุดลุ่มต่ำเช่นที่วัดช่องลมที่ตัวเมืองราชบุรีนะครับผมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยทั้งเขื่อนวชิราลงกรณ์ก็มีการงดระบายน้ำสองวันนะครับผมและเขื่อนศรีนครินทร์เนี่ยก็ระบายน้ำขั้นต่ำประมาณที่2ล้านนะครับผมซึ่งสถานการณ์ตรงนี้ก็จะค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลาพอสมควรในการที่จะควบคุมระดับน้ำในแม่น้ำแม่ตองให้ปกติได้มาอีกจุดหนึ่งก็คือที่เพชรบุรีนะครับผมตัวเขื่อนแก่งกระจานเองเนี่ยเหลือช่องว่างอยู่ประมาณ50ล้านก็อาจจะมีแนวโน้มที่จะต้องระบายน้ำที่ตัวเขื่อนแก่งกระจานนะครับผมเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะลดระดับในเรื่องของระดับเขื่อนให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยนะครับผมนี่ก็เป็นภาพรวมของประเทศครับผม
1: ครับถ้าพูดถึงภาพรวมของประเทศกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 วันส่วนภาคตะวันออกสระแก้วจันทบุรีแล้วก็พื้นที่อื่นๆเนี่ยก็ตอนนี้ก็เกิดสถานการณ์ภัยอยู่ก็คาดว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนฮะในพื้นที่ภาคตะวันออกฮะ
3: ถ้าภาคตะวันออกเนี่ยถ้าผมเรียนนะครับว่าในส่วนของจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยน่าจะเป็นเดือนนะครับผมในส่วนของบริเวณแถวบางจ้างแถวบางน้ำเปรี้ยวแถวบางกล้าแถวอำเภอเมืองแถวคลองเขื่อนเนี่ยเนื่องจากแม่น้ำบางประกงเนี่ยจะแบนนะครับแล้วน้ำมวลจากตรงสักแก้วปราจีนบุรีหรือนครนายกเนี่ยหรือแม้ทั้งตัวฉะเชิงเทราเองที่น้ำล้นเขื่อนสียักษ์เนี่ยนะครับก็ต้องใช้เวลาพอสมควรเป็นเดือนนะครับในส่วนของการที่จะเร่งระบายน้ำออกนะครับผมแต่ในส่วนของตัวสุพรรณบุรีตัวแม่น้ำเจ้าพระยาเองเนี่ยต้องใช้เวลาประมาณสักถึงเกือบประมาณ20กว่าตุลานะครับที่จะให้ระดับน้ำกลับเข้าสู่สภาวะปกติส่วนกรุงเทพการที่เรียนนะครับ 2-3 วันนะครับผมยังสามารถสูบน้ำออกจากคลองแสนแสบคลองประเวศรีลมนะครับผมแล้วก็คลองลาดพร้าวต่างๆเนี่ยก็ต้องใช้เวลาพอสมควรเหมือนที่ผมเรียนไม่ว่าจะเป็นผ่านอุโมงค์ระบายน้ำวิธีต่างๆเพราะกทมเนี่ยมีความสามารถในการสูบน้ำประมาณวันละ50ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับผมแล้วฝนที่ตกเที่ยวเนี่ยน้ำเนี่ยที่อยู่บนกรุงเทพมหานครเนี่ยประมาณ250ล้านนะครับผมเราอาจจะต้องจะเป็นสูบให้ถึงครึ่งหนึ่งก่อนเพื่อที่จะให้ระดับน้ำต่างๆกดต่ำลงแล้วก็ให้น้ำกลับเข้าสู่คลองนะครับผมเราจะเห็นน้ำท่วมที่แถวแฟลตคลองจันทร์แถวอะไรต่างๆซึ่งเป็นน้ำท่วมที่สูงนะครับเนื่องจากเป็นที่ต่ำของกรุงเทพมหานครนะครับผม ส่วนในแม่น้ําแม่กลองเนี่ยน่าจะใช้เวลาประมาณสักสัปดาห์ถึง2สัปดาห์นะครับ ส่วนเพชรบุรีน่าจะเริ่มแล้วนะครับที่ในการที่จะต้องระบายน้ําแต่เพชรบุรีเนี่ยก็จะเป็นการระบายเร็วแต่ตัวเมืองเพชรบุรีเนี่ยอาจจะแบนราบนิดนึงอาจต้องใช้เวลาในการระบายแต่ถ้าท่วมก็ท่วมไม่สูงครับผมตรงนี้ก็ทางจังหวัดก็ได้เตรียมการที่จะประสานแล้วก็แจ้งข่าวพี่น้องประชาชนในการทราบเพราะวันนี้เองก็จะมีการประชุมติดตามรายการจากท่านรองนายกเอกนิตินะครับที่จะติดตามตามที่ท่านนายกได้สั่งการครับผม
1: ครับพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะระบายน้ำยากแล้วก็มีปัญหานี่คือฉะเชิงเทราใช่ไหมฮะเป็นเดือนเลยเหรอฮะหรือว่าเออแล้วพื้นที่อื่น
3: ครับถ้าเริ่มเช้ามันแบนเลยนะครับผมเหมือนแม่น้ำท่าจีนเลยครับตรงนี้ใช้เวลาเป็นเกือบเดือน
2: ค
3: ือน้ำมันก็จะแปะแปะริมตลิ่งนะครับแล้วก็สูงกว่าริมตลิ่งนะครับแล้วเพราะว่ามันมีอิทธิพลของน้ำทะเลหนุนด้วยนะครับในส่วนของตัวแม่น้ำชางเซาแล้วก็เป็นน้ำท่าจีนนะครับผมแล้วลักษณะแม่น้ำเขาค่อนข้างแบนขีดความสามารถในการระบายน้ำเขาค่อนข้างต่ำนะครับผมแต่ตัวเจ้าพระยาเองเนี่ยจริงๆเราสามารถระบายที่กรุงเทพได้ประมาณ 3,000-3,500 ลูกบาศก์เมตรทีนะครับแล้วเราปล่อยมาที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยประมาณ 2,000 เนี่ยก็ยังสามารถที่จะมีระดับ

0: เตรียมพร้อมเตรียมตัวกันฮะ
1: จังหวัดชัยเชิงเทรานะครับผมจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดนครปฐมสุพรรณบุรีนะครับผมใช้เวลานานนะครับแล้วจังหวัดอยุธยาเองตักที่อยู่บริเวณที่ต่ำบริเวณแถวเสนาหัวเวียงผักไห่บางบานพวกนี้นะครับผมก็น่าจะใช้เวลาประมาณสักเกือบเดือนนะครับผมที่จะให้ระดับน้ำกลับเข้าสู่สภาวะปกติครับผม
0: ครับอ๋อแต่แล้วพื้นที่ที่ตอนนี้เนี่ยที่จะต้องเตรียมตัวเตรียมพร้อมในการเฝ้าระวังแม้ภัยจะมาไม่ถึงเนี่ยมีข้อมูลตรงนี้ไหมฮะ
1: ก็จังหวัดเพชรบุรีนะครับผมก็ต้องเตรียมในกรณีที่เราต้องระบายน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานนะครับที่จะลงมานะครับผมซึ่งตรงนี้จะต้องใช้ระบบของตัวฝายผลิตเขื่อนเพชรบุรีนะครับผมที่ตรงท่ายางครับผมเขื่อนเพชรครับผมในการที่กระจายน้ำแล้วก็ลดปริมาณน้ำที่จะเข้าสู่ตัวเมืองเพชรบุรีจะต้องใช้ระบบสูบน้ำเข้าช่วยด้วยนะครับผมแล้วก็อาจจะมีจุดลุ่มต่ำของแม่น้ำแม่กลองนะครับผมแล้วก็ตรงสุดของนครปฐมไม่ว่าจะเป็นนครศรีสามพานพวกนี้นะครับอาจจะต้องใช้เครื่องสูบน้ำเข้าช่วยในการที่จะระบายน้ำในจุดต่ำๆครับ
2: ครับท่านครับแพทย์พูดถึงในเรื่องของระบบการแจ้งเตือนครับตั้งแต่เกิดสถานการณ์มารวมถึงในอนาคตข้างหน้าที่อาจจะมีสถานการณ์เกิดขึ้นในส่วนของสธนช.เองครับมีช่องทางในการแจ้งเตือนหรือว่ามีความพร้อมเรื่องนี้ยังไงบ้างครับ
1: เราก็แสนทางทีมปปนะครับผมในการที่จะแจ้งเตือนนะครับทั้งเซลล์บอดแคสต์แล้วก็ชุดข้อมูลแต่ตรงนี้ครับต้องรับไปปรับปรุงในส่วนของการที่จะขยายหรือข้อมูลเมื่อวานท่านนายกรัฐมนตรีเองก็สั่งว่าให้สามารถประชาชนเข้าใจได้ง่ายแล้วก็ปฏิบัติได้ทันทีนะครับผมตรงนี้ก็จะมีทุกช่องทางนะครับที่จะเป็นของเพจต่างๆไม่ว่าจะเป็นของกรมอุตุนะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยนะครับทางสำนักงานสกอร์น้ำชาติอีกหรือทางกรมชลประทานที่กระจายเข้าสู่ในระดับพื้นที่ในกรณีที่ระบายน้ำจากเขื่อนต่างๆครับผม
2: ครับครับครับแล้วช่องทางอื่นๆนะครับในการช่วยเหลือถ้าสมมติว่าประชาชนได้รับความเดือดร้อนทางสธช.มีช่องทางไหนที่จะให้ประชาชนได้ติดต่อเข้าไปบ้างครับ
1: ไปที่ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยเลยนะครับผมซึ่งจะเป็นศูนย์บรรเทาและป้องกันสาภัยนะครับผมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเบอร์โทรศัพท์นะครับที่เป็นเบอร์สายด่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยนะครับผมก็จะกระจายเข้าสู่ในเครือข่ายเช่นเบอร์สายด่วนน้ำท่วมนะครับ1510ก็ได้นะครับของจิตอาสาใหญ่นะครับผมหรือในเบอร์ของ1784ของกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยในกรณีที่เป็นกรุงเทพก็เบอร์155นะครับผมที่เขตต่างๆนะครับผมหรือเบอร์111นะครับทั้งหมด14ตัวนะครับผมก็ในส่วนของศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับผมตรงนี้นะครับผมเดือนจะเป็นของสภากาชาดไทยที่1664นะครับผมแต่เรียนนะครับถ้าอาจจะโทรมาที่1784ทีเดียวเลยก็ได้นะครับของปปแล้วก็กระจายไปเลยนะครับในทุกพื้นที่ครับผม
0: ครับครับวันนี้ขอบคุณท่านมากนะครับที่มาพูดคุยกันครับ
2: ขอบคุณครับ
1: ครับครับสวัสดีครับผม
0: ครับสวัสดีครับท่านไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.ด้านบริหารจัดการน้ำในฐานะโฆษกสธนช.ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำครับอัปเดตสถานการณ์ภาพรวมน้ำในขณะนี้เป็นอย่างไรนะฮะพื้นที่จุดไหนในจังหวัดที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษตอนนี้เพชรบุรีเนี่ยต้องเตรียมตัว รับมือกับมวลน้ำที่กำลังจะมาแล้วนะครับส่วนพื้นที่ที่กำลังประสบภัยอยู่แต่เรื่องของการระบายน้ำเนี่ยจะทำได้ค่อนข้างช้าค่อนข้างยากด้วยเหตุภูมิประเทศนะครับคือจังหวัดฉะเชิงเทราอาจจะต้องใช้เวลาถึง1เดือนนะครับเรื่องของการระบายน้ำคือเรื่องพวกนี้ต้องแจ้งเตือนเพราะว่าต้องเตรียมรับมือเพราะคนที่จมน้ำอยู่แล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะต้องจมอยู่ไปนานแค่ไหนถ้าเราให้พื้นที่ตรงนี้ในการบอกว่าระยะเวลาเนี่ยมันจะอยู่ประมาณไหนเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเขาจะได้เตรียมตัวรับมือว่าฉันจะต้องอยู่กับสถานการณ์แบบนี้นานมากน้อยแค่ไหนนะฮะยังไงก็ทำให้ประชาชนได้รู้ว่าเฮ้ยตรงเนี้ยฉันต้องอยู่นานแค่ไหนความทุกข์ความร้อนจะอยู่ได้นานแค่ไหนเพราะความทุกข์ความร้อนเนี่ยหากรู้ว่ามันจะสิ้นสุดเมื่อไหร่เนี่ยมันก็ช่วยให้เราเนี่ยสามารถบริหารจัดการชีวิตได้อย่างเต็มที
2: ่ครับ
0: นะครับ
2: ส่วนในเรื่องของการขอความช่วยเหลือนะครับก็มีการบูรณาการร่วมกันกับหลายหน่วยงานนะครับปปก็เป็นหลักนะครับก็เบอร์1784นะ
0: ครับ
2: เบอร์นี้นะครับถ้าใครเกิดเหตุหรือว่ามีความฉุกเฉินเร่งด่วนนะครับโทรไปได้ที่เบอร์นี้เลย
0: ครับครับครับแล้วก็เมื่อวานนี้ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงยางชีพพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตสายไหมได้แก่ชุมชนวัชรพล3จตุ

0: ชติซอย20พื้นที่เขตประเวศได้แก่ซอยพัฒนาการ65เขตประเวศ4ชุมชนประกอบด้วยชุมชนบ้านม้าชุมชนปริมคลองประเวศฝั่งเหนือหมู่บ้านผาสุกหมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นพื้นที่เขตบางนาได้แก่ชุมชนวัดผ่องพลอยอนุสรณ์ซอยลาซาน50แขวงบางนาใต้เขตบางนารวมทั้งสิ้น 1,000 ชุดครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนครับ
1: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
2: ์ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
4: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
3: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
4: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
3: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
4: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
5: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
1: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
8: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
7: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
9: กลโกงเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลโกง

0: สถานการณ์นะครับก่อนที่เราจะไปติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมในหลายๆพื้นที่นะครับแล้วก็แนวทางในการช่วยเหลือรัฐบาลนะฮะแล้วก็พิกัดศูนย์พักพิงต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาประชาสัมพันธ์กันว่าศูนย์พักพิงต่างๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยท่านจะไปตรวจสอบตรวจเช็คกันได้อย่างไรนะฮะแต่เบื้องต้นเนี่ยวันนี้นะฮะจะมีการแถลงข่าวสถานการณ์น้ำท่วมนะครับในห้วงเวลา10นาฬิกานะครับผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือว่า NBT และเพจไทยคู่ฟ้านะครับแล้วก็สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และคลื่นอื่นๆเนี่ยก็ร่วมรับสัญญาณด้วยนะครับเมื่อไหร่ที่มีการแถลงแบบนี้เนี่ยหมายความว่ามันมีการยกระดับการเตือนภัยเป็นระดับชาติเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อมีสถานการณ์ฉุกเฉินตามพรบ.ปภ.เนี่ยผู้มีอำนาจสั่งการคือผู้ว่า
1: ครับ
0: เมื่อไหร่ผู้ว่ากรุงเทพผู้ว่าจังหวัดต่างๆเนี่ยสั่งการเนี่ยยังถือว่าเป็นภัยในระดับหนึ่งแต่ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยนายกหรือรัฐบาลเนี่ยเป็นประธานแบบนี้เมื่อไหร่นะถือว่าเป็นภัยในระดับประเทศนะครับก็จะต้องมีการยกระดับแล้วก็มีการตั้งศูนย์เพื่อที่จะได้มีการสื่อสารไปในทิศทางเดียวกันข้อมูลไม่กระจัดกระจายแล้วก็ประชาชนเนี่ยจะได้รับรู้รับทราบช่องทางช่วยเหลือของรัฐบาลครับเอาละครับช่วงนี้ครับมาพูดคุยกันครับเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดตามแนวทางอยุธยาโมเดลนะครับพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับท่านไพโรจน์พรหมสารประธานคณะที่ปรึกษาชมรมพลังอู่ทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและโครงการรณรงค์ให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดนะครับท่านเป็นอดีตผู้ว่าพัทลุงแล้วก็อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนและรองปลัดกระทรวงมหาดไทยครับตอนนี้ท่านไพโรจน์พร้อมอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ครับท่านครับอยากให้ท่านเล่าถึงปัญหาสภาพของยาเสพติดในทุกๆวันนี้ครับมีปัญหามีสภาพอัปเดตสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
3: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนะฮะปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่และสำคัญมากนะฮะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับประเทศต่างๆทั่วโลกนะไม่เฉพาะแต่ประเทศไทยเราเท่านั้นเพราะฉะนั้นองค์การสามเพราะว่ามันก่อให้เกิดพิษภัยไม่ว่าจะเป็นค้าการขายการเสพก็ดีนะฮะก่อให้เกิดอาชญากรรมก่อเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างยิ่งนะเพราะฉะนั้นองค์การสหประชาชาติจึงได้กำหนดให้วันที่26มิถุนายนของทุกปีเนี่ยนะฮะเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกนะฮะซึ่งประเทศไทยเราก็ต้องรับเอาวันนี้เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกมีการกิจกรรมทุกจังหวัดทุกอำเภอทั่วทั้งประเทศนะฮะก็นั่นเป็นปัญหาระดับโลกสำหรับปัญหาในระดับประเทศนะฮะก็เป็นที่น่าห่วงใยอย่างมากนะฮะหลังจากเราเลิกสูบฝิ่นทำไมท่านจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วหลายปีมาแล้วนะก็ปรากฏว่ามียาเสพติดประเภทอื่นเกิดขึ้นมากมายนะยาบ้ายาอียาบุหรี่ไฟฟ้าอะไรต่างเหล่านี้เป็นต้นนะล้วนแต่เป็นอันตรายประกอบให้เกิดอาชญากรรมต่างๆมากมายเช่นเดียวกันจะเห็นได้จากการที่ขณะนี้นะเรือนจำโทษทั้งประเทศเนี่ยมีผู้ต้องขังผู้ต้องโทษอยู่ในเรือนจำประมาณเกือบ300,000คนนะในจำนวนนี้เป็นนักโทษที่เกี่ยวกับข้องกับยาเสพติดนะฮะถึงประมาณ200,000คนนะฮะอีก7-80,000คนเท่านั้นที่เป็นที่ต้องโทษตามคดีอะไรอย่างอื่นคดีอาญาอย่างอื่นเพราะฉะนั้นนะฮะเราก็จำเป็นต้องรณรงค์เรื่องนี้ให้มันกว้างขวางแล้วก็ลดหาทางลดออกมาให้ได้นะฮะในรัฐบาลก็กำหนดเป็นนโยบายในการป้องกันและปราบปรามทุกปีเลยนะฮะแต่ก็มันก็ยังเพิ่มขึ้นอีกมากมายเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะยิ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะฮะซึ่งผมเคยทำงานที่นี่นะฮะเกษียณมาหลายปีแล้วก็จริงนะเราจึงได้ร่วมกันก่อตั้งชมรมอยุธยาชมรมชมรมพลังอู่ทองขึ้นมานะตามที่พระเจ้าอู่ทองก็จะตายกันองค์แรกเนี่ยนะตั้งชมรมนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการที่จะให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้นเป็นจังหวัดนำร่องในการที่จะต่อต้านยาเสพติดนะโดยเราต่อต้านยาเสพติดโดยเราเน้นไปที่เด็กเล็กนะฮะตั้งใจชั้นประถมศึกษาป.1ถึงป.6เนี่ยนะฮะให้เขาได้รับรู้ซึมซาบถึงพิษภัยยาเสพติดตั้งแต่ต้นเลยนะฮะเริ่มกันมา 5-6 ปีแล้วนะฮะโดยได้ดำเนินการในเรื่องของการที่อะไรต่างๆซึ่งจะพูดในโอกาสต่อไปนะเอาเป็นว่าภัยยาเสพติดโดยเฉพาะยุยาเนี่ยเน้นเลยนะขณะนี้นะฮะคดียาเสพติดขึ้นสู่โรงศาลปีนี้9เดือนเนี่ยฮะประมาณ 1,900 คดีแค่นะฮะคดีอาญาทั่วไป 7,400 คดีเท่านั้นเองเห็นได้

0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถาน

0: ชัดว่ามันระบาดอย่างกว้างขวางเลยนะจังหวัดอื่นด้วยนะฮะในชายลุงชายแดนยาเสพติดมันทะลักเข้ามาจากต่างประเทศนี่เป็นปัญหาใหญ่ที่เราจะต้องช่วยกันแก้ไขครับแล้วก็รณรงค์ให้ลูกหลานเราเนี่ยห่างไกลยาเสพติดให้ได้ครับ
1: ครับรายละเอียดการสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดตามแนวทางอยุธยาโมเดลมีรายละเอียดอย่างไรนะครับในการที่จะทำให้น้องๆเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะมีภูมิต้านทานเรื่องยาเสพติดฮะท่านฮะ
0: ครับเราก็พยายามแสวงหารูปแบบแนวทางนะฮะในประเด็นแรกก็คือการที่เรามุ่งเน้นเอาโรงเรียนต่างๆเป็นเป้าหมายโรงเรียนประถมศึกษานะฮะโรงเรียนประถมศึกษาสกัดกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนะโดยเรากำหนดให้มีการแต่งเพลงขึ้นมานะเพลงแจ๊สเซโนหรือว่าเพลงเป็นภาษาไทยเราก็บอกว่าเป็นเพลงเพราะรักดอกถึงเพราะรักถึงจะบอกนะให้เชื่อเห็นเพชรภัยของยาเสพติดนะฮะแล้วก็อัดเป็นคลิปเพลงนี้แล้วก็ออกไปสั่งส่งไปทุกโรงเรียนที่เราดำเนินการนะฮะแล้วก็ให้เมื่อหลังจากเคารพธงชาติแล้วก็เปิดเพลงนี้ให้นักเรียนได้ฟังได้เต้นได้เอากายบริหารไปคล้องกันด้วยแต่เดียวกันเราก็ทำคลิปให้เห็นชี้ลดโทษไทยยาเสพติดนะเป็น3คลิปนะคลิปเด็กๆส้มเด็กเล็กเด็กขนาดกลางเด็กขนาดโตมาแต่ก่อนจบประถมปีที่6นะแล้วเอาคลิปนี้ไปเปิดให้ดูให้เห็นเลยให้เห็นพิษภัยยาเสพติดซึ่งเราดำเนินการในเรื่องนี้ต่อเนื่องมา5-6ปีนะปี6566566แล้วปี6667นะฮะ656667เนี่ยฮะเราทำใน20โรงเรียนเน้นหนักเลยนะฮะแล้วก็จัดให้มีการอันนี้ทักษะการในวันต่อต้านยาเสพติดโลกมาปีมิถุนายน2567นะคือทำก่อนมันก่อนนิดหน่อยทำวันที่20มิถุนายนนะฮะแล้วก็ในปี6970นี่ก็จะทำต่อไปจะทำต่อเนื่องกันไปพยายามที่จะให้เมื่อขยายไปทุกโรงเรียนจังหวัดสระบุรีแล้วก็จะขยายไปจะรายงานทางไปทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดปปส.นะฮะและกระทรวงมหาดไทยเพื่อที่จะได้พิจารณาอาจจะนำเสนอคณะกรรมการป้องกันปราบปรามยาเสพติดระดับประเทศถ้าเห็นชอบด้วยก็อาจจะดำเนินการตามแนวทางอยุธยาโมเดลที่ว่านี้ไปยังจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไปยังโรงเรียนต่างๆทั่วทั้งประเทศถ้าทำได้เช่นนั้นผมคิดว่ามันก็จะน่าจะอย่างน้อยที่สุดได้ปลูกฝังได้ให้เด็กเล็กๆในซึมซับนะฮะซึมซับแล้วก็จะเป็นประโยชน์ฮะนะฮะเป็นซึมซับนะเหมือนเด็กๆเหมือนดอกกุหลาบอ่ะนะถ้าถูกน้อนช้อนชัยถูกยาเสพติดซะก่อนมันก็จะเน่าเปื่อยไปซะก่อนที่จะเติบโตสวยงามฮะ
1: ครับท่านครับเรื่องของผลตอบรับโครงการนี้เป็นยังไงบ้างฮะ
0: ก็ดีฮะดีมากค่ะดีมากครับปีนี้ทุกโรงเรียนเราจะเอาผู้ในการวันที่6เราประชุมกันแล้ว6ไปด้วย6กันที่ผ่านพฤศจิกายน6วันที่26ที่ผ่านมาเนี่ยกันยายนเนี่ยแล้ววันที่6นี้เราจะเรียกผู้อำนวยการโรงเรียนนะฮะแล้วก็ครูคนหนึ่งมาเสวยวนามาพูดกันเลยว่าจะทำอะไรยังไงตามโมเดลนี้นะฮะเสร็จแล้วก็จะเร่งรัดดำเนินการเลยนะฮะในเน้นหนัก50โรงเรียนขณะเดียวกันส่งคลิปส่งเพลงไปให้อีกโรงเรียนอื่นๆนะเพราะยุยามี300กว่าโรงเรียนเราต้องทำให้ทั่วถึงทั้งจังหวัดนะฮะและผู้ว่าการจังหวัดจะเห็นชอบแล้วเรามีคณะกรรมการระดับบริหารมีคณะกรรมการติดตามผลนะฮะแล้วเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็คิดว่าเดือนมิถุนายน470เนี่ยฮะเราจะจัดให้มีนิทรรศการเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมาขณะเดียวกันก็สรุปรายงานไปยังปปส.ไปยังกระทรวงมหาดไทยเลยนะฮะเพื่อที่จะให้พิจารณาผมคิดว่าเรามันเน้นด้านการป้องกันฮะปราบปรามเท่าไรจับเท่าไรมันก็ยังเพิ่มขึ้นทุกวันนะฮะเพราะว่ามันถูกมากยาบ้านะฮะคนจะซื้อก็เสพได้ง่ายด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเราถ้าเด็กรู้เข้าใจโตขึ้นระดับมัธยมต่อไปก็คงจะเข้าใจแล้วก็ไม่ไปใกล้ข้องเกี่ยวขณะนี้เป็นที่น่ายินดีครับ ทุนกระหม่อมหญิงอวรัตน์ท่านก็ทำเรื่องนี้อยู่นะทูบีนัมเบอร์วันไงฮะนะฮะซึ่งก็ได้ผลดีมากในเด็กโตแต่ว่าเด็กเล็กนี่เราให้ความสำคัญมากที่สุดนะยังอ่อนวัยนะฮะแล้วก็สามารถที่จะซึมซับอะไรต่างเข้าไปเอาเรื่องนี้ไปพูดในครอบครัวไปในชุมชนในสังคมก็คิดว่ามันน่าจะป้องกันได้บ้างนะฮะแล้วก็ปัญหาจะได้ลดน้อยถอยลงฮะซึ่งเป็นความหวังอย่างยิ่งเลยที่เราอยากให้เกิดขึ้นในประเทศไทยเราก็ฝากไปทางสถานีวิทยุเกษียณแห่งประเทศไทยสถานีวิทยุทีวีต่างๆทั่วทั้งประเทศนะฮะจังหวัดต่างๆท่านผู้ว่าท่านอำเภอทุกโรงผู้ในการโรงเรียนทุกโรงเรียนได้เห็นก็สำคัญเพราะเรื่องนี้และช่วยกันจริงๆนะฮะรณรงค์ให้เยาวชนของเราเด็กวัยเล็กๆเนี่ยฮะ

0: ได้ห่างไกลยาเสพติดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะฮะนั่นเป็นสิ่งมุ่งมากปรารถนาที่เราอยากจะให้เกิดขึ้นครับ
1: ครับสำหรับการขยายผลของโครงการครับท่านมองเรื่องนี้ทิศทางไหนบ้างครับ
0: คิดว่าถ้าปปส.เห็นชอบด้วยนะซึ่งท่านเลขาได้ส่งคนมาร่วมประชุมอะไรกับเราแล้วนะท่านเลขาปปส.และกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบด้วยและสั่งการไปยังผู้ว่าการจังหวัดผู้ว่าการจังหวัดสั่งการให้ทุกโรงเรียนนะทำอะไรไม่ได้เลยอย่างน้อยสุดก็เปิดคลิปเพลงนี้ให้เด็กฟังได้ซึมซับทุกวันนะฮะแล้วค่อยๆขยายผลไปขนาดเดียวกันด้านการป้องด้านการปราบปรามก็ทำคู่ขนานกันไปแต่คิดว่าป้องกันไว้ดีกว่าแก้ฮะแย่แล้วแก้ไม่ทันนะ
1: ครับ
2: ครับ
1: นะครับก็เป็นแนวทางนะครับที่ท่านได้มองไว้นะครับ
2: ครับนี่คือการสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดตามแนวทางอยุธยาโมเดลนะครับวันนี้ขอบคุณท่านไพโรจน์พรหมสารนะครับที่มาพูดคุยกันครับ
0: อยากให้กรมประชาพันธ์เอาคลิปเพลงเปิดให้ทุกวันเลยนะครับ
2: ครับ
0: สวัสดีครับ
2: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ครับท่านไพโรจน์พรหมสารประธานคณะที่ปรึกษาชมรมพลังอู่ทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและโครงการรณรงค์ให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดนะครับและท่านเป็นอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงอดีตอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนและท่านเคยเป็นอดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทยด้วยนะครับนี่คือสภาพปัญหายาเสพติดและแนวทางการสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดตามแนวทางอยุธยาโมเดลนะครับติดตามสถานการณ์เรื่องของอุทกภัยกันต่อนะครับเมื่อวานนี้ฮะคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวภายหลังการประชุมครม.นัดพิเศษเมื่อวานนี้นะครับว่าที่ประชุมมีมติให้วันที่28ถึง29กันยายนนะฮะก็คือวันนี้กับวันพรุ่งนี้แหละเป็นวันหยุดราชการพิเศษยกเว้นธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารพาณิชย์และตลาดหลักทรัพย์ครอบคลุมในพื้นที่กรุงเทพมหานครปทุมธานีนนทบุรีแล้วก็สมุทรปราการขณะเดียวกันยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษที่จะต่อระยะเวลาจนถึง24นาฬิกาวันที่29กันยายนนี้นะครับขณะที่ครม.ยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติและวันนี้จะได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ประสบภัยจัดทำข้าวกล่องแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่แก้ไขปัญหาการส่งอาหารไปไม่ถึงยังคงห่วงใยสถานการณ์นะครับในพื้นที่อื่นๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีและตากซึ่งได้สั่งการให้แต่ละพื้นที่เตรียมความพร้อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจเต็มในการบริหารสถานการณ์ครับและวันนี้จะมีการเปิดศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมนะฮะสถานการณ์อุทกภัยเพื่อสื่อสารข้อมูลให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบอย่างทั่วถึงนะฮะส่วนกรณียกเลิกการลงพื้นที่เมื่อวานนี้จริงๆต้องไปสระแก้วปราจีนบุรีและนครนายกฮะเนื่องจากสภาพอากาศปิดนะฮะเครื่องไม่สามารถขึ้นบินได้ฮะ
1: ครับส่วนทางโฆษกรัฐบาลนะครับมีการเปิดเผยว่าตอนนี้ทางสทช.กรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลักในการติดตามสถานการณ์ในการระบายน้ำนะครับแล้วก็มีในส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานหลักในการรวบรวมข้อมูลในการแจ้งเตือนและสนับสนุนการอพยพนะครับส่วนกรมอุตุนิยมวิทยาครับเป็นหน่วยงานหลักในการให้ข้อมูลสภาพภูมิอากาศด้วยข้อความที่เข้าใจง่ายเรื่องนี้นะครับทางคุณเอกภพเพียรพิเศษได้มีการออกมาพูดถึงในเรื่องของการประชุมครม.นัดพิเศษเมื่อวานนี
2: ้
1: นะครับและท่านนายกเองก็มีการสั่งการให้ทางคุณเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประสานส่วนราชการต่างๆในพื้นที่นะครับให้ประชาชนเนี่ยสามารถเคลื่อนย้ายได้นะครับโดยการนำยานพาหนะเข้าไปจอดในพื้นที่ที่เป็นส่วนราชการได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและก็ให้ทางกรมบัญชีกลางพิจารณาขยายวงเงินในการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยภายใต้กฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัดครับให้ทางตำรวจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเคลื่อนย้ายยานพาหนะออกจากถนนและวางแผนการจราจรให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนนอกจากนี้ครับมีการมอบหมายให้ทางการประปาได้มีการสำรวจและก็ตรวจสอบคุณภาพน้ำที่จะส่งไปยังบ้านเรือนของประชาชนให้อยู่ในเกณฑ์ปกติให้การไฟฟ้าจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ในการเข้าถึงพื้นที่สำหรับการตัดไฟฟ้าและก็มีการซ่อมแซมในบางจุดนะครับพร้อมเตรียมศูนย์พักพิงอาหารและดูแลกลุ่มเปราะบางและเตรียมย้ายสถานพยาบาลรองรับผู้ป่วยด้วยนะครับทางสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับทางสำนักโฆษกก็มีการร่วมมือกับหลายภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งกรมประชาสัมพันธ์เองที่จะมีการจัดแถลงข่าวในเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมในทุกวันเริ่มวันนี้เป็นวันแรกนะครับสำหรับ10โมงในวันนี้ผ่านทางช่องทาง MBT2HD เพจไทยคู่ฟ้าผ่านทางศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมหรือว่า JICC เพื่อให้การสื่อสารเป็นไปอย่างมีเอกภาพแล้วก็ลดความสับสนในข้อมูลที่มาจากทางการโดยตรงครับ
2: ครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ช่องทางต่างๆเนี่ยโซเชียลมีเดีย

0: ครับนะฮะแล้วก็เพจอะไรต่างๆTikTok เนี่ยมันมีข้อมูลข่าวสารเนี่ยที่ออกมาพอสมควร
1: ครับ
0: นะฮะเช่นคำว่าเปิดเรื่องของเงินเยียวยาในนี่คือสิ่งที่ประชาชนอยากรู
1: ้ ครับ
0: รัฐบาลน่าจะแถลงหรือควรแถลงว่าประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็พื้นที่ต่างๆเนี่ยอาจจะต้องทำอย่างไรกันต่อไปนะครับหลังจากนี้นะฮะต้องเก็บภาพต้องทำอะไรอย่างไรหรือเปล่าและเงินที่จะได้เนี่ยได้สักเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะไปยื่นกับใครอันนี้ควรที่จะสื่อสารกับประชาชนได้รับรู้รับทราบส่วนข้อมูลสถานการณ์น้ำและพื้นที่ต่างๆเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ประชาชนอยากจะรู
1: ้
0: ว่าพื้นที่ไหนเนี่ยที่ยังคงท่วมและจะท่วมต่อไปอีกนานแค่ไหนผมขีดเส้นใต้จะท่วมต่อไปอีกนานแค่ไหนคือมนุษย์เราคนเราเนี่ยอยู่ได้ด้วยความหวังถ้าเจอน้ำท่วมอยู่แล้วเนี่ยแล้วไม่รู้ว่ามันจะลดลงเมื่อไหร่เนี่ยก็จะยิ่งสลดหดหู่กับชีวิตมากยิ่งขึ้
1: น
0: คนเราเนี่ยอยู่ได้ด้วยความหวังอย่างเดียวถ้ารัฐบาลสามารถบอกได้ว่าพื้นที่ประมาณนี้เนี่ยแถวๆนี้เนี่ยน้ำจะลดภายใน 1-2 วันเขาก็มีความหวังเขาก็จะพร้อมที่จะสู้ต่อไปแต่ถ้าเกิดไม่มีการสื่อสารตรงนี้เลยหรือข้อมูลตรงนี้มันไปไม่ถึงประชาชนแบบนี้เนี่ยประชาชนที่อยู่เนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะต้องนอนรอความหวังอีกเมื่อไหร่แล้วบางคนเนี่ยก็คือยิ่งเครียดบ้านมีน้ำล้อมไม่มีอะไรจะกินไฟฟ้าก็ถูกตัดขาดซึ่งไม่ใช่คือวิถีคนกรุงเทพเนี่ยไม่ชินกับเรื่องพวกนี
1: ้ครับ
0: ไม่ชินกับเรื่องพวกนี้นะฮะไม่เหมือนที่ต่างจังหวัดถ้าต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะชินกับเรื่องพวกนี้แต่คนเมืองเนี่ยไม่ชินกับเรื่องพวกนี
1: ้
0: แล้วพอเจอเรื่องนี้เข้าไปด้วยเนี่ยอารมณ์โกรธเนี่ยมันเกิดขึ้นในจิตใจแล้วก็มันก็จะมีความเครียดอะไรต่างๆเนี่ยมันออกมานะฮะนั่นคือสิ่งที่รัฐบาลจะต้องพยายามสื่อสารเพื่อลดความสับสนของข้อมูลเพราะมีทั้งข้อมูลบอกว่าเดี๋ยวจะท่วมอีกนานกว่าจะลด
1: ครับ
0: คำว่าอีกนานไม่รู้นานแค่ไหน
1: มันก็กลายเป็นว่าทำให้คนที่รอเนี่ยก็ท้อแท
0: ้
1: ว่าทิศทางในการบริหารงานของรัฐบาลเนี่ยจะเป็นในทิศทางไหน
0: ถ้าผมนั่งอยู่ในบ้านและน้ำล้อมรอบแล้วก็ได้ข้อมูลเนี่ยจากทางภาครัฐบอกว่าอีก 1-2 วันน้ำจะลดผมก็สามารถอดทนได
1: ้ครับ
0: แต่ถ้าเกิดบอกว่าไม่มีข้อมูลตรงนี้เลยผมก็ไม่รู้จะต้องรออีกนานแค่ไหน บ้านก็มืดข้าวก็มีอย่างจำกัดก็จะได้บริหารจัดการชีวิตได
1: ้
0: นะฮะอันนี้เดี๋ยวติดตามดู10โมงเช้าวันนี้นะฮะ NBT และวิทยุแห่งประเทศไทยจะถ่ายทอดนะฮะจะถ่ายทอดเสียงภาพและเสียงนะฮะสถานการณ์ต่างๆนะฮะที่มาจากไหนทำเนียบรัฐบาลจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมนะฮะ JICC นะฮะไปดูเรื่องในกรุงเทพซะหน่อยนะฮะอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดนะฮะ
1: ครับ
0: เมื่อช่วงดึกที่ผ่านมาฮะมีปริมาณฝนตกลงมาเติมในพื้นที่กรุงเทพฮะ46มิลลิเมตรถือว่าไม่มากฮะ
1: ครับ
0: ซึ่งก็ผ่านไปแล้วนะครับช่วงเช้า6โมงเช้าฟ้าเริ่มโปร่งตอนนี้ก็เริ่มโปร่งแล้วนะฮะฟ้าก็สว่างแล้วครับไม่มีเมฆฝนก้อนใหญ่ในจังหวัดใกล้เคียงเคลื่อนเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพแต่ระดับน้ำในคลองสายหลักยังคงสูงครับคลองอะไรบ้างฮะคลองแสนแสบคลองประเวศบุรีรมย์คลองเปรมประชากรเนื่องจากรองรับน้ำจากคลองย่อยในกรุงเทพเร่งสูบน้ำลงเจ้าพระยาฮะลดน้ำลดระดับลงต่อเนื่อง24ชั่วโมงฮะทำให้น้ำในคลองย่อยและคลองสาขาไหลระบายมาที่คลองหลักได้บ้างโดยเมื่อคลองหลักน้ำลดลงคลองเล็กก็จะสามารถระบายน้ำได้นะครับส่วนพื้นผิวจราจรน้ำลดระดับลงต่อเนื่องฮะหากไม่มีฝนเติมลงมายังไงก็ตามก็ยังมีการรายงานน้ำท่วมสายหลักในหลายๆจุดนะฮะข้อมูลจากศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพนะฮะระบุว่า6โมงเช้าที่ผ่านมากทม.มีฝนเล็กน้อยที่บริเวณหนองจอกนะฮะก็แถบมีนบุรีนั่นแหละเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเทพฝนสูงสุดอยู่ที่เขตลาดกระบังฮะ 46.5 มิลลิเมตรนะครับด้านรองผู้ว่ากรุงเทพฮะคุณทวิดากมลเวชนะฮะก็เปิดแผนหลังการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพค่ำวันนี้ฮะว่าข้อมูลแต่ละเขตมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นทั้งจำนวนผู้ได้รับผลกระทบผู้ต้องการความช่วยเหลือทำให้สามารถจัดกำลังทรัพยากรได้สอดคล้องกับสถานการณ์มากขึ้นเริ่มทยอยส่งรถยกสูงเรือครัวสนามและครัวกลางไปเสริมจุดช่วยเหลือในจุดที่ได้รับผลกระทบหนักฮะ72ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นยังไงเราบริหารจัดการผู้ประสบภัยและพื้นที่ด้วยกำลังของเราอย่างต่อเนื่องนะฮะเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ทุกเขตทุกสำนักต้องเตรียมสลับสับเปลี่ยนกำลังมาช่วยเพื่อให้เพื่อนเราทำงานอย่างต่อเนื่องมา72ชั่วโมงมีโอกาสได้พักนะฮะและเรายังมีข้อมูลเพียงพอที่จะดูแลประชาชนนะครับมีกำลังเพียงพอนะฮะขออภัยที่จะดูแลประชาชนฮะจากเรื่องดังกล่าวฮะที่ประชุมก็ได้เสริมกำลังเจ้าหน้าที่ลงช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบที่มีความรุนแรงนะฮะแต่ละเขตก็สำรวจบุคลากรที่สามารถ

0: แบ่งกำลังกันได้จับคู่ช่วยเหลือเขตอื่นๆด้วยนะครับพูดง่ายบูรณาการการทำงานร่วมกันนั่นแหละครับเจ้าหน้าที่เนี่ยทำงานไม่หยุดไม่หย่อนก็ต้องเอาอีกเขตนึงเนี่ยมาช่วยเขตที่ไม่ได้น้ำท่วมนะเพราะว่าเขตที่น้ำท่วมเนี่ยอย่างเช่นหลักสี่หรืออะไรพวกนี้เนี่ยโอ้ทำงานมา 2-3 วันเนี่ยล้าไปหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็เอาเขตอื่นมาช่วยนะครับส่วนถุงยางชีพและของจำเป็นก็เร่งจัดหาเพิ่มเติมในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดนะครับทยอยส่งให้ในพื้นที่ที่มีความต้องการสูงแล้วก็ในพื้นที่ที่มีกลุ่มเปราะบางเป็นจำนวนมากก่อนที่จะมีการประชาสัมพันธ์รายการสิ่งของจำเป็นเพื่อให้มีการรับบริจาคในรูปแบบที่พร้อมนำไปแจกจ่ายได้ทันทีฮะงบประมาณเป็นยังไงฮะจัดสรรงบประมาณเบื้องต้นให้สำนักงานเขตช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยครอบคลุมค่าอาหาร3มื้อแล้วก็จะปรับการจัดสรรตามจำนวนผู้ได้รับผลกระทบจริงหากเขตใดมีภาระเพิ่มสามารถเสนอขอขยายวงเงินได้นะครับส่วนเขตที่สำรองจ่ายไปแล้วให้เก็บหลักฐานและใบเสร็จเพื่อดำเนินการเบิกจ่ายทีหลังนะครับเพราะว่าเรื่องของเงินเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าโอ้ไม่มีเงินแล้วจะทำยังไงต่อไปอันนี้เขาบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงเนี่ยเงินอะไรต่างๆเนี่ยจะมีการปรับจัดสรรให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับส่วนช่องทางนะครับผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางนะครับสามารถติดต่อนะครับได้หลากหลายช่องทางครับมี1669 1330 1555แล้วก็ Traffic ฟองดูนะฮะสำนักงานเขตและหน่วยงานด้านสาธารณสุขก็พร้อมใช้ Social Listening ฮะค้นหาติดตามกรณีอาจตกหล่นจากช่องทางหลักครับพบเคสจากการรับฟังเสียงจากสื่อสังคมเนี่ยประมาณ200เคสครับติดตามได้170เคสนะครับ
1: ครับส่วนในฝั่งของบางกะปินะครับในส่วนของน้ำท่วมบริเวณ4แยกบางกะปิตอนนี้นะครับก็ยังคงมีระดับน้ำที่ยังคงสูงอยู่นะครับรถเล็กก็ห้ามผ่านนะครับเสี่ยงที่จะรถดับกลางทางนะครับในส่วนของถนนนวมินทร์นะครับทางขาเข้าแล้วก็ขาออกยังมีปริมาณน้ำท่วมที่สูงอยู่ส่งผลกระทบต่อการสัญจรนะครับเบื้องต้นรถเล็กเนี่ยในบริเวณดังกล่าวห้ามผ่านโดยเด็ดขาดนะครับน้ำเนี่ยอยู่ระดับประมาณเอวนะครับเอวของผู้ชายนะ
0: ครับ
1: นะครับก็ค่อนข้างที่จะสูงเลยทีเดียวนะครับก็เลือกใช้เส้นทางอื่นแทนนะครับส่วนฝั่งแฟดคลองจันนะครับท่านผู้ว่าชัชชาติก็มีการลงพื้นที่ไปส่งข้าวส่งน้ำนะครับก็มีทางสกไอบางกะปิลุยในการช่วยเหลือในครั้งนี้ด้วยนะครับก็ท่านผู้ว่าชัชชาติเองก็มีการส่งทางข้าวกล่องนะครับแล้วก็น้ำดื่มไปให้ชาวบ้านคือในฝั่งของคลองจันเนี่ยระดับน้ำเนี่ยอยู่ที่ประมาณคอเลยนะสัปดาห์เมื่อวานนี
0: ้
1: นะครับก็ค่อนข้างที่จะสูงเลยมิดรถอ่ะ
0: ครับ
1: นะครับซึ่งตรงนี้ก็ทางกรุงเทพเองก็อย่างที่บอกนะครับมีการลงพื้นที่กันอย่างต่อเนื่องแต่ว่าระดับน้ำเนี่ยยังคงค่อนข้างที่จะสูงมากนะครับก็ตรงนี้น่าเป็นห่วงคุณชาชาติบอกว่าในส่วนของผู้ที่อยู่ในแฟดเนี่ยทั้ง30แฟดนะครับไม่ต้องออกไปไหนแต่ว่าจะเอาข้าวมาส่งให้ในทุกวันนะครับแล้วก็ยังโชคดีที่ยังคงมีไฟใช้อยู่ในบางแฟดนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ในบางแฟดเนี่ยก็อาจจะต้องมีการตัดไฟเพราะว่ามีผู้เสียชีวิตจากการเกิดไฟดูดนะครับการไฟฟ้าก็เลยจำเป็นที่จะต้องตัดเพื่อความปลอดภัยนะครับมีอะไรอยากจะบ่นมาได้เลยนะครับท่านผู้ว่าชาชาติบอกว่าเดี๋ยวจะจัดการให้คลองจันเนี่ยยังหนักอยู่ใครมีอะไรที่อยากจะให้ช่วยเหลือก็สามารถแจ้งมาได้เลยนะครับที่สารวัตรกลางกทมดินแดงหรือว่าทราฟฟิกฟองดูนะครับทราฟฟิกฟองดูเนี่ยเป็นแอปพลิเคชันในการแจ้งนะครับสำหรับผู้ที่จะใช้ในเรื่องของการช่วยเหลือต่างๆนะครับหรือว่าสายด่วน1555ได้เช่นเดียวกันแต่ว่าบางพื้นที่เนี่ยถ้าสมมติว่ามีการตัดไฟเนี่ยการสื่อสารการรับข่าวสารหรือว่าการแจ้งเตือนเนี่ยก็น่าจะลำบากอยู่
0: น่าจะลำบากฮะคือไม่มีไฟเนี่ยหมายชีวิตจบเลยนะ
1: ครับ
0: โทรศัพท์ก็ชาร์จไม่ได
1: ้
0: เหมือนถูกตัดการสื่อสารนะครับคือไม่มีน้ำพอว่านะไม่มีอาหารทานเนี่ยมันก็มื้อนึงอ่ะมื้อ2มื้อเนี่ยยังพอทนได้แต่ถ้าเกิดไม่มีข่าวสารเลยเนี่ยเราไม่สามารถขอความช่วยเหลือใครได้เลยคือโทรศัพท์เดี๋ยวถ้าแบตหมดปุ๊บนะ
1: ครับ
0: โอ้โห
1: ยุคนี้ถ้าสมมติใครที่ไม่ได้มีเงินสดนะแล้วเงินอยู่ในโทรศัพท์แล้วไม่มีไฟนะเหมือนชีวิตไปต่อไม่ได้เลยนะครับ
0: ครับแล้วคือถ้าน้ำท่วมเนี่ยอย่างที่แฟลตคลองจันเนี่ยเมื่อวานนี้ดูที่ท่านนายกลงพื้นที่เนี่ยก็มีผู้ที่สูงอายุพอสมควรนะ
1: ครับ
0: ลอยคอมาหาท่านนายกมาพูดคุยกับท่านนายกนะลอยคอนี่คือน้ำอยู่ที่คอนะครับ
1: ครับ
0: มาหาท่านนายกท่านนายกก็บอกว่าเฮ้ยขึ้นไปเถอะอันตรายอันตราย
1: ครับ
0: ก็คือเขาดีใจอ่ะมีทั้งส่วนหนึ่งดีใจที่ท่านนายกมาอีกส่วนหนึ่งนะอีกฝั่งหนึ่งก็มีเหมือนกันออกมาต่อว่าอันนี้ก็ออกมาต่อว่านายกก็ไปฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะเมื่อวานนี้เราก็ได้มีการลงในพื้นที่หลักสี่ด้วยนะครับก็มีทั้งเสียงชื่นชมอยากเจอนายก

0: แล้วก็มีอีกเสียงหนึ่งที่ก็ออกมาตีติงท่านนายกเหมือนกันแต่ท่านนายกก็ไปฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็คือปรากฏว่าน้ำเนี่ยในพื้นที่ชุมชนหลักสี่ในบางจุดเนี่ยเป็นพื้นที่ต่ำแล้วก็น้ำก็ขังมาเป็นเวลานานแล้วนะครับแล้วก็อาหารเนี่ยมันก็ร่อยรอเมื่อวานก็ไปเหมาอาหารแถวนั้นเนี่ยให้กับประชาชนในพื้นที่แล้วก็สั่งการทางฝากฝั่งของทหา
1: ร
0: แล้วก็ฝากฝั่งของในพื้นที่ต่างๆเนี่ยให้ตั้งโรงครัว
1: ร
0: นะครับไปดูแลประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยนะครับ
1: อีกหนึ่งพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงครับคุณทรงพลก็คือที่เคหะร่มเก้าคลองสองก็นุ่นใช่ผมเนี่ยมีโอกาสไปรับสายที่MBT
0: ครับ
1: เมื่อวันก่อน
0: เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาม
1: ีสายจากฝั่งคลองสองต้นนุ่นเนี่ยแฟดเคหะร่มเก้าเนี่ยโทรมาเยอะมากนะครับว่าในพื้นที่เนี่ยคือน้ำไม่ลดแล้วมีการเติมขึ้นมาเรื่อยๆ คือรถเนี่ยมิดไปแล้วแล้วก็กำลังจะเข้าชั้นหนึ่งของเคหะแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่เห็นมีการออกมาพูดถึงในส่วนจุดเนี้ยสักเท่าไหร
0: ่
1: นะครับอยากให้ฝั่งที่ได้ถ้าได้ฟังนะคร
0: ับ
1: จุดนี้ก็เป็นจุดที่น่าเป็นห่วงอีกจุดหนึ่งนะครับ
0: เออนะแล้วคนที่ไม่มีบ้านอยู่นะฮะตอนนี้มีการเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวในหลายแห่งแล้วนะฮะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติร่วมมือกับกทม.ฮะ
1: ครับ
0: เรื่องของเซลล์บอร์ดแคสต์เนี่ยก็แจ้งเตือนไปยังประชาชนในพื้นที่กทม.นะครับเพื่อแจ้งข้อมูลพิกัดที่ตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวทั้ง200แห่งฮะครอบคลุม50เขตทั่วกรุงเทพให้ประชาชนได้รับทราบทั่วถึงหากมีความจำเป็นต้องอพยพออกจากพื้นที่ประสบภัยครับสถานที่รองรับการอพยพเนี่ยมี2รูปแบบนะครับได้แก่โรงเรียนในสังกัดกทม.และศูนย์กีฬาและนันทนาการนะครับอาทิศูนย์พักพิงชั่วคราวเขตดุสิตได้แก่โรงเรียนวัดเบญจมบพิตรศูนย์นันทนาการสวนอ้อยและวัดสวัสดีวารีสีมารามเขตดอนเมืองนะครับเขตดอนเมืองนะฮะได้แก่โรงเรียนพหลโยธินแล้วก็โรงเรียนวัดดอนเมืองเขตบางกะปิก็มีที่โรงเรียนบ้านบางกะปิและวิทยาลัยศิลปะหัตถกรรมกรุงเทพเขตคลองสานโรงเรียนวัดสุวรรณและโรงเรียนวัดเสวตฉัตรและเขตตลิ่งชันฮะโรงเรียนฉิมพลีและโรงเรียนวัดอินทราวาสนะฮะทั้งนี้ปภ.ประสานข้อมูลเชื่อมโยงกับกทม.อย่างใกล้ชิด24ชั่วโมงครับ
1: ครับสำหรับวันนี้นะครับก็ติดตามเกาะติดสถานการณ์น้ำได้ในทุกรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็จะมีการถ่ายทอดจากทางทำเนียบรัฐบาลด้วยนะครับในการแถลงข่าวศูนย์ JICC
0: ครับ
1: สำหรับพวกนี้พวกเราต้องลากันไปก่อนแล้วนะครับช่วงเย็นกลับมาพบกับเรา2คนได้ในหมุนตามวันครับ
0: ครับ
1: สำหรับวันนี้ผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
0: ทรงพลชูเวศสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่32การประพฤติพรหมจรรย์หนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
3: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHzAM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
4: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับกรมชลประทานเฝ้าระวังน้ำลุ่มเจ้าพระยาเตรียมเพิ่มการระบายน้ำเกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในสัปดาห์หน้าหากปริมาณน้ำเพิ่มอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
7: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
8: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
7: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
8: หยุดอย่า กดอย่าโอน
7: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
8: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: กรมชลประทานเฝ้าระวังน้ำลุ่มเจ้าพระยาเตรียมเพิ่มการระบายน้ำเกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในสัปดาห์หน้าหากปริมาณน้ำเพิ่มพร้อมเร่งสูบน้ำช่วยกรุงเทพมหานคร
9: นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานเปิดเผยว่ากรมชลประทานเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเป็นพิเศษหลังฝนตกในพื้นที่ภาคกลางและมีน้ำจากกลุ่มน้ำสแก่กลางไหลลงมาเติมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยขณะนี้เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำประมาณ 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและอาจเพิ่มเกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในสัปดาห์หน้าหากมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นพร้อมผันน้ำเข้าสู่ระบบคลองฝั่งตะวันออกและตะวันตกเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายน้ำส่วนกรุงเทพมหานครกรมชลประทานเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ผ่านระบบคลองและสถานีสูบน้ำที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำบางปะกงพร้อมเพิ่มเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลโดยเร็วที่สุดสำหรับสถานการณ์น้ำในเขื่อนหลักเขื่อนสำคัญในภาคเหนือยังมีช่องว่างรองรับน้ำส่วนภาคตะวันออกอ่างเก็บน้ำประแสมีน้ำเต็มความจุ 100% ขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์ฝนและการบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมชลประทาน1460วาสนาตระเกตรายงาน
1: กรมปศุสัตว์เร่งช่วยเหลือเกษตรกรประสบอุทกภัยอพยพสัตว์แล้วกว่า 380,000 ตัวพร้อมเร่งสำรวจความเสียหายและเยียวยาตามหลักเกณฑ์ช่วยเหลือปี2569นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้สั่งการกรมปศุสัตว์เร่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ประสบอุทกภัยทุกจังหวัดโดยได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือในเบื้องต้นได้แก่แจกจ่ายยาอาหารสัตว์พระราชทานจำนวน 22,000 กิโลกรัมอพยพสัตว์เลี้ยงออกจากพื้นที่เสี่ยงรวมกว่า 380,000 ตัวสนับสนุนชุดส่งเสริมสุขภาพสัตว์แร่ธาตุยาปฏิชีวนะวิตามินจำนวนกว่า 6,500 ชุดแจกจ่ายถุงยางชีพสัตว์ส่งหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ดูแลรักษาสัตว์ในพื้นที่ ในส่วนของการเยียวยาความเสียหายด้านปศุสัตว์และเร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่โดยให้

0: ความสำคัญกับการช่วยเหลือในระยะเร่งด่วนทั้งการจัดหาอาหารสัตว์การอพยพสัตว์การดูแลสุขภาพสัตว์และการสำรวจความเสียหายจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและเกษตรกรสามารถกลับมาประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงอีกครั้งทั้งนี้เกษตรกรสามารถแจ้งขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหรือผ่านแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ได้ตลอด24ชั่วโมงผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยเร่งตรวจระบบระบายน้ำและอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชน
1: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าภายหลังติดตามสถานการณ์อุทกภัยและรับข้อสั่งการจากรัฐบาลผ่านระบบประชุมทางไกลได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์ในพื้นที่และเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยสั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนพร้อมเร่งตรวจสอบระบบระบายน้ำเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนให้พร้อมใช้งานตลอดเวลาพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมจัดเตรียมบุคลากรเครื่องมือเครื่องจักรและแผนเผชิญเหตุเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินปภิชาณันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: Metro Lifestyle Metro Lifestyle
1: Wise Vision สารพันวิสัยทัศน์ธุรกิจพบกับแขกรับเชิญที่โดดเด่นคุยเรื่องเทรนด์ธุรกิจหลายรสชาติหลากมุมมองเรื่องของคนทำงานและการบริหารทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 95.5 MHz
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wise Vision พบกันวันนี้วันจันทร์ที่28กันยายน2569นะครับกลับมาอยู่กับผมศักดิ์รพีวงแขครับรับฟังได้ที่คลื่นเมโทรไลฟ์ FM 95.5 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้ Wise Vision เรามีประเด็นมานำเสนอกันอยู่ 3-4 เรื่องด้วยกันครับเริ่มจากความร่วมมือร่วมกันระหว่างกระทรวงอว.นะครับกับทางกระทรวงสาธารณสุขที่มีการขับเคลื่อนเรื่องของ Digital Health แล้วก็ AI ทางการแพทย์นะครับแล้วก็จะไปดูการลงนามความร่วมมือระหว่างกระทรวงอว.นะครับกับทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือว่าทศ.นะครับในการที่จะนำเอาเรื่องของวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเนี่ยมาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนมุ่งสู่การใช้ธรรมชาติในเชิงบวกนะครับแล้วก็ไปดูเรื่องราวของความสำเร็จของนักประดิษฐ์ไทยจากงานไต้หวัน Innotech Expo 2026นะครับจากทางสำนักงานการวิจัยแห่งชาตินะครับซึ่งได้ส่งทีมนักประดิษฐ์ไทยเนี่ยไปร่วมประกวดในงานนี้นะครับแล้วก็มีเรื่องของการนำเอา AI มาใช้ในงานวิจัยอย่างมีจริยธรรมนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวจากทางสำนักงานการวิจัยแห่งชาติเช่นเดียวกันนะครับในช่วงครึ่งหลังของ Wise Vision นะครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาติดตามกันในช่วงแรกครับ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบัน

0: ชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: Wise Vision สารพันวิสัยทัศน์ธุรกิจ
2: กลับมาติดตาม Wise Vision ในช่วงแรกกันนะครับคุณผู้ฟังครับไปดูเรื่องราวจากทางกระทรวงอว.ครับกระทรวงการดำเนินศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยท่านศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.เนี่ยก็ได้สั่งการให้ทางกระทรวงและก็หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลเนี่ยนะครับเร่งขับเคลื่อนมาตรการช่วยเหลือฉุกเฉินรับสถานการณ์อุทกภัยรุนแรงทั่วประเทศในขณะนี้นะครับซึ่งมาตรการของทางกระทรวงอว.เนี่ยก็มีทั้งการปรับรูปแบบการเรียนการสอนนะครับให้สถานศึกษาในพื้นที่ที่ประสบภัยหรือว่าพื้นที่เสี่ยงเนี่ยงดกิจกรรมแล้วก็มีการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่คืองดในแบบออนไลน์นะครับแล้วก็ให้พิจารณาใช้การเรียนการสอนแบบออนไลน์แทนครับมีเรื่องของการตั้งศูนย์ช่วยเหลือนะครับประสานงานกับส่วนกลางเพื่อเตรียมศูนย์พักพิงจุดพักรถแล้วก็หน่วยบริการสุขภาพสำหรับผู้ประสบภัยนะครับมีแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดครับตอนนี้ก็เตรียมความพร้อมกำลังพลในการลงพื้นที่ช่วยเหลือซ่อมแซมที่พักอาศัยยานพาหนะแล้วก็การดูแลสุขภาพของประชาชนนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีการบูรณาการทำงานร่วมกับกระทรวงอื่นภายใต้กำกับเพื่อให้การช่วยเหลือครอบคลุมในทุกด้านด้วยนะครับส่วนในส่วนของเรื่องของความร่วมมือกันอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยทางท่านศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.พร้อมด้วยคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ได้มีการแถลงความร่วมมือทางด้านดิจิทัลเฮลท์และก็ปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์นะครับเพื่อเชื่อมศักยภาพงานวิจัยของมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยเนี่ยเข้ากับระบบบริการสุขภาพผลักดันนวัตกรรมที่ได้มาตรฐานสู่การใช้ประโยชน์แล้วก็เป็นการลดความซ้ำซ้อนในการพัฒนาแล้วก็การใช้งบประมาณด้วยนะครับโดยจะมีการเตรียมเอาโครงการ3โครงการจากเครือข่าย Medical AI Consortium เนี่ยไปทดสอบแล้วก็ประเมินผลในโรงพยาบาลนำร่องด้วยนะครับท่านศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ท่านบอกว่าความร่วมมือครั้งนี้เนี่ยมีกรอบระยะเวลาความร่วมมืออยู่3ปีครับก็จะครอบคลุมการดำเนินงาน3ด้านด้วยกันนะครับคือการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพการวิจัยพัฒนาแล้วก็ผลักดันเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์สู่การใช้งานจริงแล้วก็การใช้ประโยชน์เชื่อมโยงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะครับมุ่งให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลและบริการสุขภาพดิจิทัลมีความต่อเนื่องแล้วก็ยกระดับข้อมูลด้านสุขภาพให้มีมาตรฐานและรองรับการใช้งาน AI ภายใต้หลักธรรมาภิบาลข้อมูลนะครับนอกจากนี้ทางกระทรวงอว.ก็จะนำเอาเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์ที่พัฒนาโดยสถาบันวิจัยโรงเรียนแพทย์แล้วก็เครือข่ายMedical AI Consortium เนี่ยนะครับเข้าสู่กระบวนการประเมินรับรองแล้วก็ขยายผลเพื่อสนับสนุนกลไกพัฒนาซอฟต์แวร์ปัญญาประดิษฐ์ในฐานะเครื่องมือแพทย์ห้องปฏิบัติการทดสอบซอฟต์แวร์แล้วก็เอกสารแม่แบบตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องช่วยผู้พัฒนาให้นำเอาผลงานวิจัยเนี่ยไปสู่การใช้งานได้อย่างเป็นระบบนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังจะสนับสนุนงานวิจัยการพัฒนากำลังคนทางด้าน AI ทรัพยากรประมวลผลแล้วก็ระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงที่เรียกว่า HPC นะครับตลอดจนเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศนะครับมหาวิทยาลัยโรงเรียนแพทย์สถาบันวิจัยที่เข้าร่วมดำเนินการนะครับแล้วก็ผลักดันกลไกพิจารณาจริยธรรมวิจัยที่เหมาะกับเรื่องของ medical AI พัฒนาความรู้ของกรรมการจริยธรรมการวิจัยควบคู่ไปกับการดูแลการใช้ข้อมูลสุขภาพตามวัตถุประสงค์แล้วก็หลักธรรมาภิบูลข้อมูลนะครับมีเสียงสัมภาษณ์ของท่านศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ท่านพูดถึงเรื่องนี้ครับ
3: วันนี้นะครับก็เป็นความร่วมมือของทั้ง2กระทรวงนะครับสำหรับกระทรวงอว.ครับก็จะมี3เรื่องด้วยกันนะครับอย่างแรกครับก็เป็นงานที่เราจัดอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับ AI Infrastructure นะครับ แล้วก็เรื่อง High Performance Computing ครับวันนี้ก็จะมีหลากหลายหน่วยงานที่เข้ามาร่วมกันนะครับผมแล้วก็เรื่องที่2เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Data ละว่าปีนี้เราพยายามอยากจะให้ความสำคัญกับ Data ที่สามารถสร้าง New Growth Engine ได้นะครับวันนี้เองจึงมีความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็นำมาซึ่ง MOU นะครับทาง MOU ฝั่งอว.ครับก็มี3ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือเรื่องเกี่ยวกับการนำโมเดลที่มีอยู่ไปใช้ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่สามารถที่จะได้ประโยชน์จากในเรื่องนี้นะครับรวมถึงเรื่องเกี่ยวกับการแชร์คอมพิวติ้งพาวเวอร์นะครับโดยที่ความจริงแล้วโครงการในนี้ก็จะมีการทำร่วมกันอยู่แล้วนะครับก็จะมี3เรื่องนะครับก็คือเรื่อง AI สำหรับ Hip Fracture นะครับก็เป็นการตรวจจับกระดูกสะโพกหักจากภาพเอ็กซเรย์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับ Liver Sound นะครับเป็นมะเร็งตับด้วยอัลตราซาวด์จากคณะแพทย์จุฬาร่วมกับ Nextech นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงคือละไมนะครับเป็นคัดกรองความผิดปกติจากภาพเอ็กซเรย์ทรวงอกนะครับจากรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับอย่างที่2ที่เราอยากทำร่วมกันเพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็คือการที่เราสามารถที่จะทำเรื่องการแชร์ข้อมูลเรื่องนี้ข้ามกระทรวงเพิ่มเติมนะครับแล้วก็หลังจากนี้เราก็สามารถที่จะนำความร่วมมือเรื่องนี้เข้าสู่ความร่วมมือเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำการทดลองทางคลินิกได้เช่นกันนะครับผม
2: ครับในส่วนของ3โครงการที่จะนำร่องนะครับก็คือเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ตรวจจับกระดูกสะโพกหักจากภาพเอ็กซเรย์เรื่องของระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อช่วยคัดกรองมะเร็งตับด้วยอัลตราซาวด์นะครับแล้วก็ระบบช่วยตรวจคัดกรองความผิดปกติจากภาพเอ็กซเรย์ทรวงอกเนี่ยทั้ง3โครงการนี้มีแผนจะนำไปใช้ในเชิงวิจัยที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจังหวัดนนทบุรีนะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรีครับเพื่อทดสอบแล้วก็ประเมินผลทางการแพทย์ก่อนที่จะมีการขยายการใช้งานต่อไปนะครับในขณะที่ทางด้านคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ให้ข้อมูลบอกว่าทางกระทรวงเนี่ยก็ได้มีการเชื่อมโยงโจทย์จากระบบบริการข้อมูลสุขภาพมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลบุคลากรแล้วก็เครือข่ายสถานพยาบาลทั่วประเทศนะครับเพื่อให้การพัฒนาเทคโนโลยีเนี่ยตอบโจทย์การใช้งานจริงแล้วก็สามารถขยายผลได้อย่างยั่งยืนโดยสนับสนุนข้อมูลสุขภาพและระบบบริการระดับประเทศกำหนดสถานพยาบาลสำหรับการวิจัยทดสอบแล้วก็ประเมินการใช้งานจริงรวมทั้งจัดลำดับความสำคัญของโจทย์ทางคลินิกแล้วก็บริหารจัดการเชื่อมโยงความต้องการจากระบบบริการเข้าสู่กระบวนการวิจัยและพัฒนานะครับกระทรวงสาธารณสุขจะสนับสนุนการเชื่อมโยงแล้วก็นำผลงานดิจิทัลเฮลท์แล้วก็ AI ที่ผ่านกระบวนการประเมินแล้วก็รับรองที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปประยุกต์ใช้ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆของทางกระทรวงตามความเหมาะสมนะครับส่วนความร่วมมือทางด้านสุขภาพแล้วก็การใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกันเนี่ยก็จะก่อให้เกิดประโยชน์ที่เป็นรูปธรรม3ด้านด้วยกันครับ1ก็คือการตรวจพบโรคได้รวดเร็วแล้วก็มั่นยำยิ่งขึ้นนะครับ2ก็คือการเปลี่ยนผ่านจากการมุ่งรักษาเมื่อเจ็บป่วยไปสู่การสร้างเสริมสุขภาพแทนนะครับแล้วก็3ก็เป็นการลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ขั้นสูงครับมีเสียงของคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับ
4: ครับก็ต้องขอขอบคุณท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.นะครับว่าการทำ MOU ร่วมกันในวันนี้นะครับทางกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ร่วมกับกระทรวงอว.เนี่ยในการที่จะแชร์คอมพิวติ้งพาวเวอร์กันแล้วก็สิ่งต่างๆของการลงทุนในอนาคตนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AIต่างๆเนี่ยนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขก็เริ่มนำมาใช้นะครับในหลายๆโรงพยาบาลแล้วนะครับแล้วก็มีความตั้งใจที่จะขยายไปให้ได้มากที่สุดเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการขั้นสูงเหล่านี้นะครับให้กับประชาชนนะครับสิ่งต่างๆที่เราต้องออกตรวจแล้วก็ออกไปเก็บข้อมูลนะครับสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือความสามารถในการประมวลผลนะครับหรือว่าที่เราเรียกว่า computing power นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะทำให้เมื่อเรามี data จำนวนมากเราสามารถประมวลผลแล้วก็ออกบทวิเคราะห์สามารถจัดทำข้อมูลที่ได้รับการวิเคราะห์แล้วเนี่ยออกมาใช้ให้กับประชาชนได้นะครับแล้วก็วินิจฉัยโรคต่างๆได้เร็วขึ้นในการที่เรามีสมรรถนะระดับสูงลักษณะนี้นะครับการลงทุนก็จะมีมูลค่าสูงนะครับการที่เราแชร์ความสามารถตรงนี้กันก็ช่วยลดการลงทุนให้กับรัฐบาลได้นะครับแล้วก็จากที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเมื่อสักครู่ว่าเราเริ่มต้นมี Hip Fracture มีการเชสมีเรื่องของเชสแกนต่างๆสิ่งเหล่านี้ 2-3 เรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่จะเริ่มต้นเท่านั้นนะครับเมื่อเรามีศักยภาพในการรักษาเพิ่มมากขึ้นนะครับคอมพิวติ้งพาวเวอร์เหล่านี้ก็จะช่วยให้เกิดการกระจายตัวในการให้บริการได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นทำให้คุณหมอ

0: ็ต้องนับว่าเป็นอีกก้าวสำคัญก้าวหนึ่งของการที่ทั้งสองกระทรวงเนี่ยได้มีการแชร์ความสามารถแล้วก็แชร์ Data แชร์ข้อมูลแชร์ Resource กันครับ
1: ครับนั่นคือความร่วมมือระหว่างสองกระทรวงนะครับกระทรวงอวกับทางกระทรวงสาธารณสุขครับคราวนี้ไปดูความร่วมมือระหว่างกระทรวงอวกับทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือว่าทศกันบ้างนะครับทั้งสองกระทรวงเนี่ยได้มีการจัดพิธีลงนามแสดงเจตจำนงว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าววน.เนี่ยนะครับเพื่อการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนแล้วก็มุ่งสู่ธรรมชาติเชิงบวกครับมีท่านศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.แล้วก็คุณสุชาติชมกลิ่นนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมลงนามแสดงเจตจำนงความร่วมมือดังกล่าวนะครับความร่วมมือครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลนะครับโดยน้อมนำแนวพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญานะครับซึ่งทรงให้ความสำคัญและก็ทรงห่วงใยต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลมาสู่การขับเคลื่อนดำเนินงานด้านการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยการช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากและก็ใกล้สูญพันธุ์นะครับตลอดจนการนำหลักการทางวิทยาศาสตร์วิจัยเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมเนี่ยมาใช้ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อรับมือกับความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศและก็การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็จะควบคู่ไปกับการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครับโดยมุ่งให้ทรัพยากรเนี่ยได้รับการฟื้นฟูกลับมาเป็นทุนชุมชนทั้งในฐานะของแหล่งอาหารแหล่งประกอบอาชีพแล้วก็ฐานการสร้างรายได้อย่างยั่งยืนนะครับท่านศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ท่านบอกว่าที่ผ่านมากระทรวงอว.ก็ได้ร่วมกับหลายภาคส่วนในการขับเคลื่อนงานทางด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับผ่านการพัฒนาโดมปะการังนะครับอย่างเช่นมีโครงการอย่างเช่นการอนุรักษ์โลมาอิราวดีในทะเลสาบสงขลานะครับการพัฒนานวัตกรรมโดมปะการังเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งแล้วก็ยังมีโครงการธนาคารปูม้าด้วยนะครับจากทางสำนักงานการวิจัยแห่งชาติเนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นตัวอย่างของการนำเอาองค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่จริงครับเชื่อมโยงฟื้นฟูระบบนิเวศเข้ากับความมั่นคงทางอาหารการสร้างอาชีพแล้วก็การยกระดับเศรษฐกิจชุมชนชายฝั่งนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆสมัยใหม่เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีดาวเทียมและระบบเฝ้าระวังทางทะเลเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่งนะครับมีเรื่องของเทคโนโลยีโอมิกซ์เพื่อการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมแล้วก็การตอบสนองของปะการังต่ออุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงขึ้นนะครับหรือเทคโนโลยีดิจิทัลทวินนะครับเพื่อสนับสนุนการติดตามวิเคราะห์แล้วก็จำลองสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับซึ่งในความร่วมมือครั้งนี้เนี่ยทางอว.ก็จะเชื่อมโยงศักยภาพของหน่วยงานในระบบการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติหรือสอวช.นะครับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอันนี้คือสกสว.นะครับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติวช.แล้วก็สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือว่าสวทช.นะครับรวมไปถึงบรรดาสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยที่มีนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยสัตวแพทย์แล้วก็เครือข่ายในพื้นที่เนี่ยนะครับมาร่วมกันขับเคลื่อนความร่วมมือให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมนะครับมีเสียงของศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ท่านพูดถึงเรื่องนี้อีกด้วยครับ
2: วันนี้นะครับต้องเรียนว่าเรื่องทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยกระทรวงทรัพย์ก็จะเป็นแกนนำนะครับในการที่เราจะสามารถที่จะอนุรักษ์เรื่องเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติของเรานะครับทางกระทรวงอว.เองก็จะเป็นคนที่เป็นกำลังหนุนเสริมเพื่อที่จะนำเรื่ององค์ความรู้ต่างๆในรั้วมหาวิทยาลัยนะครับเรื่องการทำวิจัยเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆมาสนับสนุนในการที่เราสามารถที่จะอนุรักษ์เรื่องของทรัพยากรธรรมชาติต่างๆได้นะครับเรามีงานวิจัยที่เริ่มทำด้วยกันแล้วมาสักระยะหนึ่งนะครับตรงนี้หลายงานเนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากท่านหญิงสิริวัณวลีนะครับรวมถึงเรื่องเกี่ยวกับการอนุรักษ์แนวปะการังการอนุรักษ์

0: รักทะเลไทยนะครับเรื่องเกี่ยวกับพยูนเรื่องเกี่ยวกับโลมาอิราวดีต่างๆนะครับเรื่องนี้เองก็จะเป็นเรื่องที่เรามีความจำเป็นที่จะต้องสานต่อนะครับเราใช้เทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยใช้เรื่องเกี่ยวกับเซทเทอร์ไลท์ภาพถ่ายจากดาวเทียมใช้เทคนิคของการทำดีเอ็นเอต่างๆเพื่อเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพนะครับแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับการที่จะล้อนในเรื่องของเนเจอร์โพซิทีฟนะครับเพิ่มเติมขึ้นมานะครับเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพก็ต้องมีความจำเป็นต้องทำพร้อมกับเน็ตซีโร่นะครับวิธีการที่เราจะแก้ไขปัญหาเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างตรงจุดผมยกตัวอย่างนะฮะอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดูปริมาณปลาในทะเลเนี่ยปกติเราจะดูเรื่องกฎหมายนะครับแต่ถ้าเราใช้เรื่องดิจิตอลทวินต่างๆเราก็สามารถที่จะเห็นได้ทันทีนะครับตรงนี้เองก็จะเป็นโจทย์จากทางกระทรวงทรัพย์มาแล้วก็ทางกระทรวงอวพวกเราเนี่ยก็จะมาวิจัยแล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆให้ลองก่อนถ้าเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆสามารถทำได้ดีก็จะเป็นการตั้งงบประมาณในกระทรวงต่อไปนะครับตรงนี้เองไม่มีบริษัทไหนสามารถที่จะรู้ได้เพราะว่าเป็นสิ่งใหม่ๆสิ่งนี้เองก็จะเป็นตัวตั้งต้นให้เราสามารถที่จะเจอเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่เรียกว่าบลูอีโคโนมีนะครับซึ่งเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ภาคใต้เราเนี่ยจะได้รับประโยชน์นะครับเราสามารถสร้างเศรษฐกิจผสมกับการที่เราสามารถรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รวมถึงเรื่องปัจจุบันเนี่ย SDG Go นะครับการที่กระทรวงทรัพย์กับอว.ทำร่วมกันก็จะสามารถที่จะให้ประเทศไทยเนี่ยบรรลุเป้าหมายที่เร็วขึ้นตัวนักวิจัยเองนะครับต้องเรียนว่าเขาสนิทกันพอสมควรอยู่แล้วทีนี้เราจะทำยังไงให้กลไกเนี้ยเกิดการแลกเปลี่ยนกันเรื่อยเพราะโจทย์เนี่ยมีเยอะมากแต่วันนี้พอสองกระทรวงเนี่ยเรามองเป้าหมายไม่ใช่เป้าหมายกระทรวงอย่างเดียวแล้วแต่เป็นเป้าหมายของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของแต่ละท้องถิ่นนักวิจัยเองก็จะเริ่มรวมตัวกันนักวิจัยกับมหาวิทยาลัยก็เริ่มรวมตัวกันนะครับแล้วก็โจทย์เองก็จะคมชัดขึ้นเนื่องจากว่าทางกระทรวงทรัพย์เนี่ยจะเห็นผลชัดเจนอยู่แล้วและ KPI ของกระทรวงทรัพย์เนี่ยผมคิดว่าค่อนข้างแม่นยำอยู่แล้ววันนี้การที่เราสองคนจะทำเรื่อง KPI เดียวกันนะครับให้ทรัพยากรธรรมชาติดีขึ้นให้ปากท้องของคนดีขึ้นเราสามารถที่จะทำให้งานวิจัยเราเนี่ยมีความโดดเด่นในเวทีระดับโลกได้นะครับแล้วก็ในปีหน้าเนี่ยเราก็จะมีโอกาสที่จะได้ไปแชร์ในเรื่องนี้นะครับในเวทีโลกได้ด้วยนะ
1: ในขณะที่ทางด้านคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับก็เล่าให้ฟังบอกว่าการดำเนินงานร่วมกันในครั้งนี้เนี่ยก็นับเป็นอีกก้าวสำคัญที่ทั้งสองกระทรวงเนี่ยจะน้อมนำแนวพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงห่วงใยทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลนะครับโดยเฉพาะระบบนิเวศแนวปะการังและก็สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลเนี่ยมาสู่การขับเคลื่อนงานทางด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลทั้งการช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากที่ใกล้สูญพันธุ์นะครับไม่ว่าจะเป็นพยูนเต่าทะเลตลอดจนการหาแนวทางบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศนะครับรวมไปถึงการจัดระเบียบการท่องเที่ยวทางทะเลนะครับเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลอย่างยั่งยืนครับไปฟังเสียงคุณสุชาติชมกลิ่นท่านพูดถึงเรื่องนี้ครับ
2: ก็ขอขอบคุณครับท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวนะครับท่านยศนันท์วงสวัสดิ์ซึ่งให้โอกาสแล้วก็ให้ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมซึ่งวันนี้ผมมาทั้งท่านปลัดกระทรวงท่านอธิบดีทุกกรมนะครับมาร่วมกันทำทึกข้อตกลงแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดคืออย่างที่บอกครับว่าทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนั้นดูแลทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็วันนี้สิ่งต่างๆการเปลี่ยนแปลงของภาวะปัจจุบันมากขึ้นหลายเรื่องนะครับตั้งแต่ในเรื่องของการท่องเที่ยวในเรื่องของภาวะโลกร้อนองค์ความรู้ที่กระทรวงเราที่จะต้องมาขอความร่วมมือจากท่านรองนายกนั้นตีท่านน้ำตีว่าการกระทรวงอวท่านเจษฎานุสวัสดิ์ก็คือเรื่องของกลุ่มวิจัยนักวิจัยต่างๆซึ่งต้องยอมรับว่าทางกระทรวงผมเองนั้นมีแต่ในเรื่องของการดูแลปกปักรักษาแต่ในเรื่องของการวิจัยที่จะต้องเอาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเนี่ยเราขาดองค์ความรู้ตรงนี้ก็ต้องมาร่วมกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องยอมรับว่าก็สืบเนื่องอย่างที่ท่านรองนายกพูดนะครับว่าท่านหญิงสิริวัณวรีท่านดูแลเรื่องมูลนิธิปะการังซึ่งผมเองนั้นก็เกี่ยวพันกับทางกรมทะเลและชายฝั่งแน่นอนเพราะว่าที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าภาวะโลกร้อนก็ทำให้มีปัญหาเรื่องปะการังที่ใต้ทะเลเรื่องขยะเรื่องอวนเศษอวนต่างๆซึ่งทำให้ปลาพยูนเสียชีวิตง่ายหรือการที่จะทำให้สูญพันธุ์ไปนี่เป็นสิ่งที่น่าวิตกกังวลเราจะต้องร่วมมือแล้วก็ขอองค์ความรู้จากทางกระทรวงอวในการวิจัยแล้วก็ใช้เครื่องมือเครื่องไม้ในการติดตาม รวมทั้งวันนี้มันหลายเรื่องครับตั้งแต่พันมาถึงเรื่องคุยกับท่านรองยกเสนานตั้งแต่เรื่องของช้างด้วยครับที่มีการวิจัยที่ทางกระทรวงอวอยก็มีวิจัยเราเองก็ต้องมาคุยแล้วก็ขอดูผลวิจัยและในวิธีการที่จะแก้ปัญหาระยะยาวทำอย่างไรให้คนที่อยู่พื้นที่รอยต่อป่าทั้งหมดจะไม่มีผลกระทบจากการเสียชีวิตเอ่ยหรือพืชผลไม้เสียหายเอ่ยหรือในเรื่องของไฟป่าที่ผ่านมารัฐบาลเองนะครับท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวิรุฬกุลท่านเองก็ให้ผมได้ประสานกับทางกระทรวงอวโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวในการที่ใช้เทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของเป้าหมายในการที่เราจะเข้าดับไฟป่าให้แม่นยำขึ้นในส่วนต่างๆเหล่านี้เราต้องทำงานร่วมกันเป็นคณะของรัฐบาลเพื่อพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็เพื่อทรัพยากรของพี่น้องคนไทยทั้งประเทศสิ่งที่สำคัญที่สุดที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในวันนี้ที่เห็นภาพก็คือความมั่นใจของทุกกรมที่มีอยู่เพราะต้องยอมรับว่าเราเองแต่ละกรมเนี่ยนักปฏิบัติเยอะนักวิจัยเราไม่ค่อยมีที่ผ่านมาเรามีแต่พวกฝ่ายปราบปรามฝ่ายจับกุมหรือการปกป้องรักษาแต่การที่เราจะพัฒนาเทคโนโลยีในการที่เราจะทำให้เราลดแรงกำลังเจ้าที่เราเนี่ยเราต้องอาศัยองค์ความรู้จากกระทรวงอวซึ่งทางกระทรวงอวเองต้องยอมรับว่าผู้คุณวุฒิวัยวุฒิและหรือต่างๆนั้นมีความชำนาญในเรื่องของการวิจัยและอย่างที่ท่านรองยกลักษณะได้พูดนะครับว่าสิ่งหนึ่งที่กระทรวงทรัพย์ก็อาจจะให้โจทย์อาจจะเอาโจทย์มาให้ว่าช่วยผมวิจัยบางเรื่องอย่างนี้อย่างบางเรื่องที่เราทำไม่ได้อย่างเช่นเรื่องช้างต้องยอมรับว่าการออกมานอกพื้นที่ของช้างมันเยอะมากอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เรานอกเหนือจากเรื่องของทะเลนะครับในส่วนของทะเลนี่แน่นอนสุดคือเดี๋ยวเราจัดระเบียบเรือเสร็จเรือต่างๆที่เป็นเรือท่องเที่ยวหรือนักท่องเที่ยวสปีดโบ๊ทต่างๆที่ไปทำลายเส้นทางของปลาพยูหรือปลาโลมาอะไรต่างๆเนี่ยเราจัดระเบียบเสร็จแล้วก็ต้องทางกระทรวงอวในการที่ใช้เครื่องไม้เครื่องมือในการช่วยเราติดตามทีหนึ่งนะครับยกตัวอย่างกระทรวงทรัพย์เองที่จะเห็นผลเร็วๆนะฮะคือเดี๋ยวพี่น้องประชาชนในเขตกทมก็จะเห็นว่าเดี๋ยวช่วง PM 2.5 เนี่ยเราก็ต้องใช้การวิจัยหรือข้อมูลองค์ความรู้จากกระทรวงอวมาร่วมกับพื้นฐานข้อมูลที่เรามีรวมทั้งกทม.ด้วยต้องจับมือกันหมดเราไม่สามารถทำได้องค์กรใดองค์กรหนึ่งอันนี้ต้องยอมรับว่าสิ่งต่างๆที่ผมกำลังพูดให้ฟังว่าข้อมูลฐานข้อมูลทางเรามีแต่เราไม่มีนักวิจัยต่อยอดไปถึงเป้าหมายที่แก้ปัญหาได้มั่นยำนะครับกทม.เองก็ทางผู้ว่ากทม.เองกับเราก็ทำงานร่วมกันMOU ร่วมกันจริงแต่เรายังขาดเนี่ยตอนที่เราได้ท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวท่านยศนันมาช่วยเราก็จะทำให้เรามีความมั่นใจแล้วก็ทำงานเขาเรียกเดินตามเป้าหมายที่แม่นขึ้นนะครับนะครับขอบคุณนะครับ
1: ครับนั่นคือเรื่องราวของความร่วมมือระหว่างกระทรวงอวกับกระทรวงต่างๆนะครับในการนำเอาเรื่องของวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเนี่ยไปขับเคลื่อนนโยบายให้เป็นจริงเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้สักครู่ครับช่วงหน้าจะกลับมาดูเรื่องราวจากทางสำนักงานการวิจัยแห่งชาติกันบ้างนะครับสักครู่ยังกลับมาครับ
3: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเราอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
4: ่อเอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
5: ไวส์วิชั่นสารพันวิสัยทัศน์ธุรกิจ
1: กลับมาติดตาม Wise Vision ในช่วงที่2กันต่อนะครับคุณผู้ฟังยังคงอยู่กับผมศักดิ์ระพีวงแขครับรับฟังได้ที่คลื่น Metro Life FM 95.5 MHz นะครับแล้วก็ติดตามไลฟ์สดได้ที่ Facebook Fan Page ที่FM 95.5 Metro Life ครับเอาละครับคราวนี้ไปดูเรื่องราวจากทางสำนักงานการวิจัยแห่งชาตินะครับท่านดร.วิภารัตน์ดีอ่องผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติครับท่านได้ จัดงานแถลงข่าวนะครับเรื่องของผลงานสิ่งประดิษฐ์ไทยที่ไปได้รับรางวัลจากเวทีการประกวดระดับนานาชาติไต้หวัน Innotech Expo 2026นะครับและท่านก็ให้ข้อมูลบอกว่าวช.ในฐานะหน่วยงานหลักของประเทศในการคัดเลือกผลงานเข้าร่วมประกวดในนามประเทศไทยเนี่ยนะครับก็ได้นำผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมไทยจำนวน35ผลงานครับจาก11หน่วยงานทั้งภาครัฐรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนแล้วก็สถาบันการศึกษาไปเข้าร่วมประกวดแล้วก็จัดแสดงในเวทีที่ไต้หวันในครั้งนี้เนี่ยนะครับซึ่งผลงานไทยเนี่ยก็สามารถคว้ารางวัลมารวม35รางวัลนะครับประกอบไปด้วยเหรียญทองเนี่ย9รางวัล9ผลงานนะครับเหรียญเงิน10ผลงานแล้วก็เหรียญทองแดงอีก16ผลงานด้วยกันนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีรางวัล Special Prize on Stage จากองค์กรนานาชาตินะครับซึ่งอันนี้ก็สะท้อนศักยภาพความคิดสร้างสรรค์และก็ความมุ่งมั่นของนักประดิษฐ์แล้วก็นักวิจัยไทยในการพัฒนาผลงานสู่เวทีสากล นะครับเวทีไต้หวัน Innotech Expo 2026ครั้งนี้เนี่ยจัดขึ้นเมื่อช่วงระหว่างวันที่17ถึง19กันยายนที่ผ่านมาครับที่ไทเป World Trade Center Exhibition นะครับที่เมืองไทเปไต้หวันครับก็มีผลงานจากกว่า10ประเทศรวมกว่า 1,000 ผลงานเข้าร่วมการประกวดแล้วก็จัดแสดงในครั้งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นจากทางเยอรมนีโปแลนด์สหราชอาณาจักรนอร์เวย์เนเธอร์แลนด์อินเดียญี่ปุ่นสิงคโปร์อิสราเอลเกาหลีใต้อินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็ประเทศไทยครับมีเสียงของท่านดร.วิภารัตน์ดีอ่องผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติท่านพูดถึงเรื่องนี้ด้วยครับ
6: ค่ะวันนี้ทางสำนักงานการวิจัยแห่งชาติวช.นะคะกระทรวงการศึกษาวิสาหกิจกรรมก็ขอแสดงความดีกับท่านนักประดิษฐ์นักวิจัยนะคะที่ได้สร้างความภาคภูมิใจในการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอีกครั้งในเวทีไต้หวันอินโนเทคนะคะ2026นะคะที่ไต้หวันในช่วงต้นกันยาที่ผ่านมาซึ่งถือว่าเป็นอีกเวทีหนึ่งที่มีความสำคัญในระดับเอเชียนะคะในการที่จะส่งเสริมในเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็การนำในเรื่องของนวัตกรรมที่น่าตื่นเต้นใจนำเสนอแล้วก็ยังมีเวทีระดับนานาชาติที่ได้เชิญประเทศต่างๆนะคะมากกว่า10ประเทศร่วมนำผลงานศิลปกรรมไปร่วมประกวดด้วยค่ะซึ่งในวันนี้ทางวช.ก็ขออนุญาตที่จะจัดแถลงนะคะผลสำเร็จของงานที่รับรางวัลในเวทีดังกล่าวพร้อมนี้ก็ได้เชิญท่านนักวิจัยที่ได้ไปร่วมประกวดแล้วก็รับรางวัลมาร่วมพูดคุยถึงเส้นทางของความสำเร็จแล้วก็ตัวนวัตกรรมที่ได้เกิดขึ้นนะคะว่าได้มีคุณประโยชน์แล้วก็มีรูปแบบที่ส่งคุณค่านะคะในการรับรางวัลในผลงานต่างๆอย่างไรนะคะหลากหลายผลงานวันนี้ก็จะมาพูดคุยนะคะเดี๋ยวทางพี่ๆสื่อมวลชนก็สามารถที่จะฟังแลกเปลี่ยนแล้วก็ซักถามได้นะคะก็ฝากทางพี่ๆสื่อมวลชนนะคะได้ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการช่วยกันเผยแพร่ชื่นชมแล้วก็ภาคภูมิใจในผลงานของท่านนักวิจัยไทยในเวทีไต้หวันอินโนเทคในปีนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
1: สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรมแห่งชาติในเวทีนี้เนี่ยนะครับก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐพงษ์จันจุลานะครับจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยเจ้าของผลงาน BioCircular Grow นะครับเป็นนวัตกรรมสารกระตุ้นชีวภาพหมุนเวียนเสริมประสิทธิภาพจุลินทรีย์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อฟื้นฟูดินแล้วก็เกษตรกรรมอย่างยั่งยืนนะครับอันนี้ได้รับรางวัลเหรียญทองแล้วก็Special Prize on Stage จากสาธารณรัฐอินโดนีเซียด้วยนะครับมีท่านดร.ชนทิชาศรีกานะครับจากบริษัทสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ด้านความงามและสุขภาพจำกัดเจ้าของผลงานนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าทรัพยากรพืชสู่สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพประสิทธิภาพสูงสำหรับเครื่องสำอางนะครับก็ได้รับรางวัลเหรียญเงินแล้วก็ Special Prize on Stage จากทางสาธารณรัฐเกาหลีนะครับมีคุณสราวุฒิสุชาติล้ำพงจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเจ้าของผลงานระบบวิเคราะห์รายงานเหตุการณ์ข้อขัดข้องอัตโนมัติซึ่งได้รับเหรียญรางวัลเป็นเหรียญเงินนะครับแล้วก็ Special Prize จากไต้หวันนะครับคุณวิสุทธิ์พวงนาคจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเช่นเดียวกันนะครับเจ้าของผลงานชุดกรองความชื้นและฝุ่นละอองจากแก๊ส SF6 ซึ่งได้รับรางวัลเหรียญเงินด้วยนะครับผมได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณสราวุฒิสุชาติล้ำพงนะครับจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นเจ้าของผลงานระบบวิเคราะห์รายงานเหตุการณ์ข้อขัดข้องอัตโนมัติเนี่ยนะครับไปฟังเสียงสัมภาษณ์ คุณสราวุธสุชาติล้ำพงนะครับตัวแทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยครับ
7: ก็เป็นตัวแทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตของประเทศไทยครับผมก็ได้นำผลงานเข้าเสนอโดยที่ทางวช.ก็ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการเลือกผลงานตัวAutomatic Fault Analysisเข้าไปในการนำเสนอผลงานที่ไต้หวันครับผมซึ่งตัวผลงานนี้ครับก็จะเป็นการที่เราได้รวบรวมข้อมูลโดยที่ปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าทางโอเปอเรเตอร์ศูนย์มีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นในระบบอะครับก็จะไม่มีข้อมูลที่จะตัดสินใจได้อย่างเพียงพอแล้วก็รวดเร็วเลยเราได้ทำระบบนี้ขึ้นมาก็เพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลเพื่อให้โอเปอเรเตอร์ที่ศูนย์เนี่ยสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ลดความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดไฟดับนานหรือว่ามีผลกระทบกับระบบในบริเวณกว้างได้ครับผมโดยที่จากเดิมโอเปอเรเตอร์ศูนย์อาจจะใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลเป็นชั่วโมงแต่ถ้าดูผ่านแพลตฟอร์มของเราเนี่ยภายในเวลาไม่กี่นาทีข้อมูลก็จะรวบรวมมาให้ศูนย์สามารถตัดสินใจได้แล้วครับแล้วผลงานนี้ก็ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากเวทีประกวดที่ไต้หวันรวมถึงตัว Special Prizeจัดงานด้วยครับ
8: ระบบเรามีการนำเอา AI มาใช้ด้วยอย่างนั้นแหละ
7: ใช่ครับผมในการวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดฟอลต์ที่เกิดขึ้นในระบบเนี่ยการเกิดลัดวงจรในระบบครับมันมีสาเหตุได้หลากหลายแต่ว่าในแต่ละสาเหตุเนี่ยมันจะมีรูปแบบของลูกคลื่นที่เป็นเฉพาะของมันเพราะนั้นเนี่ยการที่เราเอาลูกคลื่นที่อาจจะวิเคราะห์ด้วยคนได้แต่ว่าต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยไม่ได้สามารถนั่งวิเคราะห์ได้ตลอด24ชั่วโมงเราต้องจ่ายไฟให้ผู้ใช้ไฟตลอด24ชั่วโมงซึ่งเหตุการณ์ผิดปกติที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าโอเปอเรเตอร์ศูนย์มาดูจากข้อมูลของเราเนี่ยมันก็จะใช้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์โดย machine learning แล้วก็บอกได้ว่าเหตุการณ์นี้น่าจะเกิดจากสาเหตุอะไรซึ่งจะช่วยให้โอเปอเรเตอร์ศูนย์เนี่ยไม่ไปซ้ำเติมกับเหตุการณ์ได้หรือว่าเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงได้ครับ
8: ปัจจุบันระบบนี้เรามีการนำไปใช้งานอย่างจริงจังหรือยังครับ
7: โอเปอเรเตอร์ศูนย์ใช้งานอยู่ทุกวันเลยครับถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยเขาจะต้องเปิดดูที่หน้าเว็บนี้เพื่อดูก่อนว่าเหตุการณ์นั้นเนี่ยสามารถนำระบบกลับเข้าใช้งานปกติได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่ามีความเสี่ยงเขาก็จะไม่นำระบบกลับเข้าใช้งานจะต้องแก้ไขปัญหาก่อนซึ่งถ้าเกิดว่าเขาไม่มีตรงนี้ดูเนี่ยจะอาจจะทำให้เขานำระบบกลับเข้าใช้งานได้ช้าครับ
8: ขอบคุณมากครับ
7: ขอบคุณมากครับ
1: เอาละครับคราวนี้ไปดูอีกเรื่องนึงครับที่ทางสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือว่าวช.เนี่ยนะครับได้มีการจัดงานแถลงข่าวแล้วก็เสวนาวิชาการนะครับเกี่ยวกับการใช้ AI ในการวิจัยอย่างมีจริยธรรมครับก็มีท่านดร.วิภารัตน์ดีอ่องผู้อำนวยการวช.เป็นประธานนะครับพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ดร.ประมาสัทธารุจิที่ปรึกษาด้านระบบวิจัยวช.นะครับมีท่านศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณศาสตราจารย์ดร.ธีรยุทธวิไลวันแล้วก็รองศาสตราจารย์ดร.ชัชวาลวงชูสุขพร้อมด้วยคณะผู้บริหารผู้ทรงคุณวุฒิจากทางวช.เนี่ยเข้าร่วมนะครับท่านดร.วิภารัตน์ดีอ่องผู้อำนวยการวช.ท่านบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เนี่ยมันสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้านวิชาการแล้วก็ผลงานวิจัยนะครับก็ตั้งแต่การสืบค้นข้อมูลการวิเคราะห์ผลไปจนถึงการจัดทำรายงานทางวิชาการนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับการนำเอา AI มาใช้เนี่ยพร้อมกับความท้าทายทางด้านจริยธรรมและความเสี่ยงต่อการประพฤติมิชอบทางการวิจัยนะครับยกตัวอย่างเช่นการลอกเลียนผลงานหรือว่าการใช้ภาพที่สร้างขึ้นโดย AI เนี่ยนะครับก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นวช.จึงให้ความสำคัญกับการกำหนดแนวทางการกำกับดูแลการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมสำหรับนักวิจัยเพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติกลางสำหรับนักวิจัยแล้วก็หน่วยงานวิจัยแล้วก็สถาบันการศึกษาใช้ประกอบการพิจารณาความเสี่ยงแล้วก็ส่งเสริมการดำเนินงานวิจัยที่มีความโปร่งใสและรับผิดชอบนะครับก็มุ่งหวังจะให้แนวทางดังกล่าวนั้นเนี่ยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงนะครับควบคู่ไปกับการยกระดับมาตรฐานความน่าเชื่อถือของงานวิจัยไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล นะครับมีเสียงของดร.วิภารัตน์ดีอ่องผู้อำนวยการวช.ท่านพูดถึงเรื่องนี้ด้วยครับ
6: วันนี้ทางสำนักงานการวิจัยแห่งชาติวช.นะคะกระทรวงการศึกษาวิสาหกรรมก็ได้ขออนุญาตที่จะจัดในเรื่องของการแถลงข่าวนะคะในเรื่องของการ ดำเนินการความก้าวหน้าแล้วก็การใช้เรื่องของกลไกการทำงานที่ว่าในเรื่อง AI ก็จะทำในการวิจัยซึ่งดังกล่าวเป็นกระบวนการสำคัญที่ทางวช.นะคะได้มีการทำงานร่วมกับทางท่านผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็ประชาคมวิจัยนะคะทนักวิจัยหลากหลายองค์กรมาในช่วงหลายปีนะคะตอนนี้เรามีแนวทางของการทำงานเกิดขึ้นแล้วในมิติของความหลากหลายทางสาขาวิชาการแต่ขณะเดียวกันเราก็นำในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นกลไกในการขับเคลื่อนแนวทางปฏิบัติเพื่อให้ท่านนักวิจัยเนี่ยสามารถที่จะได้ใช้เครื่องมือนะคะในการประเมินความเหมาะสมของการใช้ AI กับจริยธรรมในเรื่องของงานวิจัยได้อย่างเหมาะสมโดยใช้ในเรื่องของกลไกเชิงเทคโนโลยีนะคะเดี๋ยวรายละเอียดหลังจากนี้เนี่ยในส่วนของเรื่องของคู่มือแนวทางก็จะมีท่านผู้ทรงวุฒิที่ให้ความกรุณามาออนไซต์ในวันนี้นะคะก็จะมีท่านศาสตราจารย์แพทย์ยงผู้ระวัตแล้วก็มีท่านอาจารย์ชัชวาลแล้วก็อาจารย์เทียยุทธนะคะ3ท่านท่านก็จะมาช่วยสื่อสารทำความเข้าใจพร้อมกันนี้ก็ยังมีท่านที่ปรึกษาวิจัยของวช.ท่านรสอดเทอประมาณนะคะเดี๋ยวท่านก็จะมาคุยในเรื่องของกลไกทำงานเชิงเทคโนโลยีให้เราฟังด้วยนะคะก็ต้องขอขอบคุณท่านสื่อมวลชนที่มาให้ความสนใจอย่างมากแล้วก็ทราบว่ามีนักวิจัยติดตามนะคะในส่วนของทางออนไซต์แล้วทางออนไลน์ก็เป็นหลักพันทีเดียวซึ่งก็ทุกคนก็ติดตามแล้วก็ต้องการได้รับความรู้และกันทางที่เหมาะสมนะคะก็เดี๋ยวฝากทั้งที่พี่สื่อมวลชนนะคะได้รับฟังในส่วนของการเสวนาต่อเนื่องนะคะในทุกประเด็นมีความสำคัญอย่างยิ่งค่ะเราคิดว่าในการสื่อสารในวันนี้ทั้งในส่วนของจากท่านสื่อมวลชนนะคะท่านนักวิจัยนะคะเป็นหลักร้อยแล้วก็หลักพันติดตามในเรื่องนี้อยู่ทุกคนมุ่งหวังประสิทธิภาพคุณภาพก็พร้อมไปกับเทคโนโลยีค่ะก็ขอบคุณท่านสื่อมวลชนที่ได้มาช่วยขยายผลในเรื่องของการทำงานในเรื่อง AI จะทำการวิจัยในวันนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
1: วันนั้นผมได้มีโอกาสสัมภาษณ์ท่านศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณนะครับท่านก็ได้เล่าให้ฟังถึงเรื่องของประสบการณ์กรณีศึกษาแล้วก็ข้อควรระวังในการใช้ generative AI ในงานวิจัยอย่างรับผิดชอบนะครับเพื่อนักวิจัยเนี่ยสามารถนำแนวทางไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมครับมีเสียงสัมภาษณ์ของศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณท่านพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับ
9: สวัสดีครับวันนี้เนี่ยทางวช.เนี่ยนะครับเขาจัดให้มีการเผยแพร่นะครับเราทำคู่มือขึ้นมาอันหนึ่งนะครับเกี่ยวกับการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมนะก่อนอื่นก็ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเนี่ยมันไปอย่างรวดเร็วนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้าถามว่าจะใช้ AI ในงานวิชาการหรืองานทั่วไปของทุกคนเนี่ยไหมนะตอบได้เลยนะครับว่าควรจะใช้นะฮะเพราะว่า AI จะช่วยเราให้ทำงานง่ายขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่จะต้องยึดถือเสมอก็คือว่า AI จะต้องมาเป็นผู้ช่วยเรานะครับไม่ใช่เป็นเจ้านายเรานะครับเราจะต้องเป็นผู้ควบคุม AI นะครับและก็การใช้อย่างที่มีจริยธรรมเนี่ยนะครับเราจะต้องคำนึงถึงเสมอเลยว่าเริ่มตั้งแต่ความถูกต้องนะครับ AI นะบางครั้งมีอคติเอาใจเจ้านายนะครับเพราะถ้าเราใช้ไปสักระยะหนึ่งเขาจะรู้จิตใจเราแล้วจะมีอคติโอนเอียงมาหาเรานะครับเพราะอันนี้นะครับเราจะต้องเป็นผู้วิเคราะห์พิจารณานะครับในการใช้ AI ทุกครั้งเนี่ยนะครับเราจะต้องรู้ว่าผู้รับผิดชอบจะต้องเป็นมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องนะครับแล้วอย่างไรก็ตามเวลาเราจะเอาข้อมูลอะไรก็ตามใส่ให้เข้ากับ AI เราจะต้องนึกถึงเสมอว่าAI เปรียบเสมือนบุคคลที่3นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสัญญิงสัญญากับใครว่าเราจะไม่เอาข้อมูลนี้หรือข้อมูลนี้เป็นความลับข้อมูลงานวิจัยนี้เป็นโอ้สิ่งใหม่นะครับถ้าแบบนี้ไม่ควรที่จะใส่เข้าไปนะครับเพราะ AI จะเอาข้อมูลของเราไปเรียนรู้นะครับแล้วไปเก็บไว้แล้วอาจจะเอาไปใช้ที่ไหนอีกก็ได้นะครับขณะนี้เราเห็นมากมายนะครับว่ารูปภาพที่ถูกเจนโดย AI หรือแม้แต่กระทั่งวิดีโอนะครับหรือแม้กระทั่งใน LINE เห็นกันทุกวันเนี่ยนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเราสร้างขึ้นมาโดย AI ควรจะต้องบอกความจริงนะครับว่าอันนี้ถูกสร้างโดย AI นะครับไม่ใช่เป็นของจริงนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับความโปร่งใสเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะครับว่าเมื่อใช้แล้วก็ต้องโปร่งใสว่าใช้นะครับแล้วใช้ในสเต็ปไหนอย่างไรก็ต้องบอกให้ถูกต้องนะครับในอนาคตเนี่ยนะครับผมบอกได้เลยว่าขณะนี้เราพูดกันมากเราเรียนรู้กันมากในเรื่องของ generative AI AI ที่ใช้สร้างต่อไปมันจะเป็น agentic AI ที่ในการใช้วิเคราะห์ใช้ในการให้ทำตั้งแต่ต้นจนจบให้เสร็จเลยโดยที่ทำแทนมนุษย์เลยอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องคิดวิเคราะห์คงจะต้องมาคุยกันอีกนะครับสิ่งที่เขากลัวกันมากในฐานะที่เป็นแพทย์ AI นะครับสมองของ AI นี่นะครับมีนิวโรนมากกว่ามนุษย์มากมายเขาสามารถคิดได้อย่างรวดเร็วนะมีคนพยายามที่จะให้ AI ช่วยคิดสร้างเชื้อโรคชนิดใหม่ขึ้นมานะครับแน่นอนเราคิดแล้วอาจจะเห็นมีเส้นผมบางภูเขาแต่เมื่อถาม AI เข้าไปพับเนี่ยนะครับเขาอาจจะแก้ปัญหาหลายๆอย่างที่ทำให้เร็วกว่าเราอะฮะนะครับที่สามารถที่จะทำร้ายนะครับสร้างเชื้อโรคขึ้นมาทำเป็นสงครามเชื้อโรคมาทำเป็นอะไรต่างๆก็ได้ในอนาคตเพราะฉะนั้นสิ่งนี้นี่นะครับทำให้หลายๆชาติขณะนี้เริ่มเกรงกลัวและเริ่มมีการออกกฎเกณฑ์นะครับในบังคับผู้สร้าง AI ให้มีการควบคุมว่าจะควบคุมได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นกฎเกณฑ์ณวันนี้นะครับก็คงจะมีการใช้ในการที่จะคุยกันในวันนี้นะครับแนะนำกันในวันนี้แต่ในวันพรุ่งนี้วันมะรืนนี้ผมคิดว่ากฎเกณฑ์ต่างๆเนี่ยคงจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับขอบคุณมากครับ
1: ครับนั่นคือเรื่องราวของการใช้ AI นะครับไม่เฉพาะในเรื่องของการใช้ในงานวิจัยนะครับแต่ว่าการใช้งานทั่วไปเนี่ยก็ควรใช้อย่างมีจริยธรรมครับเอาละครับผมปิดท้ายด้วยข่าวจากทางบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดนะครับผู้ให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงครับวันก่อนนี้ท่านพลอากาศเอกคงศักดิ์จันทรโสภาครับกรรมการแล้วก็รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดผู้ให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเนี่ยนะครับท่านเปิดเผยว่าตลอดระยะเวลากว่า16ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับบริษัทก็ได้มุ่งมั่นพัฒนาให้บริการเพื่อการเป็นผู้นำในการเดินรถไฟฟ้าด้วยมาตรฐานในระดับสากลตามวิสัยทัศน์ของทางบริษัทนะครับก็นับตั้งแต่การให้บริการรถไฟฟ้า Airport Rail Link มาจนถึงการให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงซึ่งก็มีการพัฒนาการให้บริการมาอย่างต่อเนื่องในทุกมิตินะครับเพื่ออำนวยความสะดวกแล้วก็สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับประชาชนนะครับโดยบริษัทเนี่ยได้ยึดหลักการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและหลักสิทธิมนุษยชนส่งเสริมบุคลากรทุกคนให้มีความตระหนักแล้วก็ยึดมั่นในการสร้างความยุติธรรมแล้วก็ความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างเป็นรูปธรรมนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับทางบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดก็ได้รับคัดเลือกให้เป็น1ใน13หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบทางด้านสิทธิมนุษยชนระดับดีเด่นประจำปี2569จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมด้วยนะครับนอกจากนี้ทางบริษัทก็ยังพัฒนาการเข้าถึงสถานีรถไฟฟ้าเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับตอนนี้มีแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนและส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะรองนะครับที่เรียกว่าฟีดเดอร์เนี่ยนะครับที่สถานีรังสิตครับก็ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีแล้วก็เทศมนตรีนครรังสิตนะครับโดยเพิ่มเส้นทางเดินรถ EV บัสนะครับจำนวน2เส้นทางครับก็ได้แก่1ก็คือสถานีรังสิตไปถนนเลียบคลองรังสิตแล้วก็สถานีรังสิต2นะครับขอไปครับแล้วก็สถานีรังสิตไปยังรถไฟฟ้าสายสีเขียวสถานีคูคตนะครับซึ่งก็คาดการว่าจะเริ่มให้บริการได้เนี่ยในช่วงประมาณเดือนเมษายนปีหน้าครับ โดยในระยะแรกเนี่ยก็จะเป็นการทดลองให้บริการเบื้องต้นก่อนนะครับพัฒนาไปสู่เส้นทางอื่นๆต่อไปนะครับส่วนในด้านการอำนวยความสะดวกระบบขนส่งสาธารณะรองหรือว่าฟีดเดอร์ในเส้นทางอื่นๆบริษัทก็ยังคงให้บริการเช่นเดิมนะครับทั้งการบูรณาการความร่วมมือกับการรถไฟแห่งประเทศไทยด้วยการจัดขบวนรถไฟดีเซลรางในเส้นทางนครปฐมตลิ่งชันเพื่อเป็นทางเลือกในการเดินทางให้กับประชาชนนะครับช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดนครปฐมเชื่อมเข้าสู่ใจกลางเมืองอย่างสะดวกอีกทั้งทางรฟฟท.เนี่ยก็ยังได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัดจัดรถขนส่งสาธารณะที่ใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานไฟฟ้านะครับหรือว่าที่เรียกว่า EV bus เนี่ยนะครับพลังงานสะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมก็สามารถเชื่อมต่อระหว่างสถานีรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงที่สถานีหลัก4จุดจอดบริเวณปากซอยแจ้งวัฒนะ5ไปยังศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติอาคาร B แล้วก็อาคาร4โดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับก็เป็นการคำนึงถึงการสร้างประสบการณ์ที่ดีผ่านการให้บริการและพร้อมเดินหน้าพัฒนาให้เกิดระบบขนส่งสาธารณะรองในสถานีอื่นๆอย่างต่อเนื่องในอนาคตนะครับด้านการให้บริการนะครับอย่างที่เคยเรียนให้ทราบครับว่าก็ยังคงให้ความสำคัญในเรื่องของความตรงต่อเวลาความน่าเชื่อถือและก็ความพร้อมของขบวนรถไฟในการให้บริการนะครับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการนะครับซึ่งผมเคยได้เรียนสถิติการสำรวจความพึงพอใจไปให้ทราบไปแล้วนะครับส่วนในเรื่องของส่วนต่อขยายของรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้มนะครับก็คือสายเหนือช่วงรังสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตระยะทางประมาณ 8.84 กิโลเมตรเนี่ยนะครับแล้วก็ส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนก็คือสายตะวันตกช่วงตลิ่งชันสิริราชแล้วก็ศาลายาระยะทางประมาณ 20.5 กิโลเมตรก็จะแล้วเสร็จในปี2572นะครับคาดการว่าเมื่อเปิดให้บริการในเส้นทางดังกล่าวแล้วเนี่ยก็จะเป็นทางเลือกในการเดินทางให้แก่ประชาชนนะครับช่วยลดเวลาในการเดินทางจากปทุมธานีเข้าสู่กรุงเทพมหานครแล้วก็เพิ่มการเข้าถึงในพื้นที่ฝั่งทนศาลายาอย่างสะดวกแล้วก็รวดเร็วนะครับรวมถึงลดปัญหาการจราจรติดขัดแล้วก็เป็นการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและพื้นที่โดยรอบสถานีรองรับการเติบโตของเมืองในอนาคตนะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็คือการมอบภารกิจสำคัญให้ทางรฟฟท.เนี่ยกลับไปบริหารจัดการการเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลิงตอนนี้บริษัทก็มีความพร้อมนะครับเนื่องจากว่าเคยบริหารโครงการดังกล่าวมามากกว่า10ปีครับก็มีทีมงานที่มีประสบการณ์รวมถึงมีการเตรียมแผนการดำเนินการรองรับไว้เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของทางกระทรวงคมนาคมและก็การรถไฟแห่งประเทศไทยถ้าหากเล็งเห็นว่าบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดมีความเหมาะสมก็สามารถดำเนินการได้อย่างไร้รอยต่อโดยบริษัทก็คำนึงถึงการให้บริการประชาชนเป็นสำคัญนะครับก็เชื่อมั่นว่าด้วยมาตรฐานในระดับสากลที่บริษัทเขานำมาใช้ขับเคลื่อนองค์กรในทุกมิติเนี่ยก็น่าจะส่งผลให้สามารถยกระดับการให้บริการผู้โดยสารได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดรวมถึงยังคงมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพเพื่อตอบแทนความเชื่อมั่นที่ผู้โดยสารให้ความไว้วางใจด้วยดีเสมอมานะครับทุกท่านสามารถติดตามรายละเอียดทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Fan Page ทาง X ทาง Instagram YouTube TikTok ด้วยการพิมพ์ชื่อ Redline SRTET นะครับหรือว่าจะสอบถามที่ส่วนบริการลูกค้า1690ตลอด24ชั่วโมงก็ได้นะครับสโลแกนของรถไฟฟ้าสายสีแดงก็คือมากกว่าการเดินทางคือความพิเศษครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับทั้งหมดนี้คือ Wise Vision ในวันนี้นะครับกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับวันนี้ผมศักดิ์ระพีวงแขลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
10: Wise Vision สารพันวิสัยทัศน์ธุรกิจพบกับแขกรับเชิญที่โดดเด่นคุยเรื่องเทรนด์ธุรกิจหลายรสชาติหลากมุมมองเรื่องของคนทำงานและการบริหารทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 95.5 MHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับสถานการณ์อ่างคลองระโอกอำเภอแกลงจังหวัดระยองพบจุดกัดเซาะเตือนพื้นที่ท้ายน้ำเตรียมพร้อมรับมือขณะที่ปภ.เตือนระวังน้ำท่วมฉับพลันพื้นที่อำเภอเขาชะเมากลุ่มเปราะบางคนอพยพไปยังศูนย์พักพิงทันทีอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
1: โครงการชลประทานจังหวัดระยองยืนยันว่าพบการกัดเซาะบริเวณบางส่วนของอ่างเก็บน้ำคลองระโอกเขาจุกอำเภอแกลงจังหวัดระยองขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการซ่อมแซมและแก้ไขโดยด่วนอย่างไรก็ตามยังมีมวลน้ำไหลลงสู่พื้นที่ด้านท้ายน้ำจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลทุ่งควายกินและตำบลน้ำเป็นรวมถึงพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ใกล้แนวทางน้ำเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้านนายลำยองสนิทนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทางเกวียนอำเภอแกลงกล่าวว่าขณะนี้มีประชาชนในพื้นที่เดือดร้อนแล้วกว่า300หลังคาเรือนระดับน้ำสูงประมาณ1เมตร50เซนติเมตรถึง2เมตรถือเป็นสถานการณ์น้ำท่วมครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ70ปีทางนี้ได้จัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวไว้2แห่งเพื่อรองรับประชาชนที่มีความจำเป็นต้องอพยพออกจากที่พักอาศัยได้แก่ที่วัดหนองกันเกาและศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนวัดหนองกันเกาภายในอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจ.โรงเรียนวัดหนองกันเกาขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์และประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากมีความจำเป็นต้องอพยพสามารถเข้าพักยังศูนย์พักพิงทั้ง2แห่งได้ทันทีขณะที่ปภ.ระยองเตือนระดับน้ำมีฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอเขาชะเมาและระดับน้ำในแม่น้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำไหลหลากน้ำล้นตลิ่งขอให้ผู้ที่อาศัยริมแม่น้ำที่ลุ่มต่ำพื้นที่เสี่ยงยกของขึ้นที่สูงทันทีเคลื่อนย้ายรถทันทีเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางอพยพไปยังศูนย์พักพิงทันทีหากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่11ร่วมมือกับหน่วยงานพื้นที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเร่งช่วยเหลือเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิที่เผชิญเหตุน้ำป่าไหลหลากรุนแรง
5: ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่11หน่วยบัญชาการหันพัฒนาจัดทีมกู้ภัยฉุกเฉินบูรณาการกำลังร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันในพื้นที่ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก กระแสน้ำมีความรุนแรงและระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจนเส้นทางเข้าสู่ฐานปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิถูกตัดขาดโดยเจ้าหน้าที่สามารถนำกำลังพลบางส่วนออกจากพื้นที่อย่างปลอดภัยพร้อมลำเลียงเสบียงอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นเข้าไปสนับสนุนเจ้าหน้าที่ที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายในฐานปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิเพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างต่อเนื่องท่ามกลางสภาพอากาศและสถานการณ์ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดทั้งนี้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่11โดยบัญชาการทหารพัฒนายังคงเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลและยานพาหนะเพื่อสนับสนุนส่วนราชการและความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมการค้าภายในประสานศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่19ลำเลียงไข่ไก่ 2,000 แผงกระจายและจำหน่ายให้ประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยจังหวัดสระแก้ว
6: นายเจราวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดสระแก้วส่งผลกระทบต่อเส้นทางคมนาคมและการขนส่งสินค้าทำให้การนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเข้าสู่พื้นที่ทำได้ไม่สะดวกเมื่อวานนี้กรมการค้าภายในจึงเร่งประสานศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่19สนับสนุนยานพาหนะและกำลังพลลำเลียงไข่ไก่ 2,000 แผงจากบริษัทชัยมงคลจำกัดอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ต้นทางที่สามารถจัดส่งสินค้าได้ไปยังห้างสรรพสินค้าแมคโครสาขาสระแก้วเพื่อกระจายและจำหน่ายให้ประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยพร้อมขอความร่วมมือประชาชนไม่จำเป็นต้องกักตุนสินค้าเพื่อให้สามารถกระจายสินค้าไปยังประชาชนได้อย่างทั่วถึงปริมปรัชสภาภาครายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อเร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
1: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการพิเศษนะครับกับ NBT กรมประชาสัมพันธ์เกาะติดสถานการณ์น้ำนะครับวันนี้เราก็เกาะติดกันเป็นวันที่3แล้วรายการพิเศษของเราเช้าวันนี้อยู่กับผมปฏิพัฒน์เข็มทิศและคุณโคชพลโคชพลายุคนะครับก็ทักทายผู้ชมที่รับชมเราอยู่ทั้งทาง NBT ช่อง2 NBT 2 HD รวมไปถึงทางเพจไลฟ์ด้วยวันนี้สถานการณ์ก็ยังคงเกาะติดกันต่อเนื่อง
1: ใช่ครับก็ต้องบอกว่าในส่วนของในเมืองเนี่ยเริ่มคลี่คลายหลายจุดเริ่มคลี่คลายแต่ว่าหลายจุดยังคงท่วมขังอยู่แล้วก็มีความช่วยเหลือเข้าไปทั่วถึงแล้วแต่ว่าที่ยังต้องเฝ้าระวังเนี่ยต้องบอกว่าในส่วนของพื้นที่ต่างจังหวัดที่ตอนนี้มีน้ำกระแสน้ำเนี่ยไหลเชี่ยวบ่าลงมาในตัวเมืองเน
0: ี
1: ่ยน่ากลัวหลายพื้นที่เหมือนกัน
0: ครับหลายคนตอนนี้รอการแถลงนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้มีการแถลงออกมาว่าจะมีการแถลงทุกเช้า10นาฬิกาไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเกาะติดหน้าจอของ NBT เกาะติดนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านที่รับฟังอยู่ก็ทักทายด้วยนะครับคลื่น FM 103นะครับคลื่น FM ขออภัยคลื่น FM 105นะครับแล้วก็คลื่น FM 92.5 รวมไปถึง AM 819 891กิโลเฮิรตซ์นะครับรับฟังอยู่หรือว่ารับชมอยู่ทาง NBT ทั้งช่องทางออนไลน์แล้วก็ทางโทรทัศน์เนี่ยท่านสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้เดี๋ยวฝากทีมงานขึ้นโทรศัพท์หมายเลขของเรานะครับ5เบอร์ตามนี้ครับเรามีเจ้าหน้าที่รับสายนะเป็นสื่อกลางในการพูดคุยนะครับรับเรื่องต่างๆนี่022754016 022754035 092246735 092246739แล้วก็092-246-8705นะครับ
1: ครับผมก็เป็นสื่อกลางประสานความช่วยเหลือไปยังจุดที่อาจจะต้องการความช่วยเหลือนะครับซ
0: ึ่
1: งเราก็จะพยายามอย่างเต็มที่ที่จะประสานกับเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่าอยู่ในพื้นที่ที่จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือทุกท่านได้นะครับ
0: ครับทางออนไลน์ก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับทั้งเพจของกรมประชาสัมพันธ์เพจ Facebook ของ NBT ขีด NBT ภาษาไทยและรวมไปถึง NBT Connect ด้วยนะครับหากมีแถลงเข้ามานะครับเราจะตัดให้คุณผู้ชมได้รับชมทันทีส่วนวันนี้ตอนเช้าเรามาอัปเดตสถานการณ์กันหน่อย
1: ครับ
0: พยากรณ์อากาศเป็นยังไงบ้างครับคุณโคชพลครับ
1: ก็จริงๆพยากรณ์อากาศวันนี้มีใครเข้าไปดูในกรมอุตุนิยมวิทยาหรือยังในส่วนของ Facebook กรมอุตุนิยมวิทยา
0: คือ
1: ก่อนหน้านี้มีหลายคนบอกว่าเอ๊ใช้คำเข้าใจยากพี่น้องประชาชนไม่เข้าใจหรอกยอมความกดอากาศเป็นอย่างไรคลื่นนู่นนี้นั้นเป็นอย่างไรตอนนี้มีการปรับละให้เข้าใจง่ายล่าสุดอย่างเพิ่งเข้าไปดูล่าสุดเลยของกรมอุตุนิยมวิทยาน
0: ี่
1: ก็จะใช้คำง่ายๆว่าช่วงนี้มีฝนตกบางพื้นที่ตกหนักสลับหยุดอะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถเข้าไปเช็คกันได้ส่วนวันนี้วันที่28กันยายน2569นะครับก็ตั้งแต่ช่วงเช้ามาถ้าในเมืองเนี่ยเรายังเห็นเมฆอยู
0: ่ครับ
1: คือเมฆยังปกคลุมนะครับแล้วก็ฝนเนี่ยยังมีบางพื้นที่ยังตกอยู่บ้างนะครับแล้วก็ตกหยุดๆนะครับแต่ว่าที่เป็นรายภาคเนี่ยต้องไปดูที่ภาคเหนือตอนนี้ยังมีฝนฟ้าคะนองนะครับประมาณ40%ของพื้นที่แล้วก็ภาคกลางเนี่ย 60% นะครับภาคอีสานเนี่ยก็จะเยอะหน่อยฝนตกหนักหนักมากแล้วก็บางพื้นที่นี่ต้องระวังในเรื่องของน้ำท่วมนะครับน้ำป่าไหลหลากด้วย 70% ของพื้นที่ครับภาคตะวันออกฝนตกหนักถึงหนักบางแห่งก็หนักเช่นเดียวกันนะครับ 70% กรุงเทพและปริมณฑลก็ 70% นะครับส่วนภาคใต้ตอนนี้ต้องระวังคลื่นลมแรงฝนตกหนักบางแห่งนะครับ 70% ของพื้นที่ก็เป็นในส่วนของพยากรณ์อากาศที่เป็นภาพรวมนะครับส่วนในรายจังหวัดเนี่ยก็อยากให้ทุกๆพื้นที่เฝ้าติดตามนะครับในส่วนของสถานการณ์แล้วก็รับฟังข้อมูลรอบด้านกันแล้วกันนะคร
0: ับรับชมจากที่ไหนแจ้งกันเข้ามาได้ว่าฝนตกไหมอย่างไรหรือว่าจุดไหนน้ำท่วมน้ำลดแล้วหรือยังนะครับเดี๋ยวเรามีภาพสดๆจากกรมอุตุไหมครับเรื่องของเมฆฝนซึ่งเขาเรียลไทม์นะตอนนี้เป็นอย่างไรส่วนที่วิภาวดีที่ดินแดงเนี่ยฝนหยุดดับเหมือนรถเลยนะก็ตกบ้างหยุดบ้างนะ
1: เพิ่งจะตกเลยเพิ่งประมาณ10โมงที่ผ่านมาเนี่ยคร
0: ับ
1: ก็มีแจ้งในกรมอุตุนิยมวิทยาเช่นเดียวกันนะครับกรุงเทพและก็สมุทรปราการนี่มีฝนเบาถึงปานกลางแล้วก็มีฝนหนักบางแห่งตกหยุดเป็นระยะกลุ่มฝนส่วนใหญ่ก็ขยับไปทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะมีฝนมากยิ่งขึ้นด้วยนี่ก็เป็นในเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ได้แจ้งไว้อย่างที่บอกว่าใช้คำง่ายขึ้นเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับก็สามารถเข้าไปติดตามกันได้กันแล้วกันส่วนเรียลไทม์ตอนนี้กลุ่มเมฆ ก็ยังคงกระจัดกระจายอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยโดยเฉพาะภาคกลางนะครับแต่ว่าก็จะค่อยๆขยับตัวเลื่อนไปเรื่อยๆอย่างที่บอกแล้วว่ามันจะเลื่อนไปทางภาคตะวันออก
0: ครับใช่ครับอย่างภาคตะวันออกเมื่อเช้าเราได้เห็นนี่ฮะอันนี้เป็นภาพสดๆนะครับทีมงานขึ้นมาเรียบร้อยเราเห็นกลุ่มเมฆกลุ่มฝนพูดเป็นภาษาง่ายๆเลย
1: ครับ
0: กลุ่มฝนจะอยู่ภาคตะวันตกที่อยู่กาญจนบุรีเห็นไหมครับเขียวๆนะครับทางฝั่งซ้ายมือของจอท่านแล้วก็ทางฝั่งขวามือเนี่ยจะเป็นภาคตะวันออกระยองโดนหนักเมื่อเช้าที่แกรงเนี่ยมีการแจ้งเตือนในการอพยพที่แกรงด้วยนะครับเราก็ติดตามข่าวนี้อยู่เหมือนกันเห็นว่ากลุ่มฝนกลุ่มใหญ่อยู่ที่กาญจนบุรีอีกกลุ่มนึงจะอยู่ที่ภาคตะวันออกที่ระยองนะครับไล่เรียงขึ้นไปแถวแถวนครนายกนะฉะเชิงเทราปราจีนบุรีสระแก้วส่วนกรุงเทพเห็นไหมครับตรงกลางนะครับก็จะมี
1: เป็นหย่อมอยู
0: ่เป็นเล็กๆนะเป็นหย่อมๆแต่ก็ตกนะตกอยู่บ้างนะครับก็จะมีกลุ่มเมฆฝนเคลื่อนตัวอันนี้เป็นเรียลไทม์จากกรมอุตุนิยมวิทยาดังนั้นแล้วท่านเห็นแล้วนะครับท่านเข้าไปดูที่เว็บไซต์กรมอุตุได้อยากจะทำเพจรายงานสภาพอากาศนี่ใช้กรมอุตุอ้างอิงได้แล้วเราดูแผนที่แล้วก็จะเห็นว่ากลุ่มฝนเป็นอย่างไรกลุ่มเมฆเป็นอย่างไรนะครับ
1: ส่วนในพื้นที่ของกาญจนบุรีล่าสุดก็น่าเป็นห่วงพอสมควรนะครับเพราะว่าน้ำนี่ท่วมพื้นที่หลายพื้นที่นี่จนถึงประมาณชั้น1ชั้น2นะครับของตัวบ้านก็เอาใจช่วยนะครับแล้วก็หน่วยงานทุกหน่วยงานก็พยายามที่จะประสานทุกกำลังเข้าไปช่วยในพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีอยู่นะครับก็ใครที่มีความประสงค์อยากจะขอความช่วยเหลือยังไงติดต่อมาได้นะครับเพ
0: ื
1: ่อที่เราจะสามารถประสานเจ้าหน้าที่เห็นบางพื้นที่นี่ต้องบอกว่าคือมีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านแล้วก็ออกมาไม่ได้เลยนะครับก็อันนี้ต้องเร่งประสานทางเจ้าหน้าที่นี่ให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเลยนะครับ
0: ครับทางกาญจนบุรีก็น้ำเข้าแถวหมู่บ้านมั่นคงเมื่อวานนี้แล้วก็ทั้งที่ระยองด้วยส่วนที่กรุงเทพมหานครสถานการณ์อย่างที่คุณกฤษพลบอกเริ่มคลี่คลาย
1: ครับ
0: น้ำในจุดต่ำยังคงท่วมอยู่แต่ค่อยๆลดระดับคนเป็นห่วงที่คลองจันทน์ที่ท่านนายกลงเมื่อวานท่วมชั้นหนึ่งใช่ไหมฮะ
1: คือก็ต้องยอมรับว่าท่านนายกเองก็มีภารกิจหลายอย่างนะครับที่อาจจะมาช้าแล้วก็มีหลายเสียงบ่นๆอยู่แต่ว่าท่านก็ไม่ได้ตอบโต้ก็ยอมรับและเข้าใจแล้วก็รู้ถึงความลำบากของพี่น้องประชาชนที่กำลังติดอยู่นะครับก็ใจเย็นๆตอนนี้ได้ทราบว่าความช่วยเหลือได้เข้าไปถึงแล้ว
0: ครับ
1: แล้วก็สถานการณ์เริ่มดีขึ้นแต่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ส่วนตัวเนี่ยตัวเองอยู่นนทบุรีก็เลยใช้พื้นที่เวลาที่จะเดินทางเนี่ยผ่านทุกจุดเลยต
0: ั้
1: งแต่งาม
0: หงวานเป็นยังไงบ้าง
1: แพรลายรัตนทิเบตตั้งแต่ช่วงวันที่ท่วมหนักๆนี่ต้องบอกว่าท่วมหนักจริงๆซึ่งหลายครั้งก็ต้องยอมรับว่ามันมีเป็นพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับ
0: เอาละครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลพร้อมแล้วนะครับไปติดตามการแถลงของศูนย์ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์อุทกภัยณทำเนียบรัฐบาล
1: เชิญครับ

0: เรียนพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนที่เคารพครับวันนี้เป็นการแถลงข่าวของศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมเพื่อชี้แจงสถานการณ์ฝนและน้ำท่วมแล้วก็พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังนะครับประจำวันที่28กันยายน2569ครับเบื้องต้นนี้ผมขอรายงานเรื่องของสภาพอากาศที่เกิดขึ้นนะครับปัจจุบันนี้น้ำท่วมที่เราทราบกันเนี่ยเกิดจากฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานครพื้นที่ปริมณฑลแล้วก็พื้นที่ในภาคตะวันตกและภาคตะวันออกของประเทศไทยน้ำที่มาจากทางเหนือนะครับมาจากทางภาคเหนือลงมาสู่แม่น้ำเจ้าพระยานะครับไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาปัจจุบันนี้เนี่ยอ่างเก็บน้ำและเขื่อนทางภาคเหนือยังมีพื้นที่ที่จะเก็บน้ำได้อยู่ปริมาณมากในส่วนของเขื่อนเจ้าพระยานะครับปัจจุบันมีการระบายน้ำที่ยังคงอยู่ในอัตราเดิมไม่มีการระบายน้ำเพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีการระบายน้ำหลังเขื่อนเจ้าพระยาก็จะมีการระบายน้ำออกเป็นกลางป่าพื้นที่ที่รับน้ำจะเป็นพื้นที่ที่มีการเก็บเกี่ยวพืชผลเกษตรแล้วเป็นส่วนใหญ่นะครับเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนน้ำที่ผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านเขื่อนเจ้าพระยาลงมาเนี่ยก็จะลงมาสู่พื้นที่ปริมณฑลปทุมธานีกรุงเทพมหานครและออกสู่อ่าวไทยฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่24กันยาที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดน้ำท่วมหลายพื้นที่เนื่องจากว่าการระบายน้ำมีน้อยกว่าปริมาณฝนที่ตกลงมาในปัจจุบันนี้นะครับจากสถานการณ์น้ำฝนที่ลดลงนะครับจากเมื่อวานเนี่ยก้อนฝนอยู่ทางฝั่งตะวันออกของกรุงเทพปัจจุบันนี้ในวันนี้อาจจะมีฝนตกอยู่บ้างในหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครแต่ว่าจะเป็นฝนที่ไม่ตกหนักก้อนฝนที่เคยตกหนักจะเลื่อนมาสู่ทางฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานครแล้วก็จะเลื่อนออกไปสู่ภาคตะวันตกของประเทศไทยนะครับในวันพรุ่งนี้กรุงเทพมหานครจะเหลือพื้นที่ที่มีฝนตกน้อยมากแล้วปัจจุบันนี้การกระจายน้ำการระบายน้ำของกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างต่อเนื่องหลายพื้นที่มีการระบายน้ำออกจนสามารถให้มีการสัญจรได้ตามปกติแล้วแต่ยังคงมีบางชุมชนนะครับชุมชนที่ยังมีน้ำท่วมสูงอยู่ได้แก่เคหะคลองจันทร์เคหะร่มเกล้าเคหะรามินทราซอยประเสริฐมนุกิจ27ซอยลาดพร้าว101/1และซอยรามคำแหง24ตรงนี้เกิดจากการระบายน้ำออกไปสู่แม่น้ำบางปะกงมีความยากเนื่องจากว่าแม่น้ำบางปะกงก็มีแม่น้ำอยู่เยอะพอสมควรน้ำที่จะผ่านจากจุดนี้ไปก็จะต้องผ่านไปทางการระบายน้ำดังท่อที่ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งมีระยะทางไกลก็เป็นเหตุให้ตรงจุดที่ยังท่วมอยู่นี้ยังจะมีน้ำท่วมขังอยู่เพราะฉะนั้นความช่วยเหลือนะครับความช่วยเหลือถ้าจะมีการเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ก็ขอเข้าไปจุดนี้เป็นหลักและหากประชาชนในพื้นที่ต้องการความช่วยเหลือขอให้โทร1555ศูนย์ช่วยเหลือของกรุงเทพมหานครครับส่วนในกรุงเทพมหานครก็จะมีพื้นที่เฝ้าระวังน้ำฝนอยู่นะครับยานาวาบางคอแหลมคลองเตยวัฒนาสวนหลวงพระขนงบางนาบางกะปิและสะพานสูงบางส่วนครับในส่วนของรายละเอียดของกรุงเทพมหานครว่าถนนเส้นไหนเดินทางได้แล้วส่วนเส้นไหนมีปัญหาหรือพื้นที่ไหนเนี่ยจะต้องได้รับการเฝ้าระวังในรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวรองโฆษกรัฐดาจะมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในส่วนของข้อมูลหลังจากที่กรุงเทพมหานครฝนเคลื่อนไปแล้วฝนก้อนเดียวกันจะเข้าไปสู่จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยเป็นจุดที่มีฝนตกอยู่แล้วปัจจุบันนี้อยู่ประมาณ200มิลลิเมตรต่อวันนะครับปัจจุบันนี้นะครับมีพื้นที่เฝ้าระวังแล้วก็มีการดำเนินการอยู่ในช่วงเฝ้าระวังที่เขื่อน2เขื่อนนะครับก็คือเขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนศรีนครินทร์ทั้งสองเขื่อนนี้ยังมีศักยภาพในการรับน้ำอยู่เยอะพอสมควรในปัจจุบันนี้นะครับทั้งสองเขื่อนนี้ได้ลดการระบายน้ำลงเพื่อทำให้ใต้ต่อแม่น้ำแควน้อยแม่น้ำแควใหญ่ รวมกันแม่น้ำรวมกันเป็นแม่น้ำแม่กลองเนี่ยจะมีพื้นที่ที่จะพอรับน้ำและน้ำไม่เอ่อล้นบ้านไปสู่บ้านเรือนประชาชนนะครับแต่ตรงจุดนี้นี่เองฝนที่จะเข้าไปที่จังหวัดกาญจนบุรีเราก็จะต้องมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดนะครับพื้นที่ที่จะต้องมีการเฝ้าระวังในวันนี้แล้วก็ขอแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชน อาจจะต้องฟังหน่วยงานในพื้นที่แล้วอาจจะต้องมีการเตรียมตัวในการอพยพเคลื่อนย้ายนะครับก็คืออำเภอหนองปลืออำเภอบ่อพลอยครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดกาญจนบุรีหลังจากแม่น้ำแม่กลองเนี่ยก็จะนำสู่เขื่อนแม่กลองเขื่อนแม่กลองจะลงสู่เปิดสู่จังหวัดราชบุรีครับในจังหวัดราชบุรีก็ต้องมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันขอให้มีการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดแล้วก็ติดตามการประกาศจากในพื้นที่ครับฝนก้อนเดียวกันก็จะไปสู่จังหวัดเพชรบุรีครับเป็นจุดเฝ้าระวังใหม่นะครับพื้นที่เฝ้าระวังมีอยู่4อำเภอครับแก่งกระจานท่ายางบ้านลาดและเมืองเพชรบุรีครับสาเหตุเนื่องจากมีฝนตกที่เหนือเขื่อนแก่งกระจานทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนครับพื้นที่ของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำและริมน้ำแนะนำว่าให้ควรดำเนินการเตรียมตัวและเฝ้าระวังไว้และติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดรวมถึงฟังข้อมูลจากหน่วยงานในพื้นที่ครับในส่วนของภาคตะวันออกครับจะมีกลุ่มฝนอีกก้อนหนึ่งที่ยังอยู่ในภาคตะวันออกเช่นเดียวกันที่จังหวัดระยองครับมีอ่างเก็บน้ำอยู่2อ่างจุดแรกครับที่อ่างเก็บน้ำประแสครับณวันที่28กันยายนเวลา7นาฬิกามีปริมาณน้ำอยู่ที่331ล้านลูกบาศก์เมตรครับอยู่ที่ 112% ของความจุครับทำให้อ่างเก็บน้ำนี้ต้องระบายน้ำผ่านสปิลเวย์ครับอำเภอที่รับผลกระทบคืออำเภอแกลงและอำเภอวังจันทร์อาจจะรับผลกระทบครับอีกจุดหนึ่งคือเป็นเขื่อนดินนะครับเขาจุกอ่างเก็บน้ำคลองระโอกนะครับจากข่าวที่มีการแชร์กันบอกว่าจะมีกำลังเขื่อนกำลังจะแตกนั้นตรวจสอบแล้วพบว่าตัวเขื่อนดินไม่ได้แตกครับแต่เป็นบริเวณด้านข้างเป็นบริเวณที่เรียกว่าหูสปิลเวย์ฝั่งขวาได้รับความเสียหายจากน้ำกัดเซาะกรมชลประทานเข้าไปแก้ไขอยู่ครับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอาจจะมีน้ำจากเขื่อนดินเขาจุกและอ่างเก็บน้ำคลองระโอกไปเนี่ยก็ได้แก่ตำบลทุ่งควายกินอำเภอแกลงและตำบลน้ำเป็นอำเภอชะเมาครับในพื้นที่ต่างๆที่ผมกล่าวมาก็ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลประกาศจากหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดครับนี่คือภาพรวมข้อมูลสถานการณ์น้ำในปัจจุบันที่มีการรายงานแล้วก็มีการดำเนินการเมื่อวานครับที่มีการแถลงแล้วก็มีคำแนะนำว่าให้มีการเคลื่อนย้ายแล้วก็เฝ้าระวังในหลายจุดเมื่อวานทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงไปในพื้นที่2จุดจุดแรกคือที่โรงพยาบาลอภัยภูเบศนะครับได้ก็ได้ทำเรื่องของแนวกันน้ำแล้วก็ป้องกันน้ำเข้าโรงพยาบาลและทางกระทรวงสาธารณสุขโรงพยาบาลอภัยภูเบศได้อพยพผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยหนักออกจากโรงพยาบาลไปเรียบร้อยแล้วและวันนี้เนี่ยน้ำที่ยังมีปริมาณสูงขึ้นอยู่หน้าโรงพยาบาลมีประมาณ50เซนติเมตรยังไม่พ้นแนวกันที่เราได้ทำไว้เมื่อวานแต่อย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัยทางกระทรวงสาธารณสุขอาจจะพิจารณาในการอพยพเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหนักออกจากโรงพยาบาลแต่ในโรงพยาบาลน้ำไฟยังสามารถให้บริการกับคนไข้ได้ครับอีกจุดหนึ่งคือที่จังหวัดนครนายกครับทางรัฐมนตรีมหาดไทยมท.2ครับก็ได้เข้าไปดำเนินการดูปัญหาเนื่องจากต้องมีการระบายน้ำออกจากเขื่อนขุนด่านทางมท.2ได้เข้าไปและดูสถานการณ์น้ำแล้วก็ได้ให้มีการสั่งการให้ลดการระบายน้ำออกจากเขื่อนขุนด่านครับเพื่อบรรเทาปัญหาผลกระทบในเขตอำเภอเมือง นี่คือสิ่งที่ดำเนินการไปแล้วของการช่วยเหลือการป้องกันสถานการณ์น้ำท่วมและการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมรวมถึงการประกาศให้พี่น้องเฝ้าระวังแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ดำเนินการช่วยเหลืออย่างเต็มที่เพื่อให้ผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนน้อยที่สุดในอีกส่วนหนึ่งนะครับเช้าวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกรุงเทพมหานครเพื่อเริ่มกระบวนการเยียวยาฟื้นฟูการได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทันทีครับขณะนี้ข้อมูลในเรื่องของการฟื้นฟูได้นำสู่การพิจารณาแล้วและกำลังมีการรวบรวมโดยทางพื้นที่เพื่อดำเนินการของงบประมาณในการเยียวยาต่อไปครับขอเรียนย้ำอีกครั้งว่ารัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงกรุงเทพมหานครจะดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อให้การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพและทำให้พี่น้องประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิต อย่างปกติอีกครั้งหลังน้ำท่วมและขอเป็นกำลังใจและส่งกำลังใจให้ถึงพี่น้องประชาชนทุกคนที่ยังมีอยู่ในพื้นที่ที่ยังเป็นพื้นที่เสี่ยงและเป็นปัญหาและขอส่งกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนครับได้ทำงานอย่างแข็งขันเพื่อช่วยให้พี่น้องประชาชนได้รับความปลอดภัยที่สุดจากนี้ครับขอทางรองโฆษกรฤดานะครับได้มาชี้แจงเรื่องของกรุงเทพมหานครในรายละเอียดครับ
1: สวัสดีค่ะโดยในวันนี้นะคะหากพี่น้องประชาชนเดินทางสัญจรในกรุงเทพมหานครนะคะอาจจะได้รับความไม่สะดวกเป็นบางจุดนะคะโดยจะขอแจ้งถนนที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะควรระมัดระวังค่ะได้แก่รามคำแหงช่วงพระราม9แยกลำสาลีและซอยรามคำแหง24เสนานิคมศรีนครินทร์ช่วงแยกลำสาลีพัฒนาการลาดพร้าวช่วงแยกประดิษฐ์มนูธรรมแยกแฮปปี้แลนด์งามวงวานบริเวณซอยชินเขตนักกีฬาแหลมทองสีหะบุระนุกิจและเสรีไทยช่วงแยกศรีบูรพาจุดตัดถนนลาดพร้าวค่ะและขอเน้นย้ำเรื่องสายด่วนนะคะในการให้บริการประชาชนค่ะหากเกิดเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์นะคะโทร1669ความช่วยเหลือทั่วไปโทร1555ค่ะการสนับสนุนสิ่งของและอุปกรณ์นะคะติดต่อได้ที่เบอร์022485115หรือ1555ค่ะในกรุงเทพมหานครค่ะขอบคุณค่ะ
0: มีคำถามเพิ่มเติมไหม

0: ครับกลับมากับรายการพิเศษของเรานะครับก่อติดสถานการณ์น้ำเมื่อสักครู่ได้รับฟังการแถลงนะครับจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์อุทกภัยณทำเนียบรัฐบาลท่านโฆษกรัฐบาลครับโฆษกประจำสำนักนายกและท่านรองโฆษกได้อธิบายรายละเอียดวันนี้มีสถานการณ์อะไรบ้างที่จะต้องเฝ้าระวังจุดไหนอย่างไรแล้วก็ได้เห็นกลุ่มเมฆฝนอยู่ณจุดใดอย่างไรแล้วก็เฝ้าแจ้งเตือนแจ้งระวังกันจุดไหนบ้างนะครับรวมไปถึงพื้นที่กทม.ด้วย
1: ใช่แล้วครับก็เป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเพิ่มอย่างจังหวัดเพชรบุรีนะครับในจะมีในส่วนของเมฆฝนเนี่ยที่จะกำลังจะพัดพาเข้าไปในพื้นที่นะครับแล้วก็อีกหลายพื้นที่ที่ยังต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้กาญจนบุ
0: ร
1: ีนะครับแล้วก็ในส่วนของนครนายกรวมถึงจังหวัดระยองด้วย
0: ใช่ครับ
1: นะครับ
0: ก็มีการติดตามข้อมูลข่าวสารกันได้ส่วนในกทม.นะครับก็มีเส้นทางที่จะต้องหลีกเลี่ยงนะครับมีทั้งที่รามคำแหงพระราม9แถวลำสาลีลาดพร้าวนะครับที่นนทบุรีก็มีงามวงวานนะมีแถวเสรีไทยถ้าท่านติดตามข่าวสารกับเราเนี่ยท่านไม่พลาดอย่างแน่นอนนะครับดูย้อนหลังก็ได้หรือแม้แต่เข้าไปดูการแถลงต่างๆที่จะมีการบันทึกเทปเอาไว
1: ้ครับ
0: ไว้ออกอากาศทั้งออนไลน์แล้วก็ในช่วงข่าวของเราด้วยนะครับเป็นข้อมูลล่าสุดที่แจ้งนะวันนี้ใครอยู่จุดไหนอย่างไรนะครับโทรกันเข้ามาได้ครับนี่นะครับสายด่วนของ NBT ก็รับเรื่องร้องทุกข์นะครับเป็นสื่อกลางพร้อมที่จะประสานกับหน่วยงานต่างๆช่วยเหลือของช่วยเหลือท่านอย่างเต็มที่นะครับ5คู่สายของเราครับ
1: ก็อย่างที่เห็นในหน้าจอเลยนะครับ022754016 022754035ครับแล้วก็092246835 092 246 739 092 246 705นะครับ5คู่สายที่มีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องนะครับที่จะสามารถช่วยประสานงานเท่าที่เราจะสามารถทำได้อย่างเต็มที่นะครับเพื่อที่จะให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงนะครับซึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างที่ได้แจ้งแล้วว่าหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายแต่ก็ยังมีพื้นที่ที่ตอนนี้สถานการณ์ยังคงท่วมขังอยู
0: ่
1: รอการระบายนะครับหลายพื้นที่ก็ต้องบอกว่าเป็นพื้นที่ที่มันเป็นลุ่มต่ำจริง
0: ๆ
1: นะครับแล้วก็การระบายน้ำอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดนึงนะครับก็มีความช่วยเหลือที่จะเข้าไปถึงอยู่ในขณะนี้ก็มีหลายหน่วยงานนะตอนนี้จริงๆมีเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยด้วยกับหน่วยงานที่ได้เข้าไปช่วยเหลือโดยเฉพาะในส่วนของคลองจันที่หลายๆคนพูดถึงอยู่
0: ใช่ครับคลองจันนี้ท่านนายกไปเมื่อวานเมื่อสักครู่เราพูดค้างไว้อยู่นะ
1: ใช่ครับ
0: นะครับบรรยากาศเราได้เห็นแล้วนะครับท่านนายกรัฐมนตรีไปก็เป็นปกติธรรมดาของผู
2: ้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติคาดการกลุ่มฝนภาคตะวันออกและภาคกลางมีแนวโน้มลดลงพร้อมปรับแผนระบายน้ำเขื่อนต่างๆเพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังลดผลกระทบให้กับประชาชนอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
7: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
8: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
3: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.คาดกลุ่มฝนภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีแนวโน้มลดลงพร้อมปรับแผนระบายน้ำเขื่อนเร่งลดผลกระทบประชาชนช่วงวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ฝนจะเคลื่อนขึ้นภาคเหนือและตะวันตกเตือนฝนจะตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางพะเยาตากและกำแพงเพชรให้เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งในเขตเมืองช่วง 1-2 วันนี้ขณะที่ฉะเชิงเทราอาจมีระดับน้ำเพิ่มอีก 20-30 เซนติเมตรตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง30กันยายนนี้เขื่อนขุนด่านประการชนระบายน้ำวันละ15ล้านลูกบาศก์เมตรคาดใช้ 3-7 วันปรับระดับน้ำเข้าสู่เกณฑ์ควบคุมโดยปริมาณน้ำที่ระบายออกจากเขื่อนจะไม่ส่งผลกระทบต่อระดับน้ำปัจจุบันมากนักส่วนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ระบายวันละ2ล้านลูกบาศก์เมตรด้านเขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขอประชาชนที่อาศัยอยู่พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยเฝ้าระวังผลกระทบทางนี้สธนช.กำชับหน่วยงานเร่งระบายน้ำท่วมขังพร้อมแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าและติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและดินสไลด์การรถไฟแห่งประเทศไทยปรับแผนเดินรถสายตะวันออก8ขบวนหลังระดับน้ำบางพื้นที่เริ่มคลี่คลายจากสถานการณ์น้ำท่วมทางรถไฟสายตะวันออกในหลายพื้นที่รวมถึงพื้นที่เขตชั้นในกรุงเทพซึ่งขณะนี้ยังมีบางช่วงที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขณะที่บางพื้นที่ระดับน้ำเริ่มลดลงการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.จึงปรับแผนการเดินรถสายตะวันออกโดยวันนี้ได้ปรับเปลี่ยนต้นทางปลายทางของขบวนรถจากสถานีกรุงเทพหัวลำโพงเป็นสถานีบ้านทับช้างจำนวน8ขบวนได้แก่เที่ยวเช้าสำหรับผู้โดยสารเดินทางเข้าสู่กรุงเทพจำนวน4ขบวนคือขบวนรถที่372ให้บริการช่วงปราจีนบุรีบ้านทับช้างขบวนรถที่380ให้บริการช่วงฉะเชิงเทราบ้านทับช้างขบวนรถที่384ให้บริการช่วงฉะเชิงเทราบ้านทับช้างขบวนรถที่388ให้บริการช่วงฉะเชิงเทราบ้านทับช้างเที่ยวเย็นสำหรับผู้โดยสารเดินทางออกจากกรุงเทพจำนวน4ขบวนคือขบวนรถที่371ให้บริการช่วงบ้านทับช้างปราจีนบุรีขบวนรถที่379ให้บริการช่วงบ้านทับช้างฉะเชิงเทราขบวนรถที่383ให้บริการช่วงบ้านทับช้างฉะเชิงเทราและขบวนรถที่391ให้บริการช่วงบ้านทับช้างฉะเชิงเทราทั้งนี้จะมีการประเมินสภาพเส้นทางและปรับแผนการเดินรถให้เหมาะสมกับสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนักกีฬาบ็อกเซียชุดเอเชียนพาราเกมต้องอพยพออกจากสนามราชมังคลากีฬาสถานหลังน้ำยังท่วมสูงและกระแสไฟฟ้าถูกตัดนักกีฬาบ็อกเซียทีมชาติไทยชุดเอเชียนพาราเกม2026พร้อมผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ต้องอพยพออกจากศูนย์ฝึกบ็อกเซียเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ภายในสนามราชมังคลากีฬาสถานหัวหมากหลังเดินทางไปฝึกซ้อมเพื่อเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้แต่ฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้น้ำเข้าท่วมพื้นที่สูงประมาณ90ถึง140เซนติเมตรและมีการตัดกระแสไฟฟ้าโดยทางสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองได้ประสานเจ้าหน้าที่ใช้เรือลำเลียงนักกีฬาออกมายังพื้นที่ปลอดภัยก่อนย้ายเข้าพักที่โรงแรมเรียบร้อยแล้วโดยไม่มีรายงานนักกีฬาได้รับอันตรายแพนด้ายักษ์คู่ใหม่จากจีนเดินทางถึงสวนสัตว์แอตแลนตาของสหรัฐแล้วหลังผู้นำจีนประกาศมอบให้สหรัฐเพื่อแสดงมิตรภาพระหว่าง2ประเทศสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าจีนส่งแพนด้ายักษ์2ตัวได้แก่ผิงผิงแพนด้าเพศผู้และฝูช่วงแพนด้าเพศเมียซึ่งขณะนี้เดินทางมาถึงสวนสัตว์แอตแลนตาในรัฐจอร์เจียของสหรัฐแล้วเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนประกาศมอบแพนด้ายักษ์ให้แก่สหรัฐเพื่อแสดงมิตรภาพและกระชับความสัมพันธ์กับสหรัฐระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยผิงผิงและฝูช่วงมีกำหนดอยู่ที่สวนสัตว์แอตแลนตาเป็นเวลา10ปีน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกา
2: ามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ีมือนี้แล้วเอาเราจัดการคนเดียวก็ไม่มีทางได้
1: คร
0: ับต้องยังต้องร่วมกันอยู่ตรงนั้นเป็นแต่เพียงว่าแทนที่จะเราก็อยากจะมีนะครับผู้บัญชาการเหตุการณ์ที่จะบอกได้ว่ารู้ว่าขณะนี้มีใครมาทำอะไรอยู่ตรงนั้นบ้
1: าง
0: แล้วใครมีศักยภาพส่งลึกตอนนี้เรารู้ว่าเรามีศักยภาพส่งลึกเราก็จะทำเรื่องส่งลึกส่งตื้นเนี่ยเราจะไม่ค่อยไปเราจะไปส่งลึกก่อนเพราะว่าส่งตื้นนั้นเนี่ยพวกกลุ่มอื่นๆเนี่ยเขาสามารถทำได้ประมาณนั้นให้เขาได้ทำไปอย
1: ่
0: าไปทำซ้ำกันแล้วก็ทำให้เขาคนที่อยู่ข้างในทั้งหมดเนี่ยรู้ว่าเขายังมีความหวังเพราะคนที่อยู่กลุ่มลึกสุดเนี่ยเขาเรียกว่าบอกทางกันแทบไม่ถูกครับเพราะว่าเข้าไปแล้วจะถูกเรียกร้องจากตึกอื่นๆเรียกความสนใจไปก่อนซึ่งก็ไม่ได้ว่ากันนะครับแต่ว่าเราต้องเข้าใจแล้วว่าสถานการณ์แบบนี้มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในกรุงเทพฝั่งตะวันออกเม
1: ื
0: ่อตอนปี54น้ำท่วมกรุงเทพฝั่งตะวันตกเป็นส่วนใหญ่ครับ พวกนนทบุรีบางใหญ
1: ่
0: บางบัวทองแต่รอบนี้เพราะน้ำคราวนู้นถูกดันออกไปสู่ทุ่งรับน้ำตะวันตกแต่รอบนี้น้ำมาตามเส้นทางธรรมชาติของมันแล้วก็เข้ามาสู่ฝั่งตะวันออกดังนั้นเป็นพื้นที่ที่ลุ่มต่ำกว่ามีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นหนาแน่นมากเพราะฉะนั้นพอเป็นประเภทอาคารสูง30อาคารโดนพร้อมๆกันแล้วถูกท่วมล้อมออกไปไกลเลยนั้นจึงเป็นความท้าทายใหม่จริงๆครับ
2: ครับครับท่านครับหลังจากนี้เห็นว่าสภาพฝนเนี่ยก็ค่อยเบาบางลงแล้วน้ำก็กำลังที่จะเริ่มลดระดับลงในหลายจุดไม่ว่าจะเป็นแถวเคหะร่มเก้าเคหะคลองจันเนี่ยอาจจะลดลงไม่มากแต่ว่าถ้าลดลงแล้วทางมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายังคงตั้งจุดดูแลประชาชนอย่างไรไหมครับหรือยังไงบ้างครับตรงนี้ครับหลังจากน้ำลดครับท่านครับ
0: เราพร้อมที่จะอยู่และเราพร้อมจะขยับ
1: ครับ
0: ทั้งสองแบบเพราะว่าถ้าน้ำลดแปลว่าศักยภาพของคนอื่นที่เขาจะทำงานเนี่ยเขาก็ทำได้เยอะ
1: ครับ
0: เราจะได้ไปช่วยจุดอื่นที่ยังไม่ค่อยมีใครไปหรือเขาเข้าไม่ถึงกันนะฮะแปลว่าพร้อมไปช่วยที่อื่นถ้าที่นี่ลดแต่ถ้าที่นี่ยังไม่ลดหรือลดช้าที่นี่มีคนแออัดมากครับเรากำลังพูดถึง2พื้นที่เนี่ย
1: ค
0: นเป็นแสนคนเพราะนั้นเราต้องโฟกัสตรงนี้ให้ได้ครับ
1: ครับครับก็ฝากส่งกำลังใจให้ทีมงานนะครับที่ลงพื้นที่ทุกจุดของมูลนิธิอาสาเพื่อนเพื่อนพยายามยากด้วยนะครับช่องทางที่อยากจะประสานเพิ่มเติมช่วยเหลือเผื่อพี่น้องประชาชนอยากจะบริจาคสิ่งของหรือว่าจะประสานงานโดยตรงกับมูลนิธิอยากให้ท่านอาจารย์วีรศักดิ์ช่วยแนะนำช่องทางในการประสานงานกับมูลนิธิหน่อยครับ
0: เบื้องต้นเลยครับก็คือแทนที่จะมาส่งที่มูลนิธินะครับให้ส่งไปที่หน้างานเลยครับเพราะว่าทีมหน้างานรอรับอยู
1: ่
0: สิ่งที่ต้องการเร่งด่วนมากๆน้ำดื่มฮะน้ำดื่มแล้วก็อาหารประเภทที่พร้อมทานนะสองอย่างอาหารกับน้ำดื่มทั้งสองจุดเลยครับยังต้องการอีกเยอะมากเพราะว่าเรากำลังพูดถึงคนเยอะจริงๆครับ
1: ครับครับแล้วครับขอให้ท่านเดินทางปลอดภัยทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนเต็มที่พร้อมกับทีมงานนะครับวันนี้ส่งกำลังใจให้ท่านด้วยนะครับฝากส่งกำลังใจให้ผู้ประสบอุทกภัยด้วยครับขอบพระคุณอาจารย์มากครับ
3: ขอบคุณครับ
1: แล้วครับนั่นก็ได้เห็นภาพของการช่วยเหลือจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยาก
3: ใช่ครับ
1: สภากาชาดไทยนี่ลงพื้นที่ไปทุกภัยพิบัติไปเสริมกำลังนะครับร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่นั้นๆเพราะว่าภัยพิบัติมันใหญ่หลวงจริง
3: ใช่อย่างที่อาจารย์บอกเลยว่าปีนี้ไม่เหมือนปี54หลายคนเอาไปเปรียบเทียบกันจริงๆแล้วสถานการณ์น้ำท่วมเหมือนกันแต่สาเหตุไม่เหมือนกันแล้วก็พื้นที่ก็แตกต่างกันไปอย่างที่อาจารย์บอกเลยว่าคราวที่แล้วเนี่ยไปอยู่ในแถบนนทบุรีบางใหญ่บางบัวทองอยุธยามาแถบนั้นคราวนี้มันไปทางอีกทางหนึ่งนะครับแล้วก็อย่างที่ได้ทราบกันว่าเวลาที่จะระบายน้ำออกเนี่ยมันระบายออกสู่ทะเลปรากฏว่าถ้าทะเลมันหนุนสูงน้ำมันระบายลงไปไม่ได
1: ้
3: ม
1: ัน
3: ก็จะใช้เวลามากขึ้นหน่อยเพราะฉะนั้นตอนนี้ได้แต่ต้องส่งกำลังใจช่วยกันแล้วก็ใครที่มีสภาพกำลังอะไรที่จะเข้าไปช่วยเหลือกันได้ก็ลงไปช่วยอย่างเต็มที่นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่อย่างที่อาจารย์ได้บอกแล้วว่าในแคร์ล้มเกล้านะครับแล้วก็ในพื้นที่ของจันเนี่ยกำลังต้องการความช่วยเหลือใครที่มีศักยภาพด้านไหนนะครับที่จะไปดูแลช่วยเหลือได้ก็ไปช่วยกันแล้วหลังจากนี้หลังจากที่น้ำลดแล้วก็ต้องมาในส่วนของการฟื้นฟูอีก
1: ฟื้นฟูทำความสะอาดดูแลนะครับสิ่งจำเป็นที่อยากได้ณเวลานี้คือน้ำดื่มนะครับหรือว่าท่านไหนช่องทางไหนอย่างไรอาจจะเดินทางไม่สะดวกนี่ครับขึ้นหน้าจอให้แล้วกับการระดมสรรพกำลังนะครับน้ำใจคนไทยผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากมีหมายเลขบัญชีตามหน้าจอนี้แล้วก็มี QR code สแกนด้วยและท่านสามารถลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับหรือว่าถ้าจะไปหน้างาน
2: ท่านอาจารย์วีรศักดิ์แนะนำเลยว่าถ้าจะเอาสิ่งของไปหน้างานไปได้แต่ขอให้สำรวจเส้นทางก่อนนะว่าเข้าไปถึงจุดไหนอย่างไรทางที่ดีครับประสานกับกทม.
3: ถูกต้องเลย
2: ประสานกับกทม.หรือประสานกับ NBT ก็ได้ซึ่งกทม.เองเมื่อวานมีการประกาศเขตพื้นที่ภัยพิบัติมีการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการรับเรื่องราวร้องทุกข์แล้วก็รับสิ่งของบริจาคเนี่ยนะครับ NBT เรารวบรวมข้อมูลทุกอย่างส่งให้กทม.จุดไหนต้องการความช่วยเหลืออย่างไรสิ่งของบริจาคได้ที่ไหนกระสอบทรายต้องการเพิ่มไหมนะครับประสานโดยตรงที่กทม.หมายเลขโทรศัพท์1555นะครับประสานโดยตรงหรือว่าถ้าท่านอยู่ในกทม.ท่านมีกลุ่ม LINE ของสำนักงานเขตอยู่แล้วนะครับท่านสามารถประสานผู้นำชุมชนในเขตของท่านได้เอาเขตนี้อาจจะปลอดภัยดีสาทรสีลมนี่ปลอดภัยนะไม่มีน้ำท่วมอยากจะช่วยเหลือพี่น้องชาวคลองจันชาวร่มเกล้า
3: ครับ
2: บริจาคผ่านสำนักงานเขตได้
3: ใช่เลยครับก็ต้องขอบคุณทางกทม.ด้วยนะจริงๆแล้วต้องบอกว่าท่านชัชชาติผู้ว่ากทม.นี่ก็ทำงานอย่างหนักแล้วก็ประสานงานเต็มที่เลยจริงๆแต่ว่าเร็วแค่ไหนก็เร็วไม่ทันน้ำเหมือนกันนะครับก็ต้องเอาใจช่วยด้วยละกันนะครับกับหลายหน่วยงานที่ลงไปให้ความช่วยเหลือในตอนนี
2: ้ครับก็ไปดูสถานการณ์ที่กาญจนบุรีกันบ้างนะครับที่เราพูดค้างกันไว้เหมือนกันตรงนี้ก็น่าห่วงเพราะว่าเราฟังเมื่อสักครู่การแถลงจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารเนี่ยท่านโฆษกประจำสำนักนายกท่านชี้เป้าแล้วว่าจุดไหนเฝ้าระวังอย่างกาญจนบุรีคุณผู้ชมเมื่อคืนนี้นะครับมีเหตุเกิดขึ้นในช่วง 02:59 เอาเช้ามืดวันนี้แหละนะครับน้ำได้เอ่อเข้าทั่วหมู่บ้านมั่นคงในเขตเทศบาลท่าเรืออำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีนะครับแล้วก็มีแนวโน้มน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นแล้วผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่เองก็นะครับนำทีมเลยครับไปลุยช่วยประชาชนเป็นทีมอาสาสมัครมูลนิธิขุนรัตนาวุฒินะครับลงพื้นที่ไปช่วยเหลือทันทีก็เร่งทำงานร่วมกับทางอำเภอนะครับทางท่านนายอำเภอทีมงานต่างๆนะครับไปช่วยเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยผู้สูงอายุผู้พิการแล้วก็เด็กครับออกไปยังศูนย์อพยพชั่วคราวที่ศาลา60พรรษาท่าเรือเป็นพื้นที่นะครับที่มีน้ำท่วมนะนี่ไปช่วยอพยพดูแลกันเต็มที่ดูแลเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาจนถึงช่วงเช้ามืดนี่ดูน้ำสิครับคุณโคชพลคุณผู้ชมน้ำมาเร็วนะครับเพราะฝนตกมันก็มีน้ำป่าลงมาแบบนี้นะคร
3: ับ
2: ฝนตกหนักในพื้นที่ทองผาภูมิกาญจนบุรีน้ำป่าไหลหลากทำให้น้ำท่วมบริเวณถนนวงเวียนทองผาภูมิมีน้ำไหลเข้าบ้านเรือนประชาชนในช่วงค่ำคืนบริเวณซุ้มประตูเทศบาลตำบลทองผาภูมิครับน้ำระบายไม่ทันน้ำมาเร็วมากแต่เจ้าหน้าที่เราเฝ้าระวังอยู่แล้วฟังประกาศเตือนจากกรมอุตุฟังประกาศเตือนจากรัฐบาลจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์อุทกภัยของทำเนียบรัฐบาลเตือนไว้ล่วงหน้าก็สแตนบายครับพอน้ำมาปุ๊บเข้าไปช่วยอบพยพกลุ่มเปราะบางก็ขอให้ประชาชนนะครับในพื้นที่นะครับส่งข่าวกันเข้ามาได้ว่าตอนนี้เป็นอย่างไรนะครับทางสวท.กาญจนบุรีเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ก็เกาะติดอยู่นะครับเตือนเรื่องของการใช้เส้นทางนะต้องระมัดระวังในการขับขี่น้ำท่วมขังกระแสน้ำไหลแรงเราอาจจะเห็นบางที่น้ำมันนิ่งแต่ด้านใต้มันไหลนะครับใครจะขับรถฝ่าเข้าไปเนี่ยต้องดูให้ดีนะครับนี่อันนี้โอ้โหน่าจะเป็นช่วงเช้าแล้วยังไหลอยู่เลยนะยังไหลแรงแล้วก็เข้าในพื้นที่ชุมชนดังนั้นแล้วหลีกเลี่ยงเส้นทางตรงนี้นะครับตรงซุ้มประตูเทศบาลตำบลทองผาภูมิรถเล็กไม่ควรขับฝ่าไปรถใหญ่ก็ต้องระวังนะครับดูฮะความแรงของ
3: น้ำเชี่ยวจริง
2: ๆน้ำเชี่ยวมาก
3: ๆครับ
2: นะครับก็ส่งกำลังใจให้พี่น้องกาญจนบุรีด้วยนะครับดูแลความปลอดภัยเป็นสำคัญติดตามข้อมูลข่าวสารของภาครัฐของทางกรมประชาสัมพันธ์เราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกาญจนบุรีสถานีโทรทัศน์ NBT กาญจนบุรีก็ส่งข่าวกันมาพร้อมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรีด้วยนะครับ
3: ใช่ครับก็เห็นภาพอย่างนี้แล้วสิ่งที่อยากจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของภัยธรรมชาติสิ่งที่เราจะสามารถช่วยกันได้คือการดูแลธรรมชาติเพราะว่าอย่างที่บอกเลยครับว่าน้ำป่าไหลหลากลงมาเนี่ยคุณอ๊อฟคือพื้นที่ในเชิงเขาเนี่ยบางทีมันรับน้ำไม่ไหวแล้วม
2: ัน
3: อิ่มน้ำแล้วก็เรื่องของทรัพยากรธรรมชาติหลายๆครั้งเราใช้ไปแล้วมันหมดไปไม่ได้มีการฟื้นฟูขึ้นมาใหม
2: ่
3: พอเกิดเหตุภัยธรรมชาติเนี่ยเขาช่วยเราไม่ไหวเหมือนกันนะครับเราก็เห็นอย่างนี้อยากจะเน้นย้ำว่าการดูแลธรรมชาติมันจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนมาก ที่สุดเลย
1: ใช่ครับเอาละครับพอพูดถึงเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติท่านรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่น
3: ครับ
1: นะครับแน่นอนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านโพสต์สั่งการนะครับให้เร่งช่วยเหลือทันทีเพราะว่าทีมของกรมอุทยานเนี่ยก็ลุยน้ำช่วยนะครับทั้งสัตว์ป่าก็ได้รับผลกระทบนะอย่างกรณีเนี่ยเนื้อทรายผู้ชมเป็นคล้ายๆกวางน่ะนะครับแต่เป็นเนื้อทรายนะสยามอเมซิ่งพาร์คอยู่ที่นั่นพยายามช่วยย้ายนะครับ10ตัวพบว่าตายไป6ตัวด้วยกันนี่พยายามเต็มที่แล้วนะดูนะขนย้ายเจ้าหน้าที่ของเราก็ช่วยเต็มที่
3: กระทบหมดไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือว่าจะเป็นสัตว์นะครับที่อยู่บริเวณอุทยานในพื้นที่เขาใหญ่เองหรือว่าหลายๆพื้นที่เองนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นจุดที่ต้องรอการช่วยเหลือซึ่งในส่วนนี้เองท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเองก็เปิดเผยว่าจากกรณีที่มีการเผยแพร่ภาพและก็ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ครับบอกว่าตอนนี้มีกวางเนื้อทรายกว่า20ตัวเนี่ยภายในสยาม Amazing Park หรือว่าสวนสยามกรุงเทพนี่แหละครับได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมและก็ต้องยืนแช่น้ำนานกันเลยทีเดียวก็มีการติดตามเรื่องดังกล่าวด้วยความห่วงใยนะครับสั่งการให้ในส่วนของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยเร่งเข้าตรวจสอบและก็ให้ความช่วยเหลือทันทีซึ่งก็ได้บอกนะครับว่าได้ประสานกับท่านอัศชัยเหลืองอมรวิวัฒน์ครับผู้บริหารสยาม Amazing Park ครับหารือแนวทางช่วยเหลือนะครับแล้วก็มอบหมายให้ท่านอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและก็พันธุ์พืชจัดทีมเจ้าหน้าที่และก็สัตวแพทย์ลงพื้นที่ประเมินสถานการณ์ในการที่จะช่วยเหลือสัตว์เหล่านี้แล้วก็เคลื่อนย้ายสัตว์เหล่านี้ไปยังที่ปลอดภัยแล้วก็ได้รับรายงานล่าสุดจากท่านอธิบดีกรมอุทยานว่าตอนนี้ได้มีการลงพื้นที่นะครับโดยส่งในส่วนของท่านธานีวงหน้าครับผู้อำนวยการส่วนคุ้มครองสัตว์ป่าแล้วก็ท่านกิตติยาภรณ์เอี่ยมสะอาดนะครับนายสัตวแพทย์ชำนาญการเพื่อที่จะเร่งให้ความช่วยเหลือและก็สวัสดิภาพของสัตว์ป่าแล้วก็ประเมินสถานการณ์วางแผนช่วยเหลือต่อไปด้วยครับ
1: ครับนี่ก็ช่วยกันทุลักทุเลแต่ก็พยายามเซฟชีวิตเนื้อทรายก็เป็นสัตว์นะครับที่เป็นสัตว์ป่าที่ต้องนะอนุรักษ์กันด้วย
3: ใช่ครับ
1: ครับตอนนี้นะครับเรามาพูดคุยกับท่านสุขีบุญสร้างครับท่านผู้อำนวยการกองอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับพูดคุยถึงประเด็นที่พี่โก้พูดเมื่อกี
3: ้
1: นะคร
3: ับ
1: ข่าวเมื่อกี้เป็นยังไงกันบ้างสวัสดีครับท่านผอ.ครับ
4: สวัสดีครับคุณอ๊อฟคุณโก้ครับผม
1: ครับท่านผอ.ครับสถานการณ์เป็นยังไงบ้างครับกรณีที่มีข้อสั่งการจากท่านรัฐมนตรีมาให้ดูแลเรื่องของเนื้อทรายที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและพื้นที่ของอุทยานด้วยนะครับท่านครับ
4: ครับผมจากข้อสั่งการที่ท่านรัฐมนตรีเมื่อวานเนี่ยที่ท่านได้เป็นห่วงนะครับเนื้อทรายที่สวนสยามนะครับก็ได้ให้เจ้าหน้าที่กรมอุทยานนะครับส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดูเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็เข้าไปตั้งแต่เวลาบ่ายสองนะครับเพื่อไปดูสถานการณ์แล้วก็วางแผนกันว่าประเมินว่าจะทำเนินการยังไงเพราะเมื่อวานนี้จากการที่เข้าไปก็ได้ข้อสรุปว่าเห็นควรที่เราจะต้องเคลื่อนย้ายนะครับไปอยู่ในพื้นที่ที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็เมื่อคืนนี้จากประมาณ3ทุ่มนะครับเราก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่จากผู้เชี่ยวชาญนะครับที่ก็มาจะเพื่อไปจับสัตว์นะครับแล้วก็ช่วยเหลือได้10ตัวนะครับก็ช่วยเหลือได้ครบแล้วครับในที่อยู่ในสวนสยามครับผม
3: ครับผมในพื้นที่ของสวนสยามแห่งนี้ยังมีสัตว์ชนิดอื่นๆหรือว่ายังมีแนวทางที่จะต้องให้ความช่วยเหลือด้านอื่นอีกไหมครับ
4: ในส่วนสัตว์อื่นๆนะครับที่ทางสวนสยามที่เขาสามารถเคลื่อนย้ายได้เองก็ดำเนินการเคลื่อนย้ายออกไปแล้วนะครับในส่วนของสัตว์ป่าเนี่ยก็เนื้อทรายเมื่อวานเราก็ดำเนินการเสร็จแล้วก็ยังมีส่วนหนึ่งที่เป็นลิงแล้วก็นกนะครับซึ่งอยู่ในกรงขนาดใหญ่ก็อยู่บนยอดไม้นะครับซึ่งก็ไม่มีผลกระทบจากน้ำท่วมแต่ก็ต้องกำชับให้เจ้าหน้าที่นะครับก็ไปให้อาหารพวกลิงแล้วก็นกให้เป็นตามปกติครับผม
1: ครับพอคนย้ายเนื้อทรายเหล่านี้ไปแล้วคนย้ายไปไว้ที่ไหนดูแลเขาอย่างไรบ้างครับท่านครับ
4: เมื่อวาน

0: ซึ่งก็สภาพที่เอาเนื้อทรายไปฟื้นฟูอยู่ก็อยู่ในสภาพที่โอเคนะครับ ช่วงนี้ก็ให้ทางสวนสัตว์เนี่ยประสานสัตวแพทย์นะครับที่เข้ามาดูแลสัตว์ป่าของสวนสยามเนี่ยเป็นประจำเนี่ยเข้าไปประเมินสถานการณ์ก็ติดตามอาการของเนื้อทรายอย่างต่อเนื่องครับผม
1: ครับผมแล้วหลังจากนี้นะครับหลังจากที่ในกรณีที่สถานการณ์มันคลี่คลายกลับมาเปิดพื้นที่ได้ต้องมีการเข้าไปตรวจสอบไหมครับว่าจะสามารถนำสัตว์เหล่านี้กลับเข้าพื้นที่ได้อย่างไรหรือว่ามีแนวทางอย่างไรบ้างครับ
0: ครับผมหลังจากนี้ก็จะประเมินว่าสถานการณ์น้ำแล้วก็พื้นที่มันจะอยู่นานขนาดไหนนะครับถ้าระยะนานเกินไปเนี่ยสัตว์ที่อยู่ในกรงชั่วคราวนี้อาจจะเกิดอาการเครียดได้นะครับซึ่งเราก็จะประสานกับส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วประเมินสถานการณ์ว่าอาจจะต้องมีการเคลื่อนย้ายไปเลี้ยงดูในพื้นที่อื่นที่เหมาะสมกว่าในช่วงระยะหลังจากนี้ไปซึ่งก็ต้องดูอาการของสัตว์แต่ละตัวนะครับว่าเขามีความพร้อมที่จะสามารถเคลื่อนย้ายได้หรือไม่เพื่อความปลอดภัยครับแล้วก็ในส่วนของพื้นที่สวนสัตว์นะครับหลังจากนี้นะครับเราเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานก็จะเข้าไปประเมินดูความพร้อมนะครับแล้วก็ก่อนที่จะนำสัตว์เนี่ยออกไปอยู่ในพื้นที่ปกติของสวนสัตว์ต่อไปนะครับ
2: ครับท่านผอ.ครับทางกรมอุทยานของเราเองนี่มีระบบในการรับแจ้งเตือนไหมครับว่าถ้าเผื่อมีสัตว์หรือว่าทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่เนี่ยได้รับความเสียหายถ้าจะต้องแจ้งเตือนมาที่เราเนี่ยต้องประสานอย่างไรหรือว่าเราเฝ้าระวังจุดไหนยังไงบ้างไหมครับ
0: ก็กรมอุทยานนะครับก็มีสายด่วนนะครับ1362นะครับซึ่งเป็นสายด่วนตลอดรับแจ้งเรื่องราวตลอด24ชั่วโมงครับทั้งปัญหาไฟป่าปัญหาลักลอบการตัดไม้ทำลายรวมถึงการให้ไปช่วยเหลือสัตว์ป่าพัดหลงหรือสัตว์ป่าที่ได้รับบาดเจ็บหรือตามสัตว์ป่าที่ถูกน้ำท่วมในสถานการณ์ขณะนี้นะครับก็แจ้งมาทางสายด่วน1362ได้นะครับเรามีเจ้าหน้าที่พร้อมที่จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ครับผมก่อนหน้านี้มีหลายเสียงสอบถามมาเหมือนกันว่าในส่วนของสวนสยามหรือว่าสยาม Amazing Park แห่งนี้ครับในการดูแลสัตว์เหล่านี้ทำถูกต้องหรือไม่หรือว่าได้มีการขอความช่วยเหลือหรือแจ้งไปทางอุทยานอย่างถูกต้องหรือไม่ในการที่จะดูแลสัตว์เหล่านี้ครับ
0: จากที่เข้าไปเมื่อคืนนะครับทางสวนสยามแล้วก็เครือข่ายต่างๆแล้วก็ได้พยายามช่วยเหลือสัตว์ที่อยู่ในการดูแลของเขาก็อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็รวมถึงในส่วนของเนื้อทรายนี้นะครับเขาก็ได้พยายามที่จะเอากระสอบทรายนะครับเพื่อที่จะวางเพื่อจะยกพื้นระดับให้มันสูงขึ้นนะครับอย่างไรก็แล้วแต่เราพอเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแล้วก็ให้ความเห็นว่าเคลื่อนย้ายออกไปน่าจะดีกว่าเพราะว่าเพื่อลดความเครียดของเนื้อทรายด้วยแล้วก็รวมถึงว่าระดับน้ำที่มันสูงขึ้นเรื่อยๆนะเราก็จะให้อาหารอะไรพวกนี้ยากขึ้นนะครับท
1: ี
0: นี้เมื่อคืนก็ได้ร่วมมือกับทางของสวนสยามเองแล้วก็เครือข่ายต่างๆนะครับก็มาช่วยกันอพยพเคลื่อนย้ายสัตว์เข้าไปอยู่ในที่ปลอดภัยซึ่งก็ได้รับความร่วมมือแล้วก็สัตว์ก็อยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยเรียบร้อยครับผม
2: ครับครับท่านผอ.ครับเราเป็นห่วงเนื้อทรายแล้วเราก็เป็นห่วงเจ้าหน้าที่อุทยานของท่านเหมือนกันทางเจ้าหน้าที่ของเราเป็นยังไงบ้างครับทำงานกันเต็มที่กำลังอกกำลังใจหรือว่าขาดเหลืออย่างไรทั่วไทยมีข้อสั่งการจากท่านมนตรีท่านนายกรัฐมนตรีลงมาทางกรมอุทยานเองนะครับเจ้าหน้าที่ของเราพร้อมแค่ไหนอย่างไรบ้างครับ
0: ก็ตอนนี้ครับเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานนะครับก็มาถือว่าโดยรวมมาจากทั่วประเทศเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งทางท่านมนตรีนะครับก็ได้ให้โดยรวมพวกรถทำอาหารต่างๆนะครับก็มาช่วยเหลือทางกรุงเทพแล้วกระจายไปทั่วพื้นที่ของกรุงเทพนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่กรมอุทยานก็พร้อมดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนในครั้งนี้อย่างเต็มที่ครับ
1: ครับผมสอบถามผอ.เพิ่มสักนิดนึงครับก่อนหน้านี้เคยได้ยินว่ามีเดี๋ยวนี้หลายๆคนเลี้ยงสัตว์แปลก
2: ๆ
1: นำสัตว์แปลกๆนำสัตว์เลื้อยคลานมาเลี้ยงบ้าง
2: อะไรพวกนี้
1: เอ็กโซติกหรือว่ามีรับแจ้งเข้ามาบ้างไหมครับว่าขอความช่วยเหลือหรือว่ามีพื้นที่อื่นนอกเหนือจากสยามแอมเบซิ่งพาร์คแห่งนี้ไหมครับที่แจ้งขอความช่วยเหลือมาครับ
0: พวกสัตว์เอ็กโซติกนี่มันจะเป็นสัตว์ที่มีราคาสูงนะครับก็ส่วนใหญ่ของคนที่เขาเลี้ยงเนี่ยเขาก็ดูแลของเขาเป็นอย่างดีอยู่แล้วครับตอนนี้ในส่วนนี้ก็ยังไม่ได้รับการแจ้งเข้ามาให้ไปช่วยเหลือแต่อย่างใดครับแต่ก็มีพวกสัตว์ที่บาดเจ็บพัดหลงอะไรพวกนี้แต่เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปช่วยเหลือ

0: อยู่เป็นประจำอยู่แล้วครับ
1: ครับครับสุดท้ายครับอยากให้ท่านผอ.ฝากถึงพี่น้องประชาชนหน่อยครับว่าจะสามารถประสานอย่างไรได้บ้างอีกครั้งหนึ่งนะครับกับกรมอุทยานและรวมไปถึงนะครับความห่วงใยถึงประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยณเวลานี้ด้วยครับ
0: ก็ขอฝากให้ประชาชนนะก็ติดตามสถานการณ์นะของน้ำอย่างใกล้ชิดนะครับก็รวมถึงถ้ามีเหตุร้ายเหตุด่วนอะไรที่จะให้ทางเจ้าหน้าที่กรมอุทยานเข้าไปให้ความช่วยเหลือก็แจ้งมาได้ที่สายด่วน1362นะครับซึ่งท่านรัฐมนตรีนะครับท่านอธิบดีก็ได้กำชับเจ้าหน้าที่ก็จะติดตามแล้วก็เฝ้าระวังช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่นะครับตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ครับวันนี้ขอบพระคุณท่านมากนะครับมาร่วมรับสายรายการกับเรากับโฟนอินของเรานะครับขอบคุณท่านผอ.สุขีบุญสร้างเป็นอย่างยิ่งครับขอบพระคุณท่านครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับผมครับ
1: ครับท่านผู้อำนวยการกองอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเราเป็นห่วงเนื้อทรายเขาเป็นสัตว์อนุรักษ์นะในพื้นที
2: ่ใช่ครับ
1: นะครับแล้วก็เป็นห่วงเจ้าหน้าที่อุทยานด้วย
2: ถูกต้อง
1: นี่ไปช่วยแก้ความคืนนะ
2: เดี๋ยวนี้สัตว์นี่มีการนำมาเลี้ยงเยอะนะครับแล้วก็มีการจัดแสดงหลายพื้นที่นะครับก็เป็นห่วงเหมือนกันว่าหลายพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยสัตว์นอกจากคนแล้วสัตว์เป็นอย่างไรแล้วคนที่เข้าไปช่วยเนี่ยมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหน
1: เนี่ยคุณโคชพลเราเห็นคุณโคชพลพูดเสร็จปุ๊บคนเลี้ยงจระเข
2: ้นี่ไง
1: เนี่ยจระเข้หลุด
2: สอบถามนี่แหละ
1: หรือเปล่ายังไงอันนี้อันตรายมากับน้ำท่วมซึ่งเราก็มีความเสี่ยงเนาะบางทีเห็นอยู่ตามถนนหนทางเอามายังไง
2: มีทั้งงูมีทั้งจระเข้มีคนคือก็มีความชื่นชอบที่แตกต่างกันไปแล้วกันบางคนเอามาเลี้ยงแล้วปรากฏว่าพอมันเกิดเหตุคือเราจำได้ว่าย้อนกลับไปปี54คุณน็อปมันมีเหตุจระเข้หลุด
1: นั่นไง
2: มีเราต้องไปตามหาจระเข้ที่นนทบุรีกันในส่วนของ NBT กรมประชาพันธ์ในขณะนั้นเองก็ต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบว่ามีจระเข้หลุดจริงไหมแล้วความหวั่นวิตกของพี่น้องประชาชนเวลาเขาตกใจเนี่ยเขาเห็นอะไรเขากลัวหมดแหละ
1: ใช่ไหม
2: อาจจะไม่ใช่จระเข้อาจจะเป็นตัวเงินตัวทองตัวอะไรก็แล้วแต่เป็นตะกรวดเป็นอะไรพอเห็นปุ๊บตกใจเลยกลัวเลยนะ
1: แล้วก็ตัวใหญ่ซะด้วยเนี่ยเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องไประดม
2: ดูสิ
1: ช่วยจระเข้นะครับตัวใหญ่ไม่รู้หลุดมาจากไหนนะแต่มันเข้ามาในชุมชนหมู่บ้านเขาก็หิวเหมือนกันก็เข้าใจเขานะส่วนเราเองก็กลัวเขาก็กลัวพอต่างกลัวก็ตกใจจระเข้ตามสัญชาตญาณมันก็อาจจะทำร้ายได
2: ้
1: ถ้าพบเจอท่านก็แจ้งนะครับสายด่วนต่างๆมีนะ191เหล่านี้นะครับโทรได้169ก็รับแจ้งแต่ก็ช่วยคนเจ็บด้วยแล้วก็ไปช่วยเนี่ยจับจระเข้บ้างก็มีกู้ภัยต่างๆในพื้นที่นะครับนี่เตือนภัยสัตว์เลื้อยคลานสัตว์อันตรายที่อาจจะหลุดมา
2: คืออย่างจระเข้เนี่ยเดี๋ยวนี้เขามีการเลี้ยงเพื่อพาณิชย์
1: ใช่ไหมครับ
2: เลี้ยงเพื่อการพาณิชย์คือเริ่มมีการรับประทานเนื้อจระเข้หรือว่านำหนังจระเข้มาทำเครื่องหนังอะไรก็แล้วแต
1: ่
2: ก็มีการเลี้ยงเพื่อการพาณิชย์เพราะฉะนั้นก็เลยมีความเป็นห่วงเป็นใยว่าในพื้นที่ที่เลี้ยงเนี่ยมันเกิดอุทกภัยหรือไม่แล้วก็มันส่งผลกระทบมากน้อยแค่ไหนหลุดหรือเปล่ากลัวหรือเปล่าอย่างนี้นะ
1: ครับแล้วตัวเบริ่มซะเลยนะครับ เอาก็ส่งข่าวกันได้นะครับติดตามข่าวสารกับ NBT กรมประชาสัมพันธ์รับเรื่องร้องเรียนตอนนี้มาดูหน่อยนะครับตอนนี้ทีมงานส่งเข้ามาแล้วบางส่วน บอกว่าคุณไม่เปิดเผยนามเนาะแต่ว่าเขาอยู่ที่อยุธยาที่วังน้อยคุณผู้ชมอยู่ที่ตำบลลำกระสาชาวบ้านแถวชุมชนวัดราษฎรบรรจงนะครับตอนนี้น้ำเริ่มสูงแล้วแล้วก็มีเครื่องสูบน้ำไม่เพียงพอครับมีเครื่องเสียด้วยครับเพราะว่าทำงานทั้งวันทั้งคืนก็เกรงว่าจะรับมือน้ำที่จะลงมาเนี่ยไม่ไหวและที่สำคัญชาวบ้านบอกว่าไม่มีเงินเติมน้ำมันเครื่องสูบน้ำนะครับก็ขอความช่วยเหลือมาถึงเจ้าหน้าที่ว่าดูแลด่วนด้วยได้ไหมครับที่อยู่ที่วังน้อยตำบลลำกระสานะเดี๋ยวทีมข่าวของทีมงานของ NBT ของเรากรมประชาสัมพันธ์ของเรารับเรื่องแล้วนะครับนี่พอติ้งส่งเข้ามาสดๆเลยบอกว่าให้ช่วยเคสนี้หน่อยนะครับประสานโดยตรงไปที่อยุธยานะที่ตำบลลำกระสาว่าทางเทศบาลท้องถิ่นไหวไหมหรือถ้าไม่ไหวอย่างไรอาจจะประสานอบจ.ประสานท่านผู้ว่าว่าเข้าไปช่วยชาวบ้านหน่อยเพราะว่าตอนนี้น้ำเข้ามาเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับก็ยังมีอีกนะครับคุณณพิสาอยู่หมู่บ้านนักกีฬาที่แหลมทองซอย15นะครับอยู่บ้านเลขที่บอกบ้านมาด้วยนะครับ99/209เนี่ยนะครับเบอร์โทรเดี๋ยวทีมงานเราประสานไปแจ้งมาว่าคุณพ่ออยู่ที่บ้านคนเดียวนะอยากขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ครับเข้ามาช่วยคุณพ่อด้วยแล้วก็มาสำรวจนะครับในพื้นที่ซอยนะครับของหมู่บ้านนักกีฬาตรงนั้นก็หนักเหมือนกันเพราะว่าช่างภาพของ ABT ก็อยู่ที่หมู่บ้านนักกีฬา
2: ใช่ครับ
1: ต้องมานอนสถานีในขนของมาแต่ว่าของคุณณพิสาเนี่ยคุณพ่ออยู่ที่นั่น
2: ครับ
1: ยังออกมาไม่ได้ท่านเป็นผู้สูงอายุนะครับก็ ค่อนข้างจะลำบากณเวลานี้นะครับฝากเจ้าหน้าที่ไปดูแลด้วยนะครับเดี๋ยวทีม NBT ของเรากรมประชาสัมพันธ์ของเราประสานต่อนะนะครับ
2: นี่ก็เป็นเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนเข้ามาไม่เชิงร้องเรียนหรอกเป็นขอความช่วยเหลือเข้ามา
1: ใช่ครับ
2: คือหลายพื้นที่ก็ต้องยอมรับว่าพอมีน้ำไหลผ่านแล้วก็การเข้าไปให้ความช่วยเหลือเนี่ยลำบากยังมีอีกหลายพื้นที่ในส่วนของการแจ้งเข้ามาหรือว่าในส่วนของ Facebook เองก็จะเห็นนะครับที่มีพี่น้องประชาชนเนี่ยบางทีโพสต์เอาไว้ว่าโอ้โหมีผู้สูงอายุมีคนแก่ติดอยู่ในตึกแล้วคือบางทีเราต้องยอมรับนะว่าเวลาที่ผู้สูงอายุเนี่ยอยู่บ้านต่อให้บอกว่าให้ออกมาเถอะให้ออกมาเถอะบางทีไม่ยอมออก
1: เป็นห่วงบ้าน
2: ห่วงบ้านกลัวบ้านเสียหายมีใครจะดูแลบ้านกลัวเข้าของต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นพอถึงเวลาปุ๊บพอเกิดเหตุเนี่ยบางทีลำบากเหมือนกันนะครับที่จะส่งความช่วยเหลือเข้าไปในพื้นที่ที่เข้าถึงลำบากนะครับ
1: ครับโดยทางกรุงเทพมหานครก็ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนได้ร่วมส่งกำลังใจแล้วก็สนับสนุนสิ่งของอุปโภคบริโภ
2: ค
1: เพื่อมาทำถุงยังชีพนะครับใครที่ต้องการจะช่วยเหลือกันนะครับทางกทม.เขาเปิดเป็นศูนย์พักพิงถ้าห่วงบ้านไม่เป็นไรท่านผู้ว่าเมื่อวานไปเยี่ยมก็ถามว่าห่วงบ้านไม่ออกมาใช่ไหมท่านก็ถามความสมัครใจ
2: คร
1: ับไม่ออกมาท่านก็ถามต่อว่ามีข้าวกินหรือยังนี
2: ่
1: ถามต่อแบบนี้นะครับส่วนถ้าท่านไหนกลัวว่าจะไม่ปลอดภัยอยากจะออกมาแล้วนะครับเขามีศูนย์พักพิงของกทม.ให้นะ
2: ครับ
1: ก็ขอเชิญชวนประชาชนนะครับใครคนละไม้คนละมือนะครับมาช่วยกันบรรจุถุงยังชีพนะหรือนำของมาบริจาคได้นะครับสำหรับผู้ที่ต้องการจะร่วมบริจาคหน้าจอเราเนี่ยสแกน QR code ได้นะครับ
2: ก็ไปสามารถดูได้ว่าศูนย์พักพิงแต่ละพื้นที่แต่ละพื้นที่เนี่ยขึ้นมาแล้วของในกรุงเทพมหานครเนี่ยถ้าเราประสบเหตุที่ไหนเราจะสามารถไปขอความช่วยเหลือจากที่ไหนได้บ้างหรือว่าที่ไหนถูกจัดให้เป็นศูนย์พักพิงบ้างนะครับอย่างนี่ที่ขึ้นมาอย่างเขตคลองสามวามีโรงพยาบาลรัตนประชารักษ์นะครับโรงเรียนวัดบัวแก้วหรือว่าเขตคันนายาก็ไปได้ที่โรงเรียนจินดาบำรุงเขตจตุจักรก็มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมเขตดอนเมืองก็มีโรงเรียนพหลโยธินนะครับเขตทวีวัฒนาก็อย่างโรงเรียนคลองบางพรมเขตทุ่งครุก็ไปได้ที่โรงเรียนบางมดนะครับส่วนบางเขตก็มีโรงเรียนประชาภิบาลอาคารพุทธวิชาลัยนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเขตบางกะปิไปที่โรงเรียนบ้านบางกะปิแล้วก็เขตบางซื่อครับมีโรงเรียนวัดประดู่ธรรมประชาธิปัตย์นะครับก็สามารถไปได้นี่ก็หลายๆพื้นที่ที่ขึ้นมาใครที่ไม่สะดวกก็สามารถสแกน QR code เข้าไปดูในพื้นที่ได้หรือจริงๆแล้วใครที่ใช้โทรศัพท์มือถือนะเมื่อวานนี้เขาจะมีขึ้นมาให้หมดเลยนะว่าที่ไหนสามารถไปที่ไหนได้บ้างนะครับนี่ขึ้นค้างไว้ให้นะครับสำหรับ QR code สแกนเข้าไปดูศูนย์พักพิงต่างๆว่าในกรณีที่เรายังไม่สามารถเข้าบ้านได้เราจะไปพึ่งพิงที่ไหนได้บ้างนะครับส่วนถุงยังชีพใครที่มีความประสงค์อยากจะให้ความช่วยเหลือหรือบริจาคสิ่งของช่วยเหลือในการที่จะมารวบรวมทำเป็นถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมเน้นย้ำว่าเป็นของที่ปรุงสุกและรับประทานได้เลยอย่างที่บอกว่าในเขตพื้นที่ที่น้ำท่วมเนี่ยไฟฟ้าใช้ไม่ได้หรอกเสียงไฟดูดอีกเพราะฉะนั้นอะไรที่มันทานได้เลยง่ายๆปลากระป๋องข้าวพร้อมทานอาหารพร้อมทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปน้ำดื่มกระดาษนะครับถุงดำนะครับอันนี้ก็สามารถส่งต่อความช่วยเหลือเข้าไปได้นะครับหรือขนมที่มันรับประทานง่ายๆอย่างแครกเกอร์คุกกี้ที่มันสามารถทานและอิ่มท้องได้นะอาจจะส่งความช่วยเหลือเข้าไปนะครับใครที่มีความประสงค์จะส่งต่อความช่วยเหลือก็ไปได้ที่อาคารสำนักการระบายน้ำชั้น1ครับศาลาว่าการกรุงเทพมหานครที่ดินแดงนี่เองนะ
1: ครับ
2: หรือโทรไปที่หมายเลข0816112875นะครับแล้วก็0954957960นะครับเดี๋ยวอาจจะลองดูหมายเลขโทรศัพท์สามารถขึ้นได้หรือเปล่านะครับหรือไปที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครเขตประเวศก็ได้นะครับใครที่อยากจะส่งต่อความช่วยเหลือไปทำถุงยังชีพนะครับก็สามารถส่งกันไปได้ครับ
1: สามนี่ก็รวมน้ำจิตน้ำใจคนกทม.นะครับว่าท่านสามารถร่วมแรงร่วมใจกันได
2: ้
1: กับทีมกทม.เรามีศูนย์ที่รับพักพิงนะครับรวมไปถึงจัดทำถุงยังชีพต่างๆนะครับของจำเป็นก็จำเป็นจริงๆเพราะว่าน้ำท่วมขังมานานพอสมควรแล้วเอาละครับเดี๋ยวเรามาติดตามการช่วยเหลือจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากนะครับได้ลงพื้นที่ไปหลายจุดเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับ
2: คุณชาญชัยสุภวีรักกุลนะครับหรือว่าพี่เต้ครับเป็นหัวหน้าทีมเพื่อนพึ่งพาอาสาปฏิบัติการภัยพิบัตินะครับไปลงพื้นที่ในบริเวณเขตคลองจันทน์ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในขณะนี้ครับสวัสดีครับพี่เต้ครับ
1: สวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับคุณอ๋อคุณโก้ครับ
1: ครับพี่เต้เป็นยังไงบ้างครับลงพื้นที่มากี่วันแล้วครับสภาพพื้นที่เป็นยังไงทีมงานเป็นยังไงบ้างครับ
3: ครับในส่วนของพื้นที่คลองจันทน์นะครับลงพื้นที่ไปเมื่อคืนตอน 3:30 นะครับต้องบอกก่อนว่าทีมมาจากจังหวัดสระแก้วครับทีมมาทางนู้นนะครับผมอยู่ที่นู้น3วันแล้ววันนี้ก็เลยเข้ามาที่กรุงเทพครับผม
1: ครับพี่เต้สภาพพื้นที่พอเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยชาวบ้านอยู่อย่างไรกินอย่างไรความทุกข์ความร้อนความเดือดความร้อนเขาต้องการอะไรแล้วเราช่วยอะไรไปแล้วบ้างครับ
3: เมื่อคืนจากที่เข้าพื้นที่นะครับระดับน้ำนะครับประมาณเอวครับเราต้องใช้รถยกสูงครับลากเรือเข้าไปนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเราไปได้แค่น้ำแค่เอวแล้วเราก็ใช้เจ็ตสกีครับเข้าไปเซิร์ชเข้าไปสำรวจความเดือดร้อนนะครับพอดีเมื่อคืนผมเข้าไปในโซนของแฟด17 18 19 20นะครับซึ่งก็เข้าไปเมื่อตอน 3:30 ก็มีชาวบ้านบนแฟดนะครับโบกธงแดงตะโกนขอความช่วยเหลืออารมณ์คล้ายๆกับประมาณหาดใหญ่อ่ะครับ
1: โอ้โหครับตอนเช้าเป็นไงครับน้ำลงบ้างไหมครับ
3: ตอนเช้าน้ำลงนิดนึงอะครับซึ่งภาพเมื่อคืนที่เราเข้านะครับก็เราได้เนื่องจากความเดือดร้อนนะครับมันมากตอนนี้เราก็เลยเข้าไปคุยแต่ละตึกนะครับจำนวนที่พูด17 18 19 20นะครับก็คือเรามอบอาหารสำเร็จรูปพร้อมทานนะครับแฟดละ350เบื้องต้นไว้ก่อนเพราะว่าวันนี้เราบอกว่าเดี๋ยวตอนเช้าเราเข้าไปอีกนะครับ
2: ครับ
3: เอาไปช่วยคืออย่างนี้ต้องบอกก่อนว่าอาหารมันมีที่เราหน่วยงานที่จัดพื้นที่แจกให้เป็นอาหารพร้อมทานแล้วมันเป็นปรุงสุกพร้อมทานนะครับแต่ว่าของมูลนิธิเป็นอาหารพร้อมทานก็คือมันสามารถเก็บไว้ทานมื้ออื่นในกรณีไฟดับฉุกเฉินอะไรเงี้ยคือมันสามารถทานได้เลยนะครับมันเป็นข้าวสวยปรุงสุกแล้วไม่ใช่ครับข้าวสวยนึ่งสุกแล้วก็มีอับกับนะครับมันจะเป็น3เมนูนะที่ทําให้ของทีมครับของมูลนิธินี่ก็ทํากะเพราเป็นฮาลาลเป็นไก่กระเทียมกะเพราไก่พะโล้ไข่ครับเป็น3เมนูใน1ชุดเมื่อวานแจกไปทั้งหมดพื้นที่ตรงนี้ไปทั้งหมด 1,400 ชุดครับผม
2: ครับผมอุปสรรคหลักๆเลยอุปสรรคใหญ่ที่ในการนําอาหารหรือว่านําความช่วยเหลือเข้าไปถึงพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่นี้อุปสรรคคืออะไรครับ
3: อุปสรรคก็คือรถที่จอดเสียขวางทางเข้าทั้งหมดเรือไม่สามารถเข้าได
2: ้ เ
3: รือเข้าไม่ได้แล้วก็รถขวางทางรถเข้าครับคือน้ำมันลึกเสร็จแล้วรถก็เสียแล้วพอเราเข้าไปถึงพื้นที่อย่างเข้าไปที่แปดใช่ไหมครับ17 18 19น่ะน้ำมิดคอต้องบอกว่าตรงที่ผมอยู่มันคือลึกโซนนั้นลึกจริงๆนะครับแล้วเราก็เลยต้องค่อยๆทยอยเข้าคือต้องหาทางเจาะแล้วก็ใช้ต้องบอกว่าพอดีเราเจอจิตอาสาที่เป็นน้องน้องที่มาช่วยกันเขาก็เอาเป็นกระมังนะครับมาช่วยทอยไปทีละหน่อยเพราะว่าเรือมันเข้าไม่ได้ครับ
2: ครับ
1: ครับในพื้นที่เองก็เห็นความยากลำบากตามภาพที่คุณเต้ส่งมาเนี่ยโอ้โหน้ำระดับอกระดับเอวนะครับความช่วยเหลือจากภาคส่วนต่างๆที่อาจจะทำงานเป็นทีมร่วมกับเรามีจิตอาสามาช่วยด้วยไหมครับหรือว่าในชุมชนอื่นๆที่เขาไม่ได้ประสบภัยมาระดมกำลังช่วยกับมูลนิธิของเราบ้างไหมครับ
3: ครับในส่วนตรงนี้ที่ผมเห็นนะครับจะเป็นชุมชนที่อยู่ด้านข้างครับที่ประสบภัยน้อยกว่าแต่ว่ายินดีที่จะมาช่วยเมื่อคืนนี้มากัน10 กว่าคนดีใจมากคือทุกคนมีความร่วมมือในการช่วยเหลือคนแล้วก็บอกว่าผมเข้าไปดูตรงนี้นะตรงนี้ขาดเท่านี้คือทุกคนเห็นความร่วมมือของแต่ละคนแล้วก็ผู้ประสบภัยคือทุกคนก็ยอมรับคนละหนึ่งก่อนคือถ้าไม่งั้นเราแจกเยอะมันจะไม่พอเราก็ต้องอาศัยเขาเรียกว่าแชร์ลิงเนาะคนละนิดละหน่อยเพื่อที่จะดำรงชีพเพื่อจะอยู่ได้ครับถือว่าเป็นเรื่องความเป็นเรื่องของความร่วมมือที่ดีครับ
2: ในภาวะวิกฤตเรายังเห็นภาพความประทับใจในการทำงานในครั้งนี้มีอะไรที่เรารู้สึกประทับใจในการที่ได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนบ้างครับพี่เต้ครับ
3: คือความประทับใจหนึ่งนะครับพื้นที่ที่เข้าเนี่ยมันพื้นที่ที่น้ำสูงยากแล้วบางคนครับความคาดหวังว่าจะมีคนเข้ามาช่วยตอนนี้ผมต้องเรียนอย่างนี้เนาะเวลาเกิดภัยพิบัติเนี่ยเมื่อความต้องการสูง อาหารเท่าไหร่มันก็ไม่พอเพียงแต่ว่าสมมติว่าผมเอาเรือมาลงปากซอยใครที่อยู่ใกล้กว่าคนนั้นจะได้คนที่อยู่ไกลจะอาจจะได้น้อยหรือไม่ถึงซึ่งทางทีมเข้าใจเลยว่ามูลนิธิสั่งมาว่าให้ลงพื้นที่ของที่พื้นที่น้ำลึกผมก็เลยไปไล่มาจากข้างในแจกจากข้างในมาข้างนอกเพื่อที่จะให้ข้างในเขาได้รับเท่าเทียมกับข้างนอกครับ
2: คือ
3: เป็นการแชร์ลิงความทุกข์เนาะแล้วเมื่อคืนเราก็เจอกับผู้ป่วยติดเตียงนะเป็นหญิง79แล้วก็72ปี
2: อ
3: ันนี้อยู่ที่สัตว์20เนี่ยเราก็โอ้โหเห็นแล้วเราก็เห็นสงสารนะเนาะตอนแรกก็ไฟดับมีเรื่องนู้นเรื่องนี้เราก็เลยโอเคงั้นเราก็เลยขออนุญาตเชิญถุงยังชีพพระราชทานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจำนวน2ถุงมอบเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยครับ
1: ครับครับพี่เต้วันนี้ลงพื้นที่อีกไหมครับลงพื้นที่จุดไหนอย่างไรบ้างครับ
3: ครับจากการประสานต่อนะครับเมื่อวานเราไป17 18 19 20เราจะเข้าลึกกว่านี้ครับจะเป็นตั้งแต่20จนถึง27ครับผ
2: ม
3: ด้านในลึกสุดเลยครับจะได้เรือครับ
2: ก็เป็นพื้นที่ใหญ่จริงๆไล่ฟังสักนิดนึงเมื่อกี้เห็นพี่เต้บอกว่าก่อนจะมาณจุดนี้ลงพื้นที่ที่จังหวัดสระแก้วมาแล้วด้วยที่สระแก้วเป็นไงบ้างครับ
3: ที่สระแก้วต้องบอกเลยว่าตัวเมืองหนักเลยครับเพราะว่าน้ำตัดถนนเส้นตัด33เข้าไม่ได้นะครับเข้าไม่ได้เลยแล้วพอดีผมอ่ะคือเข้าก่อนตั้งแต่วันที่เข้าก่อนประมาณ3วันคือวันที่22เข้าก่อนละหลังจากนั้นกลายเป็นว่าเราอ่ะไปอยู่กับผู้ประสบภัยเลยเข้าออกไม่ได้แต่ว่าข้อดีก็คือมันมีอยู่เรื่องเดียวอยู่ข้อดีคือเรามีอาหารสำเร็จรูปอยู่ 2,500 ชุด
2: ครับ
3: กับถุงยังชีพอยู่100ถุงก็เลยสามารถที่จะบรรเทาเรื่องอาหารได้แล้วคือเราต้องบอกก่อนเวลาเกิดอุทกภัยอ่ะเราต้องทำการช่วยเหลือก่อนหลังจากช่วยเหลือเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะตามมาเรื่องของการบรรเทาทุกข์กันเรื่องอาหารอย่างเงี้ยเราก็เลยมีอาหารสำเร็จรูปพร้อมทานติดไปกับทีมเสมอแล้วก็มีเรื่องของขวัญและกำลังใจก็เป็นถุงยังที่พระราชทานซึ่งในถุงยังที่พระราชทานก็จะมีอาหารหรือสิ่งจำเป็น18รายการที่จำเป็นสำหรับในกรณีภัยพิบัติเนี่ยสิ่งแรกที่จะเห็นคือโดนตัดน้ำตัดไฟแน
2: ่
3: นอนในนั้นก็จะมีเรื่องของไฟฉายยากันยุงส่วนอื่นๆมีมากไปเช็คมีทุกอย่างเลยครับสามารถดำรงชีพได้3มื้อ
2: ครับครับ
3: อันนี้คือเป็นส่วนที่เราลงพื้นที่แล้วก็ในส่วนเมื่อกี้อยู่อำเภอเมืองก็เป็นของอำเภออารันอารันนี่น้ำก็จะรับต่อจากอำเภอเมืองไปอารันเขาก็ท่วมทั่วถึงจริงๆครับตรงนี้
1: นี่โอ้โหระดับหลังคาเลยน้ำป่าใช่ไหมครับที่สระแก้ว
3: เป็นส่วนหนึ่งเป็นน้ำที่เป็นน้ำฝนเนี่ยครับแล้วก็ลงมาเกินความจุของเขื่อนปล่อยไปที่วันละ18ล้าน10ล้านตอนแรกระบาย10ล้านก็เพิ่มเป็น18ล้านตอนนี้น้ำมันเยอะม
2: ัน
3: ก็ล้นหลากไปเรื่อยๆก็กระทบหลายอำเภอครับอำเภอเขาชะกันอันนั้นก็หนักแล้วที่มีข่าวว่าจระเข้สุดนะครับ
2: ครับ
1: ครับส่วนที่นครนายกเป็นยังไงบ้างครับได้ลงพื้นที่ไปครับ
3: นครนายกลงอยู่ตรงแถวนาดีครับสาริกาอะไรเงี้ยลงอยู่โซนโน้นก็เข้าไปช่วยเหลืออพยพตรงโน้นนะครับก็เคลียร์คือมันเป็นลำน้ำที่มันล้นขึ้นมาสูงตอนนี้ทางเนี้ยสถานการณ์เริ่มดีขึ้นนิดนึงนะครับ
2: ครับ
3: นิดนึงแล้วก็ตรงหนักเมื่อวานเลยสระแก้วเมื่อวานถอนทีมจากสระแก้ววิ่งมาที่กระบินกะว่าจะวิ่งเส้น304แล้วตัดมาหาที่เราอยู่ที่คลองจันแต่ว่าปัญหาคือน้ำท่วมตัดสูงเมื่อวานรถของทีมจมน้ำไป1คันโดนกระแสน้ำพัดมิดหลังคานะครับความสูงน่าจะ2เมตรอันนั้นเสียรถไป1คันยังไม่ไปกู้เอาก็เลยทิ้งรถไปก่อนแล้วเราก็ดำเนินการเข้ากรุงเทพเพื่อจะช่วยเหลือชาวบ้านก่อนนะครับเดี๋ยวเรื่องรถไปที่หลังครับผม
2: ครับผมจากพื้นที่ตรงนี้ยังมีรายงานเรื่องของพื้นที่อื่นๆอย่างกาญจนบุรีระยองหรือเรายังมีแผนแนวทางที่เตรียมให้การช่วยเหลือในพื้นที่อื่นต่อด้วยไหมครับ
3: ในของพื้นที่กาญจนบุรีต้องเรียนว่าโดยปกติของกาญจนบุรีเนี่ยเป็นที่เป็นเขานะครับ
2: ครับ
3: เวลาน้ำเขาลงอ่ะเขาจะลงเขื่อนซะส่วนมากหรือไม่งั้นก็ลงที่แควเล็กแควน้อยอะไรเงี้ยแควใหญ่แควน้อยเขาจะไม่ค่อยได้กระทบกับบ้านเรือนเท่าไหร่ครับมันจะไม่เหมือนชุมชนเมืองครับผม
1: ครับหากประชาชนอยากจะช่วยสนับสนุนนะครับทีมงานของพี่เต้หรือทางทีมของมูลนิธิสามารถช่วยสนับสนุนอย่างไรได้บ้างครับ
3: คือสามารถจะผมไม่แน่ใจว่ามี QR code ขึ้นให้หรือเปล่านะครับแต่ว่าสามารถสนับสนุนได้จากช่องทางของมูลนิธินะครับ ทุกช่องทางได้นะครับสามารถสนับสนุนนะครับเงินทุกบาททุกสตางค์ครับถึงมือผู้ประสบภัยอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ยังสามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าครับผม
1: ครับผมส่งกำลังใจให้ทีมงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากด้วยนะครับส่งกำลังใจให้พี่เต้ด้วยนะครับเดินทางปลอดภัยทำงานรู้ล่วงเป็นกำลังใจให้ทีมงานทุกท่านครับ
3: ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับคุณออฟคุณโก้ครับ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: นะครับนี่เป็นโอ้โหพลังนะในการลงพื้นที่ไปทั้งสักแก้วนครนายกไปเสียรถที่กบิลบุรีแล้วเข้ามากรุงเทพคลองจันทน
2: ์กลายเป็นผู้ประสบภัยซะเองด้วยนะครับก็ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องแล้วก็ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่แต่อย่างที่คุณเต้บอกว่าในวิกฤตยังเห็นภาพความประทับใจในการที่จะแบ่งปันความช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่มีการแข่งแย่งอาหารเครื่องดื่
1: ม
2: คือให้เขาก่อนใครที่ประสบหนักกว่าหรือว่ามีผู้ป่วยก็แบ่งกันให้เขาให้ได้ทั่วถึงส่วนในวันนี้ใครที่กำลังรอความช่วยเหลืออยู่ในเขตพื้นที่อาคาร20ขึ้นไปอย่างที่คุณเต้บอกว่าวันนี้ก็คงจะเข้าไปลึกมากยิ่งขึ้นยังคงมีอีกหลายพื้นที่ที่ยังรอความช่วยเหลือแล้วยังเข้าไปไม่ถึง
1: ใช่ครับส่วนคุณผู้ชมที่อยากสนับสนุนนี่หน้าจอเราขึ้นให้แล้วนะครับทางมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากได้มีนะครับช่องทางในการสนับสนุนรับเงินบริจาคด้วยสิ่งของต่างๆด้วยและก็ได้ลดหย่อนภาษีด้วยหรือว่าใครที่เห็นหน้างานเห็นทีมงานใส่ชุดเขามีชื่อชัดเจนนะครับกำลังทำงานอยู่ไปส่งกำลังใจได้ไปร่วมแรงได้ไปยกของไปแสดงน้ำใจไปส่งกำลังใจไปขอบคุณอันนี้จะดีมากๆนะครับเพราะว่ากำลังใจคนทำงานสำคัญมากๆส่วนใครที่อาจจะเดินทางไม่ได้นี่ครับขึ้นหน้าจอ QR code ทุกบาททุกสตางค์จะถึงมือผู้ประสบภัยอย่างแน่นอนนะครับบัญชีธนาคารมีพร้อมแล้วก็พร้อมเพย์ QR code มีพร้อมด้วยได้ลดหย่อนภาษีด้วยโทรสอบถามได้เหมือนกันเบอร์โทรขึ้นที่หน้าจอแคปไว้ได้เลยนะครับ02-054-6546นะครับ
2: ครับ
1: นี่ครับของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากครับ
2: แล้วก็ล่าสุดเดี๋ยวจะขออนุญาตประชาสัมพันธ์แจ้งในส่วนของสถานการณ์น้ำที่บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองระโอกนะครับเป็นการแจ้งเตือนฉบับที่2โดยสำนักงานชลประทานที่9โครงการชลประทานระยองครับก็ขอแจ้งสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำคลองระโอกนะครับปัจจุบันตอนนี้ปริมาณน้ำอยู่ที่ประมาณ24ล้านลูกบาศก์เมตรก็เกินกว่าความจุนะครับอยู่ที่ 114% ของความจุทั้งหมดก็กำลังมีการจะต้องเร่งระบายน้ำผ่านสปิลเวย์ขออภัยนะครับเป็นการระบายน้ำลงสู่ลำน้ำเดิมก็คือเป็น River Outlet นะครับในอัตราประมาณ6ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งแน่นอนว่ามันก็มีผลกระทบกับพื้นที่ของพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะบนพื้นที่ท้ายน้ำแล้วก็พื้นที่ริมตลิ่งน้ำก็จะมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นนะครับก็อย่างตำบลทุ่งควายกินนะครับตำบลน้ำเป็นตำบลบ้านนาตำบลคลองปูนบริเวณอำเภอแกลงจังหวัดระยองตรงนี้ต้องขอให้พี่น้องประชาชนหลบขึ้นที่สูงนะครับใครที่อยู่ที่ลุ่มต่ำก็ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดแล้วก็เตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะมีระดับน้ำเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นด้วยในส่วนของโครงการชลประทานระยองก็จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและก็จะคอยแจ้งข้อมูลให้พี่น้องประชาชนทราบโดยตลอดนะครับใครที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถติดตามรายละเอียดประกาศโครงการชลประทานระยองตามที่เราได้แจ้งให้คุณผู้ชมได้ทราบกันด้วยนะครับก็อันนี้ก็เป็นคอยแจ้งเตือนมารายการของเราใครที่แจ้งเตือนมาเราก็จะคอยบอกพี่น้องประชาชน
1: อัปเดตตลอดฮะ
2: แล้วก็ต้องเน้นย้ำอีกทีนึงบางทีอย่าดื
1: ้อ
2: คำว่าอย่าดื้อก็คือเราต้องยอมรับก่อนว่าพื้นที่เราเป็นพื้นที่ท้ายน้ำแล้วเวลาที่เขาระบายผันน้ำออกเนี่ยมันกระทบเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าเราอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำหรือเราประสบเหตุแน่นอนหลบก่อนหลีกก่อนอะไรที่เอาชีวิตตัวเองรอดได้หรือว่าสิ่งของสำคัญอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเอาไปให้พ้นน้ำก่อน
1: ใช่ครับแล้วครับเดี๋ยวไปดูสักหน่อยว่าที่ระยองเมื่อเช้าเกิดอะไรขึ้นตามที่พี่โก้ได้อธิบายไปว่ามีประกาศแจ้งเตือนนะครับเมื่อเช้าเนี่ยคุณผู้ชมคันขอบที่บ่อขอบสปิลเวย์นะครับอ่างเก็บน้ำเขาจุกจังหวัดระยองนะครับมีข่าวออกมาว่าแตกแต่ว่าท่านโฆษกประจำสำนักนายกท่านได้ชี้แจงในรายละเอียดถ้อยแถลงแล้วว่าเป็นการทรุดตัวนะครับในบางจุดนะครับไล่เรียงตั้งแต่8นาฬิกาเมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยองรายงานเข้ามาว่านะครับสปิลเวย์อ่างเก็บน้ำเขาจุกที่อยู่ท้ายอ่างบริเวณสวนป่าชุมชนหมู่ที่1 ตำบลน้ำเป็นอำเภอเขาชะเมาคันขอบสปิลเวย์เนี่ยเป็นพื้นปูนเกิดการทรุดตัวก็เลยทำให้เกิดรอยแตกขนาดใหญ่ครับมวลน้ำในอ่างเนี่ยมีการซึมทะลักออกมาตามภาพที่เห็นนี้เลยนะครับก็เลยเป็นเหตุให้ว่ามีการแจ้งเตือนจากอบต.นะครับว่าเอ๊ะจะแตกหรือไม่อย่างไรแต่จริงๆแล้วไม่ได้แตกเป็นลักษณะเหมือนเขื่อนแตกเราเห็นถ้าเขื่อนแตกนี่มันจะมาไม่อยู่มาไม่ทันมาเอาไม่ทันเลยครับแต่อันนี้ก็คือมีการทรุดตัวแล้วน้ำมันไหลเข้าตรงหูสปิลเวย์เนี่ยอบต.ทุ่งควายกินเนี่ยเขาแจ้งเตือนอพยพแต่อันนี้ดีแล้วนะครับคือเราก็กันเอาไว้ก่อนนะครับเขาบอกว่ากำลังจะแตกคำนี้ก็คือสำคัญเลยแต่ไม่ได้ให้เกิดการตื่นตระหนกก็เตือนให้ทุกคนที่อยู่ใกล้บริเวณนั้นอพยพด่วนไม่งั้นเดี๋ยวคุณโก้ที่เล่าไปเมื่อกี้ถ้าไม่เตือนลักษณะนี้เหมือนว่าจะดื้อหรือเปล่านะครับดังนั้นแล้วอพยพไปเร็วที่สุดและที่วัดที่นั่นก็มีการตั้งศูนย์ได้อย่างรวดเร็วทางอบต.ก็ทำงานอย่างรวดเร็วตรงนี้นะครับโอ้เกิดจากน้ำที่เป็นน้ำฝนตกเข้ามาอย่างหนัก
2: กัดเซาะเน
1: า
2: ะ
1: แล้วก็มีการกัดเซาะพอน้ำมันปริ่มๆแล้วมันกัดเซาะทำให้ตรงหูสปิลเวย์เนี่ยมันซุดตัวนะครับแล้วก็มีน้ำไหลออกมาตามช่องระบายก็ตรงนี้แหละครับทำให้มีการแจ้งเตือนกันอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าประชาชนในพื้นที่เนี่ยได้รับการแจ้งเตือนจากข่าวสารทั้งจากอบต.ทุ่งควายกินทั้งจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยองของกรมประชาสัมพันธ์ของเราให้มีการอพยพในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะคนที่อยู่ติดริมน้ำนะครับอ่างเก็บน้ำแห่งนี้นะครับเป็นอ่างเก็บน้ำเขาจุกเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางความจุประมาณ22ลูกบาศก์เมตรนะครับตั้งอยู่ในพื้นที่รอยต่อ3ตำบลก็คือตำบลน้ำเป็นที่อำเภอเขาชะเมาตำบลคู่ทุ่งควายกินแล้วก็ตำบลดองดินของอำเภอแกลงนะครับก็ฝากเตือนแต่ก็อัปเดตมาโดยตลอดนะครับเดี๋ยวเราแจ้งเตือนโดยตลอดเหมือนกันว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรก็ขอให้ทุกท่านปลอดภัยในพื้นที่ด้วยนะครับ
2: ผมแล้วก็จากสถานการณ์น้ำที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับล่าสุดก็มีประกาศจากการรถไฟนะครับแจ้งปิดทางในช่วงท่ากิเลนถึงน้ำตกจังหวัดกาญจนบุรีครับเหตุจากน้ำท่วมสูงบริเวณสะพานถ้ำกระแซนะครับแล้วก็มีการปรับแผนการเดินรถ4ขบวนด้วยกันก็ในส่วนนี้ขอแจ้งตามที่ได้แจ้งสถานการณ์ฝนตกหนักตลอดทั้งวันครับในหลายพื้นที่ทั่วประเทศแล้วก็ส่งผลให้รถไฟบริเวณสะพานถ้ำกระแซครับระหว่างท่ากิเลนไปยังน้ำตกจังหวัดกาญจนบุรีมีระดับน้ำสูงก็ทำให้มีน้ำไปจนถึงแนวกำแพงกั้นดินสะพานถ้ำกระแซนะครับเข้ามาบริเวณใต้ต่อหม้อสะพานระดับน้ำสูงรวมอยู่ประมาณ4เมตรด้วยกันก็ไม่สามารถเดินรถผ่านเส้นทางดังกล่าวได้นะครับในส่วนของการรถไฟเองจึงมีความจำเป็นจะต้องปิดทางเดินรถสายกาญจนบุรีช่วงท่ากิเลนถึงน้ำตกเป็นการชั่วคราวครับเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารนะครับแล้วก็การเดินรถด้วยสำหรับขบวนรถที่ได้รับผลกระทบจะมี4กระบวนด้วยกันนะครับก็คือเที่ยวไปขบวนแรกเป็นขบวนรถท้องถิ่นครับ485กาญจนบุรีน้ำตกนะครับขบวนที่2เป็นขบวนที่257ครับธนบุรีไปยังน้ำตกส่วนเที่ยวกลับได้รับผลกระทบก็คือขบวนรถธรรมดาที่260นะครับน้ำตกมายังธนบุรีก็เป็นขบวนที่ได้รับผลกระทบอีก1ขบวนเป็นขบวนรถธรรมดาสาย258ครับน้ำตกมายังธนบุรีให้บริการช่วงท่ากิเลนถึงธนบุรีนะครับก็ได้ประสานหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องแล้วก็มอบหมายให้สถานีรถไฟประชาสัมพันธ์ข้อมูลพร้อมกับอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องนะครับก็ใครที่มีการซื้อบัตรเอาไว้ก็สามารถไปแจ้งขอคืนได้นะครับในการที่จะลดผลกระทบในการเดินทางในครั้งนี้ส่วนการรถไฟเองก็ต้องขออภัยครับในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้และขอให้ผู้โดยสารได้ติดตามประกาศข้อมูลอย่างใกล้ชิดเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมและก็สภาพอากาศอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับ
1: ครับ
2: ก็เป็นเรื่องที่แจ้งเตือนใครที่มีคำถามหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามไปที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ของการรถไฟนะครับหมายเลข1690ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ครับล่าสุดนะครับมีข้อมูลแจ้งเตือนคุณผู้ชมนะครับสภ.ปากเกร็ดนนทบุรีเขาแจ้งเตือนเส้นทางนะครับจากท่าน้ำปากเกร็ด ตรงขึ้นมาแถวถนนแจ้งวัฒนะตอนนี้ถนนใหญ่นะครับน้ำเริ่มลดระดับลงแล้วนะครับรถยนต์นั้นสามารถสัญจรได้นะครับแต่นะครับต้องสัญจรอย่างระมัดระวังนะครับแต่ก็เหลืออยู่ตามซอยต่างๆยังมีน้ำท่วมขังอยู่ถนนใหญ่สามารถเริ่มสัญจรได้แล้วสภ.ปากเกร็ดแจ้งเข้ามาแต่ว่าตามซอกซอยนะครับยังมีน้ำท่วมสูงโดยเฉพาะพื้นที่เมืองทองธานีแต่ว่าแม้น้ำลดแล้วก็ต้องขับรถด้วยความระมัดระวังเพราะว่าจะมีสิ่งของที่ตกค้างอยู่บนถนนนะครับอาจจะยังทำความสะอาดไม่ทันหรือแม้แต่อาจจะมีรถที่จอดเสียอยู่นะครับดังนั้นแล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่พยายามเคลียร์เส้นทางให้เป็นความห่วงใยจากสภ.ปากเกร็ดนนทบุรีฝากแจ้งเข้ามาครับ
2: ก่อนหน้านี้เมื่อวานนี้มีการแจ้งเป็นเขตภัยพิบัติสำหรับ4พื้นที่ของนนทบุรีปากเกร็ดอำเภอเมืองแจ้งวัฒนะในเขตพื้นที่เหล่านี้นะครับตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้นแต่ยังมีน้ำท่วมขังโดยเฉพาะบริเวณหน้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะนะครับหรือบริเวณงามวงวานฝั่งด้านเดมองามวงวานเนี่ยในซอยตรงนั้นน้ำจะท่วมตลอดนะ
1: ครับ
2: เพราะม
1: ี
2: น
1: ้
2: ำท่วมขังแล้วก็เป็นพื้นที่ต่ำในส่วนของบางใหญ่เองก็เวลาท่วมเนี่ยมันจะมีฝั่งติดคลองที่จะท่วมหนักหน่อยแต่ว่าปีนี้ดีขึ้นไม่ได้ท่วมแล้วนะครับนี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดในเขตพื้นที่นนทบุรีนะครับก็เริ่มสัญจรได้บ้างแต่ก็ต้องไม่ประมาทแล้วก็รถเล็กเนี่ยเน้นย้ำว่าลดการเดินทางก่อน
1: นะครับเพื่อความไม่ประมาทแล้วก็หลายคนเข้าไปตอบคอมเมนต์นะเพราะว่ามีการประกาศภัยพิบัติพี่โก้อันนี้ชี้แจงนิดนึงนะคุณผู้ชมนะหลายจังหวัดมีการประกาศเขตประสบสาธารณภัยหรือภัยพิบัติทั้งนครปฐมก็มีนะนะกรุงเทพมหานครรวมไปถึงนนทบุรีจังหวัดอื่นด้วยเข้าไปเม้นบอกว่าเอ๊ะทำไมประกาศอย่างนี้ชาวบ้านจะตกอก
2: ตกใจ
1: จะเป็นยังไงน้ำจะมาเหรอหรืออย่างไรแต่จริงๆแล้วการประกาศนั้นประกาศตามกฎหมายเพื่อให้ท่านได้รับเงินเยียวยาครับ
2: ใช่ครับ
1: กฎหมายเข้ามาถ้ามีอยู่ในพื้นที่ภัยพิบัติคนที่ประสบอุทกภัยเขาจะอยู่ในเกณฑ์ได้รับการเยียวยานั่นคือทำความเข้าใจนะบอกคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านให้เข้าใจด้วยว่าประกาศภัยพิบัติเนี่ยมันเป็นกฎหมายที่ออกมาเพื่อเอามาช่วยชาวบ้าน ในการดูแลเอาหนึ่งก็คือระดมสรรพกำลังมาช่วยคลี่คลายวิกฤตสองก็คือครับถ้าท่านประสบอุทกภัยประสบเหตุภัยพิบัติจริงๆมีหลักฐานข้อมูลชัดเจนนะครับท่านจะได้รับเงินเยียวยาช่วยเหลือตามกฎหมายนะครับนี่เป็นข้อห่วงใยที่เอามาฝากกันแล้วก็มีการแจ้งประกาศเลื่อนงานด้วยนะครับคุณผู้ชมครับล่าสุดเข้ามานะครับแจ้งเลื่อนการจัดงานโอท็อปนะครับโอท็อปที่จะจัดขึ้นเนี่ยดีไนซ์มาร์เก็ตนะครับเนื่องด้วยน้ำท่วมนะก็ขอเลื่อนนะครับเลื่อนกำหนดการจัดงานออกไปนะครับจาก28ถึง2ตุลาเป็น30กันยาถึง2ตุลาคมนะครับก็จัดอยู่ที่อาคารศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะอาคาร B นะครับอันนี้แจ้งเข้ามาเผื่อใครจะเห็นแล้วแอบจะไปซื้อหาของต่างๆเหล่านี้นะครับโอท็อปก็เลื่อนการจัดงานด้วย
2: ครับนี่ก็เป็นภาพรวมของสถานการณ์น้ำในทั้งประเทศนะครับที่ในส่วนของรายการก่อติดสถานการณ์น้ำนำมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับว่าพื้นที่ไหนเป็นอย่างไรพื้นที่ไหนมีการช่วยเหลืออย่างไรการช่วยเหลือเป็นอย่างไรแล้วบ้างเรายังคงเกาะติดในส่วนของสถานการณ์น้ำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะนำข้อมูลมาให้คุณผู้ชมได้รับรู้รับทราบตลอดช่วงของรายการแล้วครับ
1: ครับสำหรับช่วงบ่ายนะครับยังมีเกาะติดอยู่ตั้งแต่14นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับส่วนภาคเช้าวันนี้ผมและคุณโก้โคจพลพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับส่งกำลังใจให้คนทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองทุกท่านสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมรายงานหลายเส้นทางในกรุงเทพมหานครยังมีน้ำท่วมสูงรวมถึงชุมชนใหญ่เคหะคลองจันทน์เคหะร่มเกล้าและเคหะรามอินทราสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติปรับแผนระบายน้ำเขื่อนต่างๆเพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังลดผลกระทบให้กับประชาชนเนื่องจากยังมีพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและน้ำล้นตลิ่งผู้นำสหรัฐระบุว่ากลุ่มผู้ต้องสงสัยที่ถูกตำรวจอังกฤษจับกุมมีเจตนาสร้างความเสียหายครั้งใหญ่ให้กับฐานทัพอากาศในอังกฤษที่สหรัฐใช้เป็นฐานปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่ออิหร่านบิลภูริพลบุญสอนคว้าเหรียญทองวิ่ง200เมตรชายเอเชียนเกม2026พร้อมเตรียมลุ้นเหรียญทองที่3ในการแข่งขันวิ่งผลัด4คูณ100เมตรชายค่ำวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวกรุงเทพมหานครเร่งเดินเครื่องสูบน้ำคลองสายหลักเต็มกำลังดึงน้ำออกจากชุมชนหลังสถานการณ์ฝนเบาลง
1: นายชัชชาติศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าสถานการณ์ฝนในพื้นที่เริ่มผ่อนคลายลงหลังหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนตัวออกไปแม้จะมีฝนเล็กน้อยเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งกรุงเทพมหานครได้เร่งเดินเครื่องสูบน้ำและบริหารประตูระบายน้ำเต็มกำลังเพื่อลดระดับน้ำในคลองสายหลักทั้งคลองประเวศบุรีรมย์และคลองราดพร้าวซึ่งจะช่วยดึงน้ำจากถนนและชุมชนลงสู่ระบบระบายน้ำได้อย่างต่อเนื่องโดยปัจจุบันเส้นทางสัญจรหลักเช่นถนนเพชรบุรีและวิภาวดีรังสิตเริ่มทยอยเปิดการจราจรและเดินทางได้สะดวกขึ้นทั้งนี้กรุงเทพมหานครยังคงเน้นเร่งระบายน้ำในฝั่งตะวันออกและเร่งผลักดันน้ำในคลองแสนแสบกับคลองประเวศบุรีรมย์โดยใช้เครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมปัจจุบันมีประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ 329,000 ครัวเรือน 700,000 คนโดยเฉพาะในเขตลาดกระบังบางกะปิคันนายาวสะพานสูงสวนหลวงและหลัก4
2: ตอนนี้หย่อมก็ไปอยู่ทางตะวันตกนะแต่ก็ยังมีฝนอยู่บ้างนะทางด้านฝั่งตะวันออกแต่ว่าในระยะไกลๆก็ไม่ได้มีแต่ก็มีพวกก้อนที่มาจากทางทะเลก็เป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ขึ้นมาสถานการณ์ก็ไม่ได้รุนแรงเหมือนเมื่อ 2-3 วันก่อนนะเมื่อช่วงที่หนักๆเพราะว่าตัวหย่อมของอากาศก็ได้ออกไปแล้วที่ก็เป็นลมมรสุมธรรมดาก็จะมีฝนเข้ามาบ้างเป็นระยะนะ
1: ด้านนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าได้เร่งระบายน้ำผ่าน2คลองสายหลักทางฝั่งตะวันออกได้แก่คลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาให้เร็วที่สุดซึ่งจะช่วยเปิดทางให้คลองสายต่างๆในพื้นที่เร่งสูบน้ำมาเติมลงคลองสายหลักได้สำหรับบางพื้นที่ระดับน้ำในคลองแสนแสบเริ่มลดลงอาทิถนนเพชรบุรีตัดใหม่และรามคำแหงทำให้สามารถทยอยสูบน้ำจากคลองย่อยเช่นคลองจิกเพื่อช่วยระบายน้ำในพื้นที่ซอยเทพลีลาและรามคำแหงได้แล้วขณะที่เขตลาดกระบังเป็นจุดที่บริหารจัดการยากที่สุดเนื่องจากอยู่ตะวันออกสุดและต้องระบายน้ำผ่านคลองประเวศบุรีรมย์ระยะทางหลายสิบกิโลเมตรไปที่สถานีสูบน้ำพระโขนงซึ่งคาดว่าระดับน้ำในคลองสายหลักจะใช้เวลาประมาณ3วันในการลดระดับและอาจใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ในการระบายน้ำที่ท่วมขังตามบ้านเรือนประชาชนลงสู่ระบบท่อนอกจากนี้ได้เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองแสนแสบโดยนำคลองสามเสนและอุโมงค์ระบายน้ำบึงมักกะสันมาช่วยตัดยอดน้ำทั้งนี้อยู่ระหว่างดำเนินโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองประเวศบุรีรมย์ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยตรงรวมถึงอุโมงค์รับน้ำคลองจันทน์คลองราดพร้าวเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมฝั่งตะวันออกในระยะยาวชนันชิดาสังทองรายงาน
0: ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมรายงานหลายเส้นทางในกรุงเทพมหานครยังมีน้ำท่วมสูงรวมถึงชุมชนใหญ่เคหะคลองจันทน์เคหะร่มเกล้าและเคหะรามอินทราศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครรายงานข้อมูลถนนสายหลักที่ยังมีน้ำท่วมสูงได้แก่ถนนรามคำแหงช่วงตัดถนนพระราม9แยกลำสาลีและภายในซอยรามคำแหง24ถนนศรีนครินทร์ช่วงแยกลำสาลีตัดถนนพัฒนาการถนนนวมินทร์ช่วงแยกประเสริฐมนูกิจถึงแยกบางกะปิถนนสุวินทวงศ์ช่วงมีนบุรีถึงวัดแสนสุขถนนประเสริฐมนูกิจภายในซอยประเสริฐมนูกิจ27ถนนเสรีไทยช่วงแยกศรีบูรพาถึงตัดถนนลาดพร้าวถนนลาดพร้าวช่วงตัดถนนประดิษฐ์มนูธรรมรวมถึงบริเวณแยกแฮปปี้แลนด์แยกบางกะปิภายในซอยลาดพร้าว101/1และซอยลาดพร้าว122ถนนงามวงวานช่วงหน้าเรือนจำคลองเปรมและช่วงหน้าซอยชินเขตถนนพหลโยธินช่วงหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถึงกรมป่าไม้ถนนวิภาวดีบริเวณแยกหลัก4ขาออกยังมีน้ำท่วมเลนคู่ขนานถนนร่มเกล้าภายในซอยร่มเกล้า24 ถนนนักกีฬาแหลมทองถนนสุวินทวงศ์ช่วงแยกเมืองมีนถึงแยกราชอุทิศถนนสีหบูรานุกิจช่วงแยกเมืองมีนถึงหน้าสำนักงานเขตมีนบุรีถนนเทศบาลสงเคราะห์ถนนกรุงเทพกรีฑาทั้งเส้นรัฐบาลแถลงสรุปสถานการณ์น้ำท่วมปริมาณฝนเริ่มลดลงและได้เคลื่อนตัวจากฝั่งตะวันออกไปทางทิศตะวันตกเตือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีขนย้ายสิ่งของและอพยพเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
1: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงสถานการณ์ฝนและน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยณทำเนียบรัฐบาลว่าปริมาณฝนเริ่มลดลงและได้เคลื่อนตัวจากฝั่งตะวันออกไปทางทิศตะวันตกของกรุงเทพมหานครและกำลังเคลื่อนตัวออกจากพื้นที่ทั้งนี้หลายจุดระบายน้ำจนสัญจรได้ตามปกติแล้วแต่ยังคงมีพื้นที่ท่วมขังในบางชุมชนได้แก่เคหะคลองจันทร์เคหะร่มเกล้าเคหะรามอินทราซอยประเสริฐมนูญกิจ27ซอยลาดพร้าว101/1ซอยรามคำแหง24สาเหตุเนื่องจากการระบายน้ำออกสู่แม่น้ำบางปะกงทำได้ยากจากระดับน้ำที่สูงจึงขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆเร่งระดมความช่วยเหลือเข้าสู่จุดดังกล่าวเป็นหลักควบคู่กับการบริหารจัดการลุ่มน้ำเจ้าพระยาน้ำที่ไหลจากภาคเหนือลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยายังคงจัดการได้เนื่องจากอ่างเก็บน้ำและเขื่อนทางเหนือยังสามารถรองรับน้ำได้อีกมากพร้อมเตือนภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนบนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน
3: พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังในวันนี้แล้วก็ขอแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนฟังหน่วยงานในพื้นที่และอาจจะต้องมีการเตรียมตัวในการอพยพเคลื่อนย้ายนะครับก็คืออำเภอหนองปลืออำเภอบ่อพลอยครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดกาญจนบุรีหลังจากแม่น้ำแม่กลองเนี่ยก็จะนำสู่เขื่อนแม่กลองจะลงสู่เปิดสู่จังหวัดราชบุรีครับในจังหวัดราชบุรีก็ต้องมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันขอให้มีการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดแล้วก็ติดตามการประกาศจากในพื้นที่ครับฝนก้อนเดียวกันก็จะไปสู่จังหวัดเพชรบุรีครับเป็นจุดเฝ้าระวังใหม่นะครับพื้นที่เฝ้าระวังมีอยู่4อำเภอครับแก่งกระจานท่ายางบ้านลาดและเมืองเพชรบุรีครับสาเหตุเนื่องจากมีฝนตกที่เหนือเขื่อนแก่งกระจานทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนครับ
1: นอกจากนี้รัฐบาลยังได้แจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีขนย้ายสิ่งของและอพยพเนื่องจากกลุ่มฝนกำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งมีปริมาณฝนสะสมสูงประมาณ200มิลลิเมตรต่อวันแม้เขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนศรีนครินทร์จะลดการระบายน้ำเพื่อรองรับน้ำและลดภาระของแม่น้ำแควน้อยแควใหญ่และแม่น้ำแม่กลองแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอหนองปลือและอำเภอบ่อพลอยที่ขอให้ประชาชนเตรียมความพร้อมนพศรแก้วคำรายงาน
0: เทศบาลตำบลวังกาอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีระดมเจ้าหน้าที่เร่งกู้สถานการณ์ต้นไม้คนทับบ้านเรือและกีดขวางจราจรบริเวณชุมชนดงศักและ3แยกวัดวังเพื่อเปิดเส้นทางและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนนายปกรณ์น้อยเกตนายกเทศมนตรีตำบลวังกาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลวังกาลงพื้นที่ตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยทันทีภายหลังได้รับแจ้งเหตุต้นไม้หักโค่นทับบ้านเรือนและกีดขวางเส้นทางการสัญจรทั้งบริเวณถนนภายในซอยและถนนสายหลักในพื้นที่หมู่2ชุมชนดงศักและบริเวณ3แยกวัดวังอำเภอสังขละบุรีได้มอบหมายและสั่งการให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งดำเนินการนำเครื่องจักรกลและอุปกรณ์เข้าตัดทอนพร้อมเคลื่อนย้ายซากต้นไม้ที่กีดขวางออกจากบริเวณที่เกิดเหตุโดยด่วนเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรขณะที่เส้นทางคมนาคมทางหลวงหมายเลข323สายทองผาภูมิสังขละบุรีพบต้นไม้และเสาไฟฟ้าหักโค่นกีดขวางการจราจรเป็นจำนวนมากรวมถึงผิวทางได้รับความเสียหายจากสภาพฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรเข้าเคลียร์พื้นที่กีดขวางเพื่อเร่งเปิดเส้นทางให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วอย่างไรก็ตามตลอดเส้นทางดังกล่าวยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องสำหรับการสัญจรเบื้องต้นรถยนต์ขนาดเล็กและรถกระบะสามารถขับผ่านบริเวณจุดเกิดเหตุได้แล้วส่วนของรถบรรทุกหรือรถขนาดใหญ่ขอให้ชะลอการเดินทางหรือเผื่อเวลาในการเดินทางเนื่องจากเจ้าหน้าที่ยังคงต้องใช้เวลาดำเนินการเปิดช่องทางจราจรให้กว้างเพียงพอสำหรับรถขนาดใหญ่ขอความร่วมมือผู้ที่สัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าวเพิ่มความระมัดระวังและปฏิบัติตามป้ายเตือนรวมถึงคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีย้ำประชาชนพื้นที่เสี่ยงติดตามข้อมูลใกล้ชิดเตรียมพร้อมรับอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้น นางทิติลักษณ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีกล่าวว่าจังหวัดราชบุรีเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างเต็มที่หลังปริมาณน้ำในลุ่มน้ำแม่กลองยังอยู่ในระดับที่ต้องเฝ้าระวังโดยบูรณาการทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมแจ้งเตือนประชาชนริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำให้เตรียมรับมือหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นสำหรับสถานการณ์น้ำเขื่อนแม่กลองยังคงมีการระบายน้ำประมาณ 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและมีการประเมินว่าอาจเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองคลองสาขาและพื้นที่ลุ่มต่ำเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะบ้านเรือนที่มีผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเด็กเล็กหรือบุคคลที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษควรวางแผนเคลื่อนย้ายคนและทรัพย์สินขึ้นสู่พื้นที่ปลอดภัยไว้ล่วงหน้าทั้งนี้ได้ขอความร่วมมือตำรวจภูธรและหน่วยงานด้านความมั่นคงเพิ่มการตรวจตราในพื้นที่ประสบภัยเพื่อดูแลบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนป้องกันผู้ฉวยโอกาสก่อเหตุซ้ำเติมความเดือดร้อนรวมทั้งเตรียมมาตรการรองรับกรณีเกิดปัญหาสินค้าหรือสิ่งของจำเป็นขาดแคลนพร้อมขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรีเร่งประชาสัมพันธ์ข้อควรปฏิบัติด้านความปลอดภัยโดยประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมควรระมัดระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าไม่สัมผัสอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะร่างกายเปียกหรือยืนอยู่ในน้ำและหากน้ำมีแนวโน้มเข้าถึงระบบไฟฟ้าภายในบ้านควรปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดจังหวัดราชบุรีขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมก่อนน้ำมาติดตามระดับน้ำและประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องเตรียมยาประจำตัวเอกสารสำคัญอาหารน้ำดื่มโทรศัพท์และอุปกรณ์สื่อสารให้พร้อมรวมทั้งดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเด็กเล็กและผู้ที่ต้องพึ่งพิงเป็นพิเศษหากได้รับแจ้งให้อพยพหรือเคลื่อนย้ายขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่โดยเร็วกรมชลประทานเฝ้าระวังน้ำลุ่มเจ้าพระยาเตรียมเพิ่มการระบายน้ำเกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในสัปดาห์หน้าหากปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น
4: นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานเปิดเผยว่ากรมชลประทานเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเป็นพิเศษหลังฝนตกในพื้นที่ภาคกลางและมีน้ำจากกลุ่มน้ำสแกกลางไหลลงมาเติมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยขณะนี้เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำประมาณ 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและอาจเพิ่มเกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในสัปดาห์หน้าหากมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นพร้อมผันน้ำเข้าสู่ระบบคลองฝั่งตะวันออกและตะวันตกเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายน้ำส่วนกรุงเทพมหานครกรมชลประทานเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ผ่านระบบคลองและสถานีสูบน้ำที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำบางปะกงพร้อมเพิ่มเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลโดยเร็วที่สุดสำหรับสถานการณ์น้ำในเขื่อนหลักเขื่อนสำคัญในภาคเหนือมีน้ำกักเก็บกว่า80%และยังมีช่องว่างรองรับน้ำขณะที่เขื่อนสิริกิติ์มีน้ำ91%และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์89%ส่วนภาคตะวันออกอ่างเก็บน้ำประแสมีน้ำเต็มความจุ 100% และเขื่อนขุนด่านปราการชนอยู่ระหว่างการระบายขณะที่เขื่อนในภาคตะวันตกมีน้ำประมาณ90%และยังมีช่องว่างรองรับน้ำ
5: ซึ่งปัจจุบันเนี่ยระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาประมาณ 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีซึ่งตรงนี้ก็อยู่ในโหมดที่เราต้องติดตามน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยาอยู่เพราะสแกกลางอาจจะต้องมาเพิ่มเติมซึ่งอาจจะต้องอาทิตย์หน้านะครับอาจจะมีความจำเป็นต้องระบายเกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับแต่ว่าก็จะระบายให้น้อยที่สุดเราก็จะเอาเข้าสู่ระบบทั้งฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันตกครับไม่ว่าจะเป็นคลองชนะป่าสักคลองชนะทิยาหรือแม่น้ำน้อยหรือแม่น้ำท่าจีก็จะเอาเข้าตรงระบบให้มากที่สุดโดยเข้าไปก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ด้วยส่วนที่เหลือก็ต้องมีการให้น้ำในผ่านเขื่อนเจ้าพระยาก็ตรงนี้ก็ต้องเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษครับเป็นช่วงของตัวของฝนที่เกิดจากช่วงนี้ครับ3-4วัน5วันเนี่ยครับที่มันตกหนักในเขตของที่ภาคกลาง
4: กรมชลประทานขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์ฝนและการบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมชลประทาน1460วาสนาตระเกตรายงาน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติปรับแผนระบายน้ำเขื่อนต่างๆเพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังลดผลกระทบให้กับประชาชนเนื่องจากยังมีพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและน้ำล้นตลิ่ง
6: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่ากรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนได้คาดการกลุ่มฝนในพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีแนวโน้มลดลงโดยตั้งแต่วันนี้ถึง29กันยายนแนวฝนจะเคลื่อนตัวขึ้นสู่ภาคเหนือและภาคตะวันตกมากขึ้น และมีฝนตกหนักในบางพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางพะเยาตากและกำแพงเพชรทั้งนี้จากปริมาณฝนที่ตกสะสมต่อเนื่องทำให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าสู่เขื่อนต่างๆเพิ่มขึ้นรวมถึงเกิดปริมาณน้ำหลากบริเวณท้ายเขื่อนบางแห่งทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับจังหวัดพิจารณาปรับแผนการระบายน้ำของเขื่อนโดยคำนึงถึงการลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดสำหรับสถานการณ์ในพื้นที่ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกบริเวณจังหวัดจันทบุรีเนื่องจากมีปริมาณน้ำหลากจากตอนบนไหลมาสมทบแม่น้ำจันทบุรีอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีและเทศบาลเมืองจันนิมิตมีแนวโน้มล้นตลิ่งเข้าท่วมใน 1-2 วันนี้ลุ่มน้ำบางปะกงปราจีนบุรีบริเวณเหนือเขื่อนบางปะกงมีแนวโน้มน้ำล้นตลิ่งสูงขึ้นอีก 20-30 เซนติเมตรช่วงวันที่ 29-30 กันยายนบริเวณอำเภอบางน้ำเปรี้ยวอำเภอคลองเขื่อนและอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราลุ่มน้ำเจ้าพระยาสถานการณ์เริ่มทรงตัวและมีแนวโน้มคลี่คลายเนื่องจากปริมาณน้ำจากแม่น้ำปิงและแม่น้ำน่านเริ่มลดลงโดยจะคงการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาไว้ไม่ให้เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและพิจารณาปรับอัตราการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ฝนต่อไปลุ่มน้ำแม่กลองระดับน้ำท้ายเขื่อนยังคงสูงต้องเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนแม่กลองมากกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแม่กลองในจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามลุ่มน้ำเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ต้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและดินสไลด์บริเวณอำเภอหนองยับล่องอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีและอำเภอหัวหินอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปิยาพันยางเทียนรายงาน
0: ส่วนสถานการณ์ในภาคตะวันออกปภ.ระยองเตือนระวังน้ำท่วมฉับพลันพื้นที่อำเภอเขาชะเมาขณะที่อ่างเก็บน้ำคลองระโอกอำเภอแกลงพบจุดกัดเซาะเตือนพื้นที่ท้ายน้ำเตรียมพร้อมรับมือสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยองแจ้งเตือนมีฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอเขาชะเมาและระดับน้ำในแม่น้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำไหลหลากน้ำล้นตลิ่งขอให้ผู้ที่อาศัยริมแม่น้ำที่ลุ่มต่ำพื้นที่เสี่ยงยกของขึ้นที่สูงทันทีเคลื่อนย้ายรถทันทีเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางอพยพไปยังศูนย์พักพิงทันทีหากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนด้านโครงการชลประทานจังหวัดระยองยืนยันว่าพบการกัดเซาะบริเวณบางส่วนของอ่างเก็บน้ำคลองระโอกเขาจุกอำเภอแกลงจังหวัดระยองขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการซ่อมแซมและแก้ไขโดยด่วนอย่างไรก็ตามยังมีมวลน้ำไหลลงสู่พื้นที่ด้านท้ายน้ำจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลทุ่งควายกินและตำบลน้ำเป็นรวมถึงพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ใกล้แนวทางน้ำเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะที่นายลำยองสนิทนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทางเกวียนอำเภอแกลงระบุว่าขณะนี้มีประชาชนในพื้นที่เดือดร้อนแล้วกว่า300หลังคาเรือนระดับน้ำสูงประมาณ1เมตร50เซนติเมตรถึง2เมตรถือเป็นสถานการณ์น้ำท่วมครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ70ปีทั้งนี้ได้จัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวไว้2แห่งเพื่อรองรับประชาชนที่มีความจำเป็นต้องอพยพออกจากที่พักอาศัยได้แก่ที่วัดหนองกันเกาและศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนวัดหนองกันเกาภายในอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจ.โรงเรียนวัดหนองกันเกาขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์และประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากมีความจำเป็นต้องอพยพสามารถเข้าพักยังศูนย์พักพิงทั้ง2แห่งได้ทันทีด้านจังหวัดจันทบุรีสถานการณ์บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำจันทบุรีเมื่อเช้าที่ผ่านมาระดับน้ำเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจนเริ่มท่วมผิวจราจรในบางจุดและท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำขอให้ประชาชนเฝ้าระวังเนื่องจากมวลน้ำต้นทุนจากพื้นที่ตอนบนทั้งอำเภอมะขามและอำเภอเขาคิชกูดยังคงไหลลงมาเติมในแม่น้ำจันทบุรีอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นได้อีกอย่างไรก็ตามช่วงสายถึงเที่ยงวันนี้ภาพจากเรดาร์สัตหีบตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองก่อตัวในอ่าวไทยซึ่งจะเคลื่อนตัวผ่านพื้นที่จันทบุรีแต่โดยรวมแล้วแนวโน้มฝนวันนี้จะเบาบางลงกว่าช่วงที่ผ่านมาโดยขณะนี้มวลน้ำในลุ่มน้ำจันทบุรีได้เพิ่มขึ้นจนถึงจุดสูงสุดแล้วคาดว่าในช่วงบ่ายของวันนี้ระดับน้ำจะเริ่มทรงตัวและค่อยๆลดลงอย่างช้าๆซึ่งจะใช้เวลาในการระบายน้ำและกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ภายใน 2-3 วันหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งการสถาบันการเงินเฉพาะกิจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมทันทีพักภาระหนี้เติมสภาพคล่องและสนับสนุนเงินฟื้นฟูหลังน้ำลด
7: นายเอกนิตินิติธันประภาส รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังได้ประสานสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้เร่งช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่น้ำท่วมโดยดูแลทั้งค่าใช้จ่ายจำเป็นระหว่างประสบภัยภาระหนี้เดิมและเงินทุนสำหรับซ่อมบ้านหรือกลับมาประกอบอาชีพสำหรับมาตรการที่เตรียมไว้ครอบคลุมสินเชื่อฉุกเฉินและสินเชื่อฟื้นฟูจากธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยจากธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทออสการปรับเงื่อนไขชำระหนี้จากธนาคารออมสินทออสทพวธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยตลอดจนมาตรการของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมเพื่อบรรเทาภาระผู้กู้โดยให้แต่ละแห่งเร่งแจ้งหลักเกณฑ์และช่องทางติดต่อที่ชัดเจนแก่ลูกค้าในพื้นที่นอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยและภาคธุรกิจประกันภัยยังได้เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยบ้านเรือนและรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายแนะนำให้ตรวจสอบความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยผ่าน LINE @OIC Connect เก็บหลักฐานความเสียหายให้ครบถ้วนแจ้งเหตุทันทีที่สามารถดำเนินการได้และเตรียมเอกสารเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้ครบถ้วนโดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนคปภ1186ปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมปศุสัตว์เร่งช่วยเหลือเกษตรกรประสบอุทกภัยอพยพสัตว์แล้วกว่า 380,000 ตัวพร้อมเร่งสำรวจความเสียหายและเยียวยาตามหลักเกณฑ์ช่วยเหลือปี2569นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้สั่งการกรมปศุสัตว์เร่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ประสบอุทก

0: ให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพ.ศ. 2569ครอบคลุมกรณีสัตว์ตายหรือสูญหายโดยพิจารณาอัตราช่วยเหลือตามชนิดและอายุของสัตว์รวมถึงจำนวนสูงสุดที่สามารถช่วยเหลือต่อรายตลอดจนกรณีแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์เสียหายจนไม่สามารถฟื้นฟูได้ซึ่งกำหนดอัตราช่วยเหลือไร่ละ 3,180 บาทไม่เกิน30ไร่ต่อรายการช่วยเหลือจะเป็นไปตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดโดยสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหรือผ่านแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ได้ตลอด24ชั่วโมงกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับองค์การ5ศาสนาและเครือข่ายวัฒนธรรมเปิดโรงครัวจิตอาสาระดมพลังช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
1: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าได้ร่วมกับองค์การ5ศาสนาและเครือข่ายภาคเอกชนด้านศิลปะวัฒนธรรมจะตั้งโรงครัวจิตอาสาประกอบอาหารสดเพื่อเร่งส่งมอบความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงณอาคารสำนักพิจารณาภาพยนตร์และวิดิทัศน์กรมส่งเสริมวัฒนธรรมการปรุงอาหารสุกใหม่สะอาดและถูกสุขอนามัยบรรจุกล่องพร้อมรับประทานและน้ำดื่มสะอาดเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชนต่างๆของกรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังและน้ำหนุนสูงโดยได้ประสานงานร่วมกับสำนักงานเขตผู้อำนวยการโรงเรียนมูลนิธิหน่วยทหารชุมผู้นำชุมชนผู้นำศาสนาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะส่งอาหารกล่องปรุงสุกน้ำดื่มสะอาดถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นให้ประชาชนสาธารณชนในพื้นที่เขตลาดกระบังเขตบางกะปิและเขตลาดพร้าวและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยไปยังที่ปลอดภัยตลอดจนช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลสำหรับโรงครัวจิตอาสากระทรวงวัฒนธรรมจะดำเนินการเตรียมและจัดอาหารปรุงสุกน้ำดื่มและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายมาริชโยรายงาน
0: สำนักงานประกันสังคมแจ้งสิทธิประโยชน์ช่วยเหลือผู้ประกันตนมาตรา33ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหรือภัยธรรมชาติรับเงินชดเชยว่างงานร้อยละ50ของค่าจ้างสูงสุด90วันสำนักงานประกันสังคมแจ้งสิทธิประโยชน์ช่วยเหลือผู้ประกันตนตามมาตรา33ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติจนไม่สามารถทำงานได้โดยเปิดให้ยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยเพื่อรับเงินทดแทนการขาดรายได้สำหรับลูกจ้างผู้ประกันตนมาตรา33ที่ต้องหยุดงานชั่วคราวเนื่องจากนายจ้างหยุดประกอบกิจการจากผลกระทบภัยธรรมชาติหรือลูกจ้างไม่สามารถเดินทางไปทำงานได้และไม่ได้รับค่าจ้างจากนายจ้างในช่วงเวลาดังกล่าวโดยจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ในอัตราร้อยละ50ของค่าจ้างรายวันนับตั้งแต่วันที่ไม่สามารถทำงานได้ครั้งละไม่เกิน90วันทั้งนี้เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการยื่นเรื่องได้แก่แบบขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานหนังสือรับรองการว่างงานจากนายจ้างสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th โดยสามารถเลือกยื่นเรื่องได้2ช่องทางคือทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมบันทึกข้อมูลผ่านระบบ e-service หรือยื่นเอกสารณสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาหรือส่งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนผู้ประกันตนและนายจ้างสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันสังคม1506
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: รัฐบาลจัดกิจกรรมเคารพธงชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569ณบริเวณเสาธงหน้าตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยมีรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเพื่อรำลึกถึงวันที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

0: ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกาศให้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2460นายกรัฐมนตรีพร้อมผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมยืนตรงเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยก่อนถ่ายภาพร่วมกันเพื่อแสดงความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มั่นใจเจรจาการค้าสหรัฐราบรื่นเร่งสรุปข้อตกลงก่อนประกาศมาตรการ301นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยความคืบหน้าการเจรจาภาษีต่างตอบแทนกับสหรัฐอเมริกาว่าหลักการเจรจาได้ข้อยุติแล้วตั้งแต่การเดินทางเยือนกรุงวอชิงตันดีซีขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดทางเทคนิคและถ้อยคำในสัญญาของทั้งสองฝ่ายโดยไม่มีปัญหาในเรื่องหลักการทั้งนี้ระหว่างเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติได้หารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐซึ่งเป็นไปอย่างราบรื่นพร้อมมอบหมายทีมงานเร่งดำเนินการเพื่อให้การเจรจาแล้วเสร็จก่อนสหรัฐประกาศมาตรการ301เกี่ยวกับปัญหาผลผลิตส่วนเกินส่วนสถานการณ์การค้าระหว่างสหรัฐกับจีนที่เริ่มผ่อนคลายลงไทยยังคงเดินหน้าเจรจากับทั้งสองประเทศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการป้องกันการสวมสิทธิสินค้าและผลักดันการใช้วัตถุดิบและชิ้นส่วนการผลิตภายในประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยได้ใช้วัตถุดิบภายในประเทศมากขึ้นกบข.พัฒนาเมนู MyGPF and MyGPF Digital Twin เพื่อให้สมาชิกรู้ยอดเงินที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ได้พัฒนาเมนู MyGPF and MyGPF Digital Twin บนแอปกบข.เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สมาชิกวางแผนเพื่อการเกษียณได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงหลังเกษียณและเกษียณอย่างมีสุขโดยสมาชิกสามารถเข้าใช้เมนู MyGPF and MyGPF Digital Twin เพื่อประเมินการเงินกบข.ที่จะได้รับในวันเกษียณซึ่งฟังก์ชัน MyTwin 1แบบจำลองที่ให้สมาชิกได้ลองปรับอัตราออมเพิ่มและเลือกแผนการลงทุนตามต้องการโดยจะไม่กระทบต่อยอดเงินในปัจจุบันเพื่อให้ได้รู้ยอดเงินที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการและยอดเงินที่ต้องนำส่งในแต่ละเดือนประกอบการตัดสินใจออมเพิ่มและเปลี่ยนแผนการลงทุนตามเป้าหมายทางการเงินที่สมาชิกได้ตั้งไว้สมาชิกสามารถเข้าใช้งานเมนู MyGPF and MyGPF Digital Twin ได้บนแอปกบข. MyGPF Application สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
1: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
2: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจอังกฤษจับกุมชาย5คนในข้อหาต้องสงสัยกระทำความผิดตามกฎหมายวัตถุระเบิดและก่อการร้ายใกล้กับฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษซึ่งสหรัฐใช้เป็นฐานปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยระบุว่าผู้ต้องสงสัยเหล่านี้กำลังวางแผนจะสร้างความเสียหายครั้งใหญ่ให้กับฐานปฏิบัติการของสหรัฐและเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่ภายใต้การสอบสวนของทางการอังกฤษกับสหรัฐแล้วพร้อมกันนี้ยังกล่าวชื่นชมว่าการจับกุมครั้งนี้เป็นผลงานอันน่าทึ่งของทางการอังกฤษด้านรัฐบาลอังกฤษเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยบริเวณฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดโดยตั้งแนวกั้นรักษาความปลอดภัยโดยรอบฐานทัพและให้หน่วยเก็บกู้ระเบิดเข้าตรวจสอบรถตู้ของผู้ต้องสงสัยทั้ง3คันนอกจากนี้ยังอพยพประชาชนในหมู่บ้านใกล้เคียงออกจากพื้นที่และให้เจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมอาวุธล่าตระเวนพื้นที่โดยรอบเจ้าชายฟาซอนบินฟันฮานอานซาอูดรัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดิอาระเบียกล่าวต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเรียกร้องให้มีการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซช่องแคบบับเอลมันเดฟและทะเลแดงและอ่าวเอเดนอย่างเสรีพร้อมย้ำว่าความมั่นคงในภูมิภาคอ่าวอาหรับถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อความมั่นคงของภูมิภาคและทั่วโลก รัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดีอาระเบียกล่าวเพิ่มเติมว่าซาอุดีอาระเบียพร้อมที่จะสนับสนุนทุกความพยายามในการลดความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางและการรับประกันว่าภูมิภาคแห่งนี้จะปราศจากอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงทั้งนี้นับตั้งแต่ที่สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านปะทุขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบรุนแรงต่อการขนส่งทางเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสและการส่งออกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียไปยังตลาดโลกสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสำนักงานสถิติแห่งชาติของสวิตเซอร์แลนด์ที่ระบุว่าผลการนับคะแนนการลงประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยกำหนดให้ประเทศวางตัวเป็นกลางทางทหารและการคอมบาททางเศรษฐกิจหรือไม่เมื่อวานนี้ชี้ให้เห็นว่าประชาชนชาวสวิตเซอร์แลนด์กว่า70%คัดค้านข้อเสนอที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญดังกล่าวด้านนายอิกนาซิโอคาซิสรัฐมนตรีต่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์ระบุว่าผลการลงคะแนนในครั้งนี้ไม่ใช่การต่อต้านความเป็นกลางแต่สวิตเซอร์แลนด์จะยังคงเป็นกลางต่อไปพร้อมย้ำว่าการคัดค้านประชามติดังกล่าวจะสามารถทำให้สวิตเซอร์แลนด์สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจเป็นรายกรณีได้รวมถึงสามารถร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงโดยพึ่งพาประเทศเพื่อนบ้านและทวีปยุโรปด้วยสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของโฆษกคณะกรรมการจัดการภัยพิบัติแห่งชาติกัมพูชาที่ระบุว่าอุทกภัยที่เกิดขึ้นในเวลานี้ส่งผลกระทบกับประชาชนราว 25,500 ครัวเรือนใน10จังหวัดของกัมพูชาในจำนวนนี้ 2,900 ครัวเรือนต้องอพยพไปยังพื้นที่สูงหลังระดับน้ำที่สูงขึ้นได้เข้าท่วมอาคารบ้านเรือนกว่า 24,000 หลังและพื้นที่นาข้าวราว 31,700 ไร่พร้อมเน้นย้ำว่าสาเหตุหลักของอุทกภัยในครั้งนี้เกิดจากฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องไม่ใช่น้ำในแม่น้ำโขงล้นตลิ่งอย่างไรก็ตามการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอาจต้องใช้เวลาอีกสักระยะเนื่องจากคาดว่าจะมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นเดือนนี้ทางนี้กระทรวงทรัพยากรน้ำและอุตุนิยมวิทยาของกัมพูชาคาดการว่ากัมพูชาจะเผชิญฝนตกเป็นวงกว้างพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงระหว่าง 24-30 กันยายนนี้ซึ่งเป็นผลจากอิทธิพลของพายุสุริแกต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
3: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬากรีฑาประเภทวิ่ง200เมตรชายรอบชิงชนะเลิศบิลภูริพลบุญสอนลมกรดหนุ่มไทยวัย20ปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จโดยทำเวลาไป 19.88 วินาทีและนับเป็นเหรียญทองเหรียญที่2ของตัวเองและเหรียญทองที่3ของทัพกรีฑาไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้อีกด้วยโดยภูริพลกล่าวว่าการได้2เหรียญทองเหมือนเป็นการปลดล็อกทุกอย่างแล้วและรู้สึกดีใจที่ตนเองสามารถก้าวมาถึงจุดนี้ได
4: ้ปลดล็อกทุกอย่างแล้วผมก็ทำตามที่ผมบอกไว้เรียบร้อยแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่คว้าเหรียญทองไปได้2เหรียญแล้วก็ได้สติเอเชียด้วยใช่ไหมครับก็รู้สึกดีใจมากเลยครับผมที่ตัวเองมาไกลขนาดนี้ก็ขอบคุณแม่เลยครอบครัวที่คอยซัพพอร์ตเราเสมอมาครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์อีก2ท่านครับที่ฝึกซ้อมผมตั้งแต่เด็กคือมาสเตอร์เอทครับกับมิสเตอร์ออสก็อยากขอบคุณมาสเตอร์2มาที่คอยผลักดันผมมาถึงจนวันนี
3: ้นอกจากนี้จากสถิติ 19.88 วินาทีทำให้บิวครองสถิติเอเชียร่วมกันกับเซียเจิ้งเย่ของจีนที่ทำไว้เมื่อปี2019และกลายเป็นนักกรีฑาคนที่6ในเอเชียนเกมที่คว้าเหรียญทองได้ทั้ง100เมตรชายและ200เมตรชายและเป็นคนที่2ของไทยต่อจากอานัทรัตนพลนักวิ่งตำนานไทยที่ทำได้ในปี1974อีกด้วยขณะที่ในประเภท 4x100 เมตรชายรอบคัดเลือกลมกรดไทยประกอบด้วยชุติทัศน์พฤกษ์สรนันภูริพลบุญสอนธวัชชัยหิมเอียดและสรอัตดาบบังยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมพุ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่2ด้วยเวลา38.89 วินาทีผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะแข่งขันในวันนี้เวลาประมาณ 20:00 นด้านการแข่งขันคู่ราดรุ่นน้ำหนัก90กิโลกรัมขึ้นไปชายรอบรองชนะเลิศคุณาทิพย์เยียอ้นแพ้ให้กับนักกีฬาจากทาจิกิสถาน 0-10 คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จและเป็นเหรียญทองแดงสมัยที่2ของคุณาทิพย์หลังจากเคยทำได้ในเอเชียนเกม2022ที่หางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนวอลเลย์บอลชายรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดแรกทีมชาติไทยพบอินโดนีเซียเกมนี้นักตบหนุ่มไทยต้องเล่นถึง5เซตก่อนเอาชนะไปได้3-2เซต 25 23 20 25 25 23 23 25และ25 23เก็บ2แต้มแรกได้สำเร็จส่วนอินโดนีเซียแบ่งไป1แต้มสำหรับนัดต่อไปทีมนักตบหนุ่มไทยจะพบกับอิหร่านในวันนี้เวลา 14:00 นถ่ายทอดสดทาง PPTV HD ช่อง36มวยสากลรอบ8คนสุดท้ายในรุ่น54กิโลกรัมหญิงนันนิชาจงโปร่งกลางเอาชนะนิกินาอุกตาโมวาจากอุซเบกิสถาน 3-2 เสียงผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จพร้อมการันตีเหรียญทองแดงแน่นอนแล้วส่วนในรุ่น65กิโลกรัมหญิงจันแจ่มสุวรรณเพ็งแพ้เฉินเนียนฉินจากไชนีสไทเปด้วยคะแนนเอกฉันท์ 0-5 เสียงตกรอบอย่างน่าเสียดายด้านรุ่น60กิโลกรัมชายศักดารวมธรรมแพ้จางดงฮวานจากเกาหลีใต้ 2-3 เสียงและในรุ่น90กิโลกรัมขึ้นไปชายอัตพงษ์แสงเทพแพ้ RSC นาเรนเดอร์เบอร์วาวจากอินเดียในยกแรกตกรอบเช่นเดียวกันแบดมินตันชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศวิลกุลวุฒิวิทิศสารมือ2ของโลกเอาชนะแองกัสกาหลงมือ30ของโลกจากฮ่องกง2-1เกม16-21 21-10 และ21-13ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปเจอกับอาวีฟาฮานมือ10ของโลกจากอินโดนีเซียในวันนี้ขณะที่หญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มือ5ของโลกต้านความแข็งแกร่งของอันเซยองมือ1ของโลกจากเกาหลีใต้ไม่ไหวแพ้ไป 0-2 เกม 8-21 และ 9-21 หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้เทนนิสหญิงเดี่ยวรอบแรกมนัญชยาสว่างแก้วมือวางอันดับ5ของรายการลงสนามหวดเอาชนะมารันกูช็อกซอมจาวจากมองโกเลีย 2-0 เซต 6-4 และ 6-2 ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายต่อไปขี่ม้าศิลปะบังคับม้าประเภทบุคคลนีนพุทธิสมบัติทำผลงานได้ 73.570 คะแนนจบในอันดับที่6โดยเหรียญทองเป็นของนำดงฮอนจากเกาหลีใต้ที่ 75.190 คะแนนสรุปเหรียญรางวัลทัพนักกีฬาไทยคว้ามาแล้ว9เหรียญทอง7เหรียญเงินและ10เหรียญทองแดงอยู่อันดับ6ส่วนอันดับ1ยังเป็นจีนที่119เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น37เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้21เหรียญทองการแข่งขันเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่86ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีชายเดี่ยวรุ่นทั่วไปรอบชิงชนะเลิศยุทธนาเจริญผลมือวางอันดับ1ของรายการจากอ่างทองเอาชนะจิรัตน์ นวสิริสมบูรณ์มือวางอันดับ2ของรายการจากกรุงเทพมหานครด้วยสกอร์2-1รีไทยซึ่งจิรัตน์ได้ขอยอมแพ้เนื่องจากปวดศีรษะส่งผลให้ยุทธนาคว้าแชมป์ไปครองพร้อมรับเงินรางวัลจำนวน 100,000 บาทส่วนจิรัตน์รองแชมป์รับจำนวน 50,000 บาทด้านหญิงเดี่ยวรุ่นทั่วไปรอบชิงชนะเลิศรดามานะทวีวัฒน์มือ47ของไทยจากกรุงเทพมหานครโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะธนัชพรยังโหมดมือวางอันดับ1ของรายการจากชลบุรี2เซตรวด 6-3 และ 6-4 คว้าแชมป์ไปครองพร้อมรับเงินรางวัล 80,000 บาทส่วนธนัชพรรองแชมป์รับ 40,000 บาทศึกฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกกลุ่ม A4 นัดที่2ทีมชาติโปรตุเกสแชมป์เก่าบุกไปเอาชนะนอร์เวย์ถึงถิ่น2-1เก็บชัย2นัดรวดมี6คะแนนเต็มนำเป็นจ่าฝูงกลุ่ม A4 ส่วนนอร์เวย์มี3คะแนนรั้งอันดับ2ขณะที่กลุ่ม A2 นัดที่2อินซีเล็กเยอรมนีของเจอร์เก้นคล็อปหัวหน้าโค้ชคนใหม่ยังหาชัยชนะไม่เจอเปิดบ้านแพ้กรีซ0-1ทำให้แข่ง2นัดมี1แต้มอยู่อันดับ3ส่วนขุนพลแดนเทพนิยายเก็บชัย2นัดรวดมี6คะแนนขึ้นนำจากฝูงกลุ่มส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันเนเธอร์แลนด์ชนะเซอร์เบีย2-1เก็บ3แต้มมี4คะแนนรั้งรองจากฝูงส่วนเซอร์เบียแพ้รวด2นัดยังไม่มีแต้มสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศต่อสัญญาแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยชาวอังกฤษวัย45ปีออกไปจนถึงปี2571จากเดิมฮัตสันมีสัญญากับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยถึงเดือนกุมภาพันธ์2570หลังเสร็จสิ้นภารกิจการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2027รอบสุดท้ายที่ประเทศซาอุดิอาระเบียปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณ น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
7: วันนี้เสนอคำว่าสดับปกรณ์สดับปกรณ์มาจากคำภาษาบาลีว่าสัตตปกรณะแปลว่าเจ็ดคัมภีร์หมายถึงพระธรรมเจ็ดคัมภีร์ได้แก่ 1. ธรรมสังคณี 2. วิพัง 3. ธาตุกถา 4. ปุคละบัญญัติ 5. กถาวัตถุ 6. ยมก 7. ปัฏฐานเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์ได้ประทานเทศนาพระธรรมเจ็ดคัมภีร์สนองพระคุณพระพุทธมารดาอยู่ 1,000 ษาการสวดพระธรรม7คัมภีร์นี้จึงถือได้ว่าเป็นการบำเพ็ญกุศลด้วยความกตัญญูและคำว่าสดับปกรณ์ก็เปลี่ยนความหมายจากพระธรรม7คัมภีร์กลายเป็นหมายถึงสวดมาติกาบังสุกุลเนื่องด้วยศพหรือหมายถึงพิธีสวดมาติกาบังสุกุลเนื่องด้วยศพ
6: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
8: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
9: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
8: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
9: หยุดอย่า กดอย่าโอน
8: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
9: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
8: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคอื่นๆจะมีปริมาณฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนลงสู่อ่าวมาตาบันแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึง28กันยายนนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเชียงรายลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสระแก้วและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาและภูเก็ต ั้งแต่ระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่พังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:23 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร13เซนติเมตรและเวลา 18:57 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:00 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง76เซนติเมตรและเวลา 14:38 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร30เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:20 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:10 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการครับกรมการขนส่งทางบกขอเชิญผู้ประกอบการรถขนส่งประจำทางยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด1ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่ 4-72 วงกลมวัดสหธรรมารามถึงถนนพระราม2ตามเส้นทางที่กำหนดเที่ยววนซ้ายระยะทาง54กิโลเมตรและเที่ยววนขวาระยะทาง57กิโลเมตรผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดและยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักการขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15ตุลาคม2569สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022718511สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการพลังงานปฏิบัติการจำนวน2อัตราวิศวกรปฏิบัติการจำนวน2อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานและนายช่างเทคนิคปฏิบัติงานตำแหน่งละ1อัตรารับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ energy.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานตั้งแต่บัดนี้ถึง2ตุลาคม2569กรมเจ้าท่ารับสมัครคัดเลือกผู้บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานคนพิการสังกัดสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมเจ้าท่า md.go.th หัวข้อบริการประชาชนเลือกหัวข้อข่าวสมัครงานหรือที่เว็บไซต์ md.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง1ตุลาคม2569มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคคลหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารการขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ตั้งแต่บัดนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0863669314และ0894443201ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
10: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง28กันยายนวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกท่านผู้ฟังครับองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้กำหนดให้วันที่28กันยายนของทุกปีเป็นวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกซึ่งเป็นวันเสียชีวิตของหลุยส์ปาสเตอร์ผู้ผลิตวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับฉีดให้คนที่ถูกสุนัขบ้ากัดได้สำเร็จเป็นครั้งแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายจากโรคพิษสุนัขบ้าและร่วมมือป้องกันโรคนี้ด้วยการพาสัตว์เลี้ยงของตนเองไปรับวัคซีนป้องกันโรคโรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำเกิดจากเชื้อไวรัสเรบีสสัตว์นำโรคได้แก่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดทั้งสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่าเช่นสุนัขแมวกระต่ายกระรอกกระแตหนูลิงชะนีแพะแกะวัวควายค้างคาวเป็นต้นทั้งนี้ยังไม่มียารักษาโรคพิษสุนัขบ้าดังนั้นไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์ที่ติดเชื้อนี้มักจะเสียชีวิตทั้งหมดอย่างไรก็ตามมีวัคซีนที่สามารถป้องกันไม่ให้เกิดโรคนี้ได้เพียงนำสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์จรจัดไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งถือเป็นวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดสำหรับข้อแนะนำในการลดความเสี่ยงจากการถูกสุนัขกัดหรือโดนทำร้ายสามารถปฏิบัติตนตามคำแนะนำ5ยอคืออย่าแย่อย่าเหยียบอย่าแยกอย่าหยิบและอย่ายุ่งอย่าแย่ให้สุนัขโมโหโกรธอย่าเหยียบหางหัวตัวขาหรือทำให้สุนัขหรือสัตว์ต่างๆตกใจอย่าแยกสุนัขที่กำลังกัดกันด้วยมือเปล่าอย่าหยิบชามข้าวหรือเคลื่อนย้ายอาหารขณะที่สุนัขกำลังกินอาหารและอย่ายุ่งหรือเข้าใกล้กับสุนัขหรือสัตว์ต่างๆนอกบ้านที่ไม่มีเจ้าของหรือไม่ทราบประวัติกรณีหากถูกสุนัขบ้าหรือถูกสุนัขจรจัดแมวหรือสัตว์อื่นๆกัดให้รีบล้างแผลด้วยสบู่และน้ำสะอาดหลายๆครั้งใช้ยาฆ่าเชื้อเช่นเบตาดีนเพื่อช่วยลดอัตราโรคได้ถึง 80-90%แล้วรีบไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้เร็วที่สุดเพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคจนครบตามที่แพทย์แนะนำหากพบเห็นสัตว์ที่สงสัยว่าอาจเป็นโรคพิษสุนัขบ้าหรือมีอาการหางตกเดินโซเซน้ำลายย้อยลิ้นห้อยตาขวางให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์หรือผู้นำชุมชนและให้ช่วยกันจับโดยระมัดระวังอย่าให้ถูกกัดแล้วกักสัตว์ไว้ดูอาการ10วันหากสัตว์ตายให้นำหัวสัตว์ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการต่อไปอย่างไรก็ตามเราสามารถร่วมกันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้หรือเจ้าของสัตว์เลี้ยงเช่นสุนัขแมวควรนำสัตว์เลี้ยงทุกตัวไปฉีดวัคซีนครั้งแรกเมื่ออายุ 2-4 เดือนแล้วฉีดซ้ำตามกำหนดนัดทุกปีโดยไม่ต้องรอให้ถึงโอกาสสำคัญหรือช่วงวันรณรงค์มาถึงจึงค่อยไปไม่ควรปล่อยสัตว์เลี้ยงออกนอกบ้านตามลำพังโดยไม่ใส่สายจูงเพราะอาจถูกสุนัขจรจัดที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้ากัดได้ช่วยกันลดจำนวนสุนัขที่ไม่มีเจ้าของหรือสุนัขที่ไม่มีผู้รับผิดชอบโดยการทำหมันถาวรเพื่อช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในบริเวณที่อยู่อาศัยจบบทความประจำวันเรื่อง28กันยายนวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกเรียบเรียงและนำเสนอโดยยุทธพรบานเย็นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ศูนย์กระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
8: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่ออ
11: ุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
12: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
11: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
13: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อผดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าว และอานนท์นันตะสุคนอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังรายการเส้นทางสุขภาวะรายการที่จะนำคุณสู่หนทางชีวิตที่เป็นสุขพร้อมมีสุขภาพที่ดี

ก็มาด้วยใจปรารถนาที่จะอยู่ใกล้กันนะคะเป็นกำลังใจแล้วก็ส่งความห่วงใยถึงกันผ่านบทเพลงดีๆเพลงเพราะๆกับความรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพที่วันนี้จะมีผู้รู้มาพูดคุยกับพวกเราต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Together ที่ FM 93.5 MHz Art and Culture Radio สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสุขภาพดีไปด้วยกันกับดีเจเจี๊ยบรัชนีนะคะ13:00 น.ถึง 14:00 น.วันจันทร์ถึงวันศุกร์พอข่าวเที่ยงจบเราก็มาพบกันที่นี่อยู่ด้วยกันตรงนี้1 ชั่วโมงเต็ม13:00 น.ถึง 14:00 น.วันนี้ก็อยู่กับน้องหนิงสุขเกษมกล้ารบนะคะเทคนิครายการที่ห้อง FM 93.5 MHz แต่ว่าเสียงไปออกที่ FM 95.5 MHz ด้วยก็มีความสุขกับบทเพลงท่ามกลางบรรยากาศแห่งความเศร้าๆนะคะอาจจะออกเศร้าแต่บางคนยิ่งกว่าเศร้าอีกนะก็เป็นที่ทราบๆกันดีอยู่นะคะเรามาส่งกำลังใจส่งความห่วงใยกันกับ2 เพลงแรกที่นำมาเริ่มรายการ Here Comes the Sun มันก็เป็นความหวังนะคะทั้งที่เมื่อเช้านะเมื่อเช้าตั้งแต่เช้าดิฉันก็เฝ้าดูท้องฟ้านะคะว่าจะเป็นอย่างไรฟ้าจะเปิดไหมเปิดค่ะเมื่อเช้านี้ฟ้าเปิดเลยแต่เช้าเลยโอ้โหคิดว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วสำหรับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแต่ที่ไหนได้ล่ะพอทิ้งระยะเวลาไปสักชั่วโมง2 ชั่วโมงเมฆเทาฟ้าเริ่มหมดลงนะคะก็คืบคลานเข้ามาแทนที่แล้วท้ายที่สุดฝนก็โปรยปรายลงมาโอ้นะแล้วยิ่งเมื่อกี้นี้ตอนขับรถมาเนี่ยค่ะคือฝนแต่ละที่ตกไม่เท่ากันนะคะตกเบาบ้างหนักบ้างมันเป็นแบบ rhythm of the rain เลยอ่ะไม่เป็นจังหวะเลยจังหวะเดี๋ยวหนักเดี๋ยวเบาบางที่นี่เจอน้ำด้วยนะคะน้ำที่ขังไว้ทั้งที่เมื่อวานไม่มีแต่วันนี้มีนั่นแสดงว่าฝนสะสมนะคะคือตกแบบสะสมค่ะยังไงก็ดูแลทั้งบ้านช่องห้องหอสุขภาพกันดีๆนะคะเทคแคร์ค่ะส่งกำลังใจและความห่วงใยถึงทุกบ้านเลยเมื่อสักครู่พูดต่อเมื่อสักครู่เริ่มกันที่ Here Comes the Sun จริงๆเป็นงานของคณะ The Beatles คนแต่งก็คือ George Harrison พร้อมทั้งร้องด้วยอยู่ในอัลบั้ม Abbey Road ปี1969นะครับอัลบั้มชุดนี้นี่เป็นชุดที่ดังมากเลยของ The Beatles มาตามหลังมาแล้วก็ตามหลังด้วย Day Long To Be Close To You งานของ Carpenters ที่อยู่ในอัลบั้ม Close To You ซึ่งเป็นอัลบั้มชุดที่2สตูดิโออัลบั้มชุดที่2ออกมาไล่ๆกันปี1970ก็เป็น1ใน500รายชื่อที่ถือว่าเป็นอัลบั้มที่ยิ่งใหญ่นะคะยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลเลยวันนี้เดี๋ยวในช่วงที่2คุณผู้ฟังจะได้พบกับนักวิชาการโภชนาการศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลคุณสุวรรณาสานุสิทธิ์นะคะคุณสุวรรณาจะมาคุยเชิงให้ความรู้กับเราเรื่องนมอาหารธรรมดาแต่ว่าคุณค่าคับแก้วนะคะเดี๋ยวมาฟังกันค่ะว่าคับแก้วยังไงนะคะแล้วก็มีคุณค่าน่าจะมากนะคะเพราะว่าคำว่าคับแก้วเนี่ยเดี๋ยวในช่วงที่2หลังจากที่ได้ฟังเพลงกันไปอีก2 เพลงขอบคุณสำหรับการทักทายกัน
ทักทายกันในทุกช่องทางนะคะทั้ง SMS 46899 35ทาง LINE 935 AD แล้วก็ทางหน้าเพจ Facebook รายการ Afternoon Delight อีกนิดนึงคุณผู้ฟังถามว่าเจอน้ำท่วมแถวๆวิภาวดีไหมฝั่งเราไม่เจอนะคะฝั่งสถานีเนี่ยไม่เจอแต่ว่าน่าจะไปเจอฝั่งที่ยูเทิร์นไปฝั่งตรงข้ามตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วล่ะค่ะฝั่งนั้นเพราะว่าเขามีการก่อสร้างอยู่นะคะก็เลยโอ้โหมันก็บีบเลนนะคะเหลือเพียงแค่เลน2เลนเองทางฝั่งตรงข้ามแต่ฝั่งนี้ไม่เจอไม่เจอโชคดีไปโชคดีไปมาฟังเพลงกันอีก2เพลงแล้วกันก็มีเพื่อนนะคะยังไงคุณผู้ฟังยังมีเพื่อนเสมอค่ะเพื่อนที่เป็นดีเจแล้วก็เพื่อนที่เป็นนักฟังด้วยกันมาฟัง You've Got a Friend ในเวอร์ชันไลฟ์ของเจมส์เทเลอร์กับแคโรลคิงแล้วก็จะตามด้วยDaniel Powder กับ Bad Day

ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะการให้กำลังใจตัวเองถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากมายค่ะการที่เราจะส่งกำลังใจถึงกันนั้นต้องให้กำลังใจตัวเองก่อนนะคะเดนิเอล พาวเตอร์กับ Bad Day ตามหลัง You've Got a Friend ในเวอร์ชันไลฟ์ของเจมส์เทเลอร์กับแคโรลคิงมาเข้าสู่ช่วง Happy Healthy ค่ะวันนี้ได้รับเกียรติจากนักวิชาการโภชนาการศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลคุณสุวรรณาสานุสิทธิ์และตอนนี้คุณสุวรรณาก็ได้อยู่ในพร้อมในสายโทรศัพท์นะครับ

0: นมแม่ก็เป็นหนึ่งในชนิดของนมทั่วไปหรือเปล่าคะ
1: เราถือเป็นนมประเภทหนึ่งค่ะ
0: นมประเภทหน
1: ถ
0: ึ่
1: ื
0: ง
1: อเป็
0: น
1: น
0: ะค
1: น
0: ะ
1: มหนึ่งประเภทใช่ค่ะ
0: อ๋อค่ะแล้ว
1: เป็น
0: ท
1: น
0: ั้ง
1: ม
0: หมด
1: จาก
0: ม
1: ธ
0: ี
1: รร
0: ก
1: ม
0: ี่
1: ชาติน
0: มจากธรรมชาติแล้วทั้งหมดมีกี่ประเภทคะ
1: อ๋อจริงๆแล้วถ้าพูดถึงนมว่ามีกี่ประเภทนะคะเราจะแบ่งตามกระบวนการผลิตค่ะแต่ว่าอันนี้เราจะพูดในแง่ของนมทั่วๆไปก่อนนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็คือจะแบ่งได้ประมาณ6ประเภทค่ะค่ะก็จะมีนะคะได้แก่พวกนมสดค่ะอันนี้หนึ่งนมสดนะค
0: น
1: ะ
0: มสด
1: สอ
0: ค
1: ง
0: ่ะ
1: นมผง
0: นมผง
1: ค่ะสองนมผงสามนมข้น
0: นมข้น
1: สี่นมคืนลูกห้านมปรุงแต่งค่ะแล้วก็หกนมเปรี้ยวค่ะ
0: 6ด้วยกันอันนี้ยังไม่รวมนมแม่
1: ยังค่ะนมแม่นี่จะถือเป็นนมอีกประเภทหนึ่งค่ะ
0: อ่า
1: ท
0: ฮ
1: ี
0: ะ
1: ่เป็นนมที่จริงๆเราก็ทราบกันอยู่แล้วนะคะว่านมเนี่ยเป็นอาหารที่สำคัญต่อตัวอ่อนของมนุษย์และสัตว์นะคะจึงจำเป็นต้องบริโภคเพื่อการเจริญเติบโตนะคะแต่นมแม่เนี่ยก็จัดเป็นอาหารที่ดีที่สุดของทารกอะค่ะตอนนี้เขาจะเห็นไหมคะที่ในทีวีอะค่ะจะมีการพูดถึงนมแม่นะคะที่มีโฆษณาค่ะก็เขาที่เขาบอกว่าเราควรให้นมแม่ไปจนถึงตลอด6 เดือนโดยที่ไม่ต้องให้น้ำอะค่ะเพราะว่าเหตุผลตรงนี้ก็คือเนื่องจากในนมแม่อะค่ะเขาจะมีน้ำอยู่แล้วอะค่ะประมาณ87%
0: อ๋อ
1: ค่ะเพราะ
0: ค
1: ฉ
0: ื
1: ะ
0: อ
1: นั้นเวลาเราจะค่ะ
0: ค
1: ค
0: ่ะ
1: ่ะ
0: คือให้นมแม่เนี่ยแทนน้ำได้เลยเหรอคะ
1: แทนน้ำได้เลยค่ะ
0: อ๋
1: เขาจะ
0: อ
1: ไม่เขาจะที่เขานำเสนอในทีวีนะณตอนนี้อะค่ะที่เขาโฆษณาเรื่องนมแม่ค่ะว่าควรให้นมแม่เนี่ยไปตลอด6 เดือนตั้งแต่เด็กคลอดออกมาค่ะแล้วไม่ควรให้น้ำตามเนื่องจากในน้ำนมแม่อะค่ะเขามีน้ำอยู่แล้วเยอะด้วยตั้ง87%ค่ะเพราะถ้าเกิดให้น้ำตามอีกเด็กเขาก็จะอิ่มเขาก็จะไม่ค่อยกินไม่ค่อยดื่มไม่ค่อยกินนมแม่
0: อื
1: ค่ะ
0: มแต่ตามความเข้าใจของแม่ทั่วไปนะคะก็มักจะให้
1: ค่
0: ละ ูกเนี่ยดื่มนมตามหลังจากให้นมตัวเองเสร็จถ้างั้น
1: ดื่มน้ำตาม
0: ก็ดื่มน้ำตามถ้า
1: ค
0: งั
1: ่
0: ้
1: ะ
0: นก็
1: ค่ะค่ะ
0: ไม่ถูกต้องหรอคะ
1: ไม่ถูกต้องค่ะเพราะว่าถ้าเราให้น้ำตามไปด้วยเด็กเขาก็จะอิ่มพออิ่มแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาก็จะฉี่บ่อยมากขึ้นแล้วก็ทำให้พอเด็กเขาอิ่มเขาก็จะไม่ค่อยดื่มนมแม่ค่ะค่ะอันนี้คือตามความเข้าใจที่ทั่วๆไปคิดว่าพอให้กินนมแล้วให้กินน้ำตามเนี่ยเพื่อแบบกลัวเด็กเขาจะฟันผุหรือยังไงคะประมาณ
0: เหม
1: น
0: ื
1: ั
0: อ
1: ้
0: น
1: น
0: มันเหมือนกับว่าแม่เขามองว่านมเป็นอาหารนะคะ
1: อ๋อค่ะค่ะใช่
0: ก็เลยต้อง
1: แต่
0: ตาม
1: จร
0: ด้วย
1: ิง
0: น
1: ๆ
0: ้
1: แล้วอ่ะ
0: ำ
1: ค่ะแต่จริงๆแล้วอ่ะคำว่านมเราก็เรียกสั้นๆทวนๆนะคะแต่จริงๆเขาเรียกว่าน้ำนมแม่ใช
0: น
1: ่ไหมค
0: น
1: ะ
0: มแม่
1: น้ำนมแม่ใช
0: แต
1: ่
0: ่ถ้าน
1: ค่
0: ม
1: ะเพร
0: น
1: าะ
0: ม
1: ฉะ
0: ทั่
1: น
0: ว
1: ั้น
0: ไปนี่ม
1: ค
0: ัน
1: ่ะ
0: ไม่ใช่น
1: ค
0: ้
1: ่ะ
0: ำนมหรือเปล่า
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อ
1: ใช่ค่ะแล้วมันก็มีเรื่องของการปรุงแต่งด้วยค่ะแต่นมแม่เขาไม่ได้ปรุงแต่งเขาก็ดูดจากเต้าเลยใช่ค่ะ
0: ค่ะแล้วนมแม่สำคัญยังไง
1: ส่วน
0: คะ
1: ค่ะนมแม่เหรอคะนมแม่เนี่ยเขาก็จะมีประโยชน์ต่อวัยตัวอ่อนอย่างที่บอกนะคะก็ตัวอ่อนแท้จริงจริงทั้งมนุษย์ด้วยทั้งสัตว์ด้วยค่ะเนื่องจากเขาอะจะมีเกลือแร่ที่พบมากเลยก็คือแคลเซียมกับฟอสฟอรัสนะคะแล้วก็มีวิตามินด้วยค่ะวิตามินดีวิตามินเอวิตามิน B2ซึ่งอันนี้มันเป็นส่วนประกอบของน้ำนมอยู่แล้วอะค่ะอันนี้ก็จะมีผลในเรื่องของการเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงค่ะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการเจริญเติบโตของแลคโตบาซิลัสในลำไส้ของเด็กอะค่ะอันนี้ก็จะทำให้เขาเนี่ยสามารถดูดซึมแคลเซียมและแมกนีเซียมได้ดีค่ะ

0: แล้วเขาก็การถ่ายท้องกันอะไรเขาก็จะถ่ายเป็นปกติค่ะ
1: อืม
0: แล้วก็อีกอย่างหนึ่งในเรื่องของคุณค่าทางอาหารนะคะเขาก็มีสารอาหารครบค่ะก็คือมีทั้งน้ำมันเนยในส่วนประกอบของนมนะคะนอกเหนือจากน้ำ87%ที่เมื่อกี้กล่าวไปแล้วนะคะก็จะมีเรื่องของน้ำมันเนยอีก4%แล้วก็มีน้ำตาลแลคโตสอีก4%แล้วก็โปรตีนอีก3%ซึ่งเหมาะสมสำหรับเด็กอยู่แล้วอะค่ะในตลอดช่วงอายุ6 เดือนแรกอะค่ะ
1: อืมอืมค่ะก็
0: ค่ะ
1: ยังไม่ต้องให้ทานอย่างอื่นก็คือดื่มน้ำนมจากอกแม่เป็นหลักเลย
0: ใช่ค่ะ
1: สำหรับเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6 เดือน
0: ประมาณ6 เดือน
1: ประมาณ6 เดือน
0: ใช่ค่ะ
1: อืมแต่มีบางคนก็ให้ดื่มจนถึงเป็นปีเลยก็มีนะคะแล้วก็ค่อยๆหาอย่างอื่นมาแซมอย่างเช่นกล้วยบดอะไรพวกเนี้ย
0: ค่ะแต่ทีนี้พอหลังจาก6 เดือนไปแล้วอะค่ะด้วยน้ำนมแม่เองอะค่ะคุณค่าทางสารอาหารเขาอะเขาจะไม่พอสำหรับการเจริญเติบโตในเด็กที่เลยจาก6 เดือนไปแล้วอะค่ะก็เลยจะต้องมีการเรื่องของการอาหารเสริมขึ้นมาพูดแล้วค่ะว่า6 เดือนขึ้นไปควรทานอะไรเพิ่มเติมจากตรงส่วนของนมแม่บ้างเพราะว่าด้วยเนื่องจากว่านมแม่เนี่ยค่ะเขามีประโยชน์จนถึงประมาณ6 เดือนใช่ไหมคะเนื่องจากร่างกายของเด็กอ่ะเขาก็มีการพัฒนาการอยู่ตรงนั้นแต่ว่าพอเลยจาก6 เดือนแล้วพัฒนาการเขาจะยิ่งไวขึ้นแล้วก็จะมีการใช้สารอาหารที่มากขึ้นนะคะซึ่งในน้ำนมแม่อาจจะไม่เพียงพอถ้าหมายถึงน้ำนมแม่อย่างเดียวอะคะนะคะอาจจะไม่เพียงพออ
1: ืมมีกำหนดกฎเกณฑ์ไหมคะว่าจะต้องให้กี่ครั้งต่อวันเนี่ยนมแม่เนี่ยค่ะน้ำนมแม
0: ่จริงๆตัวน้ำนมอะค่ะมันคือเขาเด็กอะมันก็เหมือนเราดื่มน้ำอะค่ะพอเขาดื่มเข้าไปแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงเขาฉี่ออกเนี่ยค่ะเขาก็จะเริ่มหิวอีกแล้วเราก็สามารถให้เขาได้เรื่อยๆเลยค่ะไม่จำเป็นต้องมาแบบต้องกี่มื้อต้องอะไรแล้วแต่เลยค่ะว่าถ้าเด็กเขาหิวเขาก็จะแสดงอาการออกมาอย่างเช่นร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอให้นมเขาก็อิ่มเขาก็จะหลับค่ะ
1: อืมทีนี้มากันที่ประเภทของนมนะคะที่เมื่อกี้บอกมาว่ามีทั้งหมด
0: 6 ประเภท
1: ค่ะก็ช่วยแยกแต่ละประเภทนะคะ
0: อ๋อได้ค่ะยังพูดถึงนมสดก่อนเลยนะคะนมสดเนี่ยจะเป็นนมที่เขารีดมาจากนมโคแม่โคเลยนะคะก็คือสามารถนำมาผลิตเป็นนมสดโทษทีนะคะนมสดพร้อมดื่มได้ประมาณ3 ชนิดนะคะที่เรารู้จักกันทั่วไปเลยก็คือนมสดธรรมดานมสดท้องมันเนยแล้วก็นมสดขาดมันเนยหรือที่เขาเรียกว่านมไขมัน 0% นะคะ
1: Yeah.
0: อันนี้คือกรณีของนมสดนะคะ
1: yeah.
0: แล้วก็2 ประเภทของนมผงนะคะก็คือนมสดเช่นเดียวกันค่ะแต่เขาจะระเหยน้ำออกหมดแล้วทำให้เป็นผงมี3 ชนิดเช่นเดียวกันค่ะก็เป็นประเภทนมผงธรรมดานมผงคล้องมันเนยแล้วก็นมผงขาดมันเนยเหมือนกันค่ะอันที่3นะคะก็คือนมข้นเนี่ยก็คือนมสดเช่นเดียวกันค่ะแต่เขาระเหยน้ำออกบางส่วนนะคะจะมีทั้งแบบหวานและแบบไม่หวานแบบหวานจะมีการเติมน้ำตาลไปอีกขึ้นมาอีกประมาณ 50% นะคะซึ่งจะทำให้ถือว่าน้ำตาลในกลุ่มนมข้นเนี่ยจะมีปริมาณสูงมากก็ไม่เหมาะกับการนำมาเลี้ยงเด็กอยู่แล้วนะคะตรงนี้ส่วนอันที่ 4จะเป็นนมคืนลูกค่ะคำว่านมคืนลูกก็คือผลิตภัณฑ์นมที่ได้จากการนำเอาส่วนประกอบของนมสดที่เขาแยกออกแล้วมาผสมกันใหม่มาผสมขึ้นใหม่แล้วก็มีลักษณะเช่นเดียวกับนมสดนะคะหรือนมข้นมีทั้งแบบหวานและไม่หวานเช่นเดียวกันค่ะส่วน อันที่ 5นะคะพวกนมปรุงแต่งก็คือนมที่ เขามาใส่ผสมสีผสมกลิ่นหรือรสเพิ่มเข้าไปอะค่ะที่เราเคยกินกันก็อย่างพวกนมหวานนมรสหวานต่างๆที่มีรสช็อกโกแลตรสกาแฟสตรอเบอรี่อะไรพวกนั้นนะคะอันนี้เราเรียกว่านมปรุงแต่ง นะคะส่วนอันสุดท้ายนะคะจะเป็นนมเปรี้ยวนะคะคือนมที่หมักด้วยจุลินทรีย์ที่ไม่ทำให้เกิดพิษและมีการปรุงแต่งด้วยสีกลิ่นและรสค่ะแล้วก็มีการเติมน้ำตาลเข้าไปค่ะตรงนี้เนี่ยตัวนี้ตัวสุดท้ายเนี่ยค่ะจะถือว่ามีคุณค่าทางอาหารน้อยมากค่ะสำหรับตัวนี้นะคะแต่เหมาะสำหรับผู้ที่จะเขาเรียกว่าท้องผูกประจำเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะทานได้แต่ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานหรืออะไรนะคะเพราะจะมีน้ำตาลค่อนข้างสูงค่ะ
1: อืมค่ะหกประเภทนะคะประเภทของนมทีนี้ในการดื่มนมเนี่ยมันให้คุณให้โทษยังไงคะประโยชน์มันอยู่ตรงไหน
0: เราพูดประโยชน์ของนมนะคะส่วนใหญ่ก็คือเราถือว่านมเนี่ยมีคุณค่าทางโภชนาการสูงนะคะเพราะมีสารอาหารหลากหลายเลยเช่นมีทั้งโปรตีนแคลเซียมสังกะสีวิตามิน A วิตามิน B นะคะวิตามินต่างๆนี้ค่อนข้างครบอะค่ะแล้วก็จะต่างแล้วก็มีไนอาซีนด้วยต่างจากนมสดพร่องมันเลยซึ่งจะถูกขจัดไขมันออกไปบางส่วนนะคะพวกนี้เขาจะนมพร่องมันเลยเขาจะขจัดไขมันออกไปประมาณสัก 50% ค่ะแล้วก็อันนี้เขาจะให้พลังงานน้อยอันนี้เขาจะไม่เหมาะที่จะนำมาเลี้ยงทารกนะคะถ้าเป็นทารกอะค่ะหรือเด็กเล็กอะเราจะให้เป็นนมสดมากกว่านมสดที่ไม่ได้ขจัดไขมันนมออกนะคะแล้วก็สองช่วยบำรุงเรื่องกระดูกและฟันค่ะเนื่องจากมีแคลเซียมสูงสามก็คือช่วยให้หลับง่ายและมีความจำดีขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากกรดอะมิโนทริปโตเฟนนะคะอีกทั้งเพิ่มสารไทโรซินในสมองด้วยส่งผลให้สมองคิดไวแล้วก็ช่วยเพิ่มความจำด้วยค่ะประมาณนี้ค่ะ
1: อืมอันนี้คือประโยชน์ของนมแล้วที่มีคนแพ้นมล่ะคะมันเป็นเพราะอะไร
0: ค่ะที่เขาแพ้ก็แพ้แลคโตสในนมมากกว่าค่ะเพราะในนมมันจะมีน้ำตาลแลคโตสอยู่นะคะจริงๆคนส่วนใหญ่ในปัจจุบันที่แพ้นมเขาก็จะไม่หลีกเลี่ยงโดยการไม่ทานนมเลยนะคะแต่จริงๆแล้วเขาก็มีวิธีแก้อยู่นะคะก็คือเขาบอกว่าให้ทานนมปกติเนี่ยแหละค่ะแต่ทานทีละเล็กน้อยแบบแล้วค่อยๆเพิ่มปริมาณอย่างช้าๆค่ะคืออาการท้องเสียเนี่ยเขาก็จะค่อยๆเหมือนกับท้องเขาจะค่อยๆปรับไปแต่ถ้าเราลองทำวิธีนี้ดูแล้วนะคะแล้วยังอาการแพ้นมก็ยังไม่สามารถจะดื่มนมปกติได้เขาก็มีทางเลือกค่ะเดี๋ยวนี้เขาจะมีเป็นนมพวกนมถั่วเหลืองที่นมที่มาจากพืชนะคะก็จะเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่เขาจะนำมาใช้ทดแทนได้ในผู้ที่แพ้นมวัวก็ดื่มนมถั่วเหลืองทดแทนแต่ในนมถั่วเหลืองที่ว่าในที่นี้ก็จะเป็นเหมือนที่เขาเอามาทำเป็นพาสเจอร์ไลซ์ใส่กล่องอะค่ะใช่อันนี้จะไม่ได้หมายถึงน้ำเต้าหู้ทั่วไปนะคะเพราะว่าเนื่องจากนมที่เขาทำมาทำเป็นพาสเจอร์ไลซ์อะค่ะเขาจะมีการเสริมพวกแคลเซียมเข้าไปแล้วก็เสริมพวกโปรตีนเข้าไปให้ใกล้เคียงกับนมวัวมากที่สุดนะคะมันก็จะเป็นการที่นำมาทดแทนกันได
1: ้
0: ใช่ค่ะ
1: จริงๆมีเยอะนะคะนมที่เขาแปรรูปมาทำเป็นนมอย่างเช่นนมอัลมอนด์เงี้ยก็มีคนนิยมดื่ม
0: พวกนี้ค่ะใช่พวกนี้เขาจะเป็นพวกนมทางเลือกมากกว่าค่ะแต่ถ้าเรามุ่งในแง่ใช่ค่ะส่วนมากพวกนั้นเขาจะเป็นนมกลุ่มที่สำหรับคนที่จะลดน้ำหนัก หรือคนที่คือมันเป็นนมทางเลือกค่ะใช่แต่ถ้าเราพูดในแง่ที่จะต้องการประโยชน์จากนมจริงๆอะค่ะก็ยังแนะนำเป็นนมที่เราคุยกันไปตั้งต้นเลยอะค่ะที่เป็นนมสดทั่วๆไปแล้วถ้าเกิดในกรณีของผู้ที่อายุเกิน35ไปแล้วอะค่ะเราก็จะแนะนำส่วนใหญ่ที่เราจะแนะนำอะค่ะเราก็จะแนะนำเป็นไม่นมพร่องมันเลยก็นมขาดมันเลยค่ะเพราะว่าในผู้ใหญ่ที่อายุเกิน35ไปแล้วอะนมเขาเรียกอะไรอย่างไข่เราไม่ต้องการไขมันสักเท่าไหร่แล้วเราก็จะแต่เรายังต้องการแคลเซียมยังต้องการโปรตีนในนมอะค่ะเราก็จะแนะนำเป็นนมพร่องหรือนมขาดมันเลยซะมากกว่าค่ะ
1: ก็ดื่มได้ตลอดใช่ไหมคะไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ดื่มได้ทั้งชายทั้งหญิง ทั้งเด็กหลัง
0: จริงๆแล้วดื่ม
1: หล
0: ัง
1: หกขวบ
0: ใช่เลย
1: ไอ้หลังหกเดือน
0: ใช่หลังหกเดือนใช่ค่ะแต่นมหลังหกเดือนเนี่ยเขาก็จะมีเป็นตามเขาจะมีนมเฉพาะของเขาอีกนะคะว่านมหลังหกเดือนถึงหนึ่งปีแล้วก็นมตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไปจนถึงสามปีแล้วก็นมตั้งแต่สามปีขึ้นไปเพราะตรงนี้ค่ะเขาจะดูในแง่ของสารอาหารที่เหมาะสมสำหรับเด็กแต่ละวัยด้วยค่ะแล้วก็แต่ละช่วงอายุด้วยค่ะใช่ค่ะแล้วก็อาจจะต้องกินให้ตรงตามหลักตรงนั้น
1: มีบางคนดื่มแล้วท้องเสียนะเขาก็เลยเข็ดกับนม
0: อ๋อใช่ใช่ค่ะแล้วก็บางทีเท่าที่เคยคุยกับคนไข้นะคะที่แบบไม่ค่อยดื่มนมอะค่ะก็อาจจะคิดว่าเป็นแบบเป็นผู้ใหญ่แล้วก็อาจจะไม่จำเป็นแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะในความคิดของผู้ใหญ่นะคะใช่แล้วก็ส่วนใหญ่เลยก็จะบอกว่าแพ้เนี่ยมีแพ้กรณีแพ้นมด้วยค่ะเราก็จะบอกเป็นนมทางเลือกให้เขาส่วนมากก็จะแนะนำเป็นนมถั่วเหลืองซะมากกว่าเพราะว่าส่วนใหญ่ผู้ใหญ่ชอบจะคิดว่าชอบจะกินดื่มนมถั่วเหลืองได้แล้วก็ง่ายอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะแนะนำเป็นทางนั้นไปซะมากกว่าค่ะแต่จริงๆไม่ว่าจะเป็นนมอะไรอะค่ะควรดื่มอย่างน้อยเลยนะคะวันละ1-2กล่องเลยอะค่ะเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยเราจะได้รับแคลเซียมอะไม่เพียงพอในแต่ละวันค่ะใช่
1: ซึ่งวันหนึ่งอะค่ะ
0: เราต้องการ
1: ค่ะเชิญค่ะ
0: ซึ่งวันหนึ่งอะค่ะเราต้องการแคลเซียมอะถึง 1,000 มิลลิกรัมเลยนะคะใช่แต่ทุกวันนี้ที่เราได้รับจากอาหารนะอาหารทั่วๆไปเลยนะคะเขาจะมีถ้าเรากินอาหารครบ3มื้อนะคะเขาจะมีอยู่ประมาณ400ไม่เกิน600มิลลิกรัมอะค่ะถ้าเรากินอยู่แค่อาหารอยู่แค่นี้เราจะได้แค่วันละประมาณ400ไม่เกิน600มิลลิกรัมค่ะแต่ในขณะเดียวกันใน1วันน่ะเราต้องการประมาณ 1,000 มิลลิกรัมเรายังเท่ากับว่าเรายังขาดอยู่ประมาณวันละ4แคลเซียมประมาณ400มิลลิกรัมต่อวันค่ะ
1: คือสำหรับผู้ใหญ่เนี่ย
0: ว่าจะค่ะ
1: เชิญค่ะ
0: ได้ค่ะได้ค่ะ
1: พอดีมีคุณผู้ฟังถามมาว่านมถั่วเหลืองแบบกล่องเนี่ยดื่มทุกวันมีประโยชน์แล้วก็ปลอดภัยไหมนมถั่วเหลือง
0: ถ้าในแง่ของนมนะคะได้เหมือนกันเลยค่
1: ะ
0: เขาต่างจากนมเขาต่างจากนมวัวตรงที่ว่าเขาเป็นนมจากพืชแต่จริงๆได้เหมือนกันเลยค่ะไม่มีผลอะไรทั้งสิ้นค่ะก็คือช่วยในเรื่องของการเพิ่มแคลเซียมได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็มีโปรตีนใกล้เคียงกับนมวัวค่ะเพราะว่าเขาทำมาไว้สำหรับคนกลุ่มที่อาจจะทานนมวัวไม่ได้อย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกอะค่ะแล้วก็บางคนก็ทานเจทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะไปใช้วิธีดื่มนมพวกจำพวกนี้แทน
1: ก็ถือได้ว่าเป็นนมทางเลือกใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ถือเป็นนมทางเลือกที่ดื่มได้เพราะว่าบางท่านเนี่ยไม่ดื่มคือไม่บริโภคเนื้อสัตว์อ่ะนะก็เลยจะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ไม่ดื่มนมที่มาจากสัตว์ด้วยค่ะค่ะก็เลี่ยงไปเล
0: ี่
1: ยงไ
0: ปอันนี้ก็จะเป็นทางเลือก
1: ก็เป็นทางเลือกแต่ต้องทานมากกว่านมที่มาจากบัวหรือเปล่าคะหรือประเภทอื่นนมแปะนมอะไรเงี้ย
0: อ๋อเดี๋ยวนี้ค่ะเขาจะมีข้อมูลโภชนาการข้างกล่องที
1: ่
0: เขาจะเขียนไว้ว่ามีปริมาณแคลเซียมกี่เปอร์เซ็นต์นะคะส่วนมากเลยที่เคยดูจากกล่องนมนมวัวนะคะทั่วๆไปเขาจะเขียนไว้เลยค่ะว่ามีแคลเซียมประมาณ 20% แคลเซียมประมาณ 25% อันนั้นคือเป็นเปอร์เซ็นต์ของแคลเซียมในตามความต้องการของร่างกายในแต่ละวันนะคะคือเรากินกล่องนี้1กล่องเราจะได้แคลเซียมไปแล้ว 20% ของปริมาณที่ร่างกายควรได้รับต่อวันค่ะแต่ที่เคยไปอ่านอย่างข้างกล่องของนมถั่วเหลืองนะคะเห็นเขาที่เขาเคยเขียนนะคะก็จะอยู่ประมาณ 15% ถึง 20% ค่ะก็จะน้อยกว่ากันเล็กน้อยค่ะ
1: ค่ะก็น่าจะไม่มีผลอะไรเท่าไหร่นะคะใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะสามารถทานได้ทั้งสองอย่างเลยค่ะ
1: มี
0: อันนี้เวลาแนะนำคนไข้
1: ค่ะ
0: เวลาแนะนำคนไข้ก็จะแนะนำให้เขาอะถ้าเขาไม่ได้แพ้นมวัวนะคะก็จะแนะนำให้เขาดื่มทั้งสองประเภทเลยค่ะเพื่อให้ได้วิตามินอะไรที่มันหลากหลายมากขึ้นค่ะ
1: เกี่ยวกับเรื่องของดื่มนมเนี่ยค่ะการดื่มนมที่ถือได้ว่าเป็นอาหารธรรมดาแต่คุณภาพคับแก้วนี่ก็หมายถึงจะต้องมีประโยชน์มากมายเลยทิ้งท้ายสักนิดนึงค่ะ
0: ค่ะก็คือจริงๆแล้วถ้าอย่างแนะนำนะคะว่าสำหรับคนไทยอะค่ะตั้งแต่อายุ35ปีขึ้นไปอะค่ะมันจะเริ่มเขาเรียกว่าจะเริ่มมีการสูญเสียเรื่องของมวลกระดูกมากกว่าการสร้างมวลกระดูกนะคะเพราะฉะนั้นค่ะ
1: ค่ะค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวิธีง่ายๆเลยค่ะก็เพื่อจะให้ช่วยรักษากระดูกและการสูญเสียมวลกระดูกให้น้อยที่สุดก็คือการดื่มนมนะคะซึ่งเป็นอะไรที่ง่ายนะคะนอกจากแหล่งนมอย่างเดียวก็จะมีแหล่งแคลเซียมอื่นๆด้วยค่ะยกตัวอย่างก็คือผักใบเขียวนะคะถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์จากงาดำปลาเล็กปลาน้อยอย่างนี้ก็เป็นแหล่งแคลเซียมที่ค่อนข้างดีนะคะส่วนการดื่มนมเป็นประจำเนี่ยเขาก็บอกว่าในช่วงอายุที่ตั้งแต่เรากินดื่มนมตั้งแต่อายุน้อยๆจนถึงอายุที่มากขึ้นนะคะจะช่วยป้องกันเรื่องของโรคกระดูกพรุนได้ซึ่งโรคกระดูกพรุนเนี่ยนะคะเป็นโรคที่กำลังคุกคามประชากรทั่วโลกนะคะแล้วเขาก็มีการคาดการณ์กันว่าในปีพ.ศ.ประมาณ 2599 อะค่ะจะมีผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนในแถบเอเชียนะคะเพิ่มสูงขึ้นกว่า 50% ค่ะเพราะฉะนั้นก็อยากจะเน้นย้ำว่าเราควรจะดื่มนมให้อย่างน้อยก็คือสัก1กล่องก็ได้ค่ะถ้าทานได้ไม่ถึง2กล่องแล้วก็ไปรับจากอาหารประเภทต่างๆดังที่กล่าวไปแล้วนะคะอีกส่วนหนึ่งก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นมันก็ยังเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยค่ะไม่ใช่เฉพาะวัยเด็กอย่างเดียวค่ะ
1: ค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณสุวรรณาสานุสิทธิ์นักวิชาการโภชนาการศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลไม่เป็นอย่างสูงเลยนะคะที่มาพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของนมคือการดื่มนมเนี่ยค่ะนะคะดื่มได้ตลอดตามที่คุณสุวรรณาได้มาพูดให้ฟังขอบพระคุณมากมากค่ะ
0: ได้ค่ะขอบพระคุณนะคะสวัสดีนะคะ
1: สวัสดีค่ะ

เราจะก้าวผ่านอุปสรรคและช่วงเวลาที่ยากลำบากไปด้วยกันนะคะกับ Crying in the Rain งานของดอนวิลเลียมส์ที่บางท่านชอบเวอร์ชันนี้อีกเพลงหนึ่ง Diana Ross If We Hold On Together นั่นละค่ะก็ต้องมีความหวังแล้วนะคะแล้วก็เป็นมิตรภาพที่ดีที่เราจะส่งความห่วงใยส่งคำปลอบประโลมอะไรต่างๆถึงกันก็ขอบคุณมากๆสำหรับการที่สื่อสารเข้ามานะคะในทุกช่องทางหลายท่านก็ส่งกำลังใจไปทางหน้าเพจรายการ Afternoon Delight ด้วยขอบคุณที่เข้าไปในช่องทางนั้นด้วยแล้วก็ขอบคุณที่มาช่องทางนี้คือทาง LINE 935AD และ SMS 4689935

เทคแคร์กันนะคะด้วยรักและห่วงใยจากดีเจเจี๊ยบรัชนี Healthy Together วันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับรัฐบาลเตือนน้ำคลองประแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองเริ่มวิกฤตห้ามประชาชนกลับเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำเด็ดขาดย้ำพื้นที่ท้ายน้ำให้เฝ้าระวังน้ำเอ่อล้นฉับพลันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
0: รัฐบาลเตือนน้ำคลองประแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองเริ่มวิกฤตห้ามประชาชนกลับเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำเด็ดขาดย้ำพื้นที่ท้ายน้ำให้เฝ้าระวังน้ำเอ่อล้นฉับพลัน
6: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจากสถานการณ์น้ำพื้นที่บ้านเขาวังไซอำเภอแกลงจังหวัดระยองณเวลา10นาฬิการะดับน้ำที่จุดวัด11เพิ่มสูงขึ้น7เมตร21เซนติเมตรเพิ่มขึ้นเร็ว15เซนติเมตรภายใน1ชั่วโมงขณะที่ปริมาณน้ำไหลผ่านเพิ่มเป็น 205.20 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสูงกว่าเกณฑ์วิกฤตที่168ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำสูงเกินตลิ่งแล้ว68เซนติเมตรขณะนี้มวลน้ำก้อนใหญ่จากพื้นที่ตอนบนไหลหลากลงมาสมทบแล้วส่งผลให้ระดับน้ำในคลองประแสและพื้นที่ใกล้เคียงเพิ่มสูงขึ้นและไหลเชี่ยวอย่างรวดเร็วจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ท้ายน้ำเพิ่มความระมัดระวังติดตามประกาศแจ้งเตือนจากเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดขอให้ประชาชนที่อพยพออกมาแล้วห้ามกลับเข้าไปในพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำโดยเด็ดขาดส่วนประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำขอให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นหากต้องการความช่วยเหลือขอให้ประสานเจ้าหน้าที่ทันทีโดยขณะนี้ภาครัฐกำลังเร่งระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: ด้านนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่อ่างเก็บน้ำคลองระโอกหรืออ่างเก็บน้ำเขาจุกอำเภอแกลงจังหวัดระยองเพื่ออำนวยการแก้ไขและซ่อมแซมบริเวณกำแพงทางระบายน้ำล้นที่ถูกน้ำกัดเซาะดินบริเวณด้านข้างกำแพงจากการตรวจสอบพบว่าจุดที่ได้รับความเสียหายเป็นบริเวณดินด้านข้างกำแพงทางระบายน้ำล้นไม่ใช่ตัวทำนบอ่างเก็บน้ำและไม่มีน้ำไหลทะลักออกจากบริเวณที่ถูกกัดเซาะโดยน้ำส่วนเกินยังคงไหลผ่านทางระบายน้ำตามปกติขณะเดียวกันระดับน้ำที่ล้นผ่านทางระบายน้ำล้นเริ่มลดลงแม้ในพื้นที่ยังมีฝนตกอยู่บ้างจากการประเมินสภาพหน้างานล่าสุดสามารถบริหารจัดการสถานการณ์ได้และอยู่ระหว่างเร่งแก้ไขบริเวณที่ถูกกัดเซาะเพื่อรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของอ่างเก็บน้ำกระทรวงศึกษาธิการสั่งปิดสถานศึกษากรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการจัดเรียนชดเชยและใช้สถานศึกษาเป็นครัวกลางศูนย์พักพิง ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการมีมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยกำหนดให้สถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการปิดการเรียนการสอนพร้อมจัดการเรียนการสอนอย่างยืดหยุ่นและมีการเรียนชดเชยไม่ให้กระทบต่อคุณภาพการศึกษาและการวัดประเมินผลรวมถึงจัดสถานศึกษาเป็นครัวกลางศูนย์พักพิงพื้นที่อำนวยการช่วยเหลือประชาชนและจัดทำถุงยางชีพขณะที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะจัดตั้ง Fix It Center กระจายในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทั้งกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนอกจากนี้ให้สำรวจครอบครัวนักเรียนครูที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นตามความจำเป็นเร่งด่วนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเสนอขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้จีนนายเดวิดเพอร์ดิวเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศจีนเปิดเผยผ่านสถานีโทรทัศน์ Fox News ของสหรัฐที่ระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเสนอขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับจีนระหว่างการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังทางการจีนแสดงความกังวลเกี่ยวกับกรณีที่สหรัฐขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับไต้หวันอย่างไรก็ตามนายเพอร์ดิวยืนยันว่าจุดยืนของสหรัฐเรื่องการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับไต้หวันยังไม่เปลี่ยนแปลงทางนี้สหรัฐมีกฎหมายความสัมพันธ์ไต้หวันซึ่งกำหนดให้สหรัฐต้องสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์แก่ไต้หวันเพื่อป้องกันตนเองโดยเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาสหรัฐอนุมัติการขายอาวุธให้ไต้หวันมูลค่ากว่า 11,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5
1: Easy Hour FM 93.5

สวัสดีค่ะคุณที่รักค่ะดีเจอึ่งมาแบบเวลาดีมากๆเลยค่ะบ่าย 2:14 น. 1414ระยะหลังเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นเลขนี้เท่าไหร่นะคะส่วนใหญ่ก็จะเกิน1414แต่ว่าวันนี้แหมเวลาเลขสวยค่ะนะคะก็เลยมีความสุขกับเวลาแต่ว่าหลายท่านเลยโดยช่วงยิ่งท่านที่บ้านนะคะหน้าบ้านบ้างหน้าปากซอยถนนที่ผ่านซอยหน้าบ้านอะไรแบบนี้ที่มีน้ำท่วมขังนะคะหลายพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะรวมทั้งหลายจังหวัดในภาคกลางเอาว่าเราพูดถึงกรุงเทพมหานครสิ่งที่ไม่เคยเห็นก็เกิดขึ้นมานะคะในช่วงคืนตั้งแต่ดึกของเช้าน่าจะเป็นรุ่งเช้าของวันศุกร์นะคะหลังเที่ยงคืนไปแล้วหรือว่าอาจจะเป็นกลางดึกของวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะคะอาทิตย์ที่แล้วแล้วก็วันศุกร์ทั้งวันอย่างที่เราทราบกันฝนตกต่อเนื่องเลย24ชั่วโมงจะขาดสายไปบ้างก็ไม่ขาดนะคะก็คือตลอดเลยซึ่งดีเจอึ่งนี่ช่วงวันศุกร์จัดรายการเสร็จต้องไปงานศพพี่ที่เคารพต่อด้วยที่วัดแถวฝั่งธนบุรีนะคะเห็นชัดๆเลยขาไปนี่ก็ฝนตลอดนะคะไม่ได้หนักมากแต่ก็ค่อนข้างไปในทางฝนแบบที่ปัดน้ำฝนต้องเบอร์สองประมาณนี้ตลอดเลยถึงวัดนี่ก็ดีที่ไม่ได้เจอน้ำท่วมอะไรนะคะแล้วก็รถก็ค่อนข้างมากขากลับรีบกลับบ้านนี่อันนี้ไม่เจอน้ำท่วมโชคดีมากๆเส้นทางที่ผ่านกลับบ้านนี่ไม่เกี่ยวข้องกับน้ำท่วมแต่ว่ารถเยอะมากนะคะการจราจรติดขัดเลยวันศุกร์ขากลับฝนก็ตกตลอดแบบนั้นเลยเขาเรียกว่าตกแช่แล้วก็แช่ไปตลอดทั้งคืนในวันศุกร์นะคะเช้าวันเสาร์เราตื่นขึ้นมาเราได้ทราบข่าวมากมายนะคะว่าโอ้โหน้ำท่วมมากเลยจุดนั้นจุดนี้โดยช่วงยิ่งถนนเพชรบุรีตัดใหม่เส้นทางหลักนะคะของหลายคนซึ่งปกติถนนเส้นนี้รถก็แน่นอยู่แล้วแล้วก็น้ำท่วมขึ้นมานะคะหลายท่านขับฝ่าไม่ได้ต้องทิ้งรถแล้วก็เอาชีวิตรอดภาพที่เราเห็นก็คือถนนเพชรบุรีตัดใหม่มีรถจอดแบบไม่ตั้งใจจอดแล้วระเกะระกะแล้วคนก็เอาชีวิตรอดกันก่อนมากมายวันนี้ตอนแรกเนี่ยฟังรายการของ DJ TV ช่วงเช้าฟังปุ๊บก็รู้แล้วนะคะว่าพี่เปาะเป็นเทปมาแล้ว DJ อื่นก็ตัดสินใจเอ๊ะเอายังไงดีเพราะว่าทางจากบ้านนะคะสุขุมวิท47ที่ใช้ทุกครั้งที่จัดรายการเนี่ยต้องผ่านท้ายซอยเอกมัยซึ่งเมื่อวันเสาร์ก็น้ำท่วมนะคะท้ายซอยแล้วก็แต่เมื่อเช้าเนี่ยก็ตามข่าวว่าเอ๊ะเพชรบุรีตัดใหม่เนี่ยเขาสูบเร่งสูบน้ำแห้งเรียบร้อยท้ายซอยเอกมัยท่านผู้ว่าบอกเองว่าน้ำแห้งแล้วก็เลยตัดสินใจไม่ขึ้นทางด่วนเพราะว่าตั้งแต่เมื่อวานนี้ทางด่วนขึ้นฟรีนะคะให้ประชาชนมีทางเลือกที่จะหนีช่วงไหนมีน้ำท่วมเนี่ยเขาก็ทางด่วนฟรีเมื่อวานนี้รวมทั้งวันนี้และพรุ่งนี้ด้วยแล้วก็วันนี้กับพรุ่งนี้ประกาศแบบเป็นวันหยุดราชการแบบเพิ่มเติมขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็เลยตัดสินใจเอ๊ะลองมาจัดรายการดีกว่าปรากฏว่าก็ขับรถมาทางเดิมที่มาจัดรายการทุกวันต้องผ่านท้ายซอยเอกมัยเช็คนะคะติ๊กถูกแห้งแล้วก็ขึ้นสะพานที่เขาข้ามคลองแสนแสบคลองนี้แสบแสนเปรียบแม้นชื่อคลองจริงๆคราวนี้นะคะคลองแสนแสบนั้นมองไประดับน้ำปริ่มที่ขอบคลองเลยก็คือน้ำค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ผ่านถนนสะพานเขาจะข้ามผ่านถนนเพชรบุรีตัดใหม่ก็ลองมองลงไปถนนเพชรบุรีตัดใหม่น้ำแห้งมีรถแล่นอยู่ไม่กี่คันน้อยมากน้อยมากๆเลยแล้วก็สะพานเขาก็ลงที่ตรงแยกที่เป็นพระรามที่9ตัดกับถนนที่เรียบด่วนรามอินทราดีเจอึ่งก็ต้องเลี้ยวซ้ายเพื่อที่จะมาเรื่อยๆมาถึงดินแดงปรากฏว่าน้ำไม่มีนะคะเช็คเส้นทางเรียบร้อย
ไม่มีน้ำเลยแล้วก็ตรงดินแดงก็ไม่มีน้ำนะคะเลี้ยวขวามาวิภาวดีรังสิตไม่มีน้ำเลยสักหยดเดียวแห้งนะคะใครที่สอบถามมาว่าวิภาวดีรังสิตต้นๆเป็นอย่างไรนะคะทั้งสองฝั่งไม่มีน้ำเลยมาถึงที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ด้านหน้าของที่นี่เขาจะมีเหมือนเป็นคลองเป็นทางระบายน้ำซึ่งคือของบนถนนที่อยู่ริมวิภาวดีรังสิตจะมีที่เป็นระบายน้ำเนี่ยดูแล้วไม่ได้ปริ่มเลยนะคะมีที่เหลืออีกเยอะค่ะแล้วก็เข้ามาที่นี่ถามรปภ.ใต้ตึกนี้ว่าที่นี่น้ำท่วมไหมรปภ.บอกโชคดีเหลือเกินพอได้ยินคำตอบนี้รู้เลยว่าที่นี่รอดนะคะน้ำไม่ท่วมแล้วก็ก็มาจัดรายการถึงตรงนี้แหละใครที่สอบถามมาดีเจอึ่งมาจัดสดไหมน้ำแถววิภาวดีรังสิตต้นๆเป็นอย่างไรตอบคำถามไปหมดแล้วใช่ไหมคะเมื่อสักครู่นี้การผจญภัยของดีเจอึ่งแล้วเช็คเส้นทางให้ด้วยก็ใครจะใช้ถนนเพชรบุรีตัดใหม่น้ำไม่มีแล้วนะคะแล้วรถน้อยมากวันนี้รถก็บางตานะคะเป็นอีกวันหนึ่งที่เราก็ต้องดูกันต่อไปและถ้า Here Comes the Sun เมื่อไหร่เราคงดีใจมากที่สุดในชีวิตก็ขอให้ฝนนั้นแค่นี้ก็พอนะคะแล้วได้มีแสงอาทิตย์แสงแดดกันบ้างเอาใจช่วยทุกท่านเลยที่ประสบอุทกภัยในปีนี้ในครั้งนี้นะคะส่งกำลังใจพร้อมเพลงกันเริ่มต้นกันด้วย Kina Grannis กับเพลง Can't Help Falling in Love จาก Soundtrack Crazy Rich Asians แล้วก็ Tom Chaplin คนนี้เป็นนักร้องนำของวง Keen นะคะนำเพลงที่เราคุ้นเคยดีของ Tracy Chapman มาร้องใหม่ช่วงเช้าพี่เปาะเล่นเวอร์ชันของ Tracy Chapman ไปดีเจอึ่งก็เลยเลือกที่ชอมทอมแชปลินร้องได้ไพเราะนะคะ Baby Can I Hold You และเราก็ต้อง Hold On Together ฝ่าเรื่องนี้ไปให้ได้นะคะให้กำลังใจกันทุกท่านสู้ๆกันต่อไปค่ะ

เพลงนี้เคยฟังของ Scorpions นะคะดีเจอึ่งเคยเล่นให้คุณผู้ฟังได้ฟังบ้างจริงๆ Original Version ของเพลงนี้มาจากสาวน้อยในยุค 80s ที่เก่งจริงๆเธอชื่อ Tiffany เพลงของเธอนะคะ Here in My Heart แล้วตอนหลัง Scorpions นำมาร้องใหม่วันนี้ย้อนกลับไปฟัง Tiffany เจ้าของเพลงนะคะแล้วก็ Diana Ross If We Hold On Togetherเพลงนี้ความหมายดีนะคะทุกวิกฤตที่เกิดขึ้นอุทกภัยคราวนี้ก็ต้องเรียกว่าเป็นมหาอุทกภัยในกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของเราหลากหลายพื้นที่นะคะความรุนแรงน้อยมากต่างกันนะใครไม่เจอนี่ถือว่าโชคดีมีคนถามดีเจอึ๋งว่าที่บ้านน้ำท่วมไหมตอบว่าไม่ท่วมซึ่งปกติแล้วบ้านดีเจอึ๋งเนี่ยนะคะจะค่อนข้างต่ำเตี้ยนะคะถ้าฝนตกแรงๆสัก1ชั่วโมงเนี่ยชั่วโมงที่2เราใจไม่ค่อยดีนอนไม่ค่อยหลับแล้วนะคะแต่ว่าคราวนี้รอดนะคะไม่ท่วมเลยน้ำเนี่ยเขาจะที่มากๆนี้ก็คือถนนหรือว่าบ้านเรือนที่อยู่ริมคลองซึ่งน้ำในคลองล้นเลยไม่รู้จะไปไหนก็เลยขึ้นมาที่บ้านของชาวบ้านแล้วก็ถนนหนทางมากมายอย่างที่เราทราบกันมีคุณผู้ฟังบอกมานะคะบอกว่ารบกวนช่วยบอกให้ด้วยหน่อยนะคะว่านาวมินน้ำยังขึ้นอยู่เลยน้ำเข้าบ้านหลายบ้านเลยไม่มีใครเข้าไปช่วยเหลือเลยทั้งกรุงเทพมหานครและสสของกรุงเทพมหานครอันนี้เสียงของคุณผู้ฟังบอกมาดีเจอึ่งก็มีเพื่อนหนึ่งท่านนะคะอยู่นวมิน90กว่าถ่ายรูปมาให้เพื่อนๆดูในห้องไลน์ตลอดเลยว่าน้ำกำลังเข้ามารั้วบ้านกำลังมาตรงไหนตรงไหนนะคะแล้วก็ที่บ้านเพื่อนมีเลี้ยงสุนัขนะคะเป็นสุนัขพันธุ์ใหญ่แต่ว่าอายุเขาก็มากแล้วนะคะสุนัขขึ้นมานอนในที่ที่น้ำท่วมไม่ถึงนะคะด้วยความดูแลของเพื่อนแต่ว่าเราก็ไม่รู้นะคะมีตัวหนึ่งกลับดาวเรียบร้อยเจ้าร็อกกี้นะคะแล้วก็น้ำก็ท่วมอยู่ใช่ไหมคะนาวมินแล้วพอสุนัขตายเราจะต้องทำยังไงคะเราต้องหาที่จัดการเขาใช่ไหมคะที่เขากลับดาวไปปรากฏว่าเพื่อนบอกว่าsearch แล้วไปเจอวัดหนึ่งวัดคลองเตยคลองเตยนอกหรือในเนี่ยนะคะคลองเตยในคลองเตยในเขาก็มีสถานที่รับนะคะจัดการเผาศพของเพื่อนที่แสนดีของมนุษย์นะคะทั้งสุนัขทั้งแมวเนี่ยดีเจอึ่งก็เคยไปใช้บริการช่วงที่ป้าเรมี่กับดาวนะคะเพื่อนก็ไปได้ที่นี่เหมือนกันนะคะเขาก็จัดการให้แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่เขาตรวจดูว่าเอ๊ะเจ้าร็อกกี้ที่กลับดาวไปเนี่ยเกิดจากสาเหตุที่ว่างูกัดงูขึ้นมาตามน้ำหรือว่าสัตว์มีพิษกัดไหมก็ไม่มีแผลน่าจะคิดว่าร็อกกี้บ้านเพื่อนดีเจอึ่งน่าจะหัวใจวายด้วยน้ำมันขึ้นมากแล้วก็เขาก็เป็นสุนัขที่มีอายุอยู่เหมือนกันหรืออาจจะเป็นปอดชื้นปอดบวมอันนี้ก็ไม่ทราบได้นะคะแต่ว่าไม่มีตัวอะไรกัดแล้วก็ที่ไปนำร่างของร็อกกี้ไปให้ทางเจ้าหน้าที่ที่วัดคลองเตยในเนี่ยเขาจัดการให้เขามีสถานที่สำหรับจัดการโดยเฉพาะเลยสัตว์เลี้ยงแสนรักนะคะวัดนี้ดีมากๆขอชมเชยเพื่อนบอกว่านั่นคือเวลาตีหนึ่งที่พาไปตีหนึ่งต้องเอารถที่สูงที่สุดที่บ้านที่อยู่นวมิน90กว่าแล้วน้ำก็ท่วมอยู่เนี่ยนะคะนำร่างของร็อกกี้ไปจัดการที่วัดคลองเตยในต้องชื่นชมวัดนี้มากๆนะคะบอกให้แล้วนะคะนวมินยังไม่มีใครไปดูแลเลย

ได้ฟังหลายเพลงกันเลยนะคะ Kylie Minogue Tears on My Pillow The Letterman Put Your Head on My Shoulder เพลงนี้คุณผู้ฟังถามถึงแต่ว่าถามถึงมา2เพลงของ The Letterman ให้ DJ อึ๋งเลือก DJ อึ๋งเลือก Put Your Head on My Shoulder เพราะว่าเวลาเรามีความทุกข์นะคะอย่างน้อยไหล่ของใครสักคนหนึ่งที่เขายินดีให้เราเอนศีรษะลงไปซบแค่นั้นก็ถือว่าได้พึ่งพิงชั่วคราวหรือถาวรก็ยังดีนะคะดีทั้งนั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ช่วงนี้หลายท่านมีคุณผู้ฟังบอกมาว่าไปทำงานไม่ได้นะคะวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้อีกด้วยมั้งคะบ้านก็เป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยน้ำท่วมเช่นกันยังไงเอาใจช่วยทุกท่านเลยให้เรื่องนี้ผ่านไปได้ด้วยดีอย่างรวดเร็วแล้วก็นี่แค่เริ่มต้นนะคะเรื่องหลังจากนี้พอน้ำลดนี่ก็ต้องมีหลายสิ่งมาให้เราได้ลงมือลงแรงบริหารจัดการนะคะและหลายบ้านก็ต้องลงกำลังทรัพย์กันด้วยนะคะรวมทั้งรถต่างๆที่โอ้โหบางที่เนี่ยเห็นข่าวเมื่อเช้าน้ำมิดเกือบคันรถไม่ใช่ครึ่งล้อครึ่งล้อนี่เด็กๆไปเลยอันนี้ค่อนคันครึ่งคันอย่างนั้นแล้วพอน้ำลดเนี่ยรถจะอย่างไรกันก็เป็นคำถามที่น่าสนใจใครจะให้คำตอบกันได้นะคะ Electric Light Orchestra Twilight เพิ่มสีสันช่วงท้ายชั่วโมงกันส่งเพลงและกำลังใจนะคะให้ทุกท่านในวันนี้ค่ะ

ดูเวลาแล้วอีก2นาทีจะบ่าย3โมงนะคะข้างนอกอากาศเป็นอย่างไรบ้างคะคิดว่าน่าจะไม่ค่อยมีฝนถึงมีโปรยปรายก็เล็กน้อยแป๊บเดียวก็หายไปแต่ว่าฟ้าก็ยังไม่ค่อยเปิดนะคะแสงอาทิตย์กำลังอยากจะลอดลงมาสู่พื้นดินวันนี้น่าจะพอทำได้แต่ว่ามันน้อยมากนะคะยังไงลุ้นเอาใจช่วยให้พรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้นะคะส่งกำลังใจพร้อมเพลงเมื่อสักครู่นี้ Twilight ELO Kylie Minogue Tears on My Pillow The Letterman Put Your Head on My Shoulder Tokyo Square Within You Remain Tracy Chapman Tom Chaplin ร้อง Baby Can I Hold You เธอก็เลยได้ร้อง Fast Car Mariah Carey และ Trey Lawrence I'll Be There ส่งกำลังใจพร้อมเพลงให้ทุกท่านสู้ๆกันต่อไปเดี๋ยวพักสักครู่ฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงแล้วดีเจอึ่งกลับมาทาง 93.5 MHz ค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับกรมชลประทานแจ้งเตือนท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดระวังระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นหลังปริมาณน้ำจำนวนมากไหลลงแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่ต่อเนื่องอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
0: กรมชลประทานออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลองหลังพบปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองมากกว่า 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอาจส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองบริเวณท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นประมาณ2เมตร50เซนติเมตรจึงขอแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดได้แก่ราชบุรีกาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณใกล้ลำน้ำให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นพร้อมขอให้ยกสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นไว้ในที่สูงเตรียมพร้อมรับสถานการณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งหน่วยงานในสังกัดทั้งหมดเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเป็นกรณีเร่งด่วนทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ณจุดบริการประชาชนองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตก.ติดตามการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยได้เตรียมจัดจุดแจกอาหารพร้อมรับประทานให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบพื้นที่เขตหลัก4บางบัวบางเขนคลองจันทน์มีนบุรีและชุมชนเลียบคลองแสนแสบปูพรมเน้นไปยังพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีเร่งด่วนพร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยเป็นกรณีเร่งด่วนทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมยืนยันสถานการณ์น้ำท่วมนิคมลาดกระบังและบางชันยังไม่กระทบฐานรากเศรษฐกิจสั่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเร่งสูบน้ำระบายควบคู่มาตรการช่วยเหลือชุมชนโดยรอบ
6: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงสถานการณ์อุทกภัยภายในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังและนิคมอุตสาหกรรมบางชันว่าแม้ปัจจุบันพบปริมาณน้ำท่วมขังบริเวณพื้นที่ส่วนกลางในระดับ 20-50 เซนติเมตรแต่ยืนยันว่ายังไม่ลุกลามจนสร้างความเสียหายเชิงเศรษฐกิจหรือกระทบต่อโครงสร้างการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมเนื่องจากทุกภาคส่วนได้เตรียมความพร้อมอย่างรัดกุมโดยขณะนี้ได้สั่งการให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนออาศัยจังหวัดที่ระดับน้ำทะเลลดลงเร่งเดินเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างเต็มกำลังควบคู่ไปกับการบริหารจัดการน้ำอย่างรอบคอบไม่ให้มวลน้ำที่ระบายออกไปสร้างความเดือดร้อนซ้ำเติมชุมชนโดยรอบ พร้อมจัดเตรียมมาตรการเยียวยาให้ประชาชนอย่างเหมาะสมหากได้รับผลกระทบทางนี้คาดว่าสถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายลงภายใน 1-2 วันข้างหน้าแต่ยังคงกำชับให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังความเสี่ยงอย่างใกล้ชิดปฏิพลสัทธพรหมมารายงาน
0: ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจช่วงอุทกภัยอยู่ที่ 12,283 ล้านบาทหรือราวร้อยละ 0.066 ของ GDP ทั้งปี
7: รองศาสตราจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่าการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์อุทกภัยระหว่างวันที่25ถึง29กันยายน2569ของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยพบความเสียหายทางเศรษฐกิจประมาณ 12,283 ล้านบาทหรือราวร้อยละ 0.066 ของ GDP ทั้งปีปัจจัยสำคัญมาจากการบริโภคการท่องเที่ยวและภาคบริการในเขตเมืองที่การจับจ่ายใช้สอยในห้างสรรพสินค้าร้านค้าปลีกร้านอาหารและสถานีบริการน้ำมันลดลงการเดินทางของแรงงานหยุดชะงักและวันหยุดพิเศษ2วันใน4จังหวัดทำให้วันทำงานหายไปในพื้นที่ที่มีขนาดเศรษฐกิจเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศส่วนระดับราคาสินค้าเริ่มเห็นการปรับขึ้นของราคาผักสดโดยเฉพาะผักใบอ่อนซึ่งต้องติดตามอย่างต่อเนื่องถึงเทศกาลกินเจระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคม2569อย่างไรก็ตามผลต่ออัตราเงินเฟ้อทั่วไปคาดว่าจะจำกัดและจะเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวเท่านั้นปุริมปราศภาภาครายงาน
0: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
8: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

Metro Lifestyle Metro Lifestyle Good Time สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกับรายการ Good Time ครับวันนี้วันจันทร์ที่28กันยายน2569นะครับหลายพื้นที่ในกรุงเทพก็ยังจมอยู่ใต้น้ำนะครับขณะเดียวกันนอกกรุงเทพเนี่ยเป็นเช่นที่ระยองกำลังเกิดวิกฤตนะครับแถวแถวฉะเชิงเทรา8ริ้วนะฮะเส้นทางบางคล้าไปกระบินก็น้ำท่วมสูงครับผมนครปฐมก็ได้ข่าวว่าฝนตกอยู่นะครับผมเดี๋ยวนะก็ยังมีหลายพื้นที่นะฮะยังประสบปัญหาน้ำท่วมนะครับผม ก็อะไรในข่าวน่าจะชั่วโมงมาแล้วนะฮะบึงกลุ่มยังมีปัญหาอยู่นะครับคลองจันก็ยังวิกฤตอยู่นะครับผมมา3วันแล้วนะตั้งแต่คือวิกฤตจริงๆอ่ะคือกลางคืน24ใช่ไหมฮะ25ทั้งวัน26ทั้งวัน27ทั้งวันนะ28วันนี้ก็ยังไม่ค่อยดีขึ้นนะครับเรียกอะไรดีก็ลาดพร้าวก็ยังไม่แห้งทั้งสายถือว่าอาจจะดีขึ้นนะฮะจะดีขึ้นแต่ว่าเขาบอกรัชดาน้ำแห้งแล้วนะครับส่วนเขตตะวันออกของกรุงเทพนะครับยังมีปัญหาอยู่นะครับร่มเกล้าอะไรเหล่านี้นะยังมีปัญหาอยู่นะครับส่วนถนนเทิดราชันที่ดอนเมืองก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับโอเคก็เรื่องน้ำท่วมนี่ก็อย่างที่บอกนะครับคนที่ประสบปัญหาก็จะเดือดร้อนแล้วก็จะหงุดหงิดจะก็จะรู้สึกแบบไม่ค่อยสบายอารมณ์ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็มันก็มีวิธีเดียวนะครับคือทนนะครับบ้านผมท่วมไหมอ่ะท่วมต้นเขาเรียกอะไรท่วมบริเวณเรียกว่าอะไรเนี่ยบริเวณถนนเนี่ยท่วมหนักเลยนะครับก็แต่ก็น้ำก็เริ่มระบายลงไปบ้างนะแต่ก็ยังท่วมอยู่นะครับก็ยังประมาณที่ถนนทางเข้าหมู่บ้านทางเข้าหรือถนนในหมู่บ้านเนี่ยก็ประมาณหนึ่งครึ่งหน้าแข้งนะสำหรับผมนะครึ่งหน้าแข้งครับผมคือหมายถึงว่าผมสูงประมาณ171เนี่ยก็ประมาณครึ่งหน้าแข้งผมก็ประมาณสักเกือบฟุตนะประมาณฟุตหนึ่งนะประมาณแต่ถ้าคนที่ตัวสูงแค่150มันก็เกินฟุตนะครับเพราะฉะนั้นเวลาบอกน้ำท่วมหน้าแข้งมันหน้าแข้งของคนสูงขนาดไหนนะครับผมเดี๋ยวนะผมจะเปิดดูว่าที่ไหนยังมีวิกฤตอยู่บ้างยังวิกฤตนะครับผมก็ในนี้ก็บอกว่าเขตบางกะปิแฟลตคลองจันทร์นะน้ำยังสูงประมาณ1เมตรนะฮะบางจุดก็เมตรกว่าๆนะฮะจากบางจุดที่เคยสูงประมาณกับเมตรครึ่งหรือกับ2เมตรนี่ก็ลงมาบ้างนะครับเคหะร่มเกล้านะพื้นที่โดยรอบก็น้ำยังสูงกว่า1เมตรนะครับเคหะ4นะครับเคหะ4รอบๆแถวๆใกล้ๆศูนย์ราชการเนี่ยนะครับก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะครับนนทบุรีสมุทรปราการอย่างเช่นเมืองทองธานีหรือว่าถ้าบางบ่อก็สมุทรปราการเนี่ยก็ยังมีวิกฤตน้ำท่วมสูงอยู่นะครับผมรังแหงเขาบอกว่าน้ำลดลงพอสมควรนะครับรังกำแพงลดลงพอสมควรเอาเป็นว่าตอนนี้พอน้ำเริ่มลดเนี่ยนะครับก็จะมีปัญหาตามมาก็คือต้องหาเงินซ่อมบ้านนะครับซ่อมข้าวของที่โดนน้ำท่วมแล้วเสียหายนะครับซ่อมรถนะครับก็ต้องว่ากันไปนะครับผม
อ่ะทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่นอกเหนือจากเรื่องน้ำท่วมเนี่ยนะครับก็ตอนนี้ใครที่ตามตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะครับผมก็กำลังอ่านคำวินิจฉัยที่มีการร้องเรื่องเกี่ยวกับบาร์โค้ด QR โค้ดนะครับผมก็ต้องกำลังคือยังไม่มีผลสรุปออกมานะครับอยู่ในช่วงคำการวินิจฉัยการอ่านคำวินิจฉัยอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้หลายคนก็จะตามเรื่องนี้ตุลาการรัฐธรรมนูญแถลงด้วยวาจานะครับแล้วก็ลงมติในคำวินิจฉัยเนี่ยเมื่อช่วงประมาณ14 นาฬิกานะฮะในคดีคำร้องคดีเรื่องบัตรเลือกตั้งส.ส.นะครับที่คือทั้งส.ส.ที่เป็นส.ส.แบบเลือกแบบเขตและแบบเขตแล้วก็แบบบัญชีรายชื่อนะครับที่มีบาร์โค้ด QR โค้ดนะครับผมก็วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะฮะที่ใครที่ดูทีวีคงเห็นนะตะลงกลั่นวารินนะฮะก็ปรากฏตัวอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไปฟังคำวินิจฉัยของศาลตัวการศาลรัฐธรรมนูญนะครับเข้าไปก็มีแสวงนะครับแสวงก็ไปด้วยนะครับผมก็จะมีใครบ้างมีชนินน้อยเล็กอันนี้เป็นรองเลขาธิการกกต.นะแสวงนี่เป็นเลขาธิการกกต.นะครับผมมีคนที่ไปร่วมฟังก็เมธีมั่นคงรองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับก็มีผู้สมัครสวอย่างเช่นดิเลกพรศรีมาพิญโยบุญเรืองเหล่านี้เป็นต้นนะครับซึ่งเป็นผู้ยื่นร้องไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับแล้วก็มีอีกคนหนึ่งคือภัทรพงษ์สุภักษรหรือทนายอั๋นแห่งบุรีรัมย์ก็เข้าร่วมสังเกตการณ์นะครับผมอันนี้ก็ยังมีช่วงการอ่านอยู่นะครับมีช่วงการอ่านอยู่เดี๋ยวรอให้เข้าใจว่าน่าจะอันนี้มัน3:14:15เข้าใจว่าน่าจะอ่านสักประมาณชั่วโมงหนึ่งได้ไหมนะคิดว่านะคิดว่าก็รอดูนะครับผมโอเคส่วนเรื่องน้ำท่วมก็ที่บอกนะครับก็พยายามเอาชีวิตให้รอดก่อนอันดับแรกอย่าเจ็บใครได้ป่วยอย่าอย่าบาดเจ็บนะอย่าโดนไฟดูดอย่าโดนกระเบื้องบาดนะอย่าเวลาลุยน้ำเนี่ยบางทีคุณก็ต้องระวังนะมันมีแผลมีอะไรก็ฉี่หนูเนี่ยนะต้องระวังจริงๆสมัยผมเรียกโรคเยี่ยวหนูตอนนี้ก็เรียกฉี่หนูก็เวลาเดินอยู่เนี่ยนะก็ควรจะสวมรองเท้านะฮะก็ควรจะมีไม้มีอะไรเพื่อจะเคลียร์นะครับในน้ำด้วยนะผมพิมพ์มีงูมีกิ่งไม้ที่มันเป็นหนามเหนิมเนี่ยประมาณนี้นะผมก็โดนไปจับกิ่งไม้นะครับซึ่งมันลอยอยู่น้ำผมก็มีหนามแล้วหนามเนี่ยมันก็แช่อยู่น้ำใช่ไหมน้ำก็สกปรกใช่ไหมทิ่มเข้ามาที่บริเวณเล็บมือนะครับบวมปุยเลยฮะก็ดีหน่อยที่มันไม่เป็นไข้ก็กินยาแก้ไข้เหมือนกันบวมเข้าใจว่ามันอักเสบนะแต่ว่าผมก็ชอบไปบีบมันเพราะว่าเห็นมันบวมๆก็มันมีหนองแบบแต่แผลมันปิดนะแผลมันปิดก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอดูอีกสักวันก็บวมมาวันนี้วันที่บวมมา2 วันแล้วนะบวมมาตั้งแต่วันไหน23เอ้ยไม่ใช่ดิ20 2626ก็บวมๆหน่อยนะฮะแล้วมันอาจจะเป็นเพราะโดนน้ำโดนอะไรที่มันสกปรกแต่ว่าก็พยายามล้างมือด้วยสบู่นะแต่ว่ามันก็อย่างที่บอกคือมันพอมันตรงบริเวณมันทิ่มเข้าไปตรงระหว่างเล็บกับเนื้อนะครับมันก็จะแล้วบริเวณนั้นก็เป็นพื้นที่ที่มันอักเสบง่ายอยู่แล้วนะครับก็โอเคครับไม่มีอะไรก็จะบอกคุณว่าบางทีเรื่องเหล่านี้บางทีก็ต้องระวังนะครับว่าในน้ำเนี่ยมันเชื้อโรคเยอะมากแล้วผมเห็นเด็กก็เล่นน้ำกันสนุกสนานนะครับผู้ปกครองก็บางที่ก็มีผู้ปกครองอยู่บางที่ก็ไม่มีผู้ปกครองอยู่นะครับผมก็โอเคครับลองดูนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับวันนี้เป็นวันหยุดราชการนะครับก็สั่งหยุดพิเศษ2 วันวันนี้กับพรุ่งนี้นะครับฉะนั้นหน่วยราชการจะหยุดแต่แบงค์ไม่หยุดตลาดหุ้นไม่หยุดนะครับผม
ก็ส่วนอื่นๆแล้วครับบางทีดูข่าวตัวนี้มันก็ค่อนข้างจะมันต้องดูแบบเอาที่อัปเดตจริงๆนะครับผมนะครับมันมีหลายคนก็ยัง สงสัยว่าตรงเกษตรน้ำแห้งหรือยังนะครับก็ยังไม่แห้งสนิทนะครับแต่ก็น้ำลดลงไปบ้างนะครับผมก็นะครับเสนานิคมก็เท่าที่ตามข่าวนะครับก็ยังมีน้ําขังอยู่บ้างนะครับแต่ก็ลดลงไปบ้างนะครับนะครับแต่ลาดกระบังนี่ยังค่อนข้างจะสาหัสอยู่พอสมควรนะครับบางเขนจตุจักรนี่ดีขึ้นนะครับถนนช่างอากาศอุทิศก็ดีขึ้นเขาบอกถนนสายใหม่ก็น้ําแห้งแล้วนะครับส่วนตรงอื่นๆไปเงี้ยวิภาวดีรังสิตก็ดีขึ้นดีขึ้นนะครับผมนะครับก็เอาเป็นว่าพอฝนมันไม่ตกเนี่ยนะครับแล้วมันก็ไม่มีน้ําลงมาเติมเนี่ยมันก็เริ่มคลี่คลายนะครับแต่ว่าวันนี้ที่ผมนั่งมองท้องฟ้าอยู่เนี่ยนะครับมองข้างนอกอยู่เนี่ยก็มีแดดรำไรนิดหน่อยนะแต่ก็มีฝนช่วงก่อนนั้นก็มีฝนตกลงมาบ้างนะแต่ก็ตกแบบบางทีก็ตกหนักนะตกลงมาสู้ใหญ่สักประมาณ2-3 นาทีแล้วก็เลิกไปนะประมาณนี้นะครับก็ดูแล้วก็ถือว่าดีกว่าเมื่อช่วงวันศุกร์เสาร์และวันอาทิตย์อย่างเห็นได้ชัดนะครับผมโอเคครับแล้วก็มีผู้ถามว่าแล้วรัฐบาลจะประกาศหยุดอีกไหมไม่ทราบเดี๋ยวต้องรอรัฐบาลครับคือตอนนี้ถ้ามันเป็นข่าวที่มันโคมลอยข่าวที่มันไม่ชัดเจนเนี่ยคุณก็รอรัฐบาลเขาประกาศแล้วกันนะครับแต่ที่แน่ๆคือหยุดวันนี้กับพรุ่งนี้นะครับแต่ธนาคารไม่หยุดนะครับธนาคารไม่หยุดตลาดหลักทรัพย์ไม่ปิดนะแต่ว่าหน่วยราชการปิดนะครับผมก็ว่ากันไปนะครับส่วนเรื่องคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเดี๋ยวก็รอผมเข้าใจว่าตอนนี้มันอ่านไปแล้วประมาณสักชั่วโมงหนึ่งได้แล้วนะฮะอ่านตั้งแต่ประมาณสักบ่าย 2ตอนนี้มัน3:19คิดว่าเดี๋ยวสัก4:00-3:00ผลตลาดหุ้นก็ไม่ดีเลยนะตลาดหุ้นก็ลบอยู่นะครับเดี๋ยวก็รอดูแล้วกันนะครับว่าคำวินิจฉัยของศาลมูลจะออกมาแบบไหนนะครับแต่ที่แน่ๆคือน้ำท่วมแบบนี้นะครับมันก็ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับผมก็ประคองตัวเองให้ได้แล้วกันนะครับคือบางทีก็เหนื่อยนะครับทุกคนก็เหนื่อยเหมือนกันหมดนะครับก็ยิ่งคนยากคนจนยิ่งเหนื่อยหนักเข้าไปใหญ่นะครับผมก็จะทําให้ใช้ชีวิตยากแต่มันก็ต้องมีชีวิตอยู่นะแล้วก็บางทีเราเห็นข่าวนะมีงูเต็มเลยนะงูหลามงูอะไรทั้งหลายมันก็หนีน้ำอ่ะนะครับก็อย่างที่บอกคือก็ผมก็ดูจากข่าวที่เขาส่งในคลิปกันนะครับก็ดีนะคือคนก็ไม่ได้ไปทําร้ายมันนะครับแต่อย่างที่บอกอ่ะงูมันก็หนีน้ําอ่ะนะครับผมมันก็กลัวตายเหมือนเราแหละนะครับก็หนีน้ําเพราะถ้าเจอก็ไม่ต้องไปตีเขาหรอกครับนะก็ไล่เขาไปนะพูดจริงๆงูเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่ดีมันจะวิ่งมาเลื้อยมากัดเราเลยนะครับมันไม่ได้ถึงขนาดนั้นเพียงแต่ถ้าไม่ไปเหยียบมันไม่ไปโดนตัวมันไม่รู้สึกว่ามันเป็นอันตรายมันก็ไม่มายุ่งกับเรานะครับผมนะครับส่วนเรื่องกสทช.นี่ก็ประหลาดมหัศจรรย์มากสรณะเขาก็ยังแม้ศาลปกครองจะสั่งให้สรณะอยู่ปฏิบัติหน้าที่สรณะหมายถึงว่าสรณะบุญใบชัยพฤกษ์กันนะฮะซึ่งจริงๆจบแพทย์จากจุฬาเนี่ยนะครับแล้วก็ทำหน้าที่เป็นอาจารย์สอนด้านแพทยศาสตร์นะครับเป็นหมอโรคหัวใจเขาบอกว่ามือดีผมก็ไม่รู้จักเขานะครับก็เขาก็ยังจะยื้อจะทำงานต่อนะก็โอเคก็ถ้าสนใจครับฉันจะยื้อนะครับก็โอเคนะครับผมอื่นๆมีอะไรบ้างบ้างนะครับเดี๋ยวนะตอนนี้เครื่องดูดน้ำเครื่องสูบน้ำในเครื่องดูดน้ำในกรุงเทพก็ยังพยายามที่จะทำงานอยู่นะเพื่อจะลดระดับน้ำที่ท่วมในกรุงเทพให้ได้นะครับผมแต่ผมก็ยังสงสัยว่า
เอาน้ำไปปล่อยที่ไหนนะเพราะแปดริ้วก็น้ำเยอะถ้าจะไปปล่อยตรงไหนเท่านั้นนะครับผมโอเคส่วนรัฐบาลก็บอกว่าจะเตรียมงบกลางอีก2,000 ล้านนะครับจะเยียวยาน้ำท่วมกรุงเทพได้ครอบครัวละ9,000ก็ถามว่าใครจะได้บ้างนะครับท่วมขนาดไหนจึงจะได้บ้างนะครับผมก็เอาง่ายๆเลยแถวๆในชุมชนที่ผมอยู่ก็น้ำท่วมบางคนบอกว่าน้ำเข้าบ้านแต่เข้าไม่มากแต่รถโดนน้ำท่วมอย่างนี้ได้ไหมครับก็รอดูแล้วกันคุณจะได้เงินหรือไม่นะครับผมโอเคครับก็กทม.บอกว่าจะเร่งระบายน้ำลงคลองสายหลักคาดว่า3 วันน้ำจะลด3 วันนี่หมายถึงวันไหนครับนับตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปหรือยังไงครับผมนะครับผมก็แล้วก็กทม.เขาออกมายอมรับนะผู้ว่ากทม.แล้วก็รองผู้ว่ากทม.ก็ยอมรับว่าบริเวณที่ยากที่สุดคือลาดกระบังนะครับก็รองผู้ว่ากรุงเทพคือวิษณุทรัพย์สมพลซึ่งจริงๆคนนี้แต่ก่อนก็เป็นอดีตเป็นอาจารย์อยู่ที่คณะวิศวะจุฬานะครับก็ออกมาพูดถึงเรื่องน้ําท่วมเนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่าต้องระบายน้ําออกนะครับโดยเฉพาะที่คลองแสนแสบคลองประเวศ

แต่ว่าก็ต้องใช้เวลาเพราะน้ำมันเยอะนะครับวิษณุบอกว่าลาดกระบังต้องอาศัยการระบายลงคลองประเวศนะครับส่วนลาดกระบังเนี่ยยอมรับว่าเป็นเรื่องที่แก้ปัญหาได้ยากเพราะว่าอยู่ตะวันออกสุดน้ำบริเวณลาดกระบังเนี่ยจะผ่านได้ก็ต้องผ่านคลองประเวศซึ่งเป็นคลองที่มีความยาว30 กิโลได้นะครับกว่าจะไปถึงเจ้าพระยาเนี่ยประมาณนี้นะครับเขาก็เลยบอกว่ามันตอนนี้ก็ค่อยๆไล่น้ำอ่ะนะไล่ไปจากแถวๆประเวศไล่ไปอยู่ที่อ่อนนุชแถวๆวัดมหาบุตรวัดแม่นาคพระโขนงอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็จะไล่ต่อไปถึงพัฒนาการนะครับเขาคาดว่าสถานการณ์จะดีขึ้นเขาบอกว่าการจะระบายน้ำให้ได้เนี่ยก็ต้องระบายจากคลองสายหลักให้ได้ก่อนแล้วจากนั้นเมื่อคลองสายหลักน้ำมันลดลงก็จึงจะน้ำที่มันอยู่ในคลองย่อยลงไปคลองซอยลงไปเนี่ยมันก็จึงจะไหลลงคลองสายหลักได้นะครับผมบอกต้องใช้เวลาประมาณ3 วันแต่ไม่บอกครับ3 วันนี้คือรวมวันนี้ด้วยหรือเปล่าถ้ารวมวันนี้ก็นี่วันจันทร์ฮะก็จะเสร็จประมาณวันพุธถ้าไม่รวมวันนี้ก็จะไปเสร็จพฤหัสอะไรประมาณนี้นะครับก็โอเคนะครับผมก็มีคนถามว่าแล้วถ้าน้ำมันท่วมครั้งนี้แล้วมันจะท่วมอีกไหมก็ต้องปัญหาอยู่ที่ว่าฝนมันหมดหรือยังล่ะครับถ้าปีนี้ฝนมันหมดก็เบาใจได้แต่อย่าลืมนะครับบางปีเนี่ยเดือนตุลาพฤศจิกายังมีฝนอยู่แต่ปีนี้เท่าที่ฟังผู้ที่เขาเชี่ยวชาญทางด้านดินฟ้าอากาศอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็บอกว่าความกดอากาศสูงจากจีนมันเริ่มลงมาบ้างแล้วนะแต่มันยังไม่แรงพอที่จะไล่ความกดอากาศต่ำนะครับตอนนี้ความกดอากาศต่ำเนี่ยมันก็เคลื่อนไปอยู่แถวนครปฐมราชบุรีสุพรรณบุรีอะไรประมาณนี้นะครับก็ได้ข่าวว่านครปฐมก็ฝนตกหนักนะครับน้ำท่วมหลายจุดเหมือนกันนะครับผมโอเคเอาอื่นๆนะครับน่าจะหมดนะครับผมอ่ะปิดท้ายตรงนี้แล้วกันนะครับระยองนี่กำลังมีปัญหาน้ำท่วมหลายจุดเลยนะครับเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วนะครับผมโอเคยังขาดที่จะเดินทางไประยองก็ดูดีๆนะครับว่าเส้นทางที่จะใช้เนี่ยมันจะน้ำท่วมหรือเปล่านะครับหรือถ้าจะไปฉะเชิงเทราเนี่ยนะไปบางคล้าไปกบิลบุรีเส้นนั้นนะครับที่จะวิ่งมุ่งหน้าไปปราจีนไปสระแก้วเนี่ยมันมีปัญหาน้ำท่วมหรือเปล่าเช็คด้วยนะครับผมก็แบบนะครับ1 นาทีแบบนะครับโอเคผมก็มีโฆษณาเข้ามาอันนี้ผมดูภาพแต่ไม่รู้ที่ตรงไหนก็ไม่ได้บอกรายละเอียดนะมันเป็นเหมือนกับเขื่อนสักอย่างเนี่ยนะครับมันก็อยู่ริมถนนใช่ไหมครับแล้วก็น้ำมันก็กัดเซาะไปกับถนนไอ้ตรงบริเวณเขื่อนเนี่ยมันก็พังเข้ามานะครับไปดูข่าวแล้วก็ไม่ได้เขียนรายละเอียดเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวนะองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเป็นซึ่งอยู่ในระยองเนี่ยนะครับก็เตือนประชาชนที่อยู่บริเวณท้ายอ่างและพื้นที่ลุ่มต่ำให้ย้ายสิ่งของทรัพย์สินทั้งหลายขึ้นที่สูงเป็นการด่วนเขาบอกว่าที่อำเภอเขาชะเมาและบริเวณใกล้เคียงเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมนะครับแล้วก็เขาบอกว่ากำลังขอกำลังจากทหารเข้าไปช่วยอพยพผู้คนแล้วก็ขนย้ายสิ่งของของผู้คนก็นี่ไงมันก็มีผมคุยกับทหารคนนึงเขาบอกถึงเวลาก็ด่าพวกผมจังเลยนะด่าทหารผมก็บอกเขาไม่ได้ด่าทหารเล็กๆเขาด่าทหารผู้ใหญ่เขาบอกไม่รู้ว่าพี่แต่เวลาด่ามันก็เหมือนกับผมโดนด่าด้วยแต่เวลามีปัญหาเนี่ยก็พวกผมก็ต้องไปช่วยทั้งที่บ้านผมก็น้ำท่วมนะพี่ผมก็เข้าใจผมก็เลยบอกว่าเวลาเขาด่าเนี่ยส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยด่าพวกใน10หรือว่าพวกพลทหารนะเขาจะด่าพวกในพลในมากกว่านะนั่นแหละแต่เวลาด่ามาก็ไม่ได้แยกย้ายเขาไม่ได้ด่าว่าในพลเนี่ยพี่เขาก็ด่าทหารมันเลวอย่างนั้นอย่างนี้ผมฟังแล้วผมก็เหนื่อยนะซึ่งผมก็ไม่รู้จะเร็วยังไงผมก็ไม่ได้ทำอะไรเลยประมาณนี้เวลาน้ำท่วมก็พวกผมเวลาไฟป่าก็พวกผมเลยประมาณนี้นะครับก็

0: ก็จริงครับนะฮะผมบอกว่าบางทีพวกทหารก็ตัวเล็กๆน้อยๆก็โดนด่าเหมาไปด้วยนะครับก็โอเคครับอ่ะเอาเท่านี้แล้วกันนะครับผมอ่ะล่าสุดของล่าสุดนะตอน2:30เนี่ยนะฮะเขื่อนพระรามหกนะฮะเขื่อนพระรามหกอยู่ที่ไหนเดี๋ยวนะฮะถ้าเขื่อนเจ้าพระยาก็อยู่ชัยนาทใช่ไหมเขื่อนพระรามหกก็น่าจะอยู่นะปักนะ
1: You have
0: อยู่ไหนอ่ะ
1: secured
0: แป๊บนึงนะแป๊บนึง
1: opening a new
0: โฆษณาใหม่ละนะ
1: announcing
0: โฆษณานี่ขยันมากจริง
1: Mike
0: เขาบอกแบบนี้นะครับเขื่อนป่าสักเขื่อนพระรามหกอยู่ไหนอ่ะผมไม่ค่อยคุ้นไม่กล้าพูดกันคือแต่รู้ว่าเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ชัยนาทแน่ๆนะครับเขาบอกแบบนี้นะครับเขื่อนพระรามหกปักธงแดงเตือนบริเวณท้ายเขื่อนนะครับว่าจะมีการปล่อยน้ำแล้วน้ำจะสูงขึ้นนะฮะส่วนแม่น้ำป่าสักก็เพิ่มระดับน้ำสูงขึ้นคาดว่าจะสูงอีกประมาณ1 เมตรเพราะฉะนั้นชุมชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำก็เสี่ยงต่อการถูกน้ำท่วมนะครับอันนี้ก็มีรายงานมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบอกว่ามีแนวโน้มจะพบกับสภาวะวิกฤตหลังเขื่อนพระราม6เพิ่มการระบายน้ำส่งผลให้แม่น้ำป่าสักมีระดับสูงขึ้นแล้วก็มีการปักธงแดงเตือนบริเวณเหนือเขื่อนเพื่อเป็นสัญลักษณ์แจ้งให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ท้ายเขื่อนให้ระมัดระวังว่าจะมีน้ำท่วมขึ้นมานะครับโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในอำเภอท่าเรืออำเภอนครหลวงอำเภอพระนครศรีอยุธยานะครับก็ให้เตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงนะครับคาดว่าน้ำจะสูงอยู่ประมาณ1 เมตรแล้วก็บอกว่าชุมชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำบริเวณวัดสะตืออำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยก็จะประสบปัญหาน้ำเพิ่มอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะท่วมชุมชนเพราะฉะนั้นก็ขอให้ย้ายสัตว์เลี้ยงย้ายของขึ้นสู่ที่สูงนะครับผมโอเคครับก็ตกลงเขื่อนพระรามหกอยู่ไหนเนี่ยเลยไม่กล้าพูดเลยในนี้ก็ไม่บอกนะเขื่อนพระรามหกอยู่ไหนอยู่ชัยนาทป่ะไม่ใช่แต่ชัยนาทในเขื่อนเจ้าพระยาแน่ๆนะครับผมอันนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขอดูนะมันก็ติดค้างอยู่ในใจเลยนะครับเขื่อนพระรามหกอยู่จังหวัดอะไรเนี่ยนะครับนะครับผมแบบนึงนะครับไหนๆก็ไหนๆอ่ะเขื่อนพระรามหกอยู่จังหวัดอ่ะเขื่อนพระรามหกอยู่ที่ไหนเขาตอบว่าเขื่อนพระรามหกอ๋อโอเคอยู่ตำบลท่าหลวงอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับแต่เขาบอกว่าเขื่อนพระรามหกเนี่ยเป็นเขื่อนทดน้ำแห่งแรกของประเทศไทยสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่หกอ๋อโอเคก็เลยจึงชื่อเขื่อนพระรามหกนะอันเขื่อนนี้จะกันแม่น้ำหรือกั้นแม่น้ำป่าสักนะครับโอเคครับผมโอเคก็เขื่อนพระรามหกเป็นเขื่อนทดน้ำแห่งแรกของประเทศไทยสร้างกั้นแม่น้ำป่าสักเพื่อเก็บน้ำใช้ในการเกษตรนะครับอยู่ที่ตำบลท่าหลวงอำเภอท่าเรือนะครับโอเคครับผมอ่ะเอาเท่านี้กันนะครับพูดยาละฟังเพลงดีกว่านะครับโอเคฟังเพลงฟังเพลงนี้แล้วกันนะครับก็เวลามีปัญหาเนี่ยแล้วมีคนบอกว่าฉันอยู่ตรงนี้นะฉันอยู่ข้างๆเลยฉันอยู่ตรงนี้หรือว่าฉันคอยให้กำลังใจอยู่นะมันก็จะรู้สึกดีนะเวลาคนมีปัญหาแล้วมีคนบอกแบบนี้กับคุณเนี่ยนะครับบางทีมันอาจจะช่วยอะไรไม่ได้นะครับแต่ว่ามันช่วยมันก็เป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆแต่ว่าจริงๆในศาสนาพุทธเราก็บอกว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะครับเป็นอัตถิอัตโนนาโถนะครับเพราะฉะนั้นเหมือนกันน้ำท่วมครั้งเนี้ยคุณก็จะรู้เลยว่าคุณเป็นที่พึ่งตัวเองนะคุณอาจจะไปช่วยคนอื่นบ้างนะฮะแต่ว่าก็ช่วยได้ไม่มากหรอกครับแล้วก็เมื่อกี้ที่ผมพูดนะครับบางทีผมคุยกับพวกทหารพวกพลทหารพวกในสิบอะไรพวกนี้นะฮะจ่าทั้งหลายมันก็บอกโอ้พวกผมก็โดนเกณฑ์ไปช่วยกันตลอดนะพี่แต่บ้านผมก็น้ําท่วมฉ่ำเลยครับเข้าใจครับโอเคครับฟังเพลงก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันนะครับผมเชิญครับ

reason นะครับ you raise me up ครับ here I am นะครับความหมายดีหมดทุกเพลงเลยนะครับผมก็มีข่าวตอนนี้ก็หลายคนนะครับถ้าอย่างที่ผมบอกถ้าตามเรื่องกกต.เดี๋ยวก็คงประมาณน่าจะครึ่งชั่วโมงก็น่าจะได้ผลแล้วครับนะฮะส่วนเรื่องที่จะตามต่อแล้วก็ไม่ใช่เรื่องจบง่ายๆก็คือเรื่องความเสียหายที่เกิดขึ้นจากน้ำท่วมเนี่ยนะครับผมก็ในข่าวก็บอกว่าเอกนิติธันประภาสซึ่งเป็นรองนายกก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยก็สั่งแบงก์รัฐคำว่าสั่งแบงก์รัฐก็คือแบงก์ออมสินธ.ก.ส.ธ.อ.ส.อะไรเหล่านี้คุณสั่งก็ได้นะฮะเพราะว่ามันอันเดอร์รัฐบาลคุณไปสั่งแบงก์พันธุ์ที่ไม่ได้นะครับผมบอกว่าช่วยผู้ประสบน้ำท่วมนะครับพักหนี้เติมสภาพคล่องแล้วก็ให้สินเชื่อฟื้นฟูทั้งหมดเนี่ยนะพักหนี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงว่ายกเลิกหนี้นะพักหนี้ก็ไม่ได้ยกเลิกนะก็โอเคเพียงแต่ว่าพักก็ยืดเวลาออกไปนะเติมสภาพคล่องก็คือเอาเงินใส่เข้าไปอีกนะฮะมีเงินว่าครับเอกนิติธันประภาสก็เปิดเผยว่ากระทรวงคลังสั่งให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจให้เร่งช่วยเหลือประชาชนผู้ประกอบการในพื้นที่น้ำท่วมโดยดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในระหว่างกำลังประสบภัยแล้วก็ดูแลหนี้เดิมแล้วก็เงินทุนสำรองสำหรับซ่อมบ้านเพื่อจะการประกอบอาชีพอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาเตรียมมาตรการสินเชื่อฉุกเฉินสินเชื่อฟื้นฟูนะครับอย่างที่ผมบอกเขาจะสั่งได้ก็คือธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธ.ก.ส.เนี่ยนะครับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมก็ธ.อ.ส.ผู้ผิดเขาเรียกอะไรธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะครับนี่ก็ตัวย่ออาจจะไม่ค่อยคุ้นนะฮะก็บางคนเรียกธ.ป.พ.เป็นภาษาไทยนะครับSME นะ SME Bank อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อาคารสงเคราะห์นี่ก็เรื่องเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยนะครับแล้วก็เนี่ยไม่ว่าจะเป็นธนาคารอิสลามธนาคาร Exim Bank ธนาคารเพื่อการส่งออกนำเข้านะธนาคารพวกนี้รัฐบาลสั่งได้เพราะว่ามันอันเดอร์รัฐบาลนั้นเวลารัฐบาลจะส่งใครไปเป็นผู้นำองค์กรก็สามารถทำได้นะครับแต่เป็นเอกชนไม่ได้นะครับเขาก็มันเชื่อรัฐบาลเขาก็จะดูธุรกิจเขาเป็นหลักนะครับผมนอกจากนี้ก็ยังมีในบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบยส.นะครับอันนี้ก็หมายถึงว่าพยายามหาทางช่วยคนที่เดือดร้อนผมถามว่าทั้งหมดเนี่ยเรามันก็ต้องใช้เงินอะนะครับถามว่ามีเงินไหมแบงก์โอเคอย่างแบงก์ออมสินเนี่ยก็เงินฝากที่เราไปฝากเนี่ยก็เอาไปช่วยเหลือคนก็เข้าใจนะครับรัฐบาลก็ดึงไปก่อนได้นะบางทีรัฐบาลก็ไปเป็นหนี้ธ.ก.ส.อย่างเงี้ยธ.ก.ส.บอกรัฐบาลเป็นหนี้ตั้งเยอะแล้วไม่ยอมจ่ายสักทีอะไรประมาณนี้นะครับก็โอเคนะครับผมก็สั่งไปนะแต่ยังไม่เห็นมีอะไรมากมายก็บอกสั่งไปก่อนนะครับสั่งไปแล้วก็วันนั้นใครที่ดูข่าวเมื่อวานนะที่อนุทินไปแฟลตของจันทร์แล้วประชาชนก็โหก็ไม่ได้โหด้วยความสรรเสริญนะโหไล่นะครับแต่ว่าโอเคมันก็เป็นอารมณ์ของคนนะครับเขาก็บอกว่าเนี่ยใครที่ได้รับความเดือดร้อนอะไรเนี่ยรัฐบาลจะช่วยนะเดี๋ยวจะช่วยแล้วก็จะใครที่เสียหายเดือดร้อนไปทำประกันไว้เนี่ยนะฮะก็จะให้ธุรกิจประกันมาดูแลก็ถามว่าเอาง่ายๆคุณทำประกันเนี่ยคุณได้ผลตอบแทนคุ้มไหมนะครับต้องถามคุณเนี่ยนะครับแล้วก็เห็นรู้สึกจะมีเมื่อกี้มีข่าวนึงนะครับรัฐมนตรีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับพระดอนก็บอกว่าเนี่ยก็จะต้องตอนนี้รัฐบาลก็ต้องช่วยเหลือคนไปก่อนนะครับต้องช่วยเหลือคนไปก่อนเพราะว่าไอ้ประกันที่รัฐบาลจะจ่ายเพื่อจะซื้อประกันวินาศภัยเนี่ยยังไม่มีผลมันจะไปมีเดือนหน้าเดือนตุลาคมอะไรประมาณนี้นะครับผมทีนี้ก็ว่ากันไปนะครับก็ผมก็ยืนยันนะฮะบริษัทประกันเนี่ยถ้าทำประกันแล้วเขาจ่ายเขาไม่มีทางนะครับนะคุณไปดูได้เลยไม่มีบริษัทประกันบริษัทไหนนะครับที่ทำธุรกิจแล้วเจ๊งก็รู้สึกจะมีแห่งหนึ่งที่เห็นนะตอนประกันโควิดจำได้ใช่ไหม
อาคเนอาคเนออะไรประมาณนั้นแต่ว่าก็ไม่เห็นประกันอื่นจะเจ๊งนะครับผมอ่ะทีนี้อีกเรื่องหนึ่งเขาบอกว่าอนุทินแต่นี้ก็พูดเมื่อวานนะไม่ใช่วันนี้อนุทินห่วงว่าเมืองการเนี่ยจะมีปัญหาน้ําท่วมไหมนะครับเขาบอกว่าก็รู้แล้วล่ะเนี่ยใหม่เลยพวกที่บอกรู้แล้วเนี่ยนะเขาบอกว่าสั่งรับมือแล้วนะเดี๋ยวก็ลองดูนะจะเหมือนกรุงเทพไหมนะครับก็เขาบอกว่าเขารู้ละเขารู้ละแล้วก็ย้ำเตือนนะฮะไปที่หน่วยงานต่างๆแล้วก็แจ้งประชาชนให้เตรียมรับมือนะครับเพื่อจะให้คนเนี่ยขนย้ายข้าวของได้ทันถ้ามันจะมีน้ำท่วมประมาณนี้นะครับก็โอเคเขาก็บอกว่าเน้นย้ำเรื่องการสื่อสารให้ใช้ภาษาที่สั้นกระชับเข้าใจง่ายนะครับเพื่อให้ประชาชนขนย้ายสิ่งของได้ทันไม่โดนน้ำท่วมจนเสียหายอะไรประมาณนี้นะครับโอเคก็อันนี้เมื่อวานนะครับที่ดูข่าวนะอนุชินก็ไปตรวจแถวๆหมายถึงว่าไปให้กำลังใจหรือไปดูสถานการณ์ที่แถวๆแฟลตคลองจันทน์นะครับมีคนตะโกนอันนี้ก็ตะโกนไม่ได้ตะโกนด้วยความชื่นชมนะตะโกนโอ้ยรวยไม่ไหวแล้วโว้ยอะไรประมาณนี้นะครับก็รู้ว่าชาวบ้านก็คงโกรธๆอยู่นะครับอ่ะเราฟังเพลงต่อแล้วกันนะครับมันทีมก็ทําใจยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าเรามันมีปัญหาเนี่ยมันมันพอเรามันเสียหายมันเดือดร้อนเนี่ยผมว่าชาวบ้านก็โกรธแหละนะครับก็โกรธแต่ว่าทําไงได้ล่ะครับนะมันก็เป็นอารมณ์ของชาวบ้านนะครับมันเป็นใครๆก็โกรธนะอยู่ดีๆแบบบ้านน้ําท่วมนะแต่ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันก็อยู่พูดง่ายคืออยู่ที่การเรียนรู้อยู่ที่การยอมรับนะก็ต้อง live and learn ก็ต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วก็ต้องเรียนรู้บทเรียนครับซึ่งเรื่องเหล่านี้ไม่แน่ใจว่าคนมีอำนาจรัฐเขาเรียนรู้บทเรียนหรือเปล่านะครับเพราะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันก็ซ้ำซากซ้ำซากซ้ำซากมันก็กลับมาเกิดอีกนะครับก็สำหรับเรานะก็ต้อง live and learn ก็ต้องอยู่ต่อไปแล้วก็เรียนรู้กันต่อไปใช่ครับฟังเพลงนี้แล้วกันนะครับLive and learn. ครับใช่ครับ

0: อยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝันถ้าทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดก็โอเค live and learn นะครับมีชีวิตอยู่แล้วก็เรียนรู้ไปด้วยนะครับก็จะหมดเวลาแล้วครับขอบคุณคุณผู้ฟังขอบคุณนักร้องนักดนตรีนักประพันธ์เพลงขอบคุณที่มาในห้องส่ง 95.5 FM นะครับใครที่น้ำยังไม่ลดจากบ้านนะครับหรือว่าใครที่น้ำท่วมไปแล้วก็ทำใจนะครับแล้วก็ไม่รู้นะครับมันก็ต้องหาทางป้องกันแก้ไขอะไรที่เกิดแล้วก็แก้ไขมันไปนะครับทุกข์ใจไปก็เท่านั้นนะครับนะครับทำใจยอมรับแล้วก็แก้ปัญหาไปนะครับผมก็เดี๋ยวยังไงไปฟังว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยเรื่องโค้ดกิวอาร์โค้ดอย่างไรนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับอานนท์นันตสุคนครับรัฐบาลเตรียมงบกลาง 2,000 ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศขณะที่กรุงเทพมหานครมีสิทธิ์ได้รับเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
3: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
6: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: รัฐบาลเตรียมงบกลาง 2,000 ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศขณะที่กรุงเทพมหานครมีสิทธิ์ได้รับเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทตามหลักเกณฑ์เดียวกับจังหวัดอื่นรอพิจารณารายละเอียด
9: นายพลกรปิศานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางครั้งที่ 3/2569ถึงแนวทางการเยียวยาประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยว่ารัฐบาลได้หารือร่วมกับกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาแนวทางการจัดสรรเงินช่วยเหลือโดยอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทเช่นเดียวกับจังหวัดอื่นเนื่องจากหลักเกณฑ์การช่วยเหลือจะต้องใช้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศกรุงเทพมหานครจะต้องพิจารณาหลักเกณฑ์ของพื้นที่และงบประมาณกลางของกรุงเทพมหานครส่วนที่จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมรัฐบาลพร้อมช่วยเหลือโดยได้เตรียมงบกลางปี2569ประมาณ 2,000 ล้านบาทเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานครเพื่อครอบคลุมเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นมาซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.จะรวบรวมรายละเอียดพื้นที่และความเสียหายก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอน สำหรับมาตรการเยียวยากรณีรถยนต์ในกรุงเทพที่ได้รับความเสียหายและนำเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้ปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
2: กรุงเทพมหานครปรับระบบสายด่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ตั้งศูนย์พักพิง234แห่งพร้อมเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่วิกฤตนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ยกระดับการทำงานโดยปรับระบบสายด่วน1669และ1555รองรับการแจ้งเหตุและเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางพร้อมตั้งศูนย์พักพิง234แห่งรองรับประชาชนแล้วกว่า 7,000 คนพร้อมประสานกองทัพสนับสนุนรถยกสูง GMC เพิ่มอีก15คันทำงานร่วมกับทีมแพทย์ฉุกเฉินและปฏิบัติการรับส่งประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมสูงเร่งตั้งครัวสนามและครัวกลางในพื้นที่วิกฤตพร้อมปรับการลำเลียงสิ่งของให้เข้าถึงชุมชนและพื้นที่ส่วนลึกมากขึ้นเช่นแฟลตเคหะและชุมชนร่มเกล้าเพื่อแก้ปัญหาของตกค้างไม่ถึงมือผู้ประสบภัยและยังคงเร่งสูบระบายน้ำต่อเนื่องเต็มกำลังตำรวจนครบาลจัดกำลังพลเร่งเคลื่อนรถ385คันที่จอดเสียจมน้ำบนผิวจราจรและจอดหนีน้ำบนสะพานเพื่อคืนผิวจราจรให้ทันก่อนเปิดทำการวันพุธนี้
10: พลตำรวจตรีธวัชวงศ์สง่ารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นประธานปล่อยแถวระดมรถยกและกำลังพลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและเร่งคืนผิวการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมกล่าวว่าภารกิจสำคัญคือเร่งเคลื่อนย้ายรถที่กีดขวางเปิดเส้นทางให้ประชาชนกลับมาสัญจรได้โดยเร็วรวมถึงเปิดทางให้รถพยาบาลและรถฉุกเฉินเข้าถึงพื้นที่โดยกำชับเจ้าหน้าที่ให้คำนึงถึงความปลอดภัยและดูแลทรัพย์สินของประชาชนอย่างระมัดระวังซึ่งจากการสำรวจพบรถที่ต้องเร่งบริหารจัดการและเคลื่อนย้ายรวม385คันด้านพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่ากรุงเทพมหานครได้สนับสนุนรถสไลด์4คันเข้าร่วมปฏิบัติงานเคลื่อนย้ายรถที่มีข้อจำกัดในการเคลื่อนย้ายเช่นรถที่ล็อกล้อหลังหรือรถยนต์ไฟฟ้าโดยให้บริหารจัดการใช้รถสไลด์ในจุดที่จำเป็นก่อนเมื่อเคลื่อนรถออกจากพื้นที่น้ำสูงแล้วให้รถของตำรวจนครบาลรับช่วงนำไปยังจุดพักรถเพื่อให้การทำงานคล่องตัวและสามารถช่วยเหลือรถได้จำนวนมากที่สุดโดยตั้งเป้าใช้ช่วงคืนนี้และคืนวันพรุ่งนี้เร่งเคลื่อนย้ายรถและเปิดเส้นทางให้ได้มากที่สุดในเช้าวันพุธประชาชนสามารถสัญจรไปทำงานและทำภารกิจต่างๆได้อย่างสะดวกจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ข่าวสาร
1: เมโทรไลฟ์สไตล์เมโทรไลฟ์สไตล
2: ์ย่อยข่าวสั้นคนเมืองและอัปเดตการจราจรพบกับรายการเพื่อนเดินทาง
3: ครับผมสวัสดีครับพบกับผมเอิร์ธรัชภาคครับในรายการเพื่อนเดินทางนะครับวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่28กันยายนปี2569นะครับก็สามารถรับฟังได้ที่ FM 95.5 MHz ครับแล้วก็ทางช่องทางออนไลน์นะครับทางเพจ Facebook Metro Live FM 95.5 MHz นะครับก็วันนี้นะฮะอยู่กับผมครับเอิร์ธรัชภาคครับในวันที่น้ำค่อนข้างจะเยอะนะฮะคือตอนนี้กรุงเทพเราเรียกว่าหลายๆพื้นที่ครับก็น้ำท่วมเป็นอุทกภัยนะวันนี้ผมมาคนเดียวนะเพราะว่าวันนี้ต้องขออนุญาตนะครับพอดีตัวผมเองเนี่ยก็คือจัดรายการอยู่ทางโทรศัพท์เพราะว่าผมเองก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับที่ประสบอุทกภัยกับเขาด้วยนะครับเรียกว่าอินเทรนด์เลยอะมาก่อนที่เราจะมาเริ่มกันนะครับก็ต้องบอกนะครับว่าช่วงนี้คือช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี้ยฝนตกหนักมากหนักเรียกว่า48ชั่วโมงเห็นจะได้เลยครับก็ตกต่อเนื่องนะครับทำให้หลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครรวมถึงปริมณฑลไม่ว่าพื้นที่ที่ผมอยู่เนี่ยก็คือนนทบุรีฮะนนทบุรีก็คืออยู่ตรงงามวงวานครับก็ท่วมหนักเลยครับตรงไปหน่อยก็คือพงเพชรสะพานข้ามแยกไปพงเพชรนะครับที่มันมีเดอะมอลล์งามวงวานเนี่ยก็คือท่วมเรียกว่าตอนนี้ถ้าฟังจากคนรอบๆตัวเนี่ยครับก็บอกว่าอยู่ประมาณหน้าแข้งนะฮะแต่ว่าคือเลนขวาเนี่ยอาจจะรถใหญ่เนี่ยอาจจะพอไปได้อยู่รถใหญ่รถยกสูงรถกระบะหรือว่ารถบรรทุกรถเมล์ประจำทางเนี่ยก็คือสามารถไปได้แต่ว่าถ้าเกิดว่ารถเก๋งรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยอันนี้ก็ยังไม่ควรนะครับมันลุ้นหน่อยนะมันค่อนข้างจะเสี่ยงรวมถึงบริเวณรถบริเวณเลี้ยวซ้ายเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าตรงแยกพงเพชรเลี้ยวซ้ายมาจากเส้นงามวงวานเนี่ยเลี้ยวซ้ายไปที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเนี่ยแล้วก็ผ่านถนนสามัคคีซอยสามัคคีเนี่ยอันนี้ก็ยังท่วมสูงอยู่นะครับเพราะว่ามีคลองเรียกว่าคลองประปาตรงเส้นนั้นนะครับมาดูที่ข่าวแรกนะครับอัปเดตกันหน่อยนะครับสำหรับตอนนี้นะฮะเมื่อช่วงสายๆนะครับก่อนประมาณ11โมงเที่ยงก็คือทางกทมนะครับเขาเร่งเปิดทางน้ำนะครับเคลียร์รถค้างถนนดันน้ำออกเจ้าพระยาแม่น้ำเจ้าพระยานะครับโดยทางรองผู้ว่ากทมนะครับคุณวิษณุนะครับเผยว่าฝนช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยคือยังมีปะปายนะเมื่อเช้านะครับแต่ว่าคือถ้าเกิดว่าจนถึงตอนนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีฝนมาเติมเนี่ยจะทำให้น้ำเนี่ยระบายได้เร็วขึ้นนะครับเพราะตอนนี้มีการเร่งลดระดับคลองแสนแสบก็คือระบายน้ำออกนะฮะก็คือคลองประเวศบุรีรมย์นะฮะเพื่อรับน้ำจากคลองย่อยถนนและชุมชนบริเวณที่ท่วมบริเวณที่มีน้ำขังอยู่ตรงนี้คือลำคำแหงใช่ไหมฮะเทพลีลาคลองจัดนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยที่เราเห็นกันเนี่ยคือมันยังหนักอยู่ก็จริงแต่ว่าเขาบอกว่าตอนนี้คือเริ่มทยอยดีขึ้นในขณะที่ทางลาดกระบังเนี่ยก็ยังต้องเร่งระบายต่อเนื่องนะครับคาดว่าคลองสายหลักเนี่ยใช้เวลาประมาณ3วันนะครับจะลดระดับส่วนบางชุมชนเนี่ยอาจจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์นะครับทั้งนี้นะครับทางกทมเนี่ยเขาก็ร่วมกับตำรวจแล้วก็สำนักงานเขตนะเร่งเคลื่อนย้ายรถที่ติดค้างอยู่บริเวณผิวถนนนะเพื่อคืนเส้นทางการจราจรแล้วก็ให้ประชาชนเนี่ยตรวจสอบรถตัวเองนะครับได้ที่สน.หรือว่าสำนักงานเขตนะครับอย่าลืมนะครับไปตรวจกันคือจริงๆหน้าบ้านของผมเองเนี่ยอยู่พอเส้นงานวงวานเนี่ยมีรถหลายคันเหมือนกันนะฮะที่เอามาจอดที่บริเวณสะพานข้ามแยกพงเพชรจอดข้างบนเนี่ยเพราะว่าน้ำข้างล่างเนี่ยมันท่วมค่อนข้างสูงใช่ไหมฮะเขาก็เลยเอารถมาจอดพักเอาไว้เพื่อกันไม่ให้น้ำเข้ารถซึ่งตอนนี้ผมมองว่าหลายๆพื้นที่อ่ะคือเขาเปิดให้ยูเทิร์นรถกลับมาได้โอเคทางไปทางวิ่งตรงงานวงวานเนี่ยถ้าวิ่งตรงไปมันจะไปที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าวิ่งย้อนกลับมาเนี่ย มันก็พอจะบรรเทาได้หน่อยแต่ไม่ใช่วิ่งตรงไปนะถ้าวิ่งตรงไปเนี่ยต้องรถใหญ่ก็เลยให้คนเนี่ยทยอยไปเอารถของตัวเองเนี่ยกลับเข้ามาได้แล้วเพราะว่าไม่งั้นมันจะจอดกีดขวางทางจราจรแล้วรถที่จะสัญจรเนี่ยมันจะติดนะฮะแต่ว่าเขาก็มีการเอาแบเรียร์มาเนาะแบเรียร์มากั้นไม่ให้ผ่านไปเพราะว่าน้ำมันสูงมากมันจะอันตรายนะฮะถัดจากข่าวแรกนะครับมาดูข่าวนี้กันนะฮะมีการรายงานสภาพการจราจรน้ำท่วมขังผิวการจราจรนะครับถนนพหลโยธินขาเข้านะฮะมีน้ำท่วมขังตั้งแต่หน้าอาคารมาลีนะครับถึงหน้าสนามทูปะเตมีนะฮะปากทางลำลูกกานะครับมีน้ำท่วมสูงคือผมคิดว่าหลังจากที่เรารายงานไปเนี่ยน่าจะลงมาแล้วเขาบอกว่า 20-70 เซนติเมตรนะครับผมว่าอาจจะลงเป็นไปได้ไหมว่าอาจจะลงสัก10เซนอะไรเงี้ยเพราะว่าฝนมันไม่ตกเนาะก็อาจจะ10-60เซนติเมตรนะครับเกือบทุกช่องทางนะครับโดยเฉพาะปากทางลำลูกกาเนี่ยน้ำท่วมสูงรถเล็กไม่สามารถผ่านได้ต้องใช้2ทางด้านขวานะครับส่วนถนนพหลโยธินขาเข้าเนี่ยตรงไปแยกคอปอก็ได้อยู่นะครับช่องทางด่วนมุ่งหน้าถนนวิภาวดีใช้การได้ไม่มีน้ำท่วมขังแต่ว่าถนนเปียกลื่นใครที่สัญจรผ่านไปผ่านมาไม่ต้องขับเร็วนะฮะรถมอเตอร์ไซค์ก็ระวังด้วยเพราะว่าถนนเปียกลื่นเนี่ยมันเสี่ยงจะเกิดอุบัติเหตุได้รถยนต์ก็เหมือนกันนะครับบางทีล้อเนี่ยเปียกเนี่ยยางรีดน้ำไม่หมดเนี่ยมันก็ทำให้บางทีมันจะเสียการทรงตัวได้ต่อให้มี4ล้อก็เถอะฮะส่วนขาออกนะฮะมีน้ำท่วมขังเกือบทุกช่องทางนะครับบริเวณหน้าอนุสรณ์สถานแห่งชาตินะน้ำท่วมสูงประมาณ 20-70 เซนติเมตรนะครับช่องทางเลี้ยวซ้ายไปถนนวิภาวดีย้ำนะครับรถเล็กผ่านไม่ได้นะครับส่วนช่องทางด้านขวาขึ้นสะพานยกระดับอนุสรณ์สถานมุ่งหน้าฟิวเจอร์พาร์คเนี่ยมีน้ำท่วมขังรถเล็กผ่านลำบากแต่ว่าคือพอไปได้แต่ว่าผ่านลำบากหน่อยต้องดูดีๆแต่ว่าณตอนนี้ครับตอนคือเราตอนนี้คือ4:14นะครับ4 โมงเย็นคิดว่าน่าจะลงไปอีกแล้วเพราะว่าไม่มีฝนมาเติมก็สภาพการจราจรโดยรวมถนนพหลโยธินขาเข้าและออกนะครับหน้าอนุสรณ์สถานแห่งชาติและสนามทูปะเตมีปากทางลำลูกกาปริมาณรถปานกลางเคลื่อนตัวได้นะครับแต่ว่าเพราะว่ามีน้ำท่วมขังเลยรถเล็กเนี่ยก็ควรเลี่ยงเส้นทางตรงนี้นะครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างก็สำหรับช่องทางออนไลน์นะครับก็ใครที่รับฟังผมทางช่องทางออนไลน์เนี่ย 95.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับทางเพจ Facebook เนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์กันได้นะครับว่าตอนเนี้ยที่อยู่หรือว่าบริเวณไหนอยากแชร์ว่าเอ้ยโลเคชันตรงนี้นะมันมีน้ำท่วมไม่ควรผ่านผมเชื่อแหละครับว่ามีหลายๆคนเนี่ยรวมถึงผมเองผมก็อยากรู้บริเวณโดยรอบเหมือนกันเพราะว่ามันเหมือนติดเกาะฮะทุกคนมันคือทางบ้านเนี่ยมันท่วมนิดหน่อยแต่ว่าเราจะไปไหนมาไหนเนี่ยมันไม่กล้าไปเลยไปไหนไม่ได้เลยเพราะว่าน้ำท่วมนะฮะก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมานะครับที่แน่ๆก็คือที่ผมอยู่นะครับงามวงวานพงเพชรมหาวิทยาลัยเกษตรแล้วก็บริเวณรามคำแหงบางกะปินะครับลาดพร้าวซอยแบบว่าขึ้นไป80กว่าๆอะไรเงี้ยจนถึงซอยที่100กว่าหน้าเดอะมอลล์บางกะปิเอาที่รู้นะแล้วก็ลาดกระบังนะลาดกระบังแล้วก็ที่รายงานไปจะเป็นบริเวณดอนเมืองนะครับดอนเมืองอ่ะสำหรับตอนนี้นะครับทาง MEA นะครับ MEA ก็มีรายงานนะครับสำหรับความคืบหน้าสำหรับเรื่องไฟฟ้านะคือตอนนี้สามารถจ่ายไฟฟ้าคืนพื้นที่เคหะร่มเกล้านะครับได้ทั้งหมดตั้งแต่ชั้น2ขึ้นไปในพื้นที่ที่มีความปลอดภัยแล้วก็ขอความร่วมมือครับประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมสูงนะโปรดหลีกเลี่ยงการสัมผัสอุปกรณ์ไฟฟ้าที่อยู่ใกล้หรือว่าแช่น้ำนะมาอันตรายถ้าเกิดว่าพบเหตุไฟฟ้าเนี่ยโทรเลยฮะ MEA 1130 1130นะครับเน้นนะครับ1130ตลอด24ชั่วโมงนะครับโทรฟรีนะก็จริงๆน้ำกับไฟที่พูดถึงไม่ใช่ไฟแบบไฟที่เป็นเปลวไฟนะไฟฟ้านะฮะมันมาคู่กันบางทีเนี่ยคือเราคิดว่าเราปลอดภัยนะจากน้ำแต่ว่าหารู้ไหมว่าคือไฟฟ้าเนี่ยบริเวณพื้นที่ที่น้ำมันท่วมอยู่เนี่ยมันลัดวงจรมันช็อตอยู่ถ้าเกิดว่าเราก้าวเข้าไปเนี่ยบางทีไฟฟ้าแรงสูงนะ ทำให้คนเนี่ยบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ซึ่งไฟฟ้าหลายโวลต์ขนาดนั้นนะครับไฟฟ้าบ้านหรือว่าไฟฟ้าที่ต่อใช้กันตามเสาไฟฟ้าเนี่ยมันไฟฟ้าแรงสูงนะมันสามารถอันตรายถึงชีวิตได้เลยยังไงก็เช็คดีๆสวมบูทฮะบูทยางรองเท้ายางเพราะว่ามันเป็นฉนวนนะฮะอย่างน้อยมันก็กันประจุไฟฟ้าได้แล้วก็ที่สำคัญก็คือเรื่องของถ้าเกิดว่าเป็นช่างซ่อมอะไรนะฮะก็ควรจะมีตัววัดไฟฟ้าหรือว่าให้ง่ายๆนะครับเท่าที่ผมรู้มันจะมีไขควงนะที่ไปเอาไปจิ้มแล้วรู้ว่าตรงเนี้ยมีไฟฟ้าอยู่ไหมถ้าไม่ก็โอเคปลอดภัยระดับหนึ่งนะฮะแต่ถ้ามีก็หลีกเลี่ยงหรือว่าดับไฟสับคัทเอาท์ลงซะก่อนนะสำหรับเมื่อช่วงเช้านะครับเมื่อช่วงเช้าท่านนายกเองก็ได้ลงพื้นที่นะครับลงพื้นที่บริเวณเคหะชุมชนคลองจันนะครับติดตามน้ำท่วมแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนบริเวณนั้นนะฮะคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็คุณเอกนัทพร้อมพันธ์นะท่านเป็นรมว.พลังงานแล้วก็คุณอัธสิทธิ์สัมพันธรัตน์นะครับปลัดกระทรวงมหาดไทยเขาได้ลงพื้นที่บริเวณเคหะชุมชนคลองจันนะเขตบางกะปิกรุงเทพเราเนี่ยแหละติดตามสถานการณ์น้ำท่วมสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบแล้วก็มีคุณดิษฐวัฒน์นะครับจันอี้นะครับผู้ว่าการ MEA หรือว่าการไฟฟ้านครหลวงหม่อมหลวงจุลจักรจักรพันธ์นะครับแล้วก็คุณคมกฤตสาคริกผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA เนี่ยลงพื้นที่ตรวจสอบระบบไฟฟ้าให้ปลอดภัยก่อนจ่ายไฟคืนฮะก็คือเบื้องต้นนะครับการลงพื้นที่ที่ครั้งนี้คือก็ได้พบปะประชาชนรับฟังปัญหาและความเดือดร้อนสำรวจผลกระทบในพื้นที่แล้วก็เร่งประสานความช่วยเหลือ MEA เนี่ยได้จัดเตรียมถุงบรรเทาทุกข์มอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้วก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องนะครับรวมถึงเฝ้าระวังความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าถ้าเกิดว่าไฟฟ้าขัดข้องหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยที่มันดูแล้วอาจจะไม่ปลอดภัยเนี่ยก็แจ้งได้ที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับ MEA Call Center นะครับ1130ตลอด24ชั่วโมงนะยังไงเราไม่ทิ้งกันอยู่แล้วนะครับท่านนายกก็ออกมาดูก็ภาพที่เห็นนะฮะก็คือท่านได้เรียกว่าถอดรองเท้าเลยนะฮะถอดรองเท้าแล้วก็เดินลุยน้ำตรงพื้นที่ที่ไปพบปะประชาชนแล้วก็มีเนี่ยแหละครับคณะที่ท่านได้ลงพื้นที่ไปด้วยนี่คือไปช่วยกันนะครับสำหรับเรื่องในเรื่องไร้ไร้ต้องบอกว่าในเรื่องไร้ไร้แล้วก็ผมเองประสบพบเจอกับตัวเองนะเพราะว่าถือว่าจัดรายการได้แต่ว่าก็เป็นผู้ประสบภัยท่านหนึ่งเหมือนกันนะเพราะว่าน้ำเข้าบ้านเนี่ยสูงประมาณ40เซนติเมตรด้วยกัน40เซนติเมตรเนี่ยผมแชร์ประสบการณ์ให้ฟังเลยครับคิดว่าทุกคนเนี่ยคงอยากรู้สิ่งนี้มากกว่าบางทีอยากรู้ว่าในเชิงวิทยาศาสตร์ว่าตอนนี้ปริมาณน้ำฝนกี่มิลลิลิตรกี่อะไรแล้วผมคิดว่ากับประสบการณ์ตรงเลยก็คือว่าน้ำในบ้านเนี่ยครับคือพอเข้าปุ๊บเนี่ยคือไฟฟ้าเนี่ยเขาก็ตัดด้วยอ่ะผมก็เข้าใจนะคือมันอาจจะมีไฟช็อตเขาก็ตัดพอเขาก็ตัดเนี่ยเครื่องสูบน้ำเนี่ยในบ้านเนี่ยมันมีอยู่ฮะแต่ว่าเครื่องสูบน้ำเนี่ยมันใช้ไม่ได้เพราะว่าไฟฟ้าถูกตัดทีนี้น้ำมันก็ขึ้นขึ้นมาเรื่อยจนถึง40-50เซนนะครับทีนี้พอเริ่มเข้ามาก็ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องวิดน้ำออกครับก็ต้องช่วยกันเก็บของในบ้านเพราะว่าของทั้งเยอะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์กีฬารองเท้าหรือว่าเสื้อผ้าของมีค่าทั้งหลายก็เก็บยกขึ้นที่สูงก็โอ้คือได้แต่ลุ้นนะฮะคือวิทย์น้ำมันก็ไม่ทันเท่ากับว่าฝนที่มันตกลงมาเรียกว่าต่อเนื่องจริงไม่หยุดทุกคนครับคือช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยมันตกต่อเนื่อง48ชั่วโมงหรืออาจจะมากกว่านั้นนะฮะมาถึงอ่ะตอนเช้าพอสายๆวันรุ่งขึ้นประมาณวันเสาร์วันอาทิตย์ประมาณนั้นนะฮะก็ได้อ่ะช่างไฟฟ้าช่างไฟมาดูแล้วก็ซ่อมทีนี้ก็เลยเริ่มสูบน้ำออกพอเริ่มสูบน้ำออกเนี่ยก็ดีขึ้นหน่อยครับระหว่างที่น้ำท่วมเนี่ยปัญหาอย่างนึงเลยที่อยากจะบอกทุกคนเลยคือเรื่องระบบห้องน้ำเพราะว่าห้องน้ำเนี่ยมันจะไม่สามารถใช้ได้ก็อย่างที่เรารู้กันนะครับ ระบบห้องน้ำเนี่ยเวลาเรากดชักโครกเนี่ยมันจะดูดออกไปใช่ไหมฮะมันจะเป็นลักษณะของแรงดันแต่ทีนี้มันกลายเป็นว่าแรงดันข้างนอกเนี่ยมันสูงกว่าข้างในมันเลยเข้ามาข้างในเรากดเนี่ยมันก็ไม่ลงไม่ว่าจะทำธุระอะไรต่างๆเนี่ยมันทำให้เกิดความไม่สะดวกในการใช้งานก็เรียกว่าเดือดร้อนนะเดือดร้อนกันก็ยังดีนะครับที่บริเวณรอบข้างบ้านเนี่ยก็มีไซต์ก่อสร้างแล้วก็มีอพาร์ตเมนต์เนาะก็เลยอาจจะแบบขอหยิบยืมบางครั้งบางคราวรวมถึงไฟฟ้าไม่ต้องอะไรครับโทรศัพท์นี่แหละเพราะว่าโทรศัพท์เนี่ยมันต้องชาร์จไฟนะฮะแบตมันก็หมดเรื่อยๆยังไงก็ต้องใช้อยู่แล้วฮะก็ไปขอเขาชาร์จไฟนะฮะทำให้โอ้เรียกว่าเหมือนเป็นประสบการณ์ผู้ได้รับผลกระทบผู้ประสบอุทกภัยท่านหนึ่งเลยฮะไม่เคยคิดเหมือนกันครับใช้ชีวิตนะมีชีวิตมาอายุ33ปีเนี่ยไม่เคยเจอน้ำท่วมกรุงเทพนะขนาดนี้ต้องบอกว่าเป็นคนกรุงเทพจริงๆเลยเพราะว่าไม่ได้มีบ้านที่ต่างจังหวัดเกิดที่กรุงเทพแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยมั่นใจนะว่ารอดยังไงก็รอดเรื่องน้ำท่วมเนี่ยไม่เคยคือแต่ว่าที่บ้านเตรียมตัวไว้นะแต่ว่าคิดว่ารอดแน่นอนสุดท้ายเนี่ยที่สมัยนี้เขาเรียกกันนะว่ากรุงเทพเนทีฟเนี่ยสุดท้ายไม่รอดฮะฝนตกมาคือน้ำไม่ได้ออกมาจากน้ำป่าไหลหลากหรือว่าน้ำหนุนสูงอะไรแต่ว่ามาจากฝนนี่แหละครับตกลงมามาจากด้านบนสุดท้ายระบายน้ำไม่ทันก็กลายเป็นผู้ประสบอุทกภัยท่านหนึ่งนะฮะตอนนี้ก็ยังประสบอยู่แต่ว่าดีขึ้นเยอะฮะสามารถจัดรายการแล้วก็อยู่กับคุณผู้ฟังทาง FM 95.5 ช่องทางแล้วก็ช่องทางออนไลน์นี้ได้นะก็ยังดีนะฮะมาดูผมก็ไม่อยากบอกว่าเป็นข่าวดีนะแต่ว่ามันก็เป็นเรียกว่าเป็นเรื่องดีในความโชคร้ายของหลายๆคนนะแต่ว่าคนที่ไม่ได้น้ำท่วมไม่ได้โชคร้ายก็มีฮะทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะเขาขยายเวลานะครับสำหรับการไม่เก็บค่าผ่านทางพิเศษต่อเนื่องนะครับจนถึงเวลา24นาฬิกาของวันที่29กันยายนนะครับบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนจากสถาน

ไทยจึงสั่งการให้เร่งดำเนินมาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนนะครับทางการทางพิเศษเนี่ยเขาก็เลยขยายระยะเวลาไม่เก็บค่าผ่านทางพิเศษจากเหตุการณ์อุทกภัยเนี่ยแหละเหตุการณ์ฉุกเฉินนะครับเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางแล้วก็ลดผลกระทบต่อประชาชนจากเดิมเนี่ยที่ไม่ได้เก็บค่าผ่านทางพิเศษตั้งแต่วันที่26กันยาตอน13นาฬิกาหรือบ่ายโมงนะครับจนถึง27กันยานะครับเวลา24นาฬิกาหรือเที่ยงคืนนะครับก็คือตอนนี้มันยังน้ำยังลงไม่หมดนะในหลายพื้นที่นะครับก็เลยได้ขยายเวลาออกไปจนถึงเวลา24นาฬิกาหรือเที่ยงคืนของวันที่29กันยายนนะฮะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและก็อำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ประชาชนครอบคลุมทางพิเศษ8สายทางด้วยกันนะครับมีอะไรบ้างมาดูนะครับอ่ะอย่างแรกเลยนะครับทางพิเศษเฉลิมมหานครนะครับทางพิเศษศรีรัตน์นะฮะทางพิเศษฉลองรัตน์นะครับสายรามอินทราอนรงค์แล้วก็วงแหวนรอบนอกนะครับทางพิเศษบูรพาวิถีสายบางนาชลบุรีนะฮะทางพิเศษอุดรรัตยาสายบางปะอินปากเกร็ดทางพิเศษสายบางนาอานรงค์นะครับ S1 ทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์นะครับทางพิเศษประจิมรัตยานะครับสายศรีรัตน์วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครนะครับก็ขยายเวลานะครับไม่เก็บค่าผ่านทางพิเศษนะครับจนถึงเที่ยงคืนของวันที่29กันยายน29กันยายนนะครับก็คือวันอังคารนี่เองนะครับอ่ะก็มีการอัปเดตเข้ามาครับตอนนี้นะครับสำหรับเส้นทางแยกพัฒนาการศรีนครินทร์เขาบอกว่าน้ำยังท่วมสูงอยู่นะครับถ้าเกิดว่าเลี่ยงเส้นทางนี้ได้ก็เลี่ยงนะครับแยกพัฒนาการศรีนครินทร์นะครับยังไงก็เลี่ยงได้เลี่ยงนะครับเพราะว่าน้ำยังสูงอยู่นะครับอ่ะมาดูอีกเส้นหนึ่งนะครับตอนนี้มีการรายงานเข้ามานะครับว่าสภ.คูคตนะรายงานสภาพการจราจรและจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังผิวการจราจรดังนี้นะครับถนนพหลโยธินขาเข้ามีน้ำท่วมขังนะครับตั้งแต่หน้าอาคารมาลีอันนี้ได้อัปเดตไปนะครับก็สูงประมาณ 20-70 เซนติเมตรนะครับแต่คิดว่าตอนนี้น่าจะลงไปพอระดับหนึ่งแล้วนะครับอาจจะสัก10เซนนะครับเท่าที่ผมประเมินเพราะว่ามันไม่ได้มีฝนนะครับแล้วก็แดดออกนะครับจากที่อยู่ตรงนี้ก็เลยคิดว่าน่าจะแต่ว่าถ้าใครอยู่ในพื้นที่ก็อัปเดตกันมาได้นะครับอ่ะแล้วก็มีทางถนนลำลูกกานะครับถนนลำลูกกาขาเข้ามีน้ำท่วมขังตั้งแต่แยกสวยประชาราษฎร์ถึงลำลูกกาพลาซ่านะครับเชิงสะพานคลอง3และหน้าสภ.คูคตท่วม2ช่องทางด้านซ้ายนะครับสูงประมาณ 10-20 เซนติเมตรนะครับปริมาณรถปานกลางการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้านะฮะตามสภาพถนนเปียกลื่นแล้วก็มีน้ำท่วมขังนะครับทางด้านขาออกนะครับมีน้ำท่วมขังบริเวณเชิงสะพานคลอง3และตั้งแต่ศูนย์อีซูซูถึงแยกสวยประชาราษฎร์ระยะทางประมาณ800เมตรนะครับท่วมสูงประมาณ 10-30 เซนติเมตรการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ถนนเปียกลื่นนะครับจุดที่มีน้ำท่วมขังรถชะลอความเร็วตามสภาพนะครับแล้วก็ตั้งแต่แยกสวยประชาราษฎร์ถึงสะพานข้ามคลอง5ทั้งขาเข้าขาออกไม่มีน้ำท่วมขังการจราจรเคลื่อนตัวได้ดีนะครับถนนเปียกลื่นแต่เพียงเท่านั้นนะครับส่วนทางถนนสวยประชาราษฎร์เองเนี่ยยังมีน้ำท่วมขังสูงอยู่บริเวณหน้าหมู่บ้านพฤกระดานะครับถึงโรงเรียนแย้มสะอาดทั้งขาเข้าแล้วขาออกเลยนะนี้ระยะทางประมาณ 1.3 กิโลเมตรเขาบอกว่าสูงประมาณ 20-40 เซนติเมตรถ้าลดลงแล้วเนี่ยยังไงรายงานเข้ามาได้นะครับเพราะว่าผมคิดว่าน้ำมันต้องระบายบ้างแหละนะรถเล็กผ่านลำบากนะครับใช้ช่องทางด้านขวาและช่องเดียวก็คือช่วงนี้สำหรับรถเล็กเนี่ยยังไงก็ตามถ้าบริเวณนะที่พื้นที่ที่น้ำท่วมนะครับน้ำขังเขาก็แนะนำนะให้วิ่งช่องทางขวาเพราะว่าช่องทางขวาเนี่ยคือมันจะชิดแยกออกมาจากบริเวณท่อระบายน้ำหรือว่าพื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยมันก็จะออกมาอยู่ใกล้ๆกับเกาะกลางถนนซึ่งตรงนั้นมันจะสูงกว่าด้วยปกติแล้วเวลาสร้างตอม่อหรืออะไรสะพานเวลากลางถนนเนี่ยยังไงมันจะเทไปข้างๆอยู่แหละเพื่อให้น้ำระบายเพราะฉะนั้นเลนขวาสุดเนี่ยมันก็ยัง

0: ็คือเลนที่น่าวิ่งที่สุดนะครับสำหรับรถเล็กนะแต่สำหรับเวลาปกติแล้วเลนขวาสุดก็คือเลนที่ใช้ความเร็วได้อ่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพามาอัปเดตกันต่อในช่วงที่สองนะครับสำหรับช่วงนี้ขออนุญาตพาทุกคนไปพักสักครู่นะครับ
1: เพื่อนเดินทางสารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอ
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
6: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: เมื่อสูงวัยมากขึ้นการปรับสภาพสิ่งแวดล้อมภายในบ้านจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุบ้านอาศัยควรเป็นบ้านชั้นเดียวมีราวจับหรือราวพยุงมีแสงสว่างที่เพียงพอ พื้นเรียบเสมอกันไม่ลื่นไม่ควรมีธรณีประตูการจัดวางสิ่งของภายในบ้านเป็นระเบียบง่ายต่อการหยิบใช้และห้องนอนควรอยู่ใกล้ห้องน้ำสภาพจิตใจสูงวัยจะดีเมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีและปลอดภัย
7: Run.
8: อย่าให้ทางม้าลายกลายเป็นลู่วิ่งเพราะเป็นพื้นที่ต้องเร่งรีบเสี่ยงชีวิตทุกครั้งที่ข้ามขับขี่รถด้วยความระมัดระวังเพียงแค่คุณยกคันเร่งเหยียบเบรกหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายจะไปยากอะไรจริงไหมครับ
9: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นไว้ครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
10: ความคิดดีจังหนูชอบชอบ
11: ผมก็ชอบนะ
12: ป้าก็ชอบ
13: แม่ชอบจัง
14: ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
15: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนฉลากโภชนาการคู่มือส่วนตัวสุขภาพรู้ได้ในพริบตา
16: เธอกินขนมไปถุงที่3แล้วนะพอก่อนไหม
17: ก็มันอร่อยอ่ะ
16: เอาซองขนมมานี่นี่ดูหลังซองเนี่ยมีฉลากโภชนาการโซเดียมเยอะมาก
17: รู้ได้ไงอ่ะ
18: รู้สิครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้ว่ากันด้วยเรื่องฉลากโภชนาการครับ
19: สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดกันเรื่องฉลากโภชนาการที่เราเห็นเป็นกรอบสี่เหลี่ยมอยู่ด้านหลังบรรจุภัณฑ์ก็คือฉลากที่แสดงข้อมูลโภชนาการโดยปัจจุบันนะคะจะต้องระบุปริมาณสารอาหารของผลิตภัณฑ์นั้นๆ9รายการค่ะได้แก่พลังงานไขมันทั้งหมดไขมันอิ่มตัวคอเลสเตอรอลโปรตีนคาร์โบไฮเดรตน้ำตาลทั้งหมดโซเดียมและโพแทสเซียมค่ะ
18: อ๋อที่ว่ามีการปรับรูปแบบฉลากใหม่
19: ใช่แล้วค่ะก็เพื่อทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะเช่นจากเดิมจะใช้คำว่า1หน่วยบริโภคก็เปลี่ยนเป็นคำว่ากินได้เท่าไหร่ครั้งต่อก็คือปริมาณที่แนะนำให้กินกี่ครั้งต่อ1ภาชนะบรรจุนั้นและต้องแสดงคุณค่าทางโภชนาการต่อการกิน1ครั้งคือปริมาณพลังงานและสารอาหารที่จะได้รับเมื่อกินตามปริมาณที่ระบุไว้ซึ่งปริมาณสารอาหารเหล่านี้นะคะเราสามารถนำมาพิจารณาเพื่อวางแผนการกินอาหารที่เหมาะสมต่อสุขภาพของเราได้ค่ะ
18: ดูฉลากโภชนาการก็เหมือนดูคู่มือสุขภาพเพื่อการดูแลตัวเองนั่นเองนะครับหมดเวลาซะแล้วขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับต้องลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
19: สวัสดีค่ะ
15: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fdathai เช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
20: เล่าทุกเรื่องเด่นเจาะลึกทุกประเด็นจราจร
0: ครับผมกลับเข้ามาในช่วงที่2นะครับของรายการเพื่อนเดินทางนะครับตอนนี้อยู่กับผมเอิร์ธรัชภานะครับตอนนี้เป็นเวลา 16:38 นาทีนะฮะก็อย่างที่บอกครับวันนี้เรามาอัปเดตเส้นทางการเดินทางกันอย่างที่อัปเดตไปให้ทุกคนฟังกันแล้วในช่วงแรกนะครับหลายพื้นที่เนาะก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่หลายๆพื้นที่ถ้าเกิดว่าน้ำท่วมขังเนี่ยถ้าเกิดว่ามันปลั่มปลื่อประมาณว่าลังเลอยู่ว่าจะเดินทางได้ไหมก็ต้องลองเช็คดูที่สำคัญนะครับถ้าเกิดว่าตรงนั้นมันลึกแล้วรถเราเป็นรถเล็กเนี่ยแต่ว่ามันมีพื้นที่ที่สามารถพอจะให้รถผ่านไปได้ถ้า in case ว่าจะต้องไปจริงๆหรือว่าเราจะไปจริงๆเนี่ยเลนขวาสุดครับเลนขวาสุดเนี่ยเป็นช่องทางที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับรถเล็กนะฮะจริงๆแล้วอย่าว่ารถเล็กเลยทุกคนคือรถใหญ่รถกระบะรถยกสูง SUV ต่างๆเนี่ยขวาสุดนี้ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้มันติดขัดจนเกินไปหรือว่ามันถึงน้ำท่วมถึงเนี่ยเขาก็เลือกช่องทางขวาสุดกันนะฮะเพราะว่ามันเรียกว่าเซฟหน่อยครับเพราะว่าช่องทางซ้ายเนี่ยมันจะ เข้าชิดกับท่อระบายน้ำชิดกับบริเวณฟุตบาททำให้คือปกติการสร้างถนนเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วครับเวลาน้ำระบายออกเนี่ยมันจะระบายออกทางช่องทางซ้ายซึ่งมันจะลึกที่สุดนั่นเองนะมาอัปเดตถนนเส้นงามวงวานหน้าบ้านผมกันหน่อยครับเขาบอกว่าตอนนี้นะครับมุ่งหน้าแยกพงเพชรนะครับช่วงบริเวณสะพานลอยข้ามแยกนะแล้วก็พื้นราบคือมันดีขึ้นนะทุกคนแต่ว่ารถเล็กเนี่ยถ้าไม่ชัวร์เนี่ยยังอย่าเพิ่งไปเลยดีกว่าครับเขาก็เตือนมาว่ายังไม่สามารถผ่านได้นะครับหลายๆคันเนี่ยคือตอนนี้เขามีการตั้งแบรีเออร์แล้วก็กลับรถบริเวณเขาเรียกว่าโชว์รูมเบนซ์นะฮะก็จะอยู่ระหว่างถ้าเป็นฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันจะเป็นปั๊มเชลแต่ว่าฝั่งมุ่งหน้าไปทางเกษตรเนี่ยมันคือก่อนปั๊มเคาเทคก็สามารถขับรถได้นะเพราะว่าน้ำสูงเหมือนกันนะครับก็ยังไงก็ตามนะครับก็ลองเช็คกันอีกทีนะรถก็จะค่อนข้างติดขัดนิดนึงคืออย่างวันนี้แต่ผมคิดว่าวันนี้มันคือผมออกไปบริเวณนอกบ้านไม่ได้นะเพราะว่าติดน้ำอยู่เหมือนกันครับก็คิดว่าวันนี้จริงๆทางครม.เนี่ยเขาประกาศให้เป็นวันหยุดราชการพิเศษนะครับ28-29 กันยาแต่ว่าคือทางหน่วยงานรัฐเนี่ยหยุดแต่ผมคิดว่าทางหน่วยงานเอกชนก็คงหยุดเหมือนกันคิดแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่หยุดเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเส้นทางการจราจรเนี่ยอาจจะมีรถเยอะหรือเปล่านะเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยก็เมื่อเช้านะก่อนที่จะไปทำงานช่วงเวลา rush hour เนี่ยเขาบอกว่าตรงพื้นที่เนี่ยคือพอมันไม่สามารถใช้งานได้เนี่ยมันมีรถต้องกลับวนกับรถแล้วประเด็นคือมันมีรถที่วิ่งไปนะฮะตรงเส้นงามวงวานพงเพชรเนี่ยมันสวนกันแต่ปรากฏว่ามันสวนกันในเลนเดียวกันนะทุกคนแล้วก็มีรถที่จอดค้างอยู่บนสะพานข้ามแยกพงเพชรรถจะตรงไปก็ตรงไปไม่ได้จะวนกลับมาก็กลับมาก็สวนกับทางตรงอีกชนกันอีกก็เลยกลายเป็นเขาเรียกว่าเขาใช้แต่ว่าอีลุงตุงหนังนะฮะตอนเมื่อช่วงสายๆมันก็ไม่เช้านะฮะประมาณ10 โมงอะไรเงี้ยครับอ่ะมาดูอันนี้ข่าวนี้กันนะครับคืออย่างที่ว่าเนอะเราน้ำท่วมหลายๆพื้นที่เขาก็มีการกักตุนอาหารกันกักตุนสินค้ากันนะครับก็เป็นเรื่องที่ทางรัฐเขาก็ไม่ได้ให้กักตุนนะครับย้ำแล้วว่ามีพอนะครับสำหรับรองท่านรองนายกสุปฏีนะครับเขาสั่งคุมเข้มราคาสินค้านะไม่ให้มีการขึ้นราคาผิดปกติในช่วงน้ำท่วมนะครับถ้าเกิดว่าประชาชนพบเนี่ยโทรเลยนะสายด่วน1569นะครับถ้าเกิดว่าของขาดเนี่ยเราก็ประสานทางหน่วยงานรัฐเนี่ยก็มีการประสานทหารให้ช่วยในเรื่องของการขนส่งนะครับเพราะว่าทางทหารก็มีรถอยู่นะครับคุณสุปฏีสุธรรมพันธ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านได้บอกว่าตอนนี้สั่งการให้ทุกหน่วยงานพาณิชย์จังหวัดแล้วก็กรมการค้าภายในเนี่ยลงพื้นที่ตรวจสอบราคาสินค้าเนาะให้มีการติดป้ายราคาอย่างชัดเจนแล้วก็ดูแลราคาให้เหมาะสมไม่ให้มีการขึ้นราคาผิดปกติหากประชาชนพบเห็นราคาสินค้าผิดปกติเนี่ยแจ้งได้ที่1569นะครับกระทรวงพาณิชย์เนี่ยจะรวบรวมและรับเรื่องจากพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศนะครับส่วนกรณีที่สินค้าขาดจากชั้นวางนั้นเนี่ยเนื่องจากบางพื้นที่ไม่สามารถเดินทางเข้าไปได้นะครับจึงได้ประสานกระทรวงกลาโหมให้ช่วยด้านการขนส่งนะฮะเพราะรถขนส่งสินค้าทั่วไปเนี่ยไม่สามารถเข้าไปได้ในบางเส้นทางโดยตั้งแต่ช่วงเมื่อวานนะฮะตอนเย็นนะครับได้รับรายงานว่าจังหวัดสระแก้วเนาะมีปัญหาขาดแคลนอาหารสดจึงได้ประสานกับทางกระทรวงกลาโหมนะครับนำรถเข้าไปรับสินค้าที่อำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีก่อนนำส่งต่อไปที่สระแก้วนะครับส่วนกรุงเทพมหานครเราเนี่ยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมีหลายพื้นที่เนาะอาทินะฮะลาดกระบังนะมีประชาชนได้รับผลกระทบราว 30,000 คนแล้วก็ได้มีการประสานทางกรุงเทพมหานครในการนำของสดและของแห้งที่จำเป็นเข้าไปในพื้นที่โดยจะดูทั้งเรื่องสินค้าที่ขาดแคลนแล้วก็ควบคุมไม่ให้ราคาสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างปกตินะครับถ้าใครถือโอกาสขึ้นราคาก็มีความผิดนะครับทางท่านรองสุปจีท่านได้บอกไว้แล้วว่า ตอนนี้ไม่ได้คือจริงๆมันเป็นภาวะวิกฤตนะคือผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะมีใครบางคนหรอที่ยังจะฉวยโอกาสนี้ขึ้นราคาสินค้าเพราะว่าตอนนี้ลำบากกันนะฮะคนก็ลำบากกันแล้วยังจะมาซ้ำเติมกันเองอีกนี่ก็ไม่ใช่นะครับก็ต้องวานทุกๆคนเนี่ยช่วยเป็นหูเป็นตาช่วยดูนะครับว่ามีใครคิดไม่ซื่อนะฮะ รู้แหละว่าของมันแบบแย่งกันใช้นะฮะเพราะว่าต่างคนก็ต่างวิตกกังวลของตัวเองแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะเอาสินค้าเหล่านี้ซื้อไปตุนแล้วไปขึ้นราคาหรือว่าเก็บไว้คนเดียวนะจริงๆมันมีมาตรการอยู่ยังไงรัฐเขาเน้นนะว่ามีของพอแน่นอนไม่ต้องห่วงแน่นอนแล้วก็ใครที่คิดจะขึ้นราคาโกงราคาสินค้าจำเป็นเนี่ยโดนแน่ๆนะฮะไม่ต้องห่วงเลยอ่ะมาดูข่าวนี้นะครับเขาบอกว่าวันนี้นะครับ13จังหวัดเนี่ยเสี่ยงฝนตกหนักมากนะครับคือหลังจากที่กรุงเทพเราโดนไปแล้วนะครับเขาบอกว่าคิวต่อไปเนี่ยที่จะต้องระวังกันหน่อยเนี่ยก็คือ13จังหวัดนะ13จังหวัดในที่นี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับเขาก็บอกว่าเอาจังหวัดที่เสี่ยงฝนตกหนักมากก่อนนะหนักมากคือจับตาเป็นพิเศษเลยนะครับอันนี้ดอกจันนะกาญจนบุรีครับราชบุรีนะครับอุทัยธานีนะครับฝนสะสมสูงระวังน้ำช่วมฉับพลันนะครับน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งนะกาญจนบุรีพี่น้องที่กาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็อุทัยธานีนะครับส่วนพื้นที่ที่ฝนหนักมากครับเทียร์สองรองลงมาแต่ว่าก็ไม่ได้เบานะฮะแม่ฮ่องสอนครับแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากนครสวรรค์อุทัยธานีนะครับสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนะครับนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดนะครับก็จะมาคู่กันนะฮะระยองจันทบุรีและตราดเพราะว่าอยู่ใกล้กันนะฮะถ้าเวลาโดนอะไรก็จะมาพ่วงกันเลยก็อย่างที่บอกครับจับตาเป็นพิเศษจริงๆไม่ต้องอะไรละเตรียมตัวเลยก็คือยกของขึ้นที่สูงนะแล้วก็ใครมีวิธีการระบายน้ำมีเครื่องสูบน้ำมีกำแพงหรือผนังกั้นเนี่ยก็ลองเอามาใช้ดูนะฮะตอนนี้ไม่ต้องลุ้นแล้วครับคือเตรียมก่อนเตรียมเลยดีกว่าเพราะว่าถ้าถึงจังหวะนั้นแล้วจะมารอลุ้นว่าเฝ้าระวังหรืออะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันไม่ทันนะเตรียมเลยครับมันอาจจะขึ้นมาก็ได้เพราะว่าต้องบอกคุณผู้ฟังนะครับว่าอย่างบ้านผมเนี่ยคือมันตกมายาวก็จริงนะวันที่คืนที่ฝนตกเนี่ยประมาณคืนวันศุกร์เสาร์นะฮะแต่ว่าน้ำไม่ได้ท่วมแบบว่าคือไม่ได้ท่วมตอนนั้นนะฮะแต่ว่าคือตอนนอนไปแล้วเนี่ยตีหนึ่งตีสองปรากฏว่ามันขึ้นมาแล้วประเด็นคือตีสองเนี่ยประมาณตีสองเนี่ยไฟฟ้าตัดมันทำใหน้ำขึ้นมาต่อให้มันสูบเนี่ยมันก็ไม่ทันครับซึ่งแปลว่าเวลามันขึ้นมาเนี่ยมันมาทีเดียวเลยมันไม่ได้ขึ้นมาเรื่อยๆพอมันมาทีเดียวจังหวะนั้นมันต้องเตรียมแล้วไม่ใช่ต้องเตรียมมันต้องทำแล้วฮะซึ่งพอมันเกิดเหตุเงี้ยมันไม่ทันมันก็ก่อนนะครับก็เป็นการแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับมีการส่งข่าวเข้ามานะครับสำหรับสถานการณ์น้ำหน้าเดอะมอลล์บางกะปินะตอนนี้ก็ยังมีปริมาณน้ำท่วมระดับคือยังสูงอยู่ครับยังสูงอยู่แต่ว่าผมคิดว่าน่าจะลงไปอีกนะแต่ว่าตอนนี้ยังสูงอยู่แต่ว่าวันนี้ฝนไม่ตกนะฮะฝนไม่ตกคืออาจจะมีตกปล่อยๆบ้างคิดว่าทำให้น้ำที่ท่วมเนี่ยน่าจะระบายไปได้ระดับหนึ่งแต่ว่ารถเล็กก็ยังไม่ควรสัญจรผ่านนะครับรถใหญ่ก็ยังเสี่ยงๆอยู่เลยฮะแต่ว่ารถเล็กไม่ควรนะมอเตอร์ไซค์เหมือนกันวันนึงเนี่ยผมฟังข่าวเนี่ยมอเตอร์ไซค์ดับเป็นร้อยคันนะครับเพราะว่าน้ำเข้าเครื่องเนี่ยแล้วเวลารถยนต์นะเอามันเป็นเกียร์ออโต้นะครับทุกคนพอมันเป็นเกียร์ออโต้เนี่ยพอดับมันเข็นมันอะไรก็ลำบากมันต้องใช้รถสไลด์อย่างเดียวเลยรถสไลด์เนี่ยก็จะวิ่งกันทั่วเมืองเลยฮะตอนนี้เพราะว่าเวลามันดับเนี่ยมันลำบากแล้วเวลาถึงรถสไลด์ไปแล้วเนี่ยดับไปแล้วแล้วก็เอาสไลด์ไปซ่อมอีกก็เสียอีกหลายบาทนะยิ่งรถที่มีราคาสูงๆรถยุโรปหลายๆเจ้าที่มีราคาสูงๆหรือว่าซูเปอร์คาร์เนี่ยไม่ต้องห่วงเลยฮะ ซ่อมกันวุ่นวายแล้วก็ชื้นนะฮะเวลารถเข้าเอ้ยน้ำเข้าไปในรถเข้าไปในเบาะในพรมในเครื่องห้องเครื่องข้างในหรือว่าแอร์เนี่ยโอ้โหชื้นแล้วก็ซ่อมกันหลายบาทนะก็หลีกเลี่ยงนะครับบริเวณหน้าเดอะมอลล์บางกะปินะครับแล้วก็วางแผนใช้เส้นทาง

0: าเลี่ยงได้นะครับส่วนอันนี้ยังมีน้ำสูงอยู่นะครับเขาแจ้งมาถนนพหลโยธินนะครับขาเข้าถึงตั้งแต่ลาบ11นะครับจนถึงมหาวิทยาลัยเกษตรน้ำยังท่วมขังนะรถเล็กสัญจรลำบากอยู่นะครับอาจจะได้เลนขวาสุดแต่ว่าผมมันเป็นรถใหญ่ดีกว่ารถเล็กยังสัญจรลำบากพ้นจากตรงนี้บริเวณเสนานะครับมุ่งหน้า5แยกลาดพร้าวแห้งนะครับสัญจรได้ปกตินะครับมุ่งหน้า5แยกลาดพร้าวแห้งนะครับบริเวณเสนามุ่งหน้า5แยกลาดพร้าวแห้งสัญจรได้ปกติแต่ว่าก่อนช่วงนั้นบริเวณตั้งแต่ลาด11ถึงมหาวิทยาลัยเกษตรเนี่ยยังท่วมสูงอยู่นะครับยังไงก็ระวังกันด้วยนะครับไม่อยากเสี่ยงเลยเพราะว่าอย่างที่ผมบอกครับเวลามันซ่อมมันพังทีเนี่ยจะรอดอยู่แล้วฮะตอนนี้มันกำลังระบายแล้วอย่าเพิ่งเอาไปเสี่ยงเลยเราใช้รถใหญ่รถสาธารณะใช้รถประจำทางรถมีรถ BTS หรือว่ารถกระบะใครผ่านไปผ่านมาผมคิดว่าตอนนี้น่าจะมีคนเขาเอามาช่วยวิ่งกันอย่างน้อยๆส่งขนส่งขนคนขนอาหารไปแจกอะไรเงี้ยครับไม่คิดเหมือนกันเนาะไม่คิดเหมือนกันว่าในช่วงชีวิตของเราชีวิตคนคนหนึ่งเนี่ยจะเจอน้ำท่วมกรุงเทพนะครับเราเข้าใจมาตลอดเลยนะคืออันนี้มันเป็นเรื่องของความไม่ประมาทเราคิดว่านะครับว่าอ่ะเรามองก็มองตัวเองแบบตอนแรกมองว่าเอ้ยเราเนี่ยอยู่ใจกลางเมืองหลวงเนี่ยเรามีinfrastructure หลายๆอย่างหรือว่าอยู่ในเขตเศรษฐกิจเราคิดว่าเราจะไม่ท่วมแน่นอนนะครับแต่ว่าที่ไหนได้นะครับพอมันตกลงมาฝนมันไม่ไอ้น้ำมันไม่ได้มาจากแนวราบอย่างเดียวมันมาจากข้างบนนะครับมาจากแนวตั้งพอมันมาจากแนวตั้งเนี่ยมันไม่ได้เลือกหรอกฮะว่าจะท่วมตรงนี้ไม่ท่วมตรงนี้ถ้าท่วมตรงนั้นแล้วเศรษฐกิจพังบ้านเมืองพังหรือว่าระบบขนส่งอะไรไม่ได้เลือกนะสุดท้ายถ้าตรงนั้นพื้นที่นั้นระบายน้ำได้ไม่ดีเพียงพอมันก็จะไปเองครับก็คือท่วมเองนั่นแหละครับทีนี้พอน้ำท่วมแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่ามันจะมีโรคยอดฮิตที่มากับน้ำท่วมนะครับมี8โรคด้วยกันอันนี้ก็มาเตือนนะครับอันนี้เป็นกรมการแพทย์นะครับเขาเตือนมาว่ามีโรคอะไรบ้าง8โรคอันตรายที่มากับน้ำท่วมนะครับรู้ทันป้องกันได้ดูแลสุขภาพให้ปลอดภัยนะโรคอย่างแรกคือโรคระบบทางเดินหายใจเนี่ยอันนี้ผมเชื่อเลยภูมิแพ้หวัดเนี่ยมาก่อนเลยเวลาน้ำท่วมเนี่ยฝนตกเนี่ยมันจะชื้นนะฮะแล้วก็อับพอมันชื้นมันอับเนี่ยมันก็จะเหมือนทุกคนเคยเข้าโรงหนังไหมฮะถ้าเกิดทำความสะอาดไม่ดีหรือว่าตามสถานที่กลางคืนเนี่ยไม่โดนแดดเนี่ยมันจะอับพอเข้าไปเนี่ยจามกันโหมีฝุ่นมีไรมีละอองกันต่างๆนานาอันนี้โรคทางเดินระบบหายใจนะครับสองนะครับระบบทางเดินอาหารแน่นอนความสกปรกของน้ำนะครับบางทีน้ำเนี่ยมาเนี่ยไม่ได้สะอาดนะฮะท่วมขังเนี่ยบางทีมีเรื่องของขี้หนูนะฮะโรคไข้ดินหรือว่าน้ำที่มันขังอยู่มันชะเอาฝุ่นเอาเชื้อโรคเอาเชื้อรามาด้วยนะครับนี่แหละมันก็จะทำให้มันเจือปนนะครับฝนที่ตกอยู่ก็ไม่ได้ว่าสะอาดนะอาหารไปโดนฝนเนี่ยเอามาทานเนี่ยบางคนก็ท้องเสียหรือบางคนเนี่ยก็ติดเชื้อนะครับเพราะว่าฝนเนี่ยมันมีมลพิษมันมีฝุ่นควัน PM ต่างๆนั่นนะ3ครับฉี่หนูครับได้พูดไปแล้ว4น้ำกัดเท้าแผลติดเชื้อถ้าว่ามีแผลอยู่อย่าไปเดินลุยน้ำนะครับมันจะติดเชื้อได้เพราะว่าน้ำที่เห็นอยู่น้ำที่ท่วมอยู่ขังอยู่รอการระบายเนี่ยมันไม่ได้สะอาดนะครับเน้นย้ำผมกล้าฟันธงเลยว่าไม่ได้สะอาดเพราะว่ามันไม่มีที่ไหนที่น้ำขังอยู่แล้วมันสะอาดครับน้ำกัดเท้าก็ถ้าเราแช่น้ำเท้านานๆเนี่ยมันจะเปื่อยนะลองเอาน้ำไปแช่เนื้อมือหรือว่าเท้านานๆเนี่ยมันจะเขียวย่นเลยทันทีนะครับ5ตาแดงนะครับมาคู่กันนะครับเวลาแบคทีเรียความสกปรกตรงนี้นะครับอากาศน้ำหรือมือเราเนี่ยแหละ6ไข้เลือดออกครับเวลาฝนตกอากาศชื้นยุงเยอะครับมาด้วยยุงลายนี่แหละเอาไข้เลือดออกมาก็ระวังให้ดีนะครับ7อันนี้อันตรายเนอะเรียกว่าเป็นอันตรายที่มากับน้ำท่วมอาจจะไม่ใช่โรคนะครับไฟดูดไฟดูดจมน้ำของมีคมสัตว์มีพิษอย่าลืมว่ามันมีอาจจะมีไฟอยู่ใต้บริเวณนั้นหรือว่าจมน้ำเนี่ยบางพื้นที่น้ำลึกเรามองไม่เห็นข้างล่างนะบางทีพื้นถนนเนี่ยต่างๆของกรุงเทพหรือปริมณฑลที่มันท่วมเนี่ย บางทีมันเหยียบลงไปแล้วมันบุ๋มลงไปตรงนั้นอาจจะมีหลุมมีบ่ออยู่ก็ได้นะเพราะตอนนี้เขาก่อสร้างกันค่อนข้างเยอะของมีคมอ่ะของมีคมอันนี้ก็บางทีหินเศษแก้วเศษกระจกหรือว่ามุมแค่มุมอิฐบล็อกมุมสิ่งของต่างๆนานาเนี่ยแค่มันบาดเนี่ยอันนี้ก็บาดเจ็บกันได้นะครับแล้วก็สัตว์มีพิษอันนี้น่ากลัวงูเงี้ยวเขี้ยวขอนะฮะระวังให้ดีงูตุ๊กแกแล้วก็ได้ยินว่าอย่างทางพื้นที่หนึ่งเนี่ยเหมือนจะมีจระเข้หลุดออกมาด้วยนะครับอ่ะข้อสุดท้ายข้อ8นะครับอันนี้อาจจะเป็นเรื่องทั้งสภาวะจิตใจนะครับอย่างผมเนี่ยแต่ว่าผมก็หานู่นนี่นั่นทำครับอ่านหนังสือหรือว่าพยายามเคลียร์งานไปก็จะมีเรื่องของภาวะเครียดเนี่ยเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยพอมันลงแล้วเนี่ยหรือยังไม่ลงเนี่ยมันต้องแก้ปัญหา เรียกว่าวันต่อวันนาทีต่อนาทีเลยดีกว่านาทีต่อนาทีเพราะนาทีต่อนาทีเนี่ยมันทำให้เราต้องคิดตลอดเรื่องงานเรื่องนู่นนี่นั่นเราก็ต้องคิดอยู่แล้วแล้วมันเพิ่มปัญหาเพิ่มโจทย์ให้เราต้องคิดในการเอาตัวรอดว่าวันนี้จะทำยังไงพรุ่งนี้จะทำยังไงถ้ามันตกลงมาอีกจะทำยังไงมันก็เลยมีภาวะเครียดนะครับก็วิธีการดูแลตัวเองในเบื้องต้นนะครับอย่าหลีกเลี่ยงการลุยน้ำนะครับสวมรองเท้าบูทนะฮะล้างเท้าแล้วก็เช็ดให้แห้งเพราะว่าน้ำเหล่านี้สกปรกถ้าฟอกสบู่ได้ก็ฟอกนะครับกินร้อนนะครับดื่มน้ำสะอาดกินร้อนทานอาหารร้อนๆปรุงสุกเพราะว่ามันเจือปนมานะครับถ้าตอนนี้ไม่หลีกเลี่ยงได้อาหารเย็นหรืออาหารที่ดิบๆสุกๆเนี่ยเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะครับเพราะว่ามันไม่ได้สะอาดหรือว่าทานอาหารสำเร็จรูปหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าอันนั้นก็ปลอดภัยระดับหนึ่งเพราะว่ามันเหมือนอยู่ในแพคเกจจิ้งมาแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็ให้มันน้อยที่สุดแล้วนะครับอะไรที่มันมีโอกาสจะเจือปนนะครับมาดูข่าวนี้อีกข่าวนึงนะฮะเป็นเรื่องของเรื่องดีๆในความโชคร้ายนะฮะอันนี้ก็คือเป็นประชาสัมพันธ์นะครับดอนเมืองโทเวเนาะอันนี้ก็คือขยายเวลาไม่เก็บค่าผ่านทางต่อเนื่องฟรีทุกด่านนะครับถึงเวลาอันนี้คือเท่ากันเลยนะกับการทางพิเศษเที่ยงคืนของวันที่29กันยายนหรือว่าวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับ29กันยายนนะครับด่านแจ้งวัฒนะขาเข้านะครับยังมีน้ำท่วมสูงนะครับรถเล็กควรหลีกเลี่ยงนะครับด่านหลัก4ขาออกยังมีน้ำท่วมสูงรถเล็กควรหลีกเลี่ยงเช่นกันนะครับส่วนผู้ที่เดินทางไปสนามบินดอนเมืองที่มาจากดินแดงนะครับสามารถใช้ดอนเมืองโทเวขาออกแล้วก็ใช้ทางลงทางเข้าของสนามบินดอนเมืองได้นะครับก็ยังไงก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วกันนะครับวันนี้ก็เป็นภาวะวิกฤตนะในกรุงเทพมหานครแต่ว่าหลายพื้นที่ตอนนี้น้ำลงแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับตอนนี้ก็เป็นเรื่องของการฟื้นฟูและ recover แล้วแต่ว่าใครที่ยังไม่ลงก็แต่ว่าทราบมาว่าคือทางโทรศัพท์ผมเองเนี่ยเขาก็มีการแจ้ง SMS เขาเรียก Sailboat Cat นะว่าพื้นที่ในแต่ละเขตเนี่ยมันจะมีการเปิดศูนย์พักพิงของผู้ประสบภัยด้วยกันนะครับจริงๆก็คิดว่าทุกคนคงได้ทราบมาแล้วของผมจะอ่านให้ฟังตรงเขตบริเวณที่ผมอยู่ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่ามันขึ้นมานะครับก็เป็นเขตบริเวณบางเขตนะครับบางเขตก็จะมีวัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตนะครับโรงเรียนประชาภิบาลแล้วก็อาคารพุทธวิชาลัยนะมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครนะครับเขตบางเขตเนี่ยเพราะว่าจริงๆทุกเขตเนี่ยมีพื้นที่ที่เขาเปิดเป็นศูนย์พักพิงหมดนะก็ประมาณนี้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีปลอดภัยนะครับแล้วผมครับวันนี้เอิร์ธรัชภาครับแล้วก็ทางทีมงานทุกคนรวมถึงรายการเพื่อนเดินทางต้องขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: ย่อยข่าวสั้นคนเมืองและอัปเดตการจราจรพบกับรายการเพื่อนเดินทาง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับอานนท์นันตสุคนครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดศูนย์ความร่วมมือสื่อสารข้อมูลสภาพภูมิอากาศส่งตรงข้อมูลตามข้อเท็จจริงสู่ประชาชนผ่านเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมท.อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
4: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได้
5: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
4: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมท.เปิดศูนย์ความร่วมมือสื่อสารข้อมูลสภาพภูมิอากาศส่งข้อมูลตามข้อเท็จจริงสู่ประชาชนอย่างรวดเร็วเข้าใจง่ายและทั่วถึง
7: นายพัชระอานันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE แถลงข่าวเปิดศูนย์ความร่วมมือด้านการสื่อสารข้อมูลสภาพภูมิอากาศและกรมอุตุนิยมวิทยาตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาโดยมอบหมายให้กระทรวง DE กรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมท.จำกัดมหาชนเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆได้อย่างรวดเร็วและอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงให้ประชาชนเข้าใจและรับรู้ได้ง่ายเบื้องต้นกรมอุตุนิยมวิทยาได้ปรับปรุงวิธีการและรูปแบบการนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์และต่อจากนี้จะร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์และอสมท.เพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นด้านนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ระบุว่ากรมประชาสัมพันธ์มีช่องทางการสื่อสารผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจำนวน75สถานีทั่วประเทศช่องทางออนไลน์กว่า700 account รวมถึงหอกระจายข่าวประมาณ 80,000 จุดทั่วประเทศซึ่งทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อเป็นช่องทางแจ้งเตือนประชาชนดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กรมทางหลวงชนบทเฝ้าระวังเส้นทางคมนาคม18จังหวัดทั่วประเทศพร้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่และยานพาหนะเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนอย่างเร่งด่วนนายพิชิตหุ่นสิริอธิบดีกรมทางหลวงชนบทเปิดเผยว่ากรมทางหลวงชนบทได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมนำรถบรรทุก6ล้อและรถยนต์4ล้อแบบมีหลังคาพร้อมเจ้าหน้าที่ออกให้บริการรับส่งประชาชนในจุดที่รถโดยสารปกติไม่สามารถสัญจรผ่านได้โดยเน้นพื้นที่จุดเชื่อมต่อสำคัญโดยจะให้บริการจนกว่าผู้โดยสารจะหมดและสถานการณ์จะคลี่คลาย สำหรับภาพรวมทั่วประเทศปัจจุบันมีถนนทางหลวงชนบทได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมใน18จังหวัดรวม88สายทางซึ่งสามารถสัญจรผ่านได้51สายทางและสัญจรผ่านไม่ได้37สายทางทั้งนี้ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่จัดชุดหน้าตระเวนเฝ้าระวังติดตั้งป้ายเตือนและเตรียมเครื่องจักรเข้าซ่อมแซมทันทีหลังน้ำลดกรุงเทพมหานครน้อมรับข้อบกพร่องระบบเซลล์บอร์ดแคสต์พร้อมเร่งผลักดันสิทธิ์แจ้งเตือนภัยเชื่อมโยงข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ
8: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงกรณีการพัฒนาระบบเตือนภัยเซลล์บอร์ดแคสต์เมื่อช่วงเช้าวันที่27กันยายนที่ผ่านมาว่ากรุงเทพมหานครน้อมรับข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากช่องว่างและความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในขั้นตอนประสานงานซึ่งเดิมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นผู้พิจารณาอนุมัติกฎส่งข้อความทำให้เกิดความสับสนในสิทธิสั่งการล่าสุดกรุงเทพมหานครได้ข้อสรุปร่วมกับปภ.ในการปรับรูปแบบการทำงานโดยกรุงเทพมหานครจะเป็นผู้ประเมินสถานการณ์ออกแบบเนื้อหาข้อความเองทั้งหมดและเมื่อส่งให้ปภ.จะมีการส่งข้อความกระจายสู่ประชาชนทันทีทั้งนี้อยู่ระหว่างการตกลงกรอบความรับผิดชอบเพื่อขอโอนอำนาจบริหารจัดการให้กรุงเทพมหานครเป็นผู้มีสิทธิในการกดส่งข้อความเตือนภัยเซลล์บอร์ดแคสต์ด้วยตนเองทั้งนี้ได้น้อมรับและปรับปรุงการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างศูนย์ส่วนกลางกับศูนย์หน้างานเขตเรียบร้อยแล้วพร้อมยืนยันจะลงพื้นที่ติดตามหน้างานทันทีเมื่อระบบการบริหารจัดการส่วนหลังเข้าที่อย่างสมบูรณ์ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: เสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันจันทร์ที่28กันยายน2569ครับคุณผู้ฟังติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับในทุกๆวันแบบนี้มาเจอคุณผู้ฟังครับแล้วก็ติดตามกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งบนเชื่อว่าเรื่องสำคัญที่สุดตอนนี้ครับหลายๆคนกังวลใจเรื่องของน้ำท่วมนะครับหรือว่าอุทกภัยที่เกิดขึ้นเดี๋ยววันนี้เรามาเกาะติดกันในทุกๆมิตินะครับเพื่อที่จะนำเรียนกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสวทของเราครับก็ขออนุญาตเป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนในการแจ้งข้อมูลข่าวสารเรื่องราวที่เป็นประโยชน์นะครับเพื่อนำให้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็ชัดเจนกับพี่น้องประชาชนนะครับทาง FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz FM 105 MHz ครับที่กำลังติดตามอยู่รวมถึง AM ด้วยนะครับวันนี้ก็ฟังกันอยู่ครบถ้วน AM 819 KHz AM 891 KHz ครับแล้วก็ยังมี AM 1467 KHz ที่ติดตามอยู่ตอนนี้นะครับคุณผู้ฟังอยู่พื้นที่ไหนก็สามารถส่งข้อมูลนะครับในการสื่อสารแล้วก็ในการส่งมาบอกกล่าวกันได้เลยนะครับเชื่อว่าหลายๆพื้นที่เลยนะครับตอนนี้ก็ติดตามกันอยู่แล้วก็มาเป็นกำลังใจกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะครับที่เราจะเดินหน้าฝ่าวิกฤตอุทกภัยไปด้วยกันนะครับแน่นอนเบอร์โทรศัพท์ครับบนขออนุญาตฝากไว้นะครับใครอยากแจ้งข้อมูลต่างๆการช่วยเหลือในทุกๆพื้นที่02ครับ276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับวันนี้หลังไมค์ของเราทีมงานของเราครับพร้อมหน้าพร้อมตากันเลยในการที่จะให้ข้อมูลนะครับแล้วก็ติดตามเรื่องราวที่เป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังนะครับคุณ1ภูสนิสาชูกลิ่นอยู่ที่หลังไมค์นะครับแล้วก็คุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีนะครับวันนี้ก็รับสายอยู่แล้วก็ช่วยในเรื่องของเทคนิคต่างๆนะครับเพื่อให้การจัดรายการแล้วก็การดำเนินรายการวันนี้เนี่ยก็สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นในส่วนของไลฟ์สตรีมมิ่งครับวันนี้ว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์ครับอยู่ด้วยกันนะฮะใครที่ติดตามอยู่วันนี้มีข้อความมาทาง TikTok แล้วบอกสู้ๆครับนะฮะมีน้องแอนนี่ส่งเข้ามาด้วยนะครับบอกว่าหลายคนเลยกำลังติดตามฟังรายการอยู่แล้วก็อยากรู้อยากอัปเดตนะครับเรื่องราวของน้ำท่วมที่เกิดขึ้นสถานการณ์น้ำก็ไปพร้อมๆกันในทุกๆพื้นที่นะครับข้อความของคุณผู้ฟังนี่แหละถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนอยู่ตอนนี้ก็สามารถส่งมาได้นะครับมีหลายพื้นที่ที่ต้องบอกว่ายังคงต้องติดตามการเกาะติดสถานการณ์น้ำนะครับจับประเด็นเป็นข่าวมีคุณอัชราปิ่นทองวันนี้ส่งข้อความมาแล้วนะครับมีคุณโอคุณรัชนาบูรณกิติด้วยนะครับคนละ1แชร์จะเป็นกำลังใจมากๆเลยแล้วก็ใครที่แชร์ลงกลุ่มนะครับหรือว่าใครที่แชร์ลงกลุ่มด้วยนะครับก็ส่งมาบอกกันสักนิดนึงครับเพื่อที่จะได้สื่อสารข้อมูลผ่านทางรายการกันนะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญครับแน่นอนว่าทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเนี่ยลงเอาไว้นะครับต้องบอกว่าเป็นข่าวดีนะบอลขออนุญาตเปิดด้วยข่าวดีก่อนดีกว่านะครับจะได้มีกำลังใจเพราะว่าล่าสุดเลยเพจของกรุงเทพมหานครครับลงเอาไว้เมื่อสักครู่นี้เองถนนเพชรบุรีตัดใหม่ตอนนี้ข่าวดีนะครับเปิดให้สัญจรเรียบร้อยทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกต้องบอกว่าน้ำลดนะครับลดลงยังไม่หมดนะฮะแต่ว่าลดลงเกือบหมดแล้วเหลือเพียงบางจุดนะครับที่ถนนก็ยังเปียกๆอยู่แล้วก็มีน้ำขังเล็กน้อยโดยทางกทมครับตอนนี้เร่งเคลียร์รถที่ค้างอยู่ก่อนที่จะลุยต่อครับที่บริเวณสะพานคลองตันนอกจากนี้คุณผู้ฟังนะครับแจ้งต่อเนื่องกันไปเลยคือมีการตั้งเป้านะครับในการเคลียร์ถนนเพชรบุรีตัดใหม่เนี่ยให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะย้ายกำลังไปเร่งเคลื่อนย้ายรถบริเวณสะพานคลองตันก็ต้องบอกว่าหลายคนก็เอารถมาจอดแหละเอาง่ายๆเลยบนสะพานใช่ไหมครับก็กลัวว่ารถจะเสียหายกันก็เลยเอารถไปจอดบนสะพานกันตอนนี้เน้นย้ำกันนะครับทางกทม.ตอนนี้ก็ฝากนะฮะใครที่ฟังรายการอยู่ที่ท่านเอารถไปจอดอยู่ก็เร่งเคลียร์แล้วครับเพื่อที่จะได้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับตอนนี้ก็กทม.เร่งเคลียร์รถที่ค้างอยู่นะครับทั้งสะพานคลองตันตั้งเป้าครับเคลียร์รถที่อาจจะติด ดค้างอยู่เมื่อวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เร่งเคลียร์ให้หมดเรียบร้อยนะฮะแล้วก็จะเร่งย้ายนะครับไปเคลื่อนย้ายรถที่ค้างอยู่บริเวณสะพานคลองตันดังนั้นคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่แล้วบางท่านเอารถไปจอดบนสะพานคลองตันนะครับก็ขอความกรุณาด้วยไปเคลื่อนย้ายรถได้เลยตอนนี้นะครับเพราะว่ายังมีรถอยู่จำนวนมากครับคุณผู้ฟังที่จอดค้างไว้ที่สะพานคลองตันนะครับก็ถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์กันเพราะเดี๋ยวพอสักพักน้ำลดเป็นแบบ 100% แล้วเนี่ยเราก็จะกลับมาใช้ชีวิตกันตามปกติต่อเหมือนเดิมนะครับแน่นอนว่าอย่างที่บอกครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเป็นสื่อกลางนะครับในการประสานทุกความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนครับก็อยู่ด้วยกันที่นี่นะครับอีกหนึ่งเรื่องครับในเพจของเราก็ตามกันเรียกว่าทุกชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับทีมข่าวของจับประเด็นเป็นข่าวก็ติดสถานการณ์น้ำนี่ก็เรียกว่ารายงานข่าวแล้วก็อัปเดตกันในทุกจุดของประเทศไทยทางด้านของตำรวจครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลแล้วก็กรุงเทพมหานครล่าสุดครับก็ผนึกกำลังการปล่อยแถวเร่งนะฮะเคลื่อนรถโอ้โห385คันต้องบอกว่าที่จอดเสียนะครับเข้าใจว่าหลายๆคนก็บอกว่าโอ้โหมันต้องฝ่าไปพอฝ่าไปปั๊บรถมันน็อกเอาภาษาเข้าใจเลยคือรถน็อกแล้วก็จมอยู่บริเวณผิวการจราจรบางคนก็ต้องจอดหนีน้ำตรงนี้ต้องเร่งคืนผิวจราจรนะครับก่อนที่จะมีการเปิดทำการกันเพราะว่าวันนี้กับวันพรุ่งนี้เนี่ยก็ยังเป็นวันหยุดราชการพิเศษใช่ไหมครับในส่วนของกรุงเทพมหานครแล้วก็อีกหลายๆจังหวัดที่เจอเรื่องของน้ำท่วมทางด้านของพลตำรวจตรีธวัชวงศ์สง่ารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลครับท่านเป็นประธานในการปล่อยแถวระดมรถยกนะครับแล้วก็กำลังพลคุณผู้ฟังตอนนี้นะครับกำลังเตรียมเพื่อที่จะช่วยเหลือ1เลยนะครับสำคัญคือผู้ประสบอุทกภัยแล้วก็2ครับต้องบอกว่าทิศทางตอนนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีก็คือเร่งคืนผิวจราจรในกรุงเทพมหานครเพราะว่าล่าสุดหลายจุดนะครับตอนนี้ก็เร่งระดมกันกทม.ก็เร่งสูบน้ำกันนะครับตอนนี้ก็เร่งคืนผิวการจราจรเพื่อให้พี่น้องเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีภารกิจสำคัญครับเรื่องแรกเลยที่ตำรวจนครบาลตอนนี้เร่ง1นะครับคุณผู้ฟังเร่งเคลื่อนย้ายรถที่กีดขวางเอาละเราเข้าใจว่าในวันที่เกิดเหตุน้ำท่วมนะทุกคนก็แบบตกใจด้วยนะครับแล้วก็บางคนก็รถน็อกรถเสียกันบนถนนบนสะพานต่างๆตอนนี้สถานการณ์คลี่คลายนะครับตอนนี้ก็ต้องเร่งเคลื่อนย้ายรถที่กีดขวางแล้วก็อีกเรื่องนึงคุณผู้ฟังการเปิดเส้นทางนะครับให้ประชาชนเนี่ยกลับมาสัญจรแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ท่านนายกรัฐมนตรีก็เร่งนะครับในการที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกตินะครับก็ต้องเร่งในการช่วยเหลือเร่งในการเยียวยาอีกเรื่องนึงครับเปิดทางให้รถพยาบาลแล้วก็รถฉุกเฉินคุณผู้ฟังอันนี้ก็สำคัญนะครับเข้าพื้นที่นะครับโดยกำชับตอนนี้คือให้เร่งนะครับเจ้าหน้าที่ให้คำนึงถึงความปลอดภัยแล้วก็ดูแลทรัพย์สินของประชาชนอย่างระมัดระวังครับจากการสำรวจเนี่ยพบว่ารถที่ต้องเร่งบริหารจัดการแล้วก็เคลื่อนย้ายเนี่ยรวม385คันซึ่งก็แบ่งเป็นรถที่จอดเสียนะครับแล้วก็จมน้ำบริเวณผิวการจราจรเนี่ย185คันแล้วก็เป็นรถที่ประชาชนนำขึ้นไปจอดหนีน้ำบนสะพานเห็นเยอะนะครับบนเดินทางมาจัดรายการก็โอ้โหบนสะพานนี่ใช้คำว่าเพียบเลยเต็มไปหมดเลยนะครับก็ตอนนี้ก็เร่งดูแลพี่น้องประชาชนที่ต้องบอกว่าก็เอารถมาจอดบนสะพานเพื่อหนีน้ำเอาเข้าใจง่ายๆนะครับประชาชนที่นำรถขึ้นมาจอดหนีน้ำบนสะพานแล้วก็ยังมีอีกจุดนึงคุณผู้ฟังบริเวณทางยกระดับเนี่ยมีกว่า200คันล่าสุดครับตำรวจนครบาลก็ระดมรถยกเข้าปฏิบัติงาน66คันพร้อมได้รับการสนับสนุนจากรถสไลด์นะครับจากกรุงเทพมหานครด้วยทางด้านของพลตำรวจเอกอดิศรงามจิตสุขศรีซึ่งท่านเป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็เน้นย้ำกันเรื่องสำคัญในส่วนของรถครับที่มีข้อจำกัดในเรื่องของการเคลื่อนย้ายเช่นรถที่ล็อกล้อหลังก็จะมีใช่ไหมรถที่ล็อกล้อหลังรถยนต์ไฟฟ้าที่จำเป็นต้องใช้รถสไลด์อันนี้ก็เป็นเรื่องนึงกรุงเทพมหานครตรงนี้จะแก้ไขปัญหาคือก็มีการสนับสนุนรถสไลด์4คันนะครับเข้าร่วมปฏิบัติงานในครั้งนี้โดยให้บริหารจัดการใช้รถสไลด์ในจุดที่จำเป็นก่อนจากนั้นครับทำยังไงต่อเคลื่อนย้ายรถออกจากพื้นที่ที่น้ำสูงแล้วเนี่ยก็ให้รถของตำรวจนครบาลเนี่ยช่วยรับส่งนำไปยังจุดพักรถนะฮะเพื่อให้การทำงานเนี่ยสะดวกขึ้น คล่องขึ้นแล้วก็สามารถช่วยเหลือรถได้มากที่สุดนะครับตั้งเป้าว่าในช่วงคืนนี้นะครับคงต้องทำงานกันอย่างหนักเลยพี่ๆตำรวจแล้วก็คืนวันพรุ่งนี้อีก1วันก็จะต้องบริหารจัดการในการเร่งเคลื่อนย้ายรถแล้วก็เปิดเส้นทางเพราะว่าเดี๋ยววันพุธใช่ไหมฮะวันนี้เป็นวันหยุดราชการพิเศษพรุ่งนี้ด้วยนะครับก็ต้องเร่งทำงานกันนี่คือขั้นตอนนะครับนี่คือกระบวนการเพื่อให้เช้าวันพุธประชาชนสามารถสัญจรไปทำงานได้แล้วก็กลับมาทำภารกิจนะครับดำเนินชีวิตอย่างปกติสุขต่อไปด้วยดังนั้นครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญที่ต้องเร่งกันนิดนึงนะครับตำรวจก็ระดมจัดรถยกแล้วก็เคลื่อนย้ายรถที่จอดเสียแล้วก็จอดค้างจากน้ำท่วมด้วยนะครับเอาล่ะคุณผู้ฟังที่ส่งข้อความมาก็ยังมีหลายๆพื้นที่นะครับตอนนี้ใครที่อยู่พื้นที่ไหนมีส่งเข้ามาคุณโต้ครับด้วยแล้วก็มีข้อความนะครับจากคุณเฉลิมจันทสิทธิ์นะครับที่ติดตามอยู่ส่งเข้ามาจากคุณน้ำหวานด้วยนะครับใครที่ตอนนี้ฟังรายการอยู่พื้นที่ไหนที่อยากจะแจ้งข้อมูลนะครับส่งมาได้เลยคุณอเนกพริกไทยนะครับมีคุณพิสมัยแจ้งมาตอนนี้คุณบอลท้องฟ้ามืดคืนนี้ไม่น่ารอดที่ราชบุรีแต่ก็ฟังรายการอยู่ชัดเจนมากแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนที่เรียกว่าเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติครั้งนี้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญครับส่งมาเพิ่มเติมน้องแชมป์บ้านโพครับตอนนี้นะครับฝนหยุดนิ่งแดดมีนิดนึงนะครับแจ้งมาจากหลากหลายพื้นที่เลยมาดูกันที่ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันนิดนึงครับเพราะว่าท่านก็เดินหน้านะครับในการที่จะดูแลนะครับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากเรียกว่าน้ำท่วมครั้งนี้นะครับหลายจุดหลายพื้นที่เลยทีเดียวที่ต้องดูแลกันเป็นพิเศษนะครับทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้ครับก็มีอีกหนึ่งภารกิจสำคัญนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องในการดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็มีข้อสั่งการสำคัญจากหลากหลายพื้นที่วันนี้ท่านประชุมด่วนคุณผู้ฟังครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องนำเรียนกับพี่น้องประชาชนกันตั้งแต่ช่วงเช้าของวันนี้นะครับก็ได้มีข้อสั่งการสำคัญหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนจากเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นด้วยนะครับใครที่ฟังรายการอยู่นะครับเพิ่มเติมมาแล้วก็ประสานข้อมูลมาต่อเนื่องกันได้นะครับเพราะว่ายังมีพื้นที่ที่สำคัญแล้วก็เป็นพื้นที่ที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนอยู่นะครับส่งข้อมูลหรือว่าประสานมาได้จากเพจของไทยคู่ฟ้าครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีวันนี้เรียกประชุมด่วนแก้ปัญหาน้ำท่วมนะฮะล่าสุดที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลครับท่านก็ประชุมวันนี้นะครับเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับโดยให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์หลักในพื้นที่แล้วก็ให้การสั่งการและการบริหารจัดการทั้งหมดเนี่ยเป็นไปในทิศทางเดียวกันท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลย้ำนะครับว่าภารกิจเร่งด่วนที่สำคัญที่สุดคือตอนนี้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเรื่องหลักแล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นหัวใจหลักเลยในการแก้ปัญหาเรื่องนี้คือเร่งระบายน้ำเนี่ยออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดจัดลำดับความสำคัญครับในการเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่เดือดร้อนนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ต้องช่วยทันทีแล้วก็เรื่องที่3ครับพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นเนี่ยต้องเร่งช่วยเหลือเรื่องอาหารเรื่องน้ำดื่มสะอาดเรื่องยารักษาโรคนะครับในจุดสำคัญที่มีประชากรที่เดือดร้อนอยู่ตรงนั้นเนี่ยท่านสั่งการเลยระดมเครื่องผลักดันน้ำระดมเครื่องสูบน้ำแล้วก็อุปกรณ์ครับที่จำเป็นเพื่อเข้าไปเสริมในพื้นที่แล้วก็จุดระบายน้ำสำคัญต่างๆต้องย้ำครับไม่ปล่อยให้พื้นที่ใดหรือว่าประชาชนกลุ่มใดเนี่ยตกหล่นจากการช่วยเหลือนะครับนอกจากนี้ก็มีการประชุมหารือถึงหลักเกณฑ์คุณผู้ฟังในการช่วยเหลือหลักเกณฑ์ในการเยียวยาประชาชนที่เดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้นะครับพร้อมให้การช่วยเหลืออย่างครอบคลุมให้การช่วยเหลืออย่างเหมาะสมกับความเสียหายที่เกิดขึ้นพร้อมกำชับครับทุกหน่วยงานตอนนี้นะครับต้องเร่งในการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับทั้งอย่างที่บอกคืออาหารอย่างที่บอกคือน้ำดื่มแล้วก็ความเป็นอยู่นะครับบางคนก็เรียกว่าไฟถูกตัดในหลายจุดเหมือนกันนะครับเท่าที่ตามข่าวอยู่เนี่ยก็ต้องดูแลกันเรื่องของการอพยพผู้ป่วยติดเตียงนะครับผู้สูงอายุแล้วก็คนที่มีโรคประจำตัวต่างๆนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงครับที่ต้องเร่งนำคนที่ป่วยนำคนที่เป็นผู้สูงอายุหรือว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพเนี่ยออกมาก่อนนะครับเพราะว่ามีหลายคนเลยที่มีการแจ้งมาด้วยก็จะต้องนำไปโรงพยาบาลหรือว่าเข้าไปดูแลรักษากันต่อไปด้วยนะครับนี่คือ ือการช่วยเหลือที่รวดเร็วครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับการดูแลอย่างเต็มที่แล้วก็ดีที่สุดนะครับวันนี้ก็มีการเรียกประชุมด่วนนะครับทุกหน่วยงานที่เร่งในการแก้ไขปัญหาเรื่องของน้ำท่วมนะครับของทั้งกรุงเทพมหานครก็ระดมทุกหน่วยเร่งระบายน้ำนะฮะเข้าถึงประชาชนเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนนะครับนำมาสู่การแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนนั่นเองนะครับข้อความจากคุณผู้ฟังครับบอกว่าส่งเข้ามาจากหลากหลายพื้นที่นะครับที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนก็ตามครับตอนนี้ก็เร่งช่วยเหลือกันทั้งมีข้อความส่งมาจากแฟลตคลองจันด้วยใช่ไหมครับก็บอกว่าประสานการช่วยเหลือเรียบร้อยนะครับในเบอร์โทรศัพท์อย่างที่บอกไป02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง02-276-9721นะครับส่งมาต่อเนื่องกันนะครับทางด้านของจังหวัดนครนายกกันนิดนึงครับเพราะว่าในจังหวัดนครนายกก็มีเรื่องของความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นนะครับทางด้านของมท.2นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ลงพื้นที่ครับวันนี้ที่จังหวัดนครนายกนะครับเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็เร่งประสานเรื่องของการสนับสนุนเครื่องไม้เครื่องมือเพื่อช่วยเหลือประชาชนครับล่าสุดนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ครับวันนี้ที่จังหวัดนครนายกครับเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็การดำเนินการในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับโดยมีนายชานนท์วาสิกสิริผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกแล้วก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็รายงานสถานการณ์ให้กับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนายพลพีสุวรรณชวีนะครับโดยโอกาสนี้ครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางไปคุณผู้ฟังครับเป็นอาคารควบคุมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชนนะครับเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำภายในเขื่อนแล้วก็เรื่องของอัตราการระบายน้ำนะครับซึ่งก็มีสถานีอุตุนิยมวิทยานครนายกก็ได้มีการรายงานเรื่องของสภาพอากาศนะครับแล้วก็แนวโน้มสถานการณ์ฝนในพื้นที่ซึ่งต้องบอกว่าแนวโน้มก็มีการรายงานกันอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำครับจังหวัดนครนายกเนี่ยต้องตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดเรื่องของผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุแล้วก็กลุ่มเปราะบางเพื่อให้มั่นใจครับว่าไม่มีผู้ที่ตกค้างในพื้นที่มีการแนะนำด้วยนะครับกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องมาดูแลเรื่องของอาหารเรื่องของน้ำดื่มให้เพียงพอกับความต้องการแล้วก็ทั่วถึงกับผู้ที่ประสบภัยในครั้งนี้ด้วยโดยทางด้านของนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้รับทราบนะฮะแล้วก็หารือประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อสนับสนุนจังหวัดนครนายกอย่างเต็มที่ทั้งในส่วนของเรือท้องแบนเครื่องสูบน้ำแรงดันสูงยาสามัญประจำบ้านด้วยคุณผู้ฟังแล้วก็มีส้วมกระดาษด้วยอันนี้ก็จำเป็นนะในหลายๆมิติเรื่องของการขับถ่ายเรื่องของการเข้าห้องน้ำนะครับต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญครับแล้วก็เป็นประเด็นที่ต้องติดตามเรื่องของการสนับสนุนเรือผลักดันน้ำจากกองทัพเรือนะครับทางด้านของจังหวัดนครนายกก็ได้มีการร้องขอไว้แล้วก็ได้มีการสนับสนุนมานะครับโดยเจ้าหน้าที่กองทัพเรือก็มีกำหนดนำเรือผลักดันน้ำเนี่ยเข้าพื้นที่จังหวัดนครนายก

0: ทานพร้อมใช้โดรนนะครับในการส่งข้าวไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับทางด้านของรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับตอนนี้ก็ได้มีการลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมกทม.ครับตอนนี้ก็ลุยในแฟลตคลองจันทน์นะครับเปิดโรงครัวพระราชทานแล้วก็มีการจัดโดรนพระราชทานสำรวจพื้นที่นะครับมีการส่งอาหารให้กับประชาชนที่เดือดร้อนนะครับโดยทางด้านของพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้มีการมอบหมายให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ครับช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนนะครับจากเหตุการณ์น้ำท่วมบริเวณย่านคลองจันทน์เขตบางกะปินะครับมีการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนโดยทางด้านของพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านก็กล่าวนะครับว่าการดำเนินการของกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะครับก็ได้มีการลงพื้นที่นะครับมีการตั้งโรงครัวพระราชทานแล้วก็มีการใช้โดรนพระราชทานบินตรวจตราในพื้นที่แล้วก็มีการส่งเป็นสิ่งของครับที่จำเป็นให้กับประชาชนที่เดือดร้อนและก็ที่สำคัญก็ได้มีการนำเรือท้องแบนครับจำนวน7ลำออกแจกจ่ายอาหารแล้วก็น้ำดื่มที่สะอาดนะครับในพื้นที่สน.ลาดพร้าวซึ่งก็ต้องบอกว่าในจุดนั้นนะคุณผู้ฟังอันนี้น่าสนใจคือเป็นจุดที่ประชาชนยากลำบากครับในการเดินทางออกมาในส่วนของการอำนวยความสะดวกนะครับก็มีการจัดการให้กับกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจรักษาความปลอดภัยนะครับในส่วนของการดูแลพร้อมดำเนินการเรื่องรถยกด้วยของกองบัญชาการนครบาลเตรียมเอาไว้ด้วยครับในกรณีจำเป็นนะครับที่ต้องมีการเคลื่อนย้ายรถประชาชนที่มีการจอดเสียอยู่นะครับหรือว่านำรถไปจอดเอาไว้ในที่ปลอดภัยหรือเรื่องของการเคลียร์จราจรโดยได้มีการบูรณาการกับรถยกของตำรวจภูธรภาค1ภาค2ภาค7แล้วก็รถของภาคเอกชนด้วยพร้อมกันนี้ครับบชน.ก็ประสานกับทางกรุงเทพมหานครจัดจุดจอดรถนะครับในพื้นที่ที่ต้องเป็นจุดสำคัญสำคัญเอาไว้เนี่ย46จุดคุณผู้ฟังเพื่อให้บริการกับพี่น้องประชาชนนำรถไปจอดได้เลยโดยไม่เสียค่าบริการนะครับหากพี่น้องคนใดนะครับที่ต้องการความช่วยเหลือแจ้งมาได้ครับที่สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ191หรืออีกเบอร์นึงนะครับ1599หรือว่าสายด่วนกองบังคับการตำรวจจราจรอันนี้ก็เช่นเดียวกันก็แจ้งได้นะครับ1197ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับก็เป็นเรื่องของตำรวจนะครับที่มีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับในพื้นที่สำคัญที่ต้องบอกว่าตอนนี้ระดมทุกสรรพกำลังทั้งภาครัฐเองนะครับภาคเอกชนมูลนิธิจิตอาสานะครับแล้วก็ทุกภาคส่วนจริงๆนะก็ลงพื้นที่ไปเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากอุทกภัยในครั้งนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับอ่ะเดี๋ยวคงต้องเบรกกันสักนิดนึงครับเพราะว่ายังมีอีกหลายเรื่องแล้วก็ยังมีอีกหลายจุดเลยนะครับในการเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นนะฮะในทุกๆจุดของประเทศไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็เป็นสื่อกลางครับในการที่จะประสานข้อมูลต่างๆด้วยแต่เดี๋ยวต้องพักกันแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ
1: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
2: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
1: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
2: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
1: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
3: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
4: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
1: ระวังมิจฉา

0: อกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
1: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
0: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม
1: ่จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ

0: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: กลับมาติดตามกันครับ 17:32 ครับคุณผู้ฟังอยู่กับบอลสกันแก้วประจันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับแน่นอนว่าหลายๆพื้นที่นะครับก็ยังคงต้องติดตามสถานการณ์การวันนี้อย่างที่ขึ้นอยู่ในเพจ Facebook ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกาะติดสถานการณ์การดูแลการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมาดูในส่วนของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสุภมาศอิสระภักดีครับในวันนี้ก็ลงพื้นที่อีกเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของบางพลีใหญ่ก็ยังคงต้องเกาะติดสถานการณ์กันนะฮะไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือการดูแลโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับกลุ่มผู้เปราะบางล่าสุดครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.พัชรินทร์ซำสิริพงศ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ครับติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็การให้ความช่วยเหลือนะครับผู้ที่เดือดร้อนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่เรียกว่าก็เดือดร้อนเช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็เป็นจังหวัดในเขตตรวจราชการที่ได้รับมอบหมายให้กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการโดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการตรวจติดตามการระบายน้ำบริเวณประตูระบายน้ำคลองชวดลากข้าวตำบลราชาเทวะนะครับที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการคุณผู้ฟังครับซึ่งเชื่อมต่อการระบายน้ำในพื้นที่ใกล้เคียงกับถนนบางนาตราดแล้วก็เชื่อมโยงการระบายน้ำลงสู่คลองสำโรงนะครับโดยมีนายสุภมิตรชินศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยผู้บริหารนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ต่างๆก็ให้การต้อนรับรวมถึงการรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่ให้กับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโดยขณะนี้ครับต้องบอกว่าสถานการณ์น้ำนะครับในพื้นที่เริ่มคลี่คลายในหลายจุดนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันก็ยังคงเร่งครับในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องอันนี้คือสำคัญนะครับและที่สำคัญก็เร่งให้พื้นที่เนี่ยกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลพร้อมเน้นย้ำครับว่าให้มีการติดตามพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดสื่อสารนะครับเรื่องของความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอทั้งสถานการณ์น้ำนะฮะทั้งการให้ความช่วยเหลือแล้วก็การเตรียมความพร้อมนะครับในส่วนของการกลับเข้าบ้านเรือนเมื่อมีความปลอดภัยด้วยนะครับจากนั้นครับคณะก็ได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ประสบภัยณพื้นที่ครับศูนย์พักพิงอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะครับเพื่อรับฟังความเดือดร้อนนะครับแล้วก็ติดตามนะครับการดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากครั้งนี้ด้วยนะครับโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้พบปะครับแล้วก็ให้กำลังใจกับผู้ประสบภัยแล้วก็ครอบครัวรวมถึงผู้สูงอายุนะผู้ป่วยติดเตียงนะครับมอบสิ่งของให้กำลังใจกับผู้ประสบภัยแล้วก็ผู้แทนชุมชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนะครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังได้เดินทางครับไปเยี่ยมผู้ประสบภัยในชุมชนจตุรมิตรที่อำเภอบางพลีใหญ่นะครับก็ไปดูแลพี่น้องประชาชนตรงนั้นกันได้รับรายงานครับว่ามีประชาชนเนี่ยเดือดร้อนก็เป็นจำนวนถึง600ครัวเรือนนะครับมี600ครัวเรือนที่เดือดร้อนจากเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ก็ได้มีการพบปะแล้วก็ให้กำลังใจกับผู้บริหารด้วยคุณผู้ฟังมอบถุงยังชีพนะครับแก่ผู้แทนชุมชนเข้าเยี่ยมผู้ประสบภัยครับตามบ้านเรือนต่างๆเพื่อรับฟังปัญหาแล้วก็ประสานการช่วยเหลือเพิ่มเติมต่อไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ลงพื้นที่บางพลีใหญ่นะครับจังหวัดสมุทรปราการ การในวันนี้28กันยายน2569นะครับก็เผยว่าตอนนี้หลายจุดก็เริ่มคลี่คลายย้ำครับว่ารัฐบาลก็เดินหน้าในการดูแลอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มสำคัญก็คือกลุ่มผู้เปราะบางนะครับผู้สูงอายุที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับมีคุณอภิชยานะครับคุณยายน้องบีมบอกปราจีนบุรีคุณบอลประสานให้หน่อยนึงตอนนี้ฝนยังไม่หยุดตกเลยก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่ก็น่าเป็นห่วงเช่นเดียวกันที่ปราจีนบุรีนะครับแล้วก็มีคุณจันทิวารือชาครับส่งกำลังใจอันนี้เป็นสำคัญมากเลยนะกำลังใจจากทุกท่านนะครับที่วันนี้ฟังอยู่ก็พิมพ์มานะครับแล้วก็การแชร์ในเพจ Facebook ของเราก็ถือว่าเป็นหนึ่งกำลังใจในการช่วยเหลือแล้วก็ส่งกำลังใจผ่านมาทางรายการด้วยนะครับมีคุณย่านักการ์ตูนชื่อน่ารักมากเลยครับวันนี้ก็ส่งข้อความมานะครับเป็นกำลังใจให้ขอบคุณมากๆนะครับมาดูอีกเรื่องนึงที่ตอนนี้ก็ยังคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องกับเรื่องส่งกำลังใจผ่านมาทางรายการด้วยนะครับมีคุณย่านักการ์ตูนชื่อน่ารักมากเลยครับวันนี้ก็ส่งข้อความมานะครับเป็นกำลังใจให้ขอบคุณมากๆนะครับมาดูอีกเรื่องนึงที่ตอนนี้ก็ยังคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องกับเรื่องหลายกั้นน้ำแตกทะลักนะครับพัดเอาชาวบ้านเนี่ยสูญหาย2รายที่ทองผาภูมิเจ้าหน้าที่ก็เร่งระดมกำลังครับวางแผนในการค้นหากันเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับบอกว่าเป็นฝายกั้นน้ำแตกนะครับบริเวณเส้นทางมุ่งหน้านะครับที่บ้านคิตตี้นะฮะที่ตำบลชะแลอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะครับโดยส่งผลให้น้ำเนี่ยทะลักไหลเข้ามาแล้วก็ที่สำคัญก็มีการพัดเอาชาวบ้านเนี่ยเกิดการสูญหายแล้วก็มีคนที่ติดค้างอยู่กลางกระแสน้ำโดยหลังเกิดเหตุครับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติก็ได้มีการประสานความช่วยเหลือแล้วก็บูรณาการกับกำลังร่วมกันกับหลายๆหน่วยคุณผู้ฟังครับเข้าปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือกันอย่างเร่งด่วนนะครับมีหน่วยงานที่ช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นหน่วยอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยแห่งประเทศไทยนะฮะแล้วก็มีมูลนิธิพิทักษ์การจุดทองผาภูมินะครับมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยอุทยานมีฝ่ายปกครองท้องถิ่นนะครับแล้วก็มีหลายๆภาคส่วนรวมถึงชาวบ้านก็มาช่วยเหลือกันด้วยจากการสำรวจเบื้องต้นครับบอกว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยมีทั้งหมด4รายก็เป็นชาวบ้านนะฮะสามารถช่วยขึ้นมาได้อย่างปลอดภัย1รายอีก1รายเนี่ยเกาะต้นไม้ประคองตัวรอการช่วยเหลืออยู่แต่ว่าอีก2รายก็ถูกกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากเนี่ยก็พัดไปนะครับตอนนี้ก็เร่งค้นหากันอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับในการที่จะช่วยเหลือจากเหตุการณ์ครั้งนี้แต่เนื่องจากว่าทัศนวิสัยเนี่ยมันมืดสนิทคุณผู้ฟังแล้วก็ประกอบกับสายน้ำที่ไหลเชี่ยวอย่างต่อเนื่องนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องมีการประสานเรื่องความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ในการช่วยเหลือด้วยนะครับเจ้าหน้าที่แล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีการประชุมแล้วก็วางแผนกันนะฮะที่จะปูพรมในการค้นหาผู้สูญหายอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงต่อไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องบอกว่ามีการติดตามข่าวกันอยู่นะครับตอนนี้หลายๆพื้นที่เลยมีแจ้งมาเคหะบางบัวนะครับตอนนี้ก็ฝากประสานงานให้หน่อยคุณบอลหน่วยงานรับเข้าไปช่วยดูแลประชาชนคนพิการที่อยู่ในชุม

0: ชุมชนเคหะบางบัวแล้วนะครับคุณแจ๊สนะฮะส่งเข้ามาด้วยขอบคุณมากเลยนะครับก็ติดตามผ่านทางรายการแล้วก็แจ้งเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆกันมานะครับมีจุดไหนที่ยังคงเดือดร้อนแล้วก็ให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในการที่จะประสานความช่วยเหลือกันก็ส่งมาต่อเนื่องกันนะครับมีกทม.ในเพจของสวท.ครับขออนุญาตดูนิดนึงกทม.ตอนนี้ปรับระบบสายด่วนนะครับเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่แล้วก็มีการตั้งศูนย์ช่วยเหลือนะครับเป็นศูนย์พักพิงตอนนี้กทม.ตั้งไว้ประมาณ234แห่งพร้อมเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่วิกฤตนะครับนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครล่าสุดก็ได้มีการแถลงเรื่องการบริหารจัดการทั้งระบบการแจ้งเตือนนะครับการช่วยเหลือประชาชนณศูนย์ควบคุมป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครด้วยเปิดเผยครับตอนนี้ทางกรุงเทพมหานครยกระดับการทำงานนะครับโดยปรับระบบสายด่วน1669แล้วก็1555ให้รองรับกับเหตุการณ์ในเรื่องของการแจ้งแล้วก็มีการเคลื่อนย้ายกลุ่มผู้ป่วยเปราะบางนะครับมีกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็มีผู้สูงอายุรวมถึงผู้พิการนะครับมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันนะครับในหลายๆจุดเลยทีเดียวนะครับทั้งศูนย์เอราวัณแล้วก็ฝ่ายพัฒนาสังคมของสำนักงานเขตนำส่งโรงพยาบาลนะครับในสังกัดที่ปรับรูปแบบเป็นศูนย์พักพิงผู้ป่วยแล้วก็มีการจัดด้วยนะครับเป็นทีมเฝ้าระวังดึงข้อมูลการร้องเรียนครับผ่านทราฟฟี่ฟองดูเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ตกค้างเนี่ยช่วยเหลือได้ทันทีนะครับนอกจากนี้ก็มีการจัดตั้งศูนย์พักพิงรองรับประชาชนนะครับกว่า234แห่งทั่วกรุงเทพมหานครปัจจุบันครับมีประชาชนเข้าพักแล้วเนี่ยประมาณ 7,000 คนนะครับเนื่องจากระดับน้ำในหลายจุดเนี่ยก็สูงเกินกว่าที่รถ6ล้อเนี่ยจะเข้าไปช่วยได้นะครับกรุงเทพมหานครตอนนี้ได้มีการรับการสนับสนุนรถยกสูง GMC นะครับจากกองทัพแล้วก็มีหน่วยงานเครือข่ายพร้อมกับการประสานขอรับสนับสนุนเนี่ยเพิ่มอีกถึง15คันด้วยกันนะครับเพื่อช่วยเหลือแล้วก็มีการนำทีมนะครับมาร่วมกันก็มีทั้งทีมแพทย์ฉุกเฉินปฏิบัติการรับส่งพี่น้องประชาชนนะครับขณะเดียวกันในพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติอาทิเขตลาดกระบังอันนี้น่าสนใจนะครับที่ตอนนี้ต้องช่วยกันอย่างเร่งด่วนบางกะปิมีนบุรีสะพานสูงสวนหลวงบึงกลุ่มคลองสามวาสายไหมบางเขนหลักสี่แล้วก็ลาดพร้าวย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับในพื้นที่ที่ประสบภัยตอนนี้ที่หนักๆเนี่ยก็จะมีทั้งลาดกระบังบางกะปิมีนบุรีสะพานสูงสวนหลวงบึงกลุ่มคลองสามวาสายไหมบางเขนหลักสี่ลาดพร้าวได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐครับมีการจัดตั้งครัวสนามนะฮะแล้วก็ครัวกลางเพื่อผลิตอาหารปรุงสุกเอาไปแจกจ่ายครับให้กับพี่น้องที่เดือดร้อนอยู่ในตอนนี้พร้อมกับการปรับแผนในการลำเลียงสิ่งของอุปโภคบริโภคโดยได้มีการสั่งการให้ทีมเนี่ยลงไปแจกจ่ายให้เข้าถึงชุมชนแล้วก็พื้นที่ส่วนลึกนะครับเช่นแฟลตเคหะหรือว่าชุมชนล่มเกล้าเพื่อแก้ปัญหาของที่มันตกค้างนะครับมีคนแจ้งมาว่ามีบางกลุ่มก็ได้แต่บางคนก็ไม่ได้ก็มีเยอะนะครับตอนนี้ก็มีบางคนที่ของไม่ถึงมือด้วยอันนี้ก็เป็นหนึ่งปัญหาที่เราก็รับทราบในเรื่องของคนที่ได้ก็ได้อยู่ส่วนคนที่ไม่ได้ก็อาจจะไม่ได้เลยก็มีนะครับนี่ก็เป็นปัญหาสำคัญที่เป็นปัญหาจริงในพื้นที่แล้วก็มีการแจ้งมาด้วยนะครับนี่ก็เป็นการประสานกรุงเทพมหานครครับก็ได้มีการมอบหมายให้ผู้บริหารเนี่ยลงพื้นที่บัญชาการณศูนย์อำนวยการร่วมระดับเขตเพื่อเชื่อมโยงการทำงานกันระหว่างศูนย์ควบคุมกลางและพื้นที่ยืนยันคุณผู้ฟังครับตอนนี้เนี่ยทุกๆหน่วยงานเร่งสูบน้ำนะฮะเร่งสูบน้ำระบายน้ำออกจากพื้นที่ต่อเนื่องปัจจุบันครับเส้นทางสัญจรสายหลักๆหลายจุดตอนนี้ล่าสุดเลยตอนนี้ก็ 17:44 นาทีตอนนี้น้ำในหลายๆจุดเริ่มทยอยลดลงตามลำดับนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ของถนนพหลโยธินวิภาวดีรังสิตตอนนี้เนี่ยหลายจุดเลยนะล่าสุดตอนนี้ใกล้จะ6โมงเนี่ยบอกแห้งแล้วนะครับลาดพร้าวบนเดินทางมาจัดรายการแห้งแล้วนะลาดพร้าวบริเวณ5แยกลาดพร้าวตอนนี้ก็แห้งแล้วนะครับแถวๆยูเนียนมอลแห้งสนิทเลยนะครับแล้วก็ตรงรถใต้ดินที่มีการเชื่อมต่อตรงนั้นก็แห้งแล้วด้วยนะครับก็เป็นการอัปเดตสดๆเลยก็มีทั้งหลายพื้นที่นะครับที่ก็ต้องดูแลกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งคลองลาดพร้าวนะครับแล้วก็มีคลองแสนแสบตรงนั้นก็เป็นจุด ดที่ต้องลำเลียงน้ำเนี่ยออกสู่อุโมงค์ระบายน้ำบางซื่อแล้วก็อุโมงค์แสนแสบก็ต้องทำงานกันอย่างเต็มกำลังครับเต็มความสามารถสำหรับแนวโน้มอากาศกันหน่อยนึงนะครับมองไปนอกห้องจัดรายการตอนนี้ก็เอาตรงๆว่าก็ครึ้มอยู่นะปริมาณฝนในพื้นที่กรุงเทพตอนนี้ก็คาดการว่าจะลดลงเหลือร้อยละ60ในวันนี้นะครับก็คือเอาง่ายๆว่ามีฝนอยู่แต่ว่าฝนไม่หนักเหมือนวันเสาร์ที่ผ่านมาแต่ก็มีนะครับก็ยังมีฝนอยู่โดยเฉพาะฝั่งตะวันออกในช่วงบ่ายถึงช่วงค่ำแล้วก็ จะลดลงเหลือร้อยละ30ในวันพรุ่งนี้นะครับนี่ก็เป็นการคาดการซึ่งก็จะช่วยให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องนำเรียนกับพี่น้องประชาชนเพราะว่าครึ้มนะครับแต่ว่าฝนก็ไม่หนักเท่ากับวันเสาร์ที่ผ่านมาแต่ก็ยังมีฝนอยู่นะครับส่วนวันพรุ่งนี้เนี่ยก็น่าจะดีกว่าวันนี้นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องนำเรียนกับคุณผู้ฟังนะครับว่าทางกทม.ก็ได้มีการตั้งศูนย์พักพิง234แห่งแล้วก็ปรับระบบสายด่วนในการช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยในกรุงเทพมหานครนะครับยังคงต้องติดตามกันครับใครที่เข้ามาในส่วนของเพจ Facebook ด้วยนะครับก็ส่งข้อมูลหรือว่าข่าวสารมาต่อเนื่องกันในหลายๆจุดที่มีความเดือดร้อนกันตอนนี้เอาดูกันหน่อยครับปราจีนบุรีบอกว่าฝนก็ยังตกแล้วก็ยังไม่หยุดเลยตอนนี้เชียงรายคุณบอลประสานให้หน่อยนึงว่าฝนตกทั้งวันเลยเชียงรายนะครับคุณชื่อมิ้นนะฮะชื่อมิ้นตอนนี้ก็ส่งมาในเพจของเราด้วยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าแจ้งกันมาได้จุดไหนที่มีฝนตกจุดไหนที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเพื่อนำไปสู่การแก้ไขอย่างเร่งด่วนนะครับมีคุณแทนยิ้มหวานด้วยวันนี้ส่งเข้ามาอีกหนึ่งข้อความผ่านสวทของเรานะครับจุดไหนก็แล้วแต่ก็เพิ่มเติมเข้ามานะครับ022769717แล้วก็022769721มาดูอีกเรื่องนึงครับก็เป็นประเด็นที่หลายๆคนติดตามกันนะครับเรื่องราวของข้อร้องเรียนนะครับจากผู้โดยสารสายการบินที่บอกว่ามีเที่ยวบินนะครับขาออกล่าช้ารวมถึงผู้โดยสารขาเข้าที่ต้องใช้เวลาในการรอสัมภาระนานใครที่เดินทางไปต่างประเทศหรือว่าอาจจะเดินทางในประเทศเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีการประสานเรื่องนี้ให้แล้วล่าสุดท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเร่งนะครับแก้ไขปัญหาประสานทั้งการบินไทยแก้ไขปัญหาเรื่องพนักงานภาคพื้นที่ขาดแคลนส่งผลมาจากน้ำท่วมไงก็ทำให้หลายคนก็เดินทางมาทำงานไม่ได้นะครับโดยทางด้านของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชี้แจงครับกรณีได้รับข้อร้องเรียนจากผู้โดยสารนะฮะเกี่ยวกับเที่ยวบินขาออกที่1ล่าช้านะครับผู้โดยสารเที่ยวบินขาเข้าที่ต้องใช้เวลารอของนานรอสัมภาระนานปัญหาดังกล่าวเนี่ยย้อนกลับไปเกิดขึ้นเมื่อ26กันยายนที่ผ่านมาต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันก็มีปัญหาหลายคนที่บ่นอยู่นะครับจากการตรวจสอบพบว่าปัญหาเหล่านี้เกิดจากสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่พอน้ำท่วมหลายพื้นที่เสร็จปั๊บเนี่ยส่งผลให้การเดินทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการภาคพื้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าบางคนมาไม่ได้น้ำท่วมใช่ไหมฮะทำให้เจ้าหน้าที่บางส่วนไม่สามารถเดินทางเข้ามาปฏิบัติงานได้คุณผู้ฟังก็ส่งผลให้กำลังภาคพื้นเนี่ยไม่เพียงพอต่อการให้บริการประกอบกับรถลำเลียงสัมภาระของบริษัทเนี่ยบางส่วนก็เกิดขัดข้องเมื่อรถเสียด้วยนะส่งผลให้เกิดผลกระทบในการปฏิบัติงานภาคพื้นทั้งในส่วนของการให้บริการเที่ยวบินขาออกแล้วก็การขนถ่ายสัมภาระล่าช้าเห็นไหมฮะอันนี้ก็เขาเป็นแบบเป็นห่วงโซ่เลยน้ำท่วมคนมาทำงานไม่ได้ก็ส่งผลรถก็เสียอีกนะฮะดังนั้นเนี่ยทางด้านของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิตอนนี้เร่งในการแก้ปัญหาครับคือก็มีการเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ภาคพื้นนะครับโดยเร็วแล้วก็เร่งซ่อมแซมรถที่เรียกว่ารถเสียรถลำเลียงสัมภาระที่ขัดข้องนะครับพร้อมกับจัดหาอุปกรณ์ทดแทนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการที่จะอำนวยความสะดวกเรื่องของการขนถ่ายสัมภาระเพราะบางคนบอกโอ้โหตามข่าวอยู่นะคุณผู้ฟังรอกันนานเลยนะครับไปบางคนก็โอ้บ่นกันบอกของสัมภาระก็รอช้ามากนะครับเกิดจากอะไรก็มีการวุ่นวายกันว่าอย่างนั้นเลยสำหรับผู้โดยสารที่ยังไม่ได้สัมภาระนะครับทางบริษัทก็ได้จัดให้ผู้โดยสารเนี่ยกรอกแบบฟอร์มแจ้งสัมภาระล่าช้าเพื่อใช้ในเรื่องของการติดตามแล้วก็การประสานส่งมอบสัมภาระนะฮะก็สามารถที่จะประสานข้อมูลต่างๆได้นะครับตอนนี้ก็เร่งประสานกันกับการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้นะครับที่พี่น้องประชาชนก็เดือดร้อนนะครับก็ส่งมาแล้วก็นำเรียนกับคุณผู้ฟังกันหลายๆพื้นที่นะครับตอนนี้ที่ติดตามกันอยู่ก็ส่งข้อมูลเข้ามาผ่านทางหลังไมค์กันเยอะแยะเลยในช่วงเวลาของวันนี้นะครับ28แล้วก็วันพรุ่งนี้เนี่ยแน่นอนเมื่อวานใครที่ได้ติดตามอยู่นะครับรัฐบาลก็กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษเนื่องจาก ฝนตกหนักเนื่องจากน้ำท่วมขังนะครับทั้งกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีแล้วก็สมุทรปราการแต่การให้บริการออนไลน์ครับก็ยังเปิดให้ตามปกตินะครับส่วนรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินภาคเอกชนและก็โรงพยาบาลขอให้พิจารณาตามความเหมาะสมต่อไปด้วยนะครับเรื่องนี้เนี่ยรัฐบาลกำหนดให้วันนี้ครับอย่างที่ทุกท่านทราบ28แล้วก็พรุ่งนี้อีก1วันนะครับ29กันยายนเป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษนะฮะแต่ว่าเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีแล้วก็สมุทรปราการเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักครับแล้วก็มีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ก็ส่งผลกระทบกับการเดินทางของพี่น้องประชาชนโดยหน่วยงานภาครัฐก็ยังคงเปิดให้บริการประชาชนนะครับผ่านช่องทางออนไลน์ตามปกตินะครับโดยกำหนดการในวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษเนี่ยนะครับมีเป้าหมายก็เพื่อลดการเดินทางในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมขังแต่อย่างไรก็ตามครับเน้นย้ำกันว่าการให้บริการประชาชนยังคงต้องเดินหน้าต่อไปนะครับสำหรับการให้บริการก็ยังมีการบริการทางออนไลน์นะครับแล้วก็หน่วยงานที่มีภารกิจในการให้บริการประชาชนหรือว่า1ท่านมีความจำเป็นมีราชการสำคัญในวันหยุดดังกล่าวก็ได้กำหนดหรือว่านัดหมายล่วงหน้าไว้แล้วหากยกเลิกหรือว่าเลื่อนออกไปก็จะเกิดให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการหรือว่ากระทบต่อการให้บริการประชาชนก็ให้หัวหน้าหน่วยนั้นน่ะพิจารณานะครับตามเห็นสมควรโดยไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและก็กระทบต่อการให้บริการประชาชนนั่นเองนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องนำเรียนกันกับคุณผู้ฟังเพราะว่าเดี๋ยววันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้อีก1วันนะฮะวันนี้28พรุ่งนี้29นะครับก็กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากฝนตกหนักแล้วก็มีน้ำท่วมขังแต่ว่าเฉพาะกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็นนทบุรีปทุมธานีแล้วก็จังหวัดสมุทรปราการนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับก็ยังมีหลายๆจุดหลายๆพื้นที่นะครับที่ส่งเข้ามาแล้วก็ประสานข้อมูลเข้ามาด้วยนะครับก็ติดตามกันอย่างต่อเนื่องครับต้องบอกว่าหลายพื้นที่เลยนะครับก็ยังคงต้องแจ้งข้อมูลข่าวสารหรือว่าแจ้งเรื่องราวที่จำเป็นแล้วก็เป็นเรื่องราวสำคัญส่งต่อมานะครับมาดูท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับก็เรียกว่าติดตามเรื่องราวของสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดก็มีการขอบคุณผู้บัญชาการเหล่าทัพทั้ง3นะฮะที่ต้องบอกว่าระดมทุกศักยกำลังจริงๆครับในการช่วยเหลือประชาชนโดยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้มีการกล่าวขอบคุณผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บังคับหน่วยแล้วก็กำลังพลทุกนายตลอด 2-3 วันที่ผ่านมาก็จะเห็นนะครับพี่ๆทหารที่ต้องบอกว่าออกมาช่วยเหลือประชาชนระดมทุกสรรพกำลังทั้งกำลังพลใช่ไหมฮะเราจะเห็นภาพข่าวกันตลอดจริงๆนะครับมีทั้งยานพาหนะมีทั้งเครื่องมือแล้วก็มียุทโธปกรณ์ต่างๆแล้วก็มีทรัพยากรที่มีอยู่ออกมาสนับสนุนรัฐบาลนะครับแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะฮะจากเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับโดยก็มีการกระจายกำลังกันไปในจุดต่างๆหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่องทางด้านของท่านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับท่านก็ระบุชัดเจนว่าการติดตามการปฏิบัติงานในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยกำลังพลนะฮะจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวที่ต้องบอกว่าออกมาช่วยเหลือประชาชนแม้บ้านพักหรือว่าครอบครัวของตนเนี่ยบางคนเนาะเอาง่ายๆว่าพี่ๆทหารก็เดือดร้อนพี่ๆทหารก็น้ำท่วมเช่นเดียวกันแต่ประชาชนเดือดร้อนท่านก็ออกมาช่วยกันเต็มที่ก็มีการกำชับผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยนะครับว่าทหารก็มีหน้าที่ดูแลประชาชนกองทัพก็ต้องดูแลกำลังพลแล้วก็ครอบครัวของทหารเช่นเดียวกันก็ต้องดูแลกันซึ่งกันและกันอย่างนี้นะครับเพื่อให้กำลังพลก็สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องกังวลกับครอบครัวที่อยู่เบื้องหลังด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องมาชื่นชมแล้วก็ขอบคุณนะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้มีการลงพื้นที่คุณผู้ฟังไปตรวจเยี่ยมแล้วก็ไปติดตามสถานการณ์บ้านพักของข้าราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหมนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านพักข้าราชการสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมในเขตลาดปะเขานะครับบ้านพักข้าราชการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกที่อยู่ที่ถนนรามอินทราเพื่อติดตามผลกระทบนะครับเพราะว่าก็หลายจุด ก็เดือดร้อนกันทั่วหน้าแล้วว่าอย่างนั้นเลยทีเดียวก็รับฟังปัญหาแล้วก็ความต้องการนะครับของข้าราชการกำลังพลแล้วก็ครอบครัวที่พักอาศัยอยู่ในจุดต่างๆด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งจากเพจของกรมประชาสัมพันธ์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขอบคุณผบ.เหล่าทัพนะครับย้ำทหารดูแลประชาชนกองทัพก็ต้องดูแลครอบครัวทหารที่ประสบภัยก็ควบคู่กันไปนะครับก็ไปติดตามเพิ่มเติมต่อได้นะครับในหลายๆจุดนะครับหลายๆพื้นที่นะครับคุณผู้ฟังก็ส่งข้อความมานะครับคุณมนทการนี่ส่งเข้ามาลาดพร้าวท่วมนะฮะตอนนี้ก็บอกว่าหลายๆจุดเลยที่ก็ยังคงต้องติดตามกันนะครับขอบคุณพื้นที่ต่างๆที่แจ้งข่าวมาแล้วก็สื่อสารข้อมูลต่างๆนะครับ02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับจุดไหนที่ต้องประสานความช่วยเหลือนะครับจุดไหนที่ยังคงเดือดร้อนจุดไหนที่ยังคงต้องได้รับการดูแลแก้ไขส่งมาได้เลยนะครับหลังไมค์ของเราก็ดูแลพี่น้องประชาชนกันแต่ช่วงนี้นะครับเดี๋ยวคงต้องพักกันไปเตรียมเคารพธงชาติกันในช่วงเวลาของ18 นาฬิกานะครับแล้วเดี๋ยวในชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามกันต่อสักครู่เดียวครับ
1: มงคลชีวิต38ประการตอนที่37มีจิตปราศจากกิเลสหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
2: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นดั่งแม่ของแผ่นดินผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตาและทรงอุทิศพระวรกายเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประสบกรณิกรไทยด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะให้ประชาชนพึ่งพาตนเองได้พระองค์จึงทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเมื่อปีพุทธศักราช2519และขยายงานอย่างกว้างขวางในปี2523เพื่อเปิดโอกาสให้ราษฎรที่ยากไร้โดยเฉพาะเกษตรกรในชนบทได้มีอาชีพมีรายได้และมีศักดิ์ศรีแห่งชีวิตภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์ประชาชนทั่วประเทศได้รับการส่งเสริมให้สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นการทอผ้าไหมผ้าฝ้ายเครื่องจักสานงานปั้นหรือหัตถศิลป์ไทยนานาชนิดที่สะท้อนความงดงามแห่งจิตวิญญาณไทยผลงานเหล่านี้ไม่เพียงสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวของราษฎรแต่ยังยกระดับชื่อเสียงของประเทศให้เป็นที่รู้จักทั่วโลกพระราชกรณียกิจแห่งพระเมตตานี้คือรากฐานแห่งความมั่นคงของชุมชนไทยคือพลังแห่งภูมิปัญญาที่งอกงามอย่างยั่งยืนและคือเครื่องพิสูจน์ถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เป็นแรงบันดาลใจแห่งความรักและศรัทธาของปวงชน
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่38มีจิตเกษตรหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: กลับมาติดตามกันครับ 18:05 น.ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอยู่กับบอนสกันแก้วประจันครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ครับแน่นอนวันนี้เกาะติดสถานการณ์น้ำนะครับในหลายพื้นที่นะครับล่าสุดนี่ดูไปพร้อมกันในส่วนของ NBT นะครับก็ขึ้นว่าจังหวัดที่มีความเสี่ยงเรื่องของพื้นที่เรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับมีทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพมหานครดังนั้นครับก็ต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องในทุกๆจังหวัดของประเทศไทยแต่ในขณะเดียวกันครับมาดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับหลังจากที่ท่านปฏิบัติภารกิจที่ต่างประเทศเสร็จปั๊บเนี่ยกลับมาอย่างที่ทราบกันท่านก็ลงพื้นที่นะครับติดตามสถานการณ์น้ำที่บริเวณคลองเปรมประชากรนะครับเยี่ยมศูนย์พักพิงแล้วก็จัดเรื่องของอาหารเรื่องยาสิ่งจำเป็นดูแลผู้ประสบภัยพร้อมขอให้ผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยเข้าไปยังศูนย์พักพิงโดยด่วนนะครับเพราะว่าก็เป็นห่วงกันในหลายๆจุดเลยทีเดียวทางด้านของศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนแขวงตลาดบางเขนหลัก4กรุงเทพมหานครนะครับล่าสุดนะฮะท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่ติดตามแก้ไขปัญหาอุทกภัยแล้วก็เรื่องของการระบายน้ำคลองเปรมประชากรบริเวณชุมชนร่วมพัฒนาพร้อมกับการมอบถุงยางชีพนะครับให้กับผู้ที่ประสบอุทกภัยแล้วก็กลุ่มเปราะบางโดยนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่าเมื่อท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงก็ได้ติดตามสถานการณ์น้ำนะครับบริเวณชุมชนร่วมพัฒนาแล้วก็บริเวณคลองเปรมประชากรรับทราบถึงสถานการณ์ในพื้นที่นะครับเรื่องของความคืบหน้าการระบายน้ำติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาแล้วก็การดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้จากนั้นครับท่านนายกรัฐมนตรีก็เดินทางต่อครับไปยังศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนนะครับไปพูดคุยรับฟังปัญหาแล้วก็ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำนะครับพร้อมกับมอบถุงยางชีพช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนนะครับให้กับพี่น้องประชาชนนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลกล่าวถึงปัญหานะครับที่เกิดขึ้นนะครับรัฐบาลก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ตอนนี้ก็จัดเตรียมทั้งอุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นนะครับเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ลดผลกระทบที่เกิดขึ้นให้มากที่สุดทั้งในส่วนของยารักษาโรคเรื่องอาหารใช่ไหมครับเรื่องการจัดเตรียมที่พักพิงสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับขณะเดียวกันประชาชนก็ยังมีความกังวลนะครับเรื่องของที่อยู่อาศัยอีกเรื่องนึงคุณผู้ฟังก็เรื่องทรัพย์สินเรื่องรถยนต์ใช่ไหมหลายคนที่กังวลใจด้วยว่าจะไปอย่างไงต่อนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายจุดเลยก็ยังคงน่าจะมีปัญหาอยู่ทางด้านของอีกเรื่องนึงครับที่ท่านนายกเป็นห่วงก็คือผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็กลุ่มเปราะบางท่านก็ห่วงมากเลยทีเดียวนี้บอกขอให้เข้ามาพักอาศัยก่อนอยู่ในศูนย์พักพิงเพื่อให้ได้รับการดูแลแบบใกล้ชิดแล้วก็มีความปลอดภัยนะครับตลอดจนการช่วยเหลือที่ต้องทั่วถึงแล้วก็ทันท่วงทีด้วยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญครับที่ท่านก็ติดตามนะครับแล้วก็ประสานกับความช่วยเหลือในทุกๆจุดนะครับล่าสุดก็ติดสถานการณ์น้ำกันอย่างต่อเนื่องนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศกรมประชาสัมพันธ์จุดไหนนะครับที่พี่น้องประชาชนยังเดือดร้อนอยู่นะครับอย่างที่บอกว่าสวทของเรานะครับตลอดทั้งวันครับก็ยังคงติดตามกันบนขออนุญาตเข้ามาดูที่เพจของเรานะครับล่าสุดเขื่อนพระราม6ครับตอนนี้นะครับเกาะติดกันมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนให้อยู่ที่600ถึง700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ตั้งแต่วันนี้เลยครับ28จนถึง29กันยายนโดยศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานครับได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาโดยวันนี้ครับ28กันยายน2569เนี่ยอย่างที่บอกครับว่าประเทศไทยก็มีฝนตกหนักหลายพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักมากหลายแห่งทั้งภาคกลางนะครับทั้งพื้นที่ที่ต้องบอกว่าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับประกอบกับโครงการส่งน้ำแล้วก็การบำรุงรักษาป่าสักใต้ก็ได้มีการติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็ปริมาณฝนอย่างใกล้ชิด จึงมีความจำเป็นคุณผู้ฟังที่ต้องเตรียมพร้อมเรื่องของการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในปัจจุบันนะครับเพื่อรองรับปริมาณน้ำที่เป็นน้ำฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องล่าสุดครับเขื่อนพระราม6ตอนนี้ได้มีการปรับนะครับเป็นการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนพระราม6นะครับให้อยู่ในเกณฑ์600ถึง700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่วันนี้ครับ28กันยายนถึง29กันยายนก็จะส่งผลครับให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มขึ้น1ถึง 1.20 เมตรนะครับโดยการระบายน้ำก็อยู่ในเกณฑ์วิกฤตดังนั้นครับกรมชลประทานก็ขอให้หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ติดตามครับติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็ปริมาณฝนรวมถึงการระบายน้ำท้ายเขื่อนพระราม6อย่างใกล้ชิดพร้อมกับการแจ้งเตือนประชาชนแน่นอนครับก็เป็นสื่อกลางนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็มีการประสานข้อมูลต่อนะครับเรื่องของการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนและการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับบริเวณจุดเขื่อนพระราม6ตอนนี้มีการเพิ่มการระบายน้ำระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักก็จะเพิ่มขึ้นนะครับนี่ก็เป็นผลที่ต้องบอกว่าต้องนำเรียนกับพี่น้องประชาชนแล้วก็คุณผู้ฟังที่ติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับกรมประชาสัมพันธ์พื้นที่ไหนหน้าจุดไหนนะครับก็มีการแจ้งกันอย่างต่อเนื่องจริงๆนะครับมีทางกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยเปิดสายด่วนรับแจ้งเหตุน้ำท่วมด้วยเพราะว่าเราจัดรายการเกาะติดสถานการณ์น้ำนะครับมีหลายๆเบอร์ครับที่อยากจะแจ้งกันนะครับไม่ว่าจะเป็น02-276-4016นะครับมี02-275-4035 092-246-8735แล้วก็092-246-8739นะครับก็มีช่องทางหลายๆช่องทางหลายๆเพจนะครับที่ให้ข้อมูลแล้วก็รวมถึงเรื่องราวที่พี่น้องประชาชนนะครับสามารถที่จะติดต่อประสานงานแล้วก็เดินหน้าในการที่จะช่วยเหลืออย่างเต็มที่ในทุกๆจุดนะครับของพี่น้องประชาชนที่ติดตามรายการกันอยู่ตอนนี้นะครับมาดูกันที่ทางด้านของท่านสุชาติชมกลิ่นกันบ้างครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่ารัฐบาลครับเดินหน้าในการระดมทุกสรรพกำลังช่วยนะครับในทุกๆจังหวัดล่าสุดก็เดี๋ยวพาคุณฟังไปที่ชลบุรีครับท่านสุชาติชมกลิ่นตั้งศูนย์บัญชาการส่วนหน้านะครับชลบุรีก็น่าเป็นห่วงเช่นเดียวกันนะครับสถานการณ์น้ำเราก็ต้องเกาะติดกันในทุกๆจังหวัดของประเทศไทยด้วยนะครับทางด้านของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ระดมกำลังครับแล้วก็เครื่องมือเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ชลบุรีอย่างเร่งด่วนนะครับโดยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ครับคุณผู้ฟังติดตามสถานการณ์แล้วก็ให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดพร้อมเน้นย้ำทุกหน่วยงานตอนนี้ก็ระดมทุกสรรพกำลังในการช่วยเหลือประชาชนเต็มความสามารถแล้วก็เน้นการทำงานเชิงรุกเข้าถึงทุกพื้นที่ที่ประสบภัยโดยเร็วนะครับทางด้านของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมล่าสุดก็ได้มีการจัดตั้งนะครับเป็นศูนย์บัญชาการส่วนหน้าเพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานนะครับแล้วก็บัญชาการความช่วยเหลือบูรณาการนะครับเรื่องของกำลังพลเรื่องของเครื่องจักรนะครับเรื่องของอุปกรณ์จากหน่วยงานในสังกัดเข้ามาสนับสนุนการทำงานของจังหวัดแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเร่งด่วนกำลังพลภาคสนามครับตอนนี้ก็ระดมเจ้าหน้าที่จากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและก็กรมป่าไม้ด้วยนะครับมาช่วยเต็มที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเต็มที่ขณะเดียวกันกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็สนับสนุนเพิ่มครับเป็นเรือยางจำนวน2ลำใช้เอาไว้ในการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงด้วยทั้งนี้ครับกรมทรัพยากรน้ำก็สนับสนุนเครื่องสูบน้ำขนาด12นิ้วเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่แล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเตรียมพร้อมครับด้านการสนับสนุนทางอากาศโดยมีเฮลิคอปเตอร์2ลำนะครับประจำการณศูนย์การต่อสู้อากาศยานที่12เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วก็พร้อมสนับสนุนภารกิจเมื่อมีความจำเป็นนะครับนี่ก็เป็นการจับไม้จับมือกันในทุกภาคส่วนครับเกาะติดสถานการณ์น้ำไปพร้อมๆกันในทุกภาคส่วนเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงคุณผู้ฟังครับเพื่อที่จะไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ายังคงต้องติดตามกันต่อเกาะติดสถานการณ์น้ำสักครู่เดียวครับ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจ ไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
6: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
5: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
7: ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
8: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
7: พบปอแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386
8: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
7: ไม่เสพ
8: ไม่ขาย
7: ไม่ทำลายอนาคต
8: ทุกการให้ทุกการรับอาจกลายเป็นสินบน
5: ของชิ้นเล็กๆอาจเป็นปัญหาใหญ่เมื่อเจ้าหน้าที่รับสินบนทุกอย่างไม่ยุติธรรมประโยชน์ของชาติถูกทำลายทุกการเรียกรับส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของคนทั้งประเทศ
8: พบเห็นการทุจริตอย่าเพิกเฉยแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช1205
5: ร่วมสร้างสังคมสะอาดโปร่งใสไม่ให้ไม่รับสินบน
0: จับประเด็น VIP
1: กลับมาติดตามกันครับจับประเด็น VIP 18:18 นครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับแน่นอนว่าในทุกๆจุดของประเทศไทยครับตอนนี้เราอยู่ในรายการพิเศษนะครับเกาะติดสถานการณ์น้ำกันนะครับต้องบอกว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็เดินหน้าครับในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็ประสานข้อมูลต่างๆกันนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมี1สายนะครับที่มาคุยกันในช่วงของจับประเด็น VIP ข้อความที่คุณผู้ฟังติดตามอยู่แล้วก็ส่งมาเพิ่มเติมกันหลากหลายพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็แล้วแต่ครับก็ต้องติดตามกันวันนี้ครับได้รับเกียรติจากดร.วีรศักดิ์โคสุรัตน์ประธานที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีท่านสุภจีสุธรรมพันธ์แน่นอนครับจะมาติดตามเรื่องมาตรการในการดูแลพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำแล้วก็อีกเรื่องนึงอย่างที่บอกครับเดือนหน้าเราจะมีการประชุมใหญ่นะครับเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank 2026ด้วยเดี๋ยวเราติดตามรายละเอียดทั้ง2เรื่องประเด็นสำคัญสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ
9: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพครับ
1: ครับอาจารย์ครับแน่นอนเรื่องใหญ่ที่สุดตอนนี้เรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับที่สวทของเราก็เกาะติดล่าสุดครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างในการเยียวยาการช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจากสถานการณ์ครับ
9: ณขณะนี้ทีมอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากภาคการทัพไทยร่วมกับทีมของตำรวจน้ำกองบังคับการตำรวจน้ำเข้ามาอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุก็คือที่ชุมชนเคหะคลองจันทนะครับเราแวะไปตามตึกต่างๆโดยพยายามเล็งหาตึกที่เข้าถึงยากต้องใช้เรือที่มีศักยภาพแล้วเราก็เอาเป็นฮาลานล้วนนะครับ
1: ครับ
9: มีข้าวแกงแต่ละกล่องเนี่ยสามารถดึงออกมาฉีกแล้วทานได้เลยจะได้การหุงหันเราก็แฟลต5ชั้นแต่ละแฟลตจะอยู่กันขึ้นอาคารละ66ลัง
1: ครับ
9: นะครับก็แปลว่า66คูณ3นะครับก็จะมีเพียงพอให้เขาได้ทานไปจากระยะหนึ่งเรื่องอาหารสิ่งที่เขาเดือดร้อนมากๆคงจะเป็นเรื่องของการที่ไม่มีน้ำเพราะว่าตึกต้องถูกตัดไฟ
1: ครับ
9: พอถูกตัดไฟก็แปลว่าปั๊มน้ำจะไม่ทำงาน
1: ครับ
9: และเขาต้องอาศัยการ โยงสายยางออกไปด้านนอกของการเคหะเพื่อจะไปหาบ้านหรือร้านค้าที่จะอนุญาตให้เขาเสียบหัวก๊อกได้แปลว่า1ก๊อกเลี้ยงคนทั้งอาคาร 4-500 คนนะฮะอันนี้จะเป็นตัวที่เขาหนักใจที่สุดเรื่องอาหารเราก็ยังส่งได้อยู่นะครับ สิ่งที่จะเป็นข้อจำกัดก็คือการจัดการเรื่องน้ำใช้น้ำดื่มขณะนี้ค่อยๆมีวิธีการส่งกันอยู่ละแต่สิ่งที่เขาขาดมากๆคือเรื่องน้ำใช้นะฮะตัวนี้ก็เป็นปัญหาอยู่รวมทั้งบางตึกอาจจะพอมีโอกาสเปิดไฟได้เป็นบางช่วงเวลาแล้วก็กรณีนี้เฉพาะที่ชุมชนที่เคหะคลองจันทร
1: ์
9: มีคนอยู่ในนี้อยู่ประมาณสัก 40,000 คน
1: โอ้โหเยอะมากอาจารย
9: ์นะ
1: ครับ
9: เพราะนั้นที่อีกอันหนึ่งคือเคหะล่มเกล้านั่นก็อยู่ประมาณ 7-4,000 คนเหมือนกัน
1: ครับ
9: มีคนถามครับบอกว่าแล้วทำไมไม่ย้ายเขาออกไปคำถามก็คือว่าจะเอาคน 40,000 ไปรวมไว้ที่ไหนที่อยู่นอกบ้านมันเป็นไปได้ยากมากนะครับแต่อย่างไรก็ดีบรรดาเด็กเล็กผู้สูงอายุคนป่วยเนี่ยนำออกหมดแล้วนะครับยกเว้นเพราะกรณีทารกที่ยังอยู่กับแม่ฉะนั้นคนที่อยู่ที่นี่แปลว่าเขาเลือกแล้วว่าเขาจะอยู่ที่นี่แหละเพราะออกไปข้างนอกนั้นเนี่ยจะไม่มีที่ให้เขาไปอยู่ดีแล้วก็เราก็ต้องมีเรื่องของการช่วยกันส่งอาหารส่งกำลังใจแต่แทบทุกตึกที่เราได้แวะเข้าไปนั้นน่าประทับใจนะครับทุกตึกมีระบบการจัดการรวมไม่ว่าจะได้อะไรมาเขาจะไปกองรวมเพื่อจะแบ่งกันไม่ใช่ใครคว้าได้คว้าเอานะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดเป็นวัฒนธรรมที่ผู้คนที่กำลังเดือดร้อนเขาร่วมใจกันในการออกแบบระบบเพื่อทำให้เขาทุกคนรอดไปด้วยกัน
1: ครับอาจารย์ครับมีคำถามนิดนึงครับ
9: ครับ
1: ครับสาเหตุหลักๆที่ต้องบอกว่าหลายๆคนบอกว่ามันมาเร็วมากๆเลยอาจารย์เรื่องของฝนที่ตกต่อเนื่องกันแบบนี้ครับหลายๆคนบอกว่ามันทำไมถึงเป็นแบบนี้อยากจะรู้จังเลยครับอาจารย์
9: ฝน300มิลลิเมตรคราวนี้ไม่ได้มาจากพายุแต่มาจากหย่อมความกดอากาศต่ำความกดอากาศต่ำแปลว่าการที่โลกร้อนมันทำให้มีการระเหยของน้ำทะเลขึ้นไปเป็นจำนวนมากการระเหยขึ้นสู่ที่สูงของมันเป็นจำนวนมากนั้นทำให้เหมือนกับเอาผ้ามาชุบน้ำให้เปียกแล้วมาเหวี่ยงพอเหวี่ยงแล้วมันจะมีน้ำหนักตัวนี้เมื่อมันไปเจออุณหภูมิที่เย็นจัดเพียงพอมันจะคลายตัวจากการเป็นไอน้ำในอากาศให้กลายเป็นฝนแล้วบังเอิญว่าฝนนี้แช่แม้ไม่แช่อยู่กับที่แต่มันวิ่งวนฮะวนทวนเข็มนาฬิกาเพราะฉะนั้นขณะนี้ที่กำลังให้สัมภาษณ์กันอยู
1: ่
9: ฝนส่วนใหญ่ไปลงอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีเมื่อสัก 3-4 วันที่แล้วฝนส่วนใหญ่ก็คือก้อนเดียวกันนี่แหละครับอยู่แถวๆสระแก้วอรัญญประเทศซึ่งทีมอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยก็เข้าไปช่วยชาวบ้านที่อยู่ที่นั่นโยกย้ายเข้าสู่ที่ปลอดภัยย้ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลที่อรัญญประเทศเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยเหล่านี้แต่ว่ามันคือฝนเดียวกันนะแล้วมันก็นอกจากตกที่สระแก้วมันก็ลามเข้ามาที่นครนายกลามเข้ามาที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ต่อตอนนี้ไปละไปอยู่ที่ทิศตะวันตกของประเทศไทย
1: ครับ
9: แล้วประเดี๋ยวมันก็จะวนต่อฮะมันจะวนกลับลงมาที่เพชรบุรีแล้วมันก็จะหมุนเข้าอ่าวไทยแล้วมันก็จะกลับเข้ามาชลบุรีระยองแบบนี้ต่อถ้าตามรูปแบบในการพยากรณ์ของมันนะครับเพราะมันกำลังเป็นลมวนแต่ไม่ใช่พายุนะครับเพียงแต่ฝนเนี่ยแบกความชื้นมาเป็นจำนวนมากแล้วมันก็เทลงไปเรื่อยๆตามเส้นทางที่มันผ่านเพียงแต่มันเดินทางช้าๆจึงทำให้มีฝนตกแช่ในพื้นที่ต่างๆเป็นจำนวนมากครับ
1: ครับการช่วยเหลือครับเห็นบอกว่าก็มีหลากหลายจุดนะครับที่อาจารย์ส่งข้อมูลมานอกเหนือจากที่กทมแล้วที่อาจารย์ไปดูตรงนี้แล้วเนี่ยเห็นบอกว่าอีกหนึ่งจุดที่เป็นการช่วยเหลือก็ที่สระแก้วก็บอกว่ามีการช่วยเหลือพี่น้องด้วยใช่ไหมครับ
9: ใช่ครับ
1: อัน
9: นั้นทีมของเราไปอยู่ที่นั่นเกินกว่า4วันเลยนะครับ
1: เป็นยังไง
9: แล้วก็ใช้ช่วยทั้งพื้นที่ที่เป็นเมืองคืออำเภอเมืองก็โดนแล้วก็พื้นที่ที่เป็นอำเภอชายแดนอย่างเช่นอรัญญประเทศที่เขาชะกันน้ำลงเขามาอย่างรวดเร็วรุนแรงแล้วก็พัดทุกสิ่งทุกอย่างเลยดังนั้นก็ต้องใช้ทักษะและช่วยทั้งกลางวันและกลางคืนการช่วยในพื้นที่ที่น้ำหลากแล้วก็เป็นกลางคืนนั้นเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ยากมากแต่ว่าก็ได้เข้าไปแก้ไขได้สำเร็จบางพื้นที่ต้องวิ่งเรือลึกเข้าไปในป่าเพื่อจะไปเอาคนออกมาจากบ้านหลังเล็กๆหลังหนึ่งมีคนอยู่ในนั้น 4-5 คนแล้วก็พาเขาออกมาในเวลากลางคืนเลยอย่างนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับว่าภัยที่มันลงมานั้นแบบเมืองก็เป็นความเดือดร้อนที่กระจุกตัวอย่างรุนแรง
1: คร
9: ับในสถานที่กลุ่มที่อยู่ต่างจังหวัดภัยที่ลงมาแม้คนไม่หนาแน่นแต่เขาอยู่ห่างไกลแล้วเขาเรียกว่าโอกาสจะมีโอกาสถูกตรวจพบตรวจเจอ ยากมากเพราะฉะนั้นก็ไม่ว่าจะเกิดที่ไหนก็ตามเมืองทุกเมืองต่อไปนี้ไม่ว่าจะเป็นเมืองในเมืองหรือเมืองในต่างอำเภอห่างไกลออกไปก็จะต้องคำนึงถึงเลยนะครับว่าความเสี่ยงทางธรรมชาติเป็นของที่ไม่มีใครอยากให้เกิดแต่มันเกิดแน่ๆเพียงแต่ไม่มีใครรู้ว่ามันจะเกิดที่ไหนและเมื่อไหร่ครับ
1: นี่ก็เป็นเหตุผลสำคัญที่เราต้องกลับมาตระหนักเรื่องนี้ด้วยนะครับในส่วนของการเยียวยาครับเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนทั้งเรื่องของข้าวของนะครับที่หลายคนบอกว่าจะเกิดการดูแลยังไงบ้างเรื่องของการขาดแคลนไหมในส่วนนี้แล้วก็การเยียวยาพี่น้องประชาชนตรงนี้มีอย่างไรบ้างครับ
9: อันนั้นคงจะเป็นเรื่องของตัวนโยบายของรัฐบาลนะครับในเรื่องการเยียวยาซึ่งตอนนี้เราอยู่ใกล้ช่วงรอยต่อระหว่างวันที่1ตุลา
1: ครับ
9: กับ30กันยา
1: ครับ
9: ถ้ายังไม่ถึง1ตุลาต้องใช้ระเบียบเดิ
1: ม
9: ของกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการคลังเกี่ยวกับเรื่องการเยียวยาผู้ประสบภัย
1: ครับ
9: แต่พอถึง1ตุลาเป็นต้นไปรัฐบาลนี้ได้ซื้อประกันให้กับ30

0: เลยต้องคอยชะโงกดูซะหน่อยนะครับ
1: ครับ
0: ก็จะเป็นเรื่องว่าถ้าเป็นหลัง1ตุลาอันนั้นก็จะเป็นเคลมประกันโดยรัฐช่วยเคลมให้แต่ใช้เงินจากบริษัทประกันมามอบให้กับประชาชนที่ได้รับความเสียหายด้านทรัพย์สินนะทั้งนี้ในกรุงเทพมหานครมีรถจมน้ำเป็นจำนวนมากเราพูดถึงกันเป็นหลักหลายร้อยคันนะครับถ้าเขามีประกันที่เขาซื้อเอาไว้อยู่แล้วก็ไปดูประกันเฉพาะแต่ถ้าหากว่าเขาไม่ได้ซื้อประกันและหลัง1ตุลาก็ต้องมาไล่ดูว่ารถจมน้ำก่อนหรือไม่ถ้าก่อน1ตุลาก็กลับมาสู่กติกาเดิมก่อน30กันยาที่รัฐมีในการช่วยเหลือนะก็อาจจะได้เต็มจำนวนหรือไม่เนี่ยอันนั้นต้องไปว่ากันด้วยกติกาของรัฐนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นเรื่องหลัง1ตุลาอันนั้นกติกาคงจะเปลี่ยนไปครับ
2: นี่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่เรื่องของประกันภัยต่ออาจารย์ครับอย่างที่บอกว่าเราก็มีมาตรการในการดูแลพี่น้องประชาชนการเยียวยาแล้วแต่อีกประเด็นหนึ่งที่บอลต้องเรียนถามอาจารย์เลยในเดือนหน้าเราก็จะมีการประชุมใหญ่อันนี้ก็สำคัญอีกเช่นเดียวกัน IMF ครับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกนะครับ IMF World Bank Annual Meeting 2026ตรงนี้ครับหลายคนกังวลใจว่าเอ๊ะมันจะกระทบเรื่องราวของสถานการณ์น้ำหรือเปล่าอันนี้ประเด็นนี้ก่อนในส่วนนี้ก่อนครับอาจารย
0: ์การประชุม World Bank IMF ที่ประเทศไทยกำลังจะเป็นเจ้าภาพในเดือนตุลาคมนี้เป็นครั้งที่2ในการมาแต่ละครั้งเขาจะเวียนไปตามประเทศต่างๆในทุกๆปีนี่เป็นรอบ2ที่เข้ามาประเทศไทย รอบที่แล้วเข้ามาในปี1991นะปีนี้2026เพราะฉะนั้นก็ห่างกันพอสมควรเมื่อคราวที่แล้วที่เข้ามาเป็นช่วงเวลาที่เรากำลังก้าวสู่ความเป็นเสือตัวที่5ของเอเชียอันนั้นมาด้วยการที่เห็นว่า GDP ประเทศไทยก้าวกระโดดมาคราวนี้เข้ามาอยู่4เรื่องโดยประมาณนะครับ มาจากทั่วโลกเพื่อจะมาคุยกันเรื่องของเศรษฐกิจที่ไม่ยั่งยืนตอนนี้ World Bank IMF เขาเห็นแล้วว่าการพัฒนาประเทศการพัฒนาเศรษฐกิจต่างๆโดยที่ไม่ได้รักษาประเด็นด้านความยั่งยืนนั้นเนี่ยในสุดนำมาสู่ความเสียหายส่วนที่สองคือภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศสุดขั้วโลกร้อนนี่ก็เป็นประเด็นที่สองที่ IMF World Bank มาคราวนี้และตั้งใจจะคุยกันเรื่องนี้ที่ประเทศไทยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในรอบนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับว่าเมื่อไปเทียบดูกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่เนปาลสิ่งที่เกิดขึ้นในจีนสิ่งที่เกิดขึ้นในอีกหลายๆที่ในโลกที่มันเกิดขึ้นแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนและครั้งนี้ก็เกิดขึ้นในประเทศไทยด้วยนั้น World Bank IMF ซึ่งอันหนึ่งเป็นธนาคารเพื่อการแก้ไขความยากจนอีกอันหนึ่งเป็นสถาบันการเงินระหว่างประเทศเพื่อเสถียรภาพด้านอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินต่างๆก็จะคุยกันเรื่องนี้ว่าแล้วระบบการเงินควรจะทำยังไงเพื่อจะทำให้เกิดการลงทุนที่ยั่งยืนขึ้นระบบการเงินอย่างไรจึงจะสามารถช่วยเหลือเพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้ดีขึ้นส่วนที่3เป็นเรื่องความเหลื่อมล้ำครับIMF World Bank เดินทางมาครั้งนี้โจทย์ใหญ่คือพูดถึงเรื่องความเหลื่อมล้ำเพราะไม่ว่าจะเป็นประเทศใดก็ตามก็ล้วนแต่ปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำที่ทางออกทั้งสิ้นซึ่งปัจจุบันนักเศรษฐศาสตร์เรียกมันว่าเศรษฐกิจรูปตัว K คือมีขาที่ชี้ขึ้นและขาที่ชี้ลงและประเทศเป็นจำนวนมากที่เศรษฐกิจกำลังไปได้ดีนั้น K ขาขึ้นเป็นขาลีบคือแขนเล็กๆแต่ขาล่างที่ลากพื้นอยู่นั้นเป็นขาที่มีขนาดใหญ่และมีคนจำนวนมากที่เกี่ยวข้องเพราะนั้น World Bank IMF ก็จะมาสนทนาเกี่ยวกับเรื่องทำยังไงที่จะทำให้ความเหลื่อมล้ำระหว่างขาตัวเคที่ขาชี้ขึ้นกับขาชี้ลงนั้นให้มันเหลือน้อยลงและทำอย่างไรถึงจะทำให้คนที่ติดพื้นอยู่ข้างล่างมีโอกาสไต่บันไดขึ้นมาเพราะไม่อย่างนั้นแล้วในสุดเคทั้งอันจะล้มลงได้ครับ
2: นี่นะครับเป็นประเด็นสำคัญเรื่องเศรษฐกิจภูมิอากาศแล้วก็ความเหลื่อมล้ำด้วยนี่คือสาระสำคัญในครั้งนี้หลายคนมองครับอาจารย์ว่าเอ๊ะการประชุมนี้เนี่ยมันห่างไกลตัวเราเหลือเกินมันไม่เห็นจะใกล้ตัวเราเลยประโยชน์ของการที่เราเป็นเจ้าภาพในการประชุมครั้งนี้มีสาระสำคัญที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนยังไงบ้างครับ
0: การที่เขาได้มาเห็นกับตาของเขาว่าศักยภาพของประเทศไทยคืออะไรเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องการเดินทางก็รับขับสู้อาหารการกินวัฒนธรรมความสามัคคีแม้กระทั่งในภัยพิบัติที่ขณะนี้เราก็ได้เห็นความสามัคคีนะครับทีมกู้ภัยอาสาซึ่งล้วนแล้วแต่ไม่มีใครมีเงินเดือนนะครับออกมาช่วยพี่น้องประชาชนกันโดยไม่ต้องนัดหมายมีทักษะความรู้ในเรื่องการจัดการตัวผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือต่างๆก็เป็นไปด้วยความน่ารักพยายามที่จะเอื้อเฟื้อช่วยดูแลกันและกันมีระบบส่วนกลางในการจัดการสิ่งที่เราคงเห็นเลยนะครับว่าหน่วยงานต่างๆที่เป็นของรัฐเองคงจะต้องร่วมมือกันในเรื่องการแบ่งปันข้อมูลแล้วก็ทำให้ข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลกลางเป็นข้อมูลที่เคี้ยวได้เคี้ยวง่ายเข้าใจง่ายแล้วคนจะได้ป้องกันตนเองลงทุนดูแลป้องกันไม่ให้มันเกิดความเสียหายมากนักการที่ World Bank IMF มาในประเทศ

0: นี้ไม่ได้มองกันแค่ว่าเขาจะเข้ามาจับจ่ายใช้สอยมานอนโรงแรมมากินอาหารอันนั้นก็มันเกิดขึ้นอยู่แล้วและจำนวนคนของเขาเข้ามาเป็นหลักหมื่นคนก็ไม่ใช่หลักหลายล้านเพราะฉะนั้นเราดูแลเขาล่ะให้เขาเกิดความประทับใจในเรื่องการต้อนรับขับสู้เป็นเรื่องหนึ่งแต่เรื่องใหญ่กว่าคือการที่เขาเห็นศักยภาพของเราว่าเรามีเมืองหลักเมืองรองเรามีวัฒนธรรมเรามีการลงทุนทางด้านสาธารณูปโภคมีรถไฟฟ้ามีรถใต้ดินมีรถไฟทางคู่มีรถไฟระหว่างประเทศและเขาจะเห็นเองว่าศักยภาพแบบนี้ควรจะส่งเสริมให้เกิดการดำเนินการอย่างไรจึงจะทำให้เกิดประโยชน์ที่เป็นทั่วถึงสำหรับคนไทยไม่ว่าจะอยู่ในเคขาบนคือขาขึ้นหรือเศรษฐกิจของคนที่กำลังค่อยๆถดถอยลงไปครับ
1: ครับนี่คือเรื่องสำคัญอาจารย์ถามอีกเรื่องนึงเรื่องของเมืองหลักเมืองรองตอนนี้เดินหน้าไปถึงไหนแล้วเรื่องของการเขาเรียกเศรษฐกิจสร้างสรรค์ใช่ไหมฮะแล้วก็ new economy ด้วยตรงนี้ไปถึงไหนแล้วครับที่ความคืบหน้าล่าสุดตอนนี้ครับ
0: เศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นแนวทางใหม่ของทั้งโลกไม่ใช่แค่ของไทยนะครับก็คือว่าเศรษฐกิจดั้งเดิมที่มันไม่ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนล้วนแล้วแต่ถือว่าไม่สร้างสรรค์ทั้งนั้นแต่ในขณะเดียวกันก็ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงภัยธรรมชาติเข้ามาถี่ขึ้นหน้าตาแปลกขึ้นแปลว่าเราควรจะต้องลงทุนเพื่อจะทำให้ลดความเสียหายป้องกันความเสียหายและเป็นเศรษฐกิจภาคบริบาลคือการดูแลกันและกันเป็นเศรษฐกิจที่ลงทุนเสร็จแล้วเราอาจจะไม่ได้เห็นว่ามันเป็นการลงทุนตึกสูงโรงงานใหม่ขนาดใหญ่ไม่ใช่ครับแต่เป็นการลงทุนที่จะทำให้ลดความร้อนอบอ้าวในโลกที่กำลังร้อนขึ้นแก้ไขปัญหาและลดปัญหาเรื่องการจัดการน้ำทั้งน้ำแล้งน้ำท่วมการจัดการของแบบนี้ลงทุนแล้วผลคืนทุนของมันอาจจะระยะยาวแต่ความเสียหายมันแก้ไขได้ทันทีเมื่อมีการลงทุนแล้วจัดการมันให้เรียบร้อยการใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์ก็ไม่ต้องใช้ทุนมากแต่ใช้ความตั้งใจในการเข้าใจตัวข้อมูลนั้นแล้วนำมาสู่นโยบายที่ดีในระดับชาติในระดับภาคในระดับกลุ่มจังหวัดในระดับลุ่มน้ำลุ่มอากาศแล้วก็ในระดับท้องถิ่นถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วเงินอาจจะใช้น้อยลงแต่ประโยชน์ที่เกิดขึ้นในแง่ของสิ่งแวดล้อมในแง่ของสุขภาพจะเป็นไปถึงโดยทั่วทั่วมากขึ้นครับ
1: ครับผมช่วงท้ายที่สุดครับวันนี้อยากให้อาจารย์ได้สรุปภาพรวมทั้งหมดเลยทั้งในส่วนของสถานการณ์น้ำที่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่ารัฐบาลเองก็ต้องจับตาแล้วก็ช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนแล้วก็การเตรียมตัวความพร้อมสำหรับการเป็นเจ้าภาพ IMF World Bank 2026ในเดือนหน้าที่เป็นการประชุมสำคัญของเราครับอาจารย
0: ์ครับส่งท้ายในรายการคงจะบอกว่าไม่ใช่แปลว่าน้ำท่วมทั่วไทยเพราะในหลายพื้นที่ตอนนี้กำลังเกิดภัยแล้งขึ้นเหมือนกันนะครับ เพราะนั้นเราต่างก็ต้องไม่ให้ข่าวใดข่าวหนึ่งกลบทุกข่าวแต่เราจะช่วยกันนะครับเพื่อจะทำให้เฉลี่ยข่าวเฉลี่ยความเข้าใจใช้ความรู้ในการแก้ไขปัญหาและสิ่งหนึ่งที่ผมขออนุญาตหยิบยกเอาพระราชดำรัสของพระองค์พาท่านเคยรับสั่งเอาไว้ในตอนที่เสด็จออกไปช่วยน้ำท่วมบอกว่าจะสูญเสียอะไรก็ตามสูญเสียทรัพย์สินสูญเสียสิ่งของอะไรไปสิ่งที่ต้องไม่สูญเสียคือเรื่องกำลังใจเพราะฉะนั้นเราต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังช่วยดูแลกันและกันต้อนรับแขกที่เข้ามาในการประชุม World Bank IMF แล้วแสดงศักยภาพให้เขาเห็นนะครับว่าสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดของสังคมไทยคือคนไทยและวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกันอย่างสามัคคีครับ
1: ครับวันนี้กราบขอบพระคุณครับดร.วีรศักดิ์โคสุรัตน์ประธานที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีท่านสุภจีสุธัมพันธ์ที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในรายการครับขอบพระคุณนะครับอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับแน่นอนคุณผู้ฟังครับเราก็ต้องเตรียมตัวอย่างที่บอกครับ IMF World Bank นะครับซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นเดือนหน้านะครับ12ถึง18ตุลาคมนะครับแน่นอนว่าใครที่กำลังติดตามอยู่หลายๆเรื่องหลายๆที่เป็นประโยชน์นะครับที่ส่งเข้ามาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมีที่อำเภอหาดใหญ่ครับมีรถจมน้ำปล่อยให้แห้งมีเชื้อราซ่อมได้อ้อนี่ส่งมาป้าจิบพอเพียงด้วยนะครับขอบคุณมากคุณชนาการนะครับวันนี้ที่กำลังติดตามอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็พี่สันชัดเจนด้วยขอบคุณทุกๆข้อความเลยนะครับที่ติดตามแล้วก็ฟังรายการแล้วก็ข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์มากๆเลยทีเดียวเบอร์โทรศัพท์ครับ02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์นึง02-276-9721มาดูที่กระทรวงพม.กันหน่อยนึงครับส่งความห่วงใยมอบกำลังใจเป็นเรื่องสำคัญให้กับเด็กๆแล้วก็ผู้ประสบภัยในศูนย์พักพิงที่จังหวัดปทุมธานีครับล่าสุดวันนี้ดร.อเนกชัยเรืองรัตนากรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับก็มาพร้อมกับคณะผู้บริหารของพม.ลงพื้นที่ครับตรวจเยี่ยมแล้วก็ส่งมอบความห่วงใยรวมถึงการส่งมอบสิ่งของที่จำเป็นแก่ผู้ประสบ อุทกภัยในพื้นที่ศูนย์พักพิงนะครับที่อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีครับโดยมีนายดงพลรุจิธรรมทัตนะฮะซึ่งเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีแล้วก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับก็ให้การต้อนรับนะครับโดยทางด้านของคณะก็เดินทางไปยังศูนย์พักพิงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเพื่อเข้าไปตรวจเยี่ยมนะครับกิจกรรมสันทนาการของสภาเด็กและเยาวชนที่มาสร้างรอยยิ้มครับแล้วก็สร้างความผ่อนคลายสร้างความสนุกสนานนะฮะให้เด็กๆคลายความเครียดให้เด็กๆมีความสุขให้เด็กๆมีรอยยิ้มนะครับซึ่งต้องบอกว่าทั้งมีการพบปะทั้งมีการพูดคุยแล้วก็มอบสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีวิตให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ด้วยโดยศูนย์พักพิงนะครับมีจำนวน163คนจากนั้นครับช่วงเวลาบ่ายนะฮะคณะก็ได้เดินทางต่อไปยังศูนย์พักพิงโรงเรียนดวงกมลที่ตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีก็ไปพบปะพูดคุยแล้วก็ไปให้กำลังใจมอบสิ่งของที่จำเป็นแก่ผู้ที่ประสบปัญหาอุทกภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบางนะครับจำนวน18คนตรวจเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์นะครับในการตรวจต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพตรวจอาการบาดเจ็บต่างๆให้แก่ผู้ป่วยด้วยนะครับนี่ก็เป็นการส่งความห่วงใยครับจากพม.มอบกำลังใจดีๆตรงนี้ครับให้กับเด็กๆแล้วก็ผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์น้ำท่วมนะครับในศูนย์พักพิงที่ปทุมธานีด้วยนะครับก็เป็นหนึ่งในข้อมูลสำคัญครับในทุกๆจุดเลยจะเห็นว่าทุกความช่วยเหลือนะครับก็ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องนะครับยังมีข้อความครับจากหลากหลายพื้นที่นะครับที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยล่าสุดน้องปาล์มก็ส่งข้อความมานะครับขอบคุณมากๆแล้วก็กดติดตามกันนะครับในทุกๆเรื่องราวที่สามารถที่จะช่วยสร้างกำลังใจแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกๆคนได้ในการที่จะช่วยเหลือกันในขณะเดียวกันครับล่าสุดในเพจของสวทครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ท่านวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงสถานการณ์อุทกภัยภายในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังแล้วก็นิคมอุตสาหกรรมบางชันท่านบอกยืนยันนะครับตรงนี้ก็ส่งต่อข้อมูลด้วยว่ายืนยันสถานการณ์น้ำท่วมนิคมลาดกระบังแล้วก็นิคมบางชันไม่กระทบฐานรากเศรษฐกิจสั่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเร่งสูบน้ำระบายออกนะฮะแล้วก็ควบคู่กับมาตรการในการช่วยเหลือชุมชนโดยรอบนะครับเรื่องนี้นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยครับถึงสถานการณ์อุทกภัยภายในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังแล้วก็นิคมอุตสาหกรรมบางชันโดยท่านบอกแบบนี้ครับแม้ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยจะพบปริมาณน้ำท่วมขังในพื้นที่ส่วนกลางก็อยู่ในระดับประมาณ20ถึง50เซนติเมตรก็เป็นผลกระทบโดยตรงจากสภาวะหย่อมความกดอากาศต่ำที่แช่ตัวทำให้เกิดฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องซึ่งแตกต่างจากวิกฤตมวลน้ำเหนือหลากในปี2554อย่างที่หลายๆคนติดตามข่าวกันอยู่ท่านยืนยันครับว่าสถานการณ์ดังกล่าวไม่ลุกลามจนสร้างความเสียหายเชิงเศรษฐกิจแล้วก็กระทบต่อโครงสร้างการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆเนื่องจากทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมนะครับเรื่องของด้านคันกั้นน้ำนะฮะแล้วก็มีแนวกระสอบทรายเอาไว้อย่างรัดกุมนะครับดังนั้นไม่ต้องกังวลใจยืนยันนะครับยืนยันว่าสถานการณ์น้ำท่วมนิคมลาดกระบังแล้วก็นิคมบางชันไม่กระทบฐานรากของเศรษฐกิจนะครับจากท่านวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในขณะเดียวกันครับตอนนี้ก็ได้มีการสั่งการคุณผู้ฟังให้นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอครับก็ติดตามเรื่องนี้นะครับแล้วก็เร่งเดินเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพื่อที่จะระบายน้ำเนี่ยให้ออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุดแล้วก็เร่งระบายน้ำอย่างเต็มกำลังครับควบคู่กับการบริหารจัดการน้ำอย่างรอบคอบแล้วก็รัดกุมเพื่อไม่ให้มวลน้ำที่ระบายออกเนี่ยไปสร้างความเดือดร้อนซ้ำเติมชุมชนโดยรอบด้วยนะครับพร้อมทั้งจัดเตรียมมาตรการคุณผู้ฟังในการเยียวยาบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเหมาะสมนะครับหากได้รับผลกระทบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาห กรรมกล่าวเพิ่มเติมครับว่าแม้ว่าจะมีการประเมินว่ากลุ่มเมฆฝนจะเคลื่อนตัวขึ้นสู่ตอนเหนือของประเทศแล้วก็สถานการณ์เริ่มคลี่คลายประมาณสัก 1-2 วันแต่กำชับนะครับกำชับทุกหน่วยงานในการเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามอย่างใกล้ชิดไม่ประมาทโดยเด็ดขาดนะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับจากเพจของเราครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับกรมประชาสัมพันธ์ที่ลงไว้คุณผู้ฟังไปดูรายละเอียดต่อเพิ่มเติมได้นะครับมีข้อความจากคุณเสวียนด้วยตอนนี้บอกเสาให้สระบุรีฝนไม่ตกครับติดตามอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นหอกระจายข่าวนะครับไม่ว่าจะเป็นการติดตามข้อมูลในทุกๆแห่งนะครับคุณพรชัยบอกว่าวันนี้ไปรับคณะลูกเสือเยาวชนจากพม่ามา70คนจากสนามบินสุวรรณภูมินะครับฝนไม่ตกโชคดีมากๆเลยทีเดียวคุณบอลอันนี้แจ้งมานะครับก็ขอให้เดินทางทุกครั้งนะครับด้วยความปลอดภัยในทุกๆเส้นทางแล้วก็ในทุกๆจุดนะครับในพื้นที่ต่างๆที่คุณผู้ฟังส่งมาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็ยังมีหลายๆจุดเลยนะครับที่แจ้งเข้ามาด้วยนะครับเบอร์โทรศัพท์02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับส่งเข้ามาเพิ่มเติมนะฮะแล้วก็ส่งเข้ามาประสานข้อมูลต่างๆอย่างต่อเนื่องนะครับมีพื้นที่ตอนนี้นะครับลาดพร้าวไปต่อได้นะลาดพร้าว83ล่าสุดในเพจของ NBT Connect แห้งแล้วนะครับลาดพร้าว83แห้งแล้วนะครับถ้าจะไปต่อบางกะปิรถเล็กอาจจะยังนะแต่เนื่องจากว่าน้ำยังคงสูงอยู่นะครับในพื้นผิวจราจรก็ให้ทุกคนดูแลตัวเองแต่ภาพไปดูเพิ่มเติมนะครับในเพจของ NBT Connect นะครับก็ลงเอาไว้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องติดตามแล้วก็เกาะติดกันในรายการของเราเกาะติดสถานการณ์น้ำนะครับล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสั่งด่วนผนึกกำลังมหาดไทยแล้วก็กองทัพภาคที่1เร่งช่วยนักศึกษาชายแดนใต้แล้วก็ชุมชนมุสลิมที่ติดน้ำท่วมในพื้นที่รามคำแหง24นะครับจุดนี้ก็เป็นจุดสำคัญนะครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสั่งด่วนครับให้ทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบลงพื้นที่ช่วยเหลือกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงโดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ติดอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมนะครับบริเวณย่านหัวหมากหลังตัวแทนนักศึกษากลุ่มนี้เนี่ยร้องขอความช่วยเหลือผ่านไปยังผู้ประสานงานกอรมนภาค4ส่วนหน้าโดยทางด้านของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับก็ได้สั่งการประสานเพิ่มเติมคุณผู้ฟังไปยังกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กองทัพภาคที่1ตอนนี้นะครับระดมเรื่องอาหารวัตถุดิบแล้วก็ถุงยังชีพเข้าสู่พื้นที่ของรามคำแหง24เป็นจุดหนึ่งครับที่มีการเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็เดินหน้าให้ความช่วยเหลือพี่น้องชุมชนมุสลิมในพื้นที่บริเวณซอยรามคำแหง24ซึ่งก็ต้องบอกว่าจุดนี้ครับได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมเช่นเดียวกันมีชุดข้อมูลนะครับจากการประสานงานบอกนักศึกษากลุ่มนี้บางส่วนติดอยู่ในหอพักก็ไม่สามารถเดินทางออกมาซื้ออาหารแล้วก็สิ่งของที่จำเป็นได้มีการขาดแคลนอาหารนะครับแล้วก็มีการขาดแคลนวัตถุดิบต่างๆโดยเฉพาะอาหารสดข้าวสารวัตถุดิบในการประกอบอาหารเนื่องจากภายในชุมชนครับมีสถานที่แล้วก็มีอุปกรณ์สำคัญต่างๆด้วยนะครับอีกเรื่องนึงผู้ประสบภัยเนี่ยมีการพูดคุยในภาวะวิกฤตแบบนี้นะครับก็ต้องมีการช่วยเหลือเพราะว่าเป็นมุสลิมก็ต้องมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลหากไม่สามารถจัดหาได้ก็ขอเพียงแค่เป็นอาหารที่ไม่มีส่วนประกอบของเนื้อหมูนะครับเพื่อให้สามารถนำมาประกอบอาหารแล้วก็ไปเลี้ยงผู้ที่ประสบภัยได้โดยเร็วนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งเบื้องต้นครับการช่วยเหลือตอนนี้ประสานงานกับทีมนะครับจากฝ่ายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยล่าสุดครับสั่งการเรียบร้อยมีการจัดทำนะฮะอาหารฮาลาลลงสู่พื้นที่รามคำแหง24แล้วนะครับการช่วยเหลือไปถึงเรียบร้อยคุณผู้ฟังครับแล้วก็ส่งต่อเรื่องของประธานชุมชนนะครับส่งต่อเรื่องของเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานเพื่อให้สามารถติดต่อแล้วก็นำส่งอาหารนะครับที่เป็นอาหารฮาลาลเนี่ยไปยังผู้ที่เดือดร้อนโดยตรงได้โดยกองทัพภาคที่1ครับก็เร่งรัดภารกิจส่งถุงยังชีพนะฮะเข้าช่วยเหลือนักศึกษาแล้วก็ประชาชนกลุ่มดังกล่าวแล้วด้วยนะครับการช่วยเหลือครั้งนี้ก็เป็นการช่วยเหลือประสานกันของกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยกองทัพบกโดยกองทัพภาคที่1กอรมน.แล้วก็เครือข่ายชุมชนนะครับทั้งสถาบันพัฒนาสังคมและธุรกิจฮาลาลเพื่อชุมชนก็ร่วมสนับสนุนด้วยเห็นไหมครับว่า เป็นการจับไม้จับมือช่วยเหลือกันจริงๆนะครับในยามที่เดือดร้อนนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญจากเพจของ NBT Connect นะครับเร่งช่วยเหลือนักศึกษาชายแดนใต้แล้วก็ชุมชนมุสลิมในพื้นที่รามคำแหง24นะครับตอนนี้ก็ได้รับการช่วยเหลือเป็นที่เรียบร้อยนะครับยังคงต้องติดตามแล้วก็เกาะติดสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้คุณผู้ฟังก็อยู่ในรายการเกาะติดสถานการณ์น้ำทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับมาดูที่ถนนลาดพร้าวบริเวณด้านหน้าห้างสรรพสินค้า Imperial World ลาดพร้าวนะครับก่อนหน้านี้นะครับใครที่ติดตามกันอยู่เมื่อวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยก็บอกว่าน้ำท่วมขังอยู่ล่าสุดนะครับตอนประมาณ 6:00 นวันนี้เรารายงานข่าวล่าสุดเลยรถสามารถสัญจรผ่านได้แล้วคุณผู้ฟังไปดูภาพแล้วก็หลายคนที่ถามมาคุณบอลจะไปทำธุระแถวๆ Imperial World ลาดพร้าวนะครับแถวๆนั้นเนี่ยเดินทางได้หรือยังนะครับเพราะว่ามีหลายคนต้องไปทำธุระแล้วก็ต้องไปติดต่ออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับล่าสุดรถสามารถสัญจรผ่านได้นะครับแต่ว่าจะสุดนะแค่บริเวณด้านล่างของรถไฟฟ้า MRT สายสีเหลืองเนื่องจากว่าลาดพร้าวขาเข้าที่มุ่งหน้าไปยังบางกะปินำเรียนคุณผู้ฟังว่ายังมีน้ำท่วมขังนะครับบริเวณผิวถนนอยู่ประมาณสัก20ถึง30เซนติเมตรดังนั้นนะครับใครที่จะผ่านไปตรงนั้นเนี่ยรถเล็กนะครับควรเลี่ยงอ่ะรถเล็กยังไม่สามารถผ่านได้เนาะนะครับแล้วก็ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวก็ใช้รถเมล์เข้าออกในพื้นที่ได้นะครับนี่ก็เป็นจุดสำคัญที่เป็นพื้นที่นะครับที่หลายๆคนติดตามข่าวกันอยู่ลาดพร้าว83นะฮะก็นำเรียนกับพี่น้องประชาชนที่กำลังติดตามข้อมูลอยู่หลายๆท่านนะครับตอนนี้จุดไหนยังคงอยากจะให้เราสื่อสารจุดไหนที่ยังคงเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนตามข่าวอยู่ก็ติดกันครับวันนี้ก็เป็นรายการที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อย่างที่บอกอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนตลอดเวลานะครับในทุกๆสถานการณ์ทุกๆวิกฤตเราเป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนมาดูล่าสุดครับกรมชลประทานเตือน5จังหวัดนะครับก็ต้องนำเรียนแล้วก็แจ้งกับพี่น้องประชาชนกันนะครับในส่วนของการเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มหลังแควน้อยแล้วก็แควใหญ่ไหลลงแม่กลองอย่างต่อเนื่องนะครับกรมชลประทานครับขอแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลองหลังพบปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยแล้วก็แม่น้ำแควใหญ่เพิ่มสูงขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่องส่งผลครับให้มวลน้ำเนี่ยตอนนี้ไหลรวมลงสู่แม่น้ำแม่กลองในปริมาณมากแล้วก็ลงในปริมาณรวดเร็วคุณผู้ฟังอันนี้ก็น่าสนใจนะครับล่าสุดกรมชลประทานครับโดยสำนักงานชลประทานที่13มีการประเมินว่าอาจจะมีความจำเป็นนะครับต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองนะครับมากกว่า 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีดังนั้นเนี่ยอาจจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองบริเวณท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นจากระดับน้ำปัจจุบันเนี่ยประมาณ 2.5 เมตรนะครับจากข้อมูลในการตรวจวัดนะฮะที่สถานีโทรมาศ K59 บริเวณบ้านปากแซงอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีพบนะครับว่ามีปริมาณแม่น้ำแควน้อยปริมาณน้ำครับ 1,441 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในขณะที่แม่น้ำแควใหญ่มีปริมาณน้ำมากแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันดังนั้นครับตรงนี้ก็จะส่งผลให้มวลน้ำจากทั้งสองแห่งเนี่ยไหลไปรวมกันสู่แม่น้ำแม่กลองในปริมาณที่มากแล้วก็ปริมาณที่ฉับพลันด้วยดังนั้นครับกรมชลประทานก็ขอแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดคุณผู้ฟังมีจังหวัดไหนบ้างราชบุรีกาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณใกล้ลำน้ำนะครับก็ต้องเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นคุณผู้ฟังพร้อมให้มีการยกสิ่งของแล้วก็ทรัพย์สินเอาไว้ที่สูงเตรียมพร้อมรับสถานการณ์แล้วก็ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดนะครับนี่ก็เป็นการแจ้งเตือนจากกรมชลประทานนะครับ5จังหวัดท้ายเขื่อนแม่กลองนะครับมีราชบุรีนะครับกาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครนะครับก็ยกของไว้ที่ที่สูงแล้วก็ติดตามข่าวสาร อย่างใกล้ชิดนะครับมีคุณป๊อปด้วยแจ้งข่าวมานะครับใน TikTok ว่าเอ๊ะน้ำตอนนี้บางบัวทองเป็นยังไงบ้างนะครับก็ประสานมาในจุดสำคัญอีกหลายจุดนะครับก็ข้อมูลต่างๆเนี่ยเรียกว่าติดตามกันที่นี่ครับอยู่ด้วยกันตรงนี้แหละนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆพื้นที่นะครับเราก็จะจับมือกันครับแล้วก็ฝ่าวิกฤตสถานการณ์เหล่านี้ไปด้วยกันนะครับในหลายๆพื้นที่ที่ฟังรายการอยู่จะเป็นพื้นที่ไหนนะครับก็ส่งเข้ามาแล้วก็จะเป็นพื้นที่ใดที่ยังคงเดือดร้อนอยู่นะครับก็ถือว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตรงนี้ก็จะขอเป็นสื่อกลางนะครับรัฐบาลย้ำครับว่าพื้นที่หลายๆพื้นที่ที่ตอนนี้หลายคนมีการแชร์กันว่าสินค้าอุปโภคบริโภคอาจจะขาดแคลนยืนยันมีเพียงพอนะครับขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกแล้วก็เตือนการกักตุนสินค้าเรียกว่าฉวยโอกาสตอนนี้เนี่ยมีโทษอันนี้มาย้ำเลยมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่รวมถึงกรุงเทพมหานครล่าสุดรัฐบาลติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสั่งการนะครับหน่วยงานทุกๆหน่วยงานครับบูรณาการดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเรื่องข้าวของใช่ไหมฮะเรื่องของข้าวสารเรื่องของน้ำตาลทรายเรื่องของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับหลายคนซื้อน้ำกักตุนไว้เนี่ยต้องบอกว่าเรื่องนี้ครับเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆนะฮะให้พี่น้องประชาชนตรงนี้รัฐบาลขอย้ำเตือนผู้ประกอบการก่อนนะครับตามพ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพ.ศ.2542อย่างเคร่งครัดห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาไข่ไก่ด้วยนะมีหลายคนบอกมีแจ้งมานะว่าไข่ไก่มีการปรับขึ้นมากเลยคุณบอลหลายพื้นที่ห้ามกักตุนสินค้าหรือกระทำการใดๆที่ส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหากตรวจพบการกระทำความผิดนะครับจะดำเนินการตามกฎหมายทันทีซึ่งความผิดในการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าโดยเหตุไม่ควรนะครับมีโทษจำคุกอย่างที่บอกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนฝากถึงผู้ประกอบการนะครับด้วยเรื่องนี้ก็อย่าตื่นตระหนกครับจากการตรวจสอบของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ก็พบว่าสินค้าอุปโภคบริโภคตอนนี้ก็ยังมีเพียงพอไม่พบปัจจัยที่จำเป็นต้องขึ้นราคาโดยกรมการค้าภายในก็ย้ำเตือนกันนะครับว่าเร่งประสานทั้งในส่วนของผู้ค้าปลีกผู้ค้าส่งร้านสะดวกซื้อให้ต้องสำรวจสต็อกสินค้าอย่างที่บอกไข่ไก่เนื้อสัตว์นะครับที่จำเป็นเรื่องผักเรื่องข้าวสารน้ำตาลทรายต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็เร่งเติมสินค้าเติมสต็อกนะครับหลังบางพื้นที่อาจจะได้รับผลกระทบใช่ไหมฮะมีบางพื้นที่ที่มีการแชร์กันในโลกออนไลน์ด้วยนะครับก็ต้องเร่งในการตรวจสต็อกสินค้าหนึ่งอย่างหากพบว่าสินค้าใดขาดไม่เพียงพอนะครับก็ต้องรีบเติมพบว่ามีการกักตุนฉวยโอกาสแจ้งได้คุณผู้ฟังเบอร์1569สายด่วนกรมการค้าภายใน1569นะครับก็สามารถโทรไปแจ้งได้เพราะว่าบางคนก็แจ้งมาผ่านทางรายการด้วยว่าเอ๊เจอสินค้าตรงนั้นตรงนี้ที่เรียกว่ามีการปรับขึ้นนะครับแล้วก็มีการฉวยโอกาสกันนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าเป็นเรื่องสำคัญผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหลายพื้นที่นะครับตอนนี้ก็ยังคงส่งข้อความเข้ามาหลายพื้นที่ก็ยังคงแจ้งข้อมูลเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับคุณกาลบูนนี่นะฮะแล้วก็มีคุณกุ้งอบวุ้นเส้นแหมพูดชื่อแล้วน่าทานจริงๆเรื่องของสุขภาพปิดท้ายรายการกันสักนิดนึงนะครับรัฐบาลห่วงสุขภาพประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมท่านพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกำชับโรคที่อาจจะมาในช่วงน้ำท่วมแล้วก็เรื่องของไฟดูดเห็นไหมครับเรื่องของไฟช็อตพร้อมเปิดสายด่วนสาธารณสุขช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วย 3-4 เรื่องนะครับที่ต้องเฝ้าระวังกันในเรื่องของภัยสุขภาพที่มาพร้อมน้ำท่วมนะครับทางด้านของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายพัฒนาพร้อมพัฒน์นะครับก็กำชับหน่วยงานติดตามแล้วก็ดูแลผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชนนะครับพร้อมกำชับกรมควบคุมโรคประชาสัมพันธ์คำแนะนำแล้วก็เรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนเรื่องของสุขภาพพี่น้องประชาชนด้วยตอนนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องที่มาพร้อมกับน้ำนะฮะ1ไข้เลือดออกนะครับ2ฉี่หนูระบบทางเดินอาหารนะครับโรคสุกใสระบบติดเชื้อทางเดินอาหารนะครับแล้วก็แนะนำปิดท้ายกันนิดนึงว่าควรจะได้อาหารที่ปรุงสุกใหม่ดื่มน้ำสะอาดล้างมือบ่อยๆนะครับหากท่านต้องสัมผัสกับน้ำที่บางพื้นที่เอาตรงๆว่าต้องลุยน้ำ เลี่ยงไม่ได้นะลุยน้ำนะครับก็ต้องล้างน้ำด้วยน้ำสะอาดล้างมือบ่อยๆนะครับแล้วก็รักษาความสะอาดหลีกเลี่ยงน้ำสกปรกนะครับแล้วก็ที่สำคัญหากจำเป็นลุยน้ำอย่าลืมไปหาบูทด้วยพี่น้องนะฮะสวมรองเท้าบูทรองเท้าหุ้มสูงๆหลีกเลี่ยงการเดินเท้าเปล่าในน้ำท่วมเพราะว่ามันสกปรกเห็นไหมฮะอันนี้ก็ต้องย้ำจริงๆพอกลับมาฟอกสบู่ให้สะอาดนะครับเช็ดให้แห้งหากมีบาดแผลนะครับก็ต้องรีบทำความสะอาดเลยนะครับนี่ก็เป็นการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนกันอ่ะขอบคุณทุกๆข้อความครับวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเหมือนเดิมนะครับที่จะได้ติดตามข้อมูลข่าวสารกันเหมือนเดิมนะครับก็เกาะติดสถานการณ์น้ำทุกมิติครับเรื่องของการเยียวยาเรื่องของสาธารณสุขนะครับการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนการดูแลของภาครัฐนะครับในเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมกับบอนสกันแก้วประจันวันนี้บรรลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่19ละเว้นจากบาป1ในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤทธิ์พระอารามหลวง

ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจันทร์

0: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
1: ่อเมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
5: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
4: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
5: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมชลประทานแจ้งเตือนพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นนายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยดำเนินการในจุดที่ประชาชนเดือดร้อนหนักเป็นลำดับแรกสหรัฐกับอิหร่านอาจจะเจรจากันอีกครั้งในสัปดาห์นี้แม้ผู้นำสหรัฐจะปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านที่ให้มีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซก็ตามต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมชลประทานแจ้งเตือนพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นจากปริมาณน้ำจำนวนมากไหลลงสู่แม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่อย่างต่อเนื่องกรมชลประทานได้ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลองหลังพบปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลรวมลงสู่แม่น้ำแม่กลองในปริมาณมากและรวดเร็วสำนักงานชลประทานที่13ประเมินอาจมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองมากกว่า 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอาจส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองบริเวณท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นประมาณ2เมตร50เซนติเมตรจึงขอแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดได้แก่ราชบุรีกาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณใกล้ลำน้ำให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นพร้อมขอให้ยกสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นไว้ในที่สูงเตรียมพร้อมรับสถานการณ์และติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดกรมชลประทานเร่งตรวจสอบอ่างเก็บน้ำคลองระโอกอำเภอแกลงจังหวัดระยองและซ่อมแซมกำแพงทางระบายน้ำล้นจากฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้น้ำล้นสปินเวย์และกัดเซาะดินด้านข้างกำแพงนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ตรวจสอบอ่างเก็บน้ำคลองระโอกหลังประสบปัญหาชำรุดเสียหายบางส่วนบริเวณอาคารทางระบายน้ำจากการถูกกระแสน้ำกัดเซาะส่งผลให้น้ำไหลทะลักออกมาเป็นจำนวนมากโดยกล่าวว่าจากการตรวจสอบบริเวณจุดที่ถูกน้ำกัดเซาะพบว่าไม่มีการพังทลายของชั้นดินเพิ่มเติมและไม่มีน้ำไหลออกจากบริเวณที่ชำรุดแล้วจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่นำเครื่องจักรและอุปกรณ์เข้าดำเนินการเร่งซ่อมแซมทันทีพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ป้องกันไม่ให้น้ำไหลล้นข้ามคันเขื่อนซึ่งขณะนี้ระดับน้ำและปริมาณน้ำได้ลดลงอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยชั่วโมงละ2เซนติเมตรไม่มีความเสี่ยงเรื่องน้ำล้นข้ามคันเขื่อนแล้วส่วนความเสียหายบริเวณข้างกำแพงได้นำวัสดุป้องกันการกัดเซาะเข้าวางตามแนวเพื่อระงับการกัดเซาะดินยืนยันว่าโครงสร้างหลักของตัวเขื่อนยังคงมีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยสำหรับภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอแกลงยังคงเฝ้าระวังเนื่องจากมีฝนตกลงมาเป็นระยะหากสภาพอากาศเริ่มเปิดคาดว่าวันพรุ่งนี้ปริมาณฝนจะลดลงและระดับน้ำจะค่อยๆลดลงตามลำดับนายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยดำเนินการในจุดที่ประชาชนเดือดร้อนหนักเป็นลำดับแรก
2: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมติดตามมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยกำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการกำลังและทรัพยากรอย่างเต็มที่เพื่อเร่งระบายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้เร็วที่สุดรวมทั้งสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งบูรณาการการทำงานแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างเป็นเอกภาพโดยให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์หลักในพื้นที่เพื่อให้การสั่งการและการบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันพร้อมย้ำภารกิจเร่งด่วนที่สุดคือเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดและให้จัดลำดับความสำคัญเข้าช่วยเหลือพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนหนักรวมถึงพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นเป็นลำดับแรกสำหรับการดูแลประชาชนนายกรัฐมนตรีกำชับเป็นพิเศษให้กรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ประสบภัยโดยเฉพาะผู้ที่ยังขาดแคลนอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นรวมถึงกลุ่มเปราะบางและประชาชนในพื้นที่ที่ความช่วยเหลือยังเข้าไปไม่ถึงโด ดยขอให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเร่งทำงานอย่างเต็มกำลังไม่ปล่อยให้มีพื้นที่ใดหรือประชาชนกลุ่มใดตกหล่นจากการช่วยเหลือนพศรแก้วคำรายงาน
1: กรุงเทพมหานครปรับระบบสายด่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยตั้งศูนย์พักพิง234แห่งพร้อมเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่วิกฤตนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ยกระดับการทำงานโดยปรับระบบสายด่วน1669และ1555รองรับการแจ้งเหตุและเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางพร้อมตั้งศูนย์พักพิง234แห่งรองรับประชาชนแล้วกว่า 7,000 คนพร้อมประสานกองทัพสนับสนุนรถยกสูง GMC เพิ่มอีก15คันทำงานร่วมกับทีมแพทย์ฉุกเฉินและปฏิบัติการรับส่งประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมสูงเร่งตั้งครัวสนามและครัวกลางในพื้นที่วิกฤตพร้อมปรับการลำเลียงสิ่งของให้เข้าถึงชุมชนและพื้นที่ส่วนลึกมากขึ้นเช่นแฟลตเคหะและชุมชนร่มเกล้าเพื่อแก้ปัญหาของตกค้างไม่ถึงมือผู้ประสบภัยและยังคงเร่งสูบระบายน้ำต่อเนื่องเต็มกำลัง
3: คนกลุ่มแรกเลยที่เราติดต่อให้ทุกเขตทำก่อนเลยคือกลุ่มคนเปราะบางแล้วก็ปรับให้1669รับให้1555รับถ้าเป็นศูนย์พักพิงที่กรุงเทพมหานครเป็นคนเปิดตามโรงเรียนต่างๆตามศูนย์นั้นจะมี234ศูนย์ปัจจุบันนี้มีคนเช็คอินอยู่ประมาณ 6,000 กว่าคนเกือบ 7,000 คนปัญหาที่เราประสบมากที่สุดก็คือระดับน้ำมันสูงมากจริงๆตอนนี้รถที่ใช้ได้จะเป็น GMC ขนาดใหญ่สูงเท่ากับรถ GMC ของทหารถ้าเปรียบเทียบนะคะแล้วก็ได้เข้ามาเรื่อยๆจากหน่วยงานต่างๆทั้งทหารทั้งกรมป้องกันเมื่อเช้านี้เช็คล่าสุดนะคะก็คือท่านผู้อำนวยการเขตในเขตที่ยังท่วมหนักอยู่มีความต้องการโดยรวมแล้วเนี่ยอีกสัก15คันนะคะตอนนี้ก็อรมน.ก็กำลังช่วยเราหาอยู่
1: กระทรวงคมนาคมประสานเรือท้องแบนส่งอาหารช่วยผู้ประสบภัยบริเวณเคหะคลองจันเขตบางกะปินายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าบางกะปิเพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และจิตอาสาที่ร่วมจัดเตรียมและกระจายอาหารช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยบริษัทฮอนด้าสนับสนุนสถานที่จัดตั้งเป็นจุดกระจายอาหารก่อนนำส่งต่อไปยังพื้นที่ประสบภัยทั้งนี้พื้นที่แฟลตคลองจันทน์และพื้นที่อื่นในเขตบางกะปิมีความต้องการอาหารประมาณ 25,000 กล่องต่อมื้อขณะที่การลำเลียงเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากระดับน้ำสูงและรถไม่สามารถเข้าถึงบางจุดได้โดยกระทรวงคมนาคมได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนขอรับการสนับสนุนเรือท้องแบนสำหรับนำอาหารเข้าไปส่งมอบให้ประชาชนในพื้นที่ที่รถเข้าไม่ถึงพร้อมให้การช่วยเหลือเป็นไปตามความต้องการของประชาชนและการทำงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เป็นสำคัญด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ในสังกัดลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมบริเวณชุมชนร่มเกล้าลาดกระบัง
4: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ให้เร่งนำอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงขณะเดียวกันได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ยานพาหนะเรือและทรัพยากรจากหน่วยงานในสังกัดเพื่อเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่พร้อมเพิ่มรถประกอบเลี้ยงเคลื่อนที่สนับสนุนภารกิจรวมเป็น5คันสามารถจัดทำอาหารกล่องได้ประมาณ 6,000 กล่องต่อวันเพื่อกระจายอาหารปรุงสุกให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างทั่วถึงโดยวันนี้รถประกอบเลี้ยงของกรมป่าไม้ได้เริ่มปฏิบัติงานแล้วทั้งการจัดทำอาหารปรุงสุกแจกจ่ายให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่บรรเทาความเดือดร้อนโดยเฉพาะประชาชนที่ได้รับผลกระทบและไม่สามารถเดินทางออกจากพื้นที่จัดหาอาหารได้ตามปกติสำหรับประชาชนในพื้นที่ร่มเกล้าลาดกระบังที่ได้รับผลกระทบและต้องการความช่วยเหลือสามารถประสานศูนย์ประสานงานกรุงเทพมหานครเขตลาดกระบังณหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงศ์วัยวัฒน์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังซึ่งเป็นศูนย์ประสานงานหลักในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: ตำรวจนครบาลเร่งเคลื่อนย้ายรถที่จอดเสียจมน้ำบนผิวจราจรและจอดบนสะพานเพื่อคืนผิวจราจรให้แล้วเสร็จภายในวันพุธนี้ พลตำรวจตรีทวัฒน์วงสง่ารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกล่าวว่าได้ระดมรถยกและกำลังพลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและเร่งคืนผิวจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครเปิดเส้นทางให้ประชาชนกลับมาสัญจรได้โดยเร็วเนื่องจากการสำรวจพบรถที่ต้องเร่งบริหารจัดการและเคลื่อนย้ายรวม385คันแบ่งเป็นรถจอดเสียและจมน้ำบนผิวจราจร185คันและรถประชาชนที่นำขึ้นจอดหนีน้ำบนสะพานและทางยกระดับ200คันโดยตำรวจนครบาลระดมรถยกเข้าปฏิบัติงาน66คันพร้อมได้รับการสนับสนุนรถสลายจากกรุงเทพมหานครเพิ่มเติมด้านตำรวจนครบาลมักกะสันทยอยเคลื่อนย้ายรถที่ค้างบนถนนเพชรบุรีตัดใหม่และบนสะพานคลองตันหลังระดับน้ำลดลงเพื่อเปิดเส้นทางสัญจร
5: พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าสถานการณ์ถนนเพชรบุรีตัดใหม่หลังฝนตกหนักและมีน้ำท่วมขังขณะนี้ระดับน้ำลดลงเกือบหมดแล้วการสัญจรทั้งขาเข้าและขาออกสามารถทำได้ตามปกติเหลือเพียงบางจุดที่มีน้ำขังเล็กน้อยและผิวถนนเปียกแต่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางรถจักรยานยนต์สามารถสัญจรได้โดยขณะนี้ยังมีรถจอดเสียและรถที่จอดค้างกีดขวางเส้นทางบางส่วนภายในวันนี้จะเร่งนำรถบนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ทั้งขาเข้าและขาออกให้เรียบร้อยก่อนเคลื่อนกำลังไปดำเนินการบริเวณสะพานคลองตันซึ่งยังมีรถค้างอยู่จำนวนมากโดยเจ้าหน้าที่นำรถที่เคลื่อนย้ายไปพักไว้2จุดหลักได้แก่บริเวณถนนกำแพงเพชร7ซึ่งเป็นเส้นทางคู่ขนานกับถนนเพชรบุรีตัดใหม่และสวนสมเด็จสราญราชมณีรมย์สำหรับเจ้าของรถที่ยังไม่พบรถของตนสามารถติดต่อขอดูรถได้ที่สวนสมเด็จสราญราชมณีรมย์พร้อมนำหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของรถไปติดต่อที่ฝ่ายจราจรสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ทางยกระดับดอนเมืองโทเวขยายเวลาเปิดให้ประชาชนใช้บริการฟรีไปจนถึงวันพรุ่งนี้เวลา 24:00 น.บริษัททางยกระดับดอนเมืองจำกัดมหาชนหรือ DMT ขยายเวลายกเว้นค่าผ่านทางบนทางยกระดับอุตราภิมุขดอนเมืองโทเวออกไปจนถึงเวลา 24:00 น.ของวันพรุ่งนี้เพื่อร่วมอำนวยความสะดวกและเพิ่มทางเลือกในการเดินทางให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ยังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมการขยายเวลามาตรการดังกล่าวเป็นการดำเนินการต่อเนื่องเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านการเดินทางและช่วยกระจายปริมาณรถจากเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังเช่นเดียวกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยขยายเวลายกเว้นค่าผ่านทางพิเศษต่อเนื่องถึงเวลา 24:00 น.วันพรุ่งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยครอบกลุ่มทางพิเศษทั้ง8สายทางได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานครทางพิเศษศรีรัตน์ทางพิเศษฉลองรัตน์สายรามอินทราอานรงค์และวงแหวนรอบนอกทางพิเศษบุรพาวิถีสายบางนาชลบุรีทางพิเศษอุดรรัตยาสายบางปะอินปากเกร็ดทางพิเศษสายบางนาอานรงค์ทางพิเศษกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์และทางพิเศษประจิมรัฐยาสายศรีรัตน์วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งทุกหน่วยงานในสังกัดบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรและเสบียงช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทุกพื้นที่
6: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งการจัดตั้งโรงครัวและเตรียมอาหารส่งไปยังพื้นที่ประสบภัยโดยในวันนี้กระทรวงเกษตรได้ตั้งจุดแจกอาหารณจุดบริการประชาชนตลาดน้ำอตก.และจะส่งไปยังพื้นที่เขตหลัก4บางวัวบางเขนคลองจันมีนบุรีและชุมชนเลียบคลองแสนแสบเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนผู้ประสบภัยโดยจะเป็นการปูพรมให้การช่วยเหลือที่เน้นไปยังพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนก่อนขณะเดียวกันอตก.ยังเปิดพื้นที่ให้บริการจอดรถชั่วคราวณบริเวณศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูงอตก.สามารถจอดฟรีเวลา 6:00 น.ถึง 18:00 น.ตั้งแต่วันนี้ถึง2ตุลาคมเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม
7: เรากำลังมีการเตรียมการให้รถบรรทุกส่งของไปในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบที่หลัก4บางบัวบางเขนและก็คลองจันทน์มีนบุรีและชุมชนเลียบคลองแสนแสบซึ่งรถบรรทุกพวกนี้ก็จะไปส่งให้กับผู้นำท้องถิ่นและทางผู้นำท้องถิ่นเองก็จะมีเรือแบนก็จะไปแจกตามประชาชนในพื้นที่เราก็มีการเน้นนะครับว่าในจุดที่ชุมชนยังช่วยตัวเองไม่ได้จุดที่ไม่สามารถออกมาหาอาหารต่างๆได้เราก็เน้นที่จุดนี้ก่อนแต่ในภาพทั่วไปถ้าตรงไหนสามารถช่วยได้ก็จะให้รีบทำการช่วยเหลือครับ
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเป็นกรณีเร่งด่วนทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่างจังหวัดโดยการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยสนับสนุนเครื่องจักรเครื่องมือถุงยางชีพตลอดจนเปิดศูนย์บริการประชาชนเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบได้เร็วที่สุดชวนันมาลีรายงาน
1: รัฐบาลเตรียมงบกลาง 2,000 ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศโดยพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับสิทธิ์รับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทตามหลักเกณฑ์เดียวกับจังหวัดอื่น
8: นายประจวบปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงแนวทางการเยียวยาประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยว่ารัฐบาลได้หารือกับกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณารายละเอียดและแนวทางการจัดสรรเงินช่วยเหลือโดยอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทเช่นเดียวกับจังหวัดอื่นที่เกิดอุทกภัยเนื่องจากหลักเกณฑ์การช่วยเหลือจะต้องใช้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศซึ่งรัฐบาลได้เตรียมงบกลางปี2569ประมาณ 2,000 ล้านบาทเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานครโดยครอบคลุมเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นมาสำหรับมาตรการเยียวยากรณีรถยนต์ในกรุงเทพที่ได้รับความเสียหายนายพระดอนกล่าวว่าทุกหน่วยงานได้เตรียมแผนไว้แล้วโดยจะนำเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้ปริศนาสังแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดศูนย์ความร่วมมือด้านการสื่อสารข้อมูลสภาพภูมิอากาศเพื่อส่งข้อมูลถึงประชาชนอย่างรวดเร็วเข้าใจง่ายและทั่วถึง
9: นายพัชระอนันตศิลป์ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE แถลงข่าวเปิดศูนย์ความร่วมมือด้านการสื่อสารข้อมูลสภาพภูมิอากาศณกรมอุตุนิยมวิทยาโดยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้มีมติให้กระทรวง DEกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทกสมทจำกัดมหาชนเป็นจุดศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆให้รวดเร็วโดยข้อมูลที่เผยแพร่ต้องเป็นข้อเท็จจริงและอยู่บนพื้นฐานทางวิชาการต้องนำเสนอให้ประชาชนเข้าใจและรับรู้ได้ง่ายเบื้องต้นกรมอุตุนิยมวิทยาได้ปรับปรุงวิธีการและรูปแบบการนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์และต่อจากนี้จะร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์และอสมทเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นด้านนางสาวสุกัญญานียะวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมากรมอุตุนิยมวิทยาได้รับคำแนะนำเรื่องการสื่อสารซึ่งอาจทำให้ประชาชนรับฟังและทำความเข้าใจได้ไม่ง่ายนักโดยกรมน้อมรับคำติชมและจะนำไปปรับปรุงทั้งรูปแบบการนำเสนอให้สั้นกระชับเข้าใจง่ายรวมถึงคำนึงถึงความทั่วถึงและความทันต่อเหตุการณ์โดยเนื้อหาที่จะเผยแพร่ต่อจากนี้จะเน้นให้ชัดเจนว่าจะเกิดอะไรขึ้นเกิดขึ้นในพื้นที่ไหนช่วงเวลาใดระดับความรุนแรงเป็นอย่างไรและประชาชนจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร
10: ซึ่งในอนาคตก็เริ่มที่จะมีการนำข้อมูลจากผลการตรวจด้วยเรดาร์นะนำเสนอให้กับพี่น้องประชาชนผ่าน Facebook Live นะคะทุกๆ1ชั่วโมงที่จะคอยรายงานสภาพอากาศโดยเฉพาะในสภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นในณปัจจุบันนี้และก็จะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยและหากเป็นไปได้ในอนาคตก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของการแสดงสัญลักษณ์จะรู้ว่าความรุนแรงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้อยู่ระดับไหนและเขาเนี่ยจะต้องทำอะไรอันนี้คือสิ่งที่เป็นแผนในอนาคตที่กรมอุตุนิยมวิทยาจะดำเนินการต่อไปค่ะ
9: ขณะที่นางสุรุทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวเพิ่มเติมว่ากรมประชาสัมพันธ์ยังมีช่องทางการสื่อสารทั้งสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจำนวน75สถานีทั่วประเทศช่องทางออนไลน์กว่า700 account รวมถึงหอกระจายข่าวประมาณ 80,000 จุดทั่วประเทศซึ่งทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อเป็นช่องทางแจ้งเตือนประชาชนชนันชิดาสังทองรายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
12: ณ ฐบาลเดินหน้าลดภาระค่าครองชีพประชาชนกำหนดค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวโดยไม่มีการคิดค่าแลกเข้าซ้ำซ้อนสำหรับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าแต่ละสายครอบคลุมโครงข่ายรถไฟฟ้าทุกสายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพร้อมเปิดใช้ระบบ EMV Contactless ครอบคลุมบัตรเครดิตบัตรเดบิตและบัตรแมงมุมตั้งเป้าหมายเริ่มให้บริการวันที่1มกราคม2570เป็นต้นไปเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเพิ่มความสะดวกในการเชื่อมต่อระหว่างระบบลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
14: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับ Axios สำนักข่าวออนไลน์ชื่อดังของสหรัฐเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าเขาคาดว่าสหรัฐจะเจรจากับอิหร่านอีกในสัปดาห์นี้อย่างไรก็ตามเขายังไม่ล้มเลิกความคิดที่อาจจะกลับมาโจมตีอิหร่านอีกครั้งถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีทรัมป์ปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านที่จะให้มีการเปิดช่องแคบฮอร์มูซและกลับเข้าสู่กระบวนการเจรจาประเด็นนิวเคลียร์ภายใน7วันหากสหรัฐยุติการปิดล้อมทางทะเลยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรการขายน้ำมันของอิหร่านและฟื้นฟูข้อตกลงหยุดยิงในภูมิภาคตะวันออกกลางขณะที่นายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านยืนยันว่ากระบวนการเจรจาเป็นหนทางเดียวที่จะยุติความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านแม้ประธานาธิบดีทรัมป์จะปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านก็ตามสื่ออิสราเอลรายงานว่านายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเดินทางไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพื่อพบหารือกับเชคมูฮัมหมัดบินซายิดอานยานประธานาธิบดี UAE และเจ้าผู้ครองรัฐอาบูดาบีอย่างไรก็ตามสำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลและกระทรวงการต่างประเทศ UAE ยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังหนังสือพิมพ์ฮาเรตของอิสราเอลรายงานว่าเชคมูฮัมหมัดบินซายิดอานยานประธานาธิบดี UAE แจ้งเตือนไปยังนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูก่อนจะเกิดเหตุการณ์ที่กลุ่มติดอาวุธฮามาสโจมตีอิสราเอลครั้งใหญ่เมื่อวันที่7ตุลาคม2566แต่คำเตือนดังกล่าวไม่ถูกส่งต่อไปยังหน่วยข่าวกรองหรือกองทัพอิสราเอลแต่อย่างใดต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคอื่นๆมีปริมาณฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนลงสู่อ่าวมัตตบันแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเชียงรายลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสระแก้วและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่ระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตร

0: ทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร13เซนติเมตรและเวลา 18:57 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:00 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง76เซนติเมตรและเวลา 14:38 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร30เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
4: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
3: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
4: หยุดอย่ากดอย่าโอน
3: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
4: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
3: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินการกนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: มองความคิดการใช้ชีวิตไปกับเราในรายการงานที่ชอบชีวิตที่ใช่ Work Life Balance
1: สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับมายังรายการงานที่ชอบชีวิตที่ใช่ Work Life Balance กับผมวรรณชัยจิตทิวงศ์รับหน้าที่ดำเนินรายการครับรายการที่จะนำสาระเรื่องของการพัฒนาความสมดุลของชีวิตนะครับทั้งร่างกายและก็จิตใจเอามาฝากกันทุกค่ำคืนเช่นเดียวกับทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มเป็นประจำทุกวันสลับหมุนเวียนผู้ดำเนินรายการกันไปแล้วครับทาง FM 105เครือข่ายของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้ว่าด้วยเรื่องของการทำงานให้ดีมีความสุขกันบ้างแหละครับการทำงานให้ดีมีความสุขนั้นผมเคยพูดเอาไว้ในเชิงเปรียบเทียบระหว่างญี่ปุ่นกับเยอรมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยอรมันเนี่ยนะครับเป็นสังคมที่คนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทำงานกันเข้มแข็งมีความรับผิดชอบสูงขณะเดียวกันก็มีความสมดุลมีการให้ความสำคัญกับการพักผ่อนมีความผ่อนคลายสบายๆในหลายๆมิติเปรียบเทียบกับญี่ปุ่นหรือว่าบางวัฒนธรรมแล้วเยอรมันจึงเป็นประเทศที่ผู้คนมีความสุขในการทำงานผู้คนเคารพตัวเองครับวันนี้จะมาดูกันว่าอีกหนึ่งเรื่องที่คนเยอรมันยึดถือนะครับเพื่อที่จะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพนั้นคืออะไรทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับการเคารพตัวเองให้คุณค่ากับความสามารถและศักยภาพของตัวเองเป็นเรื่องสำคัญเป็นอย่างยิ่งนี่คือสิ่งที่คนเยอรมันส่วนใหญ่จะมีแหละครับจะมาคุยกันเรื่องนี้แล้วก็จะมาพูดถึงความเก่งความที่คนคนหนึ่งจะมีความสามารถเนี่ยนะครับทักษะการฟังทักษะการอยากรู้อยากเห็นอยู่อย่างสม่ำเสมอนำพาซึ่งความสำเร็จเราจะพบได้ว่าผู้นำที่ประสบความสำเร็จนั้นเวลาได้มีโอกาสฟังหรือว่าเจรจาพูดคุยกับใครนั้นจะมีอาการสนใจใส่ใจและอยากรู้จริงจังมากนั่นก็เพราะว่าเขาชอบที่จะเรียนรู้ชอบที่จะให้เกียรติคนและเห็นว่าการฟังนี่คือหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการพัฒนาตัวเองในการเสาะหาความรู้และสิ่งต่างๆที่เรายังไม่รู้นั่นเองแหละครับวันนี้จะมาดูกันว่าคนเก่งจริงๆนั้นไม่ได้มีคำตอบไปทุกเรื่องแต่เขาอาศัยการฟังนี่แหละคือช่องทางที่มีประสิทธิภาพนั่นคือเรื่องราวของเราที่จะคุยกันในวันนี้

0: นี้ครับคุณฟังครับเล่าไปหลายครั้งแล้วกับการทำงานของคนเยอรมันกับญี่ปุ่นเปรียบเทียบกันไปนะครับเรื่องของการลาพักร้อนการบริหารเวลาเรื่องของความเป็นผู้นำประเด็นเกี่ยวกับการพักผ่อนวันนี้จะมาดูในฉบับปิดท้ายกันว่าคนเยอรมันมีทัศนคติในการเคารพตัวเองอย่างไรทำไมถึงมีความสุขแม้ว่าตัวเองจะดำรงบทบาทหรือทำอาชีพอะไรก็ตามอยู่ในสังคมนะครับไม่จำเป็นจะต้องเหมือนใครเบื้องต้นต้องบอกว่าคนเยอรมันเนี่ยรวมถึงคนยุโรปในอีกหลายๆประเทศก็ตามเนี่ยนะครับยอมรับวิธีการทำงานที่หลากหลายเชื่อใน diversity หรือว่าความหลากหลายโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยนะประเทศนี้ก็เปิดรับเอาผู้อพยพเข้ามาจำนวนมากทุกวันนี้ผู้อพยพก็กลมกลืนเป็นส่วนหนึ่งของประชากรของที่นี่ไปแล้วแหละครับทำให้สภาพการทำงานนั้นต้องบริหารจัดการความหลากหลายให้ดีต้องทำงานร่วมกับผู้คนในพื้นเพที่ไม่เหมือนกันทั้งการศึกษาวัฒนธรรมภาษาและก็ความคิดความอ่านนะครับแต่นั่นนำพาข้อดีมาให้ในการทำงานเพราะว่าจะได้เรียนรู้ไอเดียใหม่ๆส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ส่งเสริมการเปิดใจในการรับฟังและความหลากหลายนี้เองนะครับที่นำมาสู่การเชื่อและเคารพในความสามารถของตัวเองในฐานะที่เป็นส่วนประกอบที่ไม่เหมือนใครเพิ่มเติมความหลากหลายให้กับทีมเวิร์คหรือว่าให้กับสิ่งแวดล้อมในการทำงานนั่นก็หมายความว่าความหลากหลายนั้นมาสร้างคุณค่าให้กับคนคนหนึ่งที่มีความสามารถชุดหนึ่งหรือว่าอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเองแหละครับรายงานความสุขโลกในปี2017ซึ่งจัดทำโดยสหประชาชาติระบุว่าเยอรมนีอยู่อันดับที่16ในเรื่องของอิสรภาพในการเลือกใช้ชีวิตและความใจกว้างในที่ทำงานทั้งเยอรมันและญี่ปุ่นต่างเป็นประเทศพัฒนาแล้วเหมือนกันแต่ว่าความสุขทำไมถึงต่างกันขนาดนี้นะครับคนญี่ปุ่นรวมถึงอาจจะบางประเทศด้วยนะครับควรมีโอกาสได้คิดว่าเราอยากจะทำอะไรและทำอย่างไรถึงจะมีความสุขตั้งแต่เรายังเป็นเด็กเราควรฝึกคิดเรื่องนี้ให้ติดเป็นนิสัยแล้วครับเวลาถึงช่วงที่จะต้องไปสมัครงานเนี่ยคนญี่ปุ่นเองก็ใส่สูทแบบเดียวกันเตรียมคำตอบที่คาดว่าผู้สัมภาษณ์จะถามพอได้งานทำก็มักถูกคนรอบข้างบอกเตือนนั่นเตือนนี่จนกลายเป็นคนที่ไม่กล้าทำตัวแปลกไปจากคนอื่นมีสำนวนถึงขนาดที่ว่าตะปูตัวใดก็ตามที่มันโผล่แหลมขึ้นมาเนี่ยต้องตอกให้มิดอย่าให้โผล่ขึ้นมาให้ได้นั่นก็เพราะว่าทุกตัวของตะปูนั้นต้องมิดชิดต้องแนบติดไม่ปล่อยให้ตะปูตัวไหนโดดเด่นขึ้นมาได้ทีเดียวนั่นหมายความว่าคนญี่ปุ่นนั้นไม่ชอบในการที่จะเห็นใครโดดเด่นกว่าหรือแม้แต่ตัวเองทำบทบาทที่โดดเด่นจนเกินไปทุกคนอยากจะกลมกลืนไปกับสังคมไปกับสภาพรอบตัวข้อดีแน่นอนครับมีในแง่ที่ว่าจะส่งเสริมความสามัคคีแล้วก็สร้างบรรยากาศที่ดีในการอยู่ร่วมกันสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรสร้างบรรยากาศแห่งความเกรงอกเกรงใจแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันแต่ถ้ามันเคร่งครัดจนเกินไปเนี่ยมันก็เลยจะขาดความคิดสร้างสรรค์แล้วก็คนที่พร้อมที่จะมาเป็นผู้นำขาดการนำเสนอสิ่งที่มันแตกต่างออกไปนะครับดังนั้นตรงนี้ก็ควรจะเป็นเรื่องที่ต้องสมดุลหน่อยแน่นอนครับสภาพแวดล้อมการทำงานที่อยู่รอบตัวเรานั้นมันมีส่วนเป็นอย่างยิ่งที่ทำให้คนญี่ปุ่นคิดเช่นนั้นบางครั้งเนี่ยมันถึงขั้นที่ว่าเราไม่ได้กล้าคิดว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างไรดีด้วยซ้ำและการที่เราเป็นเราเช่นนี้มีความสามารถแบบนี้แล้วก็สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตัวเองไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ใครมันก็ควรเป็นเรื่องน่าภูมิใจและเป็นคุณค่าในตัวอยู่แล้วนะครับนี่คือสิ่งที่คนเยอรมันมีอยู่ในทัศนคติคำพูดที่ว่าคนอื่นก็คือคนอื่นฉันก็คือฉันนี่เป็นสิ่งที่คนเยอรมันนั้นแทบจะท่องจำกันได้เลยเพราะว่าไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรคุณก็ยังยิ้มได้ถือว่าคุณมีความสุขอย่างแท้จริงแม้แต่เป็นคนส่งกาแฟก็ตามทีเนี่ยนะครับก็มีสิทธิ์ในการลาพักร้อนมีโอกาสในการที่จะรับสวัสดิการเช็คเช่นกับอาชีพอื่นๆแต่ก็จะมากน้อยแตกต่างออกไปขณะเดียวกันก็มีโอกาสในการใช้ชีวิตแบบที่เขาต้องการจะเป็นไม่ได้ต้องกังวลว่าใครจะมาลดทอนคุณค่าของอาชีพเช่นนี้เลยเพราะทุกอาชีพต่างก็มีความสำคัญในสังคมอยู่แล้วล่ะครับดังนั้นคนเยอรมันก็จะถูกปลูกฝังเรื่องนี้มาพอสมควรว่าคนอื่นก็คือคนอื่นฉันก็คือฉันยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลและก้าวไปข้างหน้าไม่คิดจะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครยิ่งสมัยนี้นะครับเป็นยุคสมัยที่มีความหลากหลายและมีการทำงานในรูปแบบต่างๆเยอะแยะเลยละครับทั้งรีโมทเวิร์กนะครับทำงานที่บ้านประชุมผ่าน ออนไลน์นะครับหรือจะเป็นการทำงานที่มีความยืดหยุ่นในออฟฟิศไม่ได้เคร่งครัดหรือมีรูปแบบตายตัวเหมือนสมัยก่อนดังนั้นสมัยนี้จึงเป็นช่วงที่ทุกคนควรจะได้ทบทวนการทำงานของตัวเองหรือว่าองค์กรของตัวเองเพื่อให้มีความสุขจากการทำงานที่แท้จริงหนึ่งเคล็ดลับนะครับก็คือว่าอย่าเอาชีวิตไปเกาะติดกับที่ทำงานมากคนเยอรมันเนี่ยจะเข้าสู่วัยเกษียณในช่วงอายุ 60-65 ปีแต่จริงๆแล้วแทบจะไม่มีใครทำงานจนเกษียณเลยเพราะคนเยอรมันจะค้นหาทางเดินชีวิตตัวเองก่อนเกษียณหลายปีเลยแหละครับแล้วก็เริ่มออกเดินทางท่องเที่ยวหรือทำบางสิ่งบางอย่างที่ตัวเองตั้งใจจะทำไว้บางคนสนุกกับงานอดิเรกบางคนมุ่งมั่นกับงานจิตอาสาบางคนอาจจะเปลี่ยนไปทำงานบริษัทอื่นก็มีหรือบางคนเริ่มต้นทำธุรกิจส่วนตัวระบบบำนาญของเยอรมนีเนี่ยเพียบพร้อมกว่าญี่ปุ่นคนเยอรมันจึงเลือกทางเดินชีวิตเส้นที่2หรือว่าเส้นที่3ได้อย่างง่ายดายครับญี่ปุ่นรวมถึงหลายประเทศในเอเชียเนี่ยกำลังเผชิญปัญหาสังคมผู้สูงอายุมีคนเกษียณเยอะและคนที่มีอายุขัยหรือมีอายุมากเนี่ยนะครับก็เพิ่มขึ้นนะครับอายุเฉลี่ยและคนมีอายุขัยเพิ่มมากขึ้นดังนั้นการใช้ชีวิตหลังเกษียณจึงกลายเป็นปัญหาที่ใหญ่มากกว่าเดิมนะครับเพราะว่าในบางสังคมอย่างญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเดินตามเส้นทางที่สังคมปูไว้มาโดยตลอดพอถึงเวลาที่ชีวิตต้องเปลี่ยนกระทันหันอย่างช่วงเวลาเกษียณอายุเนี่ยนะครับคนจำนวนไม่น้อยจึงยังค้นหาความหมายของชีวิตไม่เจอดังนั้นถ้าเราเจอสิ่งที่อยากทำให้เตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆเราคงได้ใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุขสรุปในภาพรวมนะครับการทำงานที่มีความสุขก็ต้องรู้คุณค่าของตัวเองก่อนแล้วก็เชื่อในความหลากหลายคนอื่นก็คือคนอื่นฉันก็คือฉันแหละครับแล้วนั่นก็เป็นพื้นฐานเลยในการที่คนคนหนึ่งจะแสดงศักยภาพออกมาได้อย่างดีเพราะว่าทำงานไปอย่างมีความสุขแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและสังคมในท้ายที่สุดแหละครับพูดกันมาเยอะเรื่องของการเพิ่มผลิตภาพหรือว่า productivity สรุปในที่นี้เลยว่าการเพิ่มผลิตภาพหรือว่าประสิทธิภาพในการทำงานนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าใครจดจ่อทำงานมากกว่ากันแต่ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ที่ตามมาหลังจากที่คนทำงานมีเวลาว่างหาเวลาให้ตัวเองได้มีความยืดหยุ่นในชีวิตเยอรมนีเนี่ยที่พูดมาเป็นตัวอย่างเยอะแยะเลยนะครับในรายการของเราเนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีเทคโนโลยีล้ำหน้าคนอื่นขนาดนั้นนะครับคนเยอรมันก็ไม่ได้มีศักยภาพมากล้นจนเกินหน้าเกินตาใครแต่ว่าคนเยอรมันส่วนใหญ่ก็จะกล้าคิดแล้วก็กล้ากำหนดชีวิตด้วยตัวเองมีความสุขกับวันหยุดมีความสุขกับครอบครัวและเป็นอิสระจากอิทธิพลของคนรอบข้างแสวงหาความสุขของตัวเองได้โดยไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครหากคนญี่ปุ่นหรือว่าแม้แต่คนไทยเองเนี่ยหลุดพ้นจากอิทธิพลของคนรอบข้างเราจะมีความเป็นอิสระมากขึ้นและมีความคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาโดยอัตโนมัติประกอบกับคุณค่าอันดีงามเบื้องต้นอยู่แล้วที่มีอยู่โดยธรรมชาติในญี่ปุ่นและในประเทศไทยก็คือความมีมารยาทความใส่ใจผู้อื่นนะครับตลอดจนการเคารพผู้อาวุโสเนี่ยนะครับสิ่งนี้พอมาประกอบกับความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ความเป็นตัวของตัวเองและอิสรภาพเนี่ยมันก็จะนำพาซึ่งความสำเร็จมาได้ไม่ยากเลยล่ะครับเริ่มเปลี่ยนกันตั้งแต่วันนี้เปลี่ยนความคิดและการกระทำจากเล็กๆน้อยๆดูก็ได้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันครับว่าผู้นำที่เก่งจริงๆนั้นไม่ได้มีคำตอบไปทุกเรื่องแต่เขาฉลาดที่จะฟังแล้วก็เรียนรู้ส่วนตัวนี้พักสักครู่ครับ
1: การเผาไหม้เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ PM 2.5 เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการเผาในเขตป่าไม้และการเกษตรโดยจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวรัฐบาลจะมีมาตรการควบคุมพื้นที่เสี่ยงต่อการเผาใน11ป่าอนุรักษ์10ป่าสงวนแห่งชาติและการควบคุมผู้เข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ซึ่งจะช่วยยับยั้งปัญหา PM 2.5 และเป็นหัวใจสำคัญที่จะคืนอากาศสะอาดให้กับประชาชนทุกคน
2: ใช้ของหลวงคือเรื่องใหญ่ทรัพย์สินราชการอาทิรถยนต์ของหน่วยงานหากนำไปขับขี่โดยไม่ได้ใช้ตามหน้าที่มีความผิดทางอาญาโดยเฉพาะกับพนักงานที่มีหน้าที่รักษาดูแลทรัพย์สินอันนั้นหากใช้อำนาจโดยทุจริตมีบทลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา151มาร่วมกันสอดส่องเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสการใช้ของหลวงเพราะเราจะไม่ทนต่อการทุจริตอีกต่อไป
3: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร์สื่อสารมวลชัวตอนเรื่องจริงหรือ fake news การรู้จักแยกแยะข้อมูลที่ถูกต้องจากข้อมูลที่ผิดในยุคนี้กลายเป็นทักษะที่สำคัญมากเพราะข่าวปลอมหรือ Fake News สามารถแพร่กระจายได้รวดเร็วและส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อสังคมข่าวปลอมหรือ Fake News เป็นหนึ่งในภัยที่เกิดขึ้นจากการที่เรารับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่ชัดเจนหรือไม่ได้รับการยืนยันในบางครั้งข่าวปลอมถูกสร้างขึ้นเพื่อจุดประสงค์ทางการเมืองหรือเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวเมื่อเราเผชิญกับข่าวสารที่ไม่ชัดเจนสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการตรวจสอบข้อมูลแล้วเราต้องตรวจสอบยังไงเรื่องนี้สื่อสารมวลชนมีคำตอบครับ
4: ข้อควรระวังอย่างหนึ่งนะครับเวลาที่เราได้ข้อมูลอะไรมาก็ตามทีอย่าเพิ่งรีบด่วนแชร์ออกไปนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราได้ข้อมูลมาแล้วเนี่ยด้วยความปรารถนาดีนะครับเราอยากจะเป็นคนแรกเลยที่แชร์ออกไปนะภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า fear of missing out นะหรือว่า FOMO นะครับต้องเป็นคนแรกทันทีเลยที่รีบส่งออกไปนะฮะสื่อก็มีอาการแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับอยากจะเป็นคนแรกเลยที่นำเสนอข่าวนี้ดังนั้นเรื่องนี้ต้องระวังให้ดีครับเพราะว่าการที่เราด่วนแชร์นะหรือว่าสื่อเองเนี่ยด่วนทำข่าวและนำเสนอข่าวออกไปจะนำมาซึ่งความเสี่ยงในการที่จะไม่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับจะมีความผิดพลาดนะดังนั้นเนี่ยอันเนี้ยสุ่มเสี่ยงมากๆดังนั้นนะครับเวลาเราได้สื่อมาแล้วนะครับเวลาเราได้ข้อมูลอะไรมาไม่ว่าจะเป็นทางแพลตฟอร์มไหนเนี่ยนะครับอย่าเพิ่งรีบด่วนแชร์ออกไปนะฮะ
3: แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าข้อมูลที่เราเห็นหรือได้รับมานั้นจริงหรือปลอมเรามีวิธีการที่สามารถช่วยในการตรวจสอบได้ง่ายๆข้อแรกคือตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลนั้นๆต้องดูว่าแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ข่าวนั้นๆเป็นแหล่งที่เชื่อถือได้หรือไม่หากเป็นเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มที่ไม่คุ้นเคยหรือดูไม่น่าเชื่อถือก็อย่าหลงเชื่อโดยไม่ทำการตรวจสอบเพิ่มเติมข้อที่2คือตรวจสอบแหล่งอ้างอิงหากข้อมูลนั้นอ้างอิงจากแหล่งที่มีชื่อเสียงหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆมันจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับข้อมูลนั้นได้การไม่พบแหล่งอ้างอิงที่ชัดเจนหรือข้อมูลที่ฟังดูผิดปกติอาจจะเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าข้อมูลนั้นไม่น่าเชื่อถือข้อที่3คือการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือ fact checking ปัจจุบันมีเว็บไซต์และเครื่องมือมากมายที่ช่วยให้เราสามารถตรวจสอบข้อมูลที่เราได้รับเช่นเว็บไซต์ที่ทำการตรวจสอบข่าวปลอมหรือการค้นหาข้อมูลจากแหล่งข่าวหลายๆแห่งเพื่อเปรียบเทียบความตรงกันของข้อมูลนั้นๆข้อที่4คือตรวจสอบความสมเหตุสมผลของข้อมูลหากข่าวนั้นฟังดูเกินจริงหรือบอกเล่าเรื่องราวในรูปแบบที่สร้างความตื่นตกใจมากเกินไปอาจเป็นการบิดเบือนหรือข่าวปลอมเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้อ่านการแชร์ข้อมูลหรือข่าวสารที่ไม่ได้ตรวจสอบให้รอบคอบอาจทำให้เราเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่เฟคนิวส์ซึ่งไม่เพียงแต่จะทำให้เราหลงเชื่อในสิ่งที่ไม่จริงแต่ยังสามารถสร้างความสับสนหรือความเข้าใจผิดในสังคมได้การรับผิดชอบในการแชร์ข้อมูลจึงเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยให้สังคมปลอดภัยจากข่าวปลอม
4: เวลาที่เราได้ข้อความอะไรมานะไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็ตามทีนะครับอ่านดูสักครั้งหนึ่งก่อนนะพออ่านดูเสร็จปุ๊บนะเอ๊ะไหมถ้าเกิดว่าเราเริ่มเอ๊ะนะครับเอ๊ะมันไม่น่าจะใช่นะมันน่าจะดีเกินไปนะมันไม่น่าจะไม่เป็นแบบนี้นะครับลองหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นลองดูสำนักข่าวอื่นๆนะนอกเหนือจากแหล่งที่เราได้รับนะครับหรือถามคนข้างเคียงก็ได้ถามเพื่อนนะครับถามลูกถามหลานก็ได้นะครับว่าเอ๊ะแบบนี้เนี่ยมันใช่ไหมภาพแบบเนี้ยมันจริงหรือเปล่าหรือว่ามันเป็น AI นะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าในยุคปัจจุบันนี้ใครๆก็สามารถที่จะสร้างสื่อออกมาได้นะครับมีถึงขนาดขั้นที่เรียกว่าเอาหน้าของคนหนึ่งเนี่ยมาพูดประโยคที่เขาไม่ได้พูดก็ได้ AI มันไปถึงขั้นนั้นแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งรีบเชื่อนะครับหรือนะครับอีกลักษณะหนึ่งเลยก็คือว่าเราสามารถที่จะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับอย่างเช่นสมมติว่ามีการพูดถึงเรื่องของสุขภาพครับไปดูแหล่งที่สามารถเชื่อถือได้อย่างเช่นโรงพยาบาลต่างๆนะครับหรือว่ากระทรวงสาธารณสุขนะครับหรือว่าผู้เชี่ยวชาญที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆนะครับลองไปดูซิว่าเขาเคยพูดถึงเรื่องนี้ไหมอันนี้ก็สามารถจะช่วยได้เช่นเดียวกันนะครับอย่าลืมนะครับเน้นย้ำกันอีกทีว่าไม่ต้องรีบแชร์นะครับเอาไว้ชัวร์ก่อนครับ
3: ในท้ายที่สุดการรู้จักแยกแยะเรื่องจริงและเฟคนิวส์เป็นทักษะที่ทุกคนต้องมีในยุคที่ข้อมูลถูกเผยแพร่อย่างรวดเร็วเราทุกคนสามารถช่วยกันสร้างสังคมที่เต็มไปด้วยข้อมูลที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือได้ด้วยการตรวจสอบอย่างมีวิจารณญาณก่อนที่จะแชร์หรือเชื่อข้อมูลใดๆครับ
0: เคยเห็นตัวอย่างที่น่าสนใจของผู้บริหารระดับสูงที่มีลูกน้องรักมากมายท่านหนึ่งนะครับเขาบอกว่าคนที่ประสบความสำเร็จในการสื่อสารมักจะมีเคล็ดลับง่ายๆเวลามีคนมาเล่าอะไรให้ฟังด้วยความตื่นเต้น คนทั่วๆไปจะหวังดีและมีแนวโน้มที่อยากจะร่วมวงสนทนาอย่างเช่นการเล่าเรื่องตัวเองบ้างอย่างเช่นเราก็มีประสบการณ์แบบนั้นเหมือนกันอะไรทำนองนี้แหละครับจนลืมไปว่าคู่สนทนานั้นยังเล่าไม่จบเลยด้วยซ้ำเหมือนอยู่ดีๆก็เอาไฟฉายที่ส่องไปที่เพื่อนเนี่ยกลับมาส่องที่ตัวเองไปซะแบบนั้นโดยที่เราไม่รู้ตัวก็มีแต่คนที่เป็นคู่สนทนาที่ดีหรือหลายครั้งเป็นผู้บริหารที่เก่งเนี่ยนะครับมักชอบถามคนที่กำลังเล่าเรื่องด้วยความตื่นเต้นว่าน่าสนใจช่วยอธิบายให้ละเอียดกว่านี้หน่อยได้ไหมแทนที่จะบอกว่าฉันก็มีประสบการณ์เช่นนี้เช่นกันแหละครับพวกเขาเนี่ยมักจะถามว่าแล้วรู้สึกยังไงกับเรื่องนี้แทนที่จะบอกว่าถ้าเป็นเราจะทำแบบนี้ที่น่าสนใจก็คือการฟังแบบนี้นะครับไม่ได้ใช้เวลามากไปกว่าเดิมแต่ผลลัพธ์ต่างกันเยอะเลยมาดูงานวิจัยที่รองรับเรื่องเช่นนี้แหละครับจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดมีการศึกษาคู่สมรสกว่า 1,000 คู่พบว่าคู่ที่มีความสุขปรากฏว่ามีเรื่องง่ายๆอยู่อย่างเดียวเท่านั้นก็คือทั้งคู่เนี่ยฟังกันโดยไม่ด่วนตัดสินแค่ฟังโดยไม่ตัดสินความสัมพันธ์ก็ดีขึ้นถึง 78% นักวิจัยบอกว่าตัวเลขนี้สูงกว่าการไปเที่ยวด้วยกันสูงกว่าการให้ของขวัญราคาแพงหรือแม้แต่การมีบ้านหลังใหญ่ด้วยซ้ำนะครับลองนึกถึงตอนที่เราไปร้านกาแฟบางคนสั่งกาแฟเสร็จปุ๊บก็รีบเปิดมือถือสแกนรอเลยบางคนกลับคุยกับบาริสต้าว่าชอบกาแฟแบบไหนคนแรกได้กาแฟส่วนคนที่สองได้ทั้งกาแฟและมิตรภาพนี่คือตัวอย่างเล็กๆครับเรื่องนี้สะท้อนปัญหาที่พบบ่อยในการสื่อสารที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารเรียกว่าการฟังเพื่อตอบแทนที่จะเป็นการฟังเพื่อเข้าใจการฟังเพื่อตอบเนี่ยก็คือฟังไปแล้วก็คิดไปด้วยว่าจะตอบอะไรกลับไปไม่ได้ตั้งใจสิ่งที่อีกฝ่ายกำลังสื่อสารและการศึกษาพบว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยใช้เวลาถึง 60% ของการฟังในการคิดว่าจะตอบอะไรกลับไปแค่ 40% เท่านั้นของการฟังที่ตั้งใจฟังจริงๆนักจิตวิทยาด้านการสื่อสารยังระบุด้วยว่าพฤติกรรมการขัดจังหวะการด่วนสรุปหรือว่าการพยายามเดาความคิดของผู้พูดนั้นเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้การสื่อสารล้มเหลวเอาเรื่องใกล้ตัวก่อนเลยละครับคนที่มีชีวิตคู่เนี่ยนะครับสามารถพัฒนาชีวิตคู่ของตัวเองให้ได้แบบง่ายๆเลยนะครับก็คือไม่ต้องทำอะไรมากไปกว่าการแค่ฟังนั่งฟังภรรยาเล่าเรื่องที่ทำงานยกตัวอย่างนะครับบางครั้งเธอเองอาจจะไม่ต้องการข้อแนะนำไม่ต้องการโซลูชันหรือไม่ต้องการความพยายามในการช่วยแก้ปัญหาอาจจะแค่พยักหน้าแล้วถามว่าแล้วยังไงต่อเป็นศิลปะการฟังที่ทำให้บรรยากาศภาพรวมนั้นดีแล้วก็เป็นการกระชับความสัมพันธ์ได้อย่างง่ายๆด้วยแหละครับภรรยาเองก็บอกว่ารักสามีผู้นี้เนี่ยมากขึ้นทุกวันเลยทั้งที่แค่หยุดพูดแล้วก็หัดฟังเท่านั้นบางทีก็พยักหน้ามาบ้างเนี่ยนะครับนั่นคือเรื่องที่น่าทึ่งเหมือนกันกับพลังของการฟังบางสิ่งที่คนเรารอคอยอาจไม่ใช่คำแนะนำที่เฉียบคมแต่เป็นหูที่พร้อมจะฟังก็ได้นะครับนี่ก็คือเรื่องที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเรื่องหนึ่งเลยที่ว่าเรานั้นสามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์อันดีด้วยการฟังนะครับและความสัมพันธ์ที่ว่านั้นไม่ได้จำกัดอยู่แค่ระดับภรรยาสามีเท่านั้นแต่ว่าเจ้านายลูกน้องในที่ทำงานก็ดีระดับเพื่อนฝูงนะครับระดับคู่รักหรือจะเป็นระดับใดๆก็ตามทีนะครับการฟังเพื่อเข้าใจหรือว่า listening to understand ฟังให้เข้าใจจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องคิดเพื่อที่จะหาคำพูดโต้ตอบใดๆเพียงแค่พยักหน้าหรือว่าแสดงอาการรับรู้เพียงแค่นี้ก็มีประสิทธิภาพแล้วนะครับแทนที่จะฟังเพื่อตอบหรือว่าตั้งหน้าตั้งตาในการที่จะตอบกลับแล้วก็ช่วงชิงจังหวะในการพูดบ้างซึ่งนั่นคือการฟังที่นำมาสู่ความล้มเหลวเนี่ยนะครับดังนั้นครับการฟังเพื่อเข้าใจจึงเป็นเคล็ดลับสำคัญของความสำเร็จทั้งชีวิตส่วนตัวและชีวิตในการทำงานแหละครับนั่นคือเรื่องราวของเราในวันนี้กับงานที่ชอบชีวิตที่ใช่ work life balance กับผมวรรณชัยจิตที่วงครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะครับลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
2: หามุมมองความคิดการใช้ชีวิตไปกับเราในรายการงานที่ชอบชีวิตที่ใช่ work life balance

0: Happy Family Radio
1: FM 105 MHz
2: วิทยุเพื่อครอบครัว
3: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
4: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
0: Happy Family Radio
1: FM 105 MHz
2: วิทยุเพื่อครอบครัว

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษากระทรวงมหาดไทยประชุมทางไกล5จังหวัดเสี่ยงเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยพร้อมบรรณาการรับมือมวลน้ำเตรียมเสบียงและศูนย์พักพิงกุลวุฒิวิทิศสารสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันชายเดี่ยวไทยคนแรกผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศเอเชียนเกมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่28กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:41 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปในงานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569ณหอประชุมพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเวลา 13:54 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้ 1. นายกลินสารสินประธานคณะกรรมการบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้เยาวชนที่ชนะการประกวดภาพวาดระบายสีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและผู้ปกครองร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์จรัญมหาธุมรัตน์นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมและผู้ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเวลา 14:54 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกณศูนย์การค้าสยามภารกรเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 14:29 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปทรงเปิดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโรคประจำปี2569ณโรงแรมมิราเคิลแกนคอนเวนชั่นเขตหลัก4กรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยเรียกประชุมทางไกล5จังหวัดเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยสั่งทุกจังหวัดบูรณาการรับมือมวลน้ำเตรียมศูนย์พักพิงพร้อมเสบียงเพื่อดูแลประชาชนให้ดีที่สุด
2: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่5จังหวัดเสี่ยงได้แก่จังหวัดปราจีนบุรีกาญจนบุรีระยองอุทัยธานีและตากผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดบัญชาการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะจังหวัดตากและอุทัยธานีที่อยู่ในแนวเส้นทางพายุขณะที่จังหวัดปราจีนบุรีเตรียมรับมวลน้ำจากจังหวัดสักแก้วคาดว่าระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นในคืนนี้ส่วนจังหวัดกาญจนบุรีเฝ้าระวังน้ำเข้าเขื่อนศรีนครินทร์ในปริมาณมากอาจต้องเพิ่มการระบายน้ำและเปิดทางระบายน้ำล้นด้านจังหวัดระยองที่อำเภอแกลงยังวิกฤตจากฝนตกหนักต่อเนื่องและอ่างเก็บ ็บน้ำในอำเภอเขาชะเมาชำรุดขณะนี้อพยพประชาชนท้ายอ่างแล้วร้อยละ 70-80 ส่วนจังหวัดอุทัยธานีเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาทั้งนี้กำชับให้ทุกจังหวัดเตรียมเรืออาหารไฟสำรองและสุขาเคลื่อนที่พร้อมเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วทันสถานการณ์จุฑารักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขติดตามช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่น้ำท่วม23จังหวัดประสานเตรียมทีมสกายด็อกเตอร์ส่งต่อผู้ป่วยขณะที่สถานบริการสาธารณสุขได้รับผลกระทบแล้ว49แห่ง
3: นายพัฒนาพรหมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยความคืบหน้าการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมว่าได้ส่งทีมแพทย์และสาธารณสุขลงพื้นที่ต่างๆแล้วส่วนโรงพยาบาลแกลงจังหวัดระยองที่หมวนน้ำทะลักเข้าพื้นที่ได้ให้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือสพช.เตรียมทีมสกายด็อกเตอร์พร้อมลงพื้นที่ทันทีที่ได้รับการร้องขอให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลปลายทางสำหรับสถานการณ์เร่งด่วนวันนี้อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีปราจีนบุรีระยองที่อำเภอแกลงนครนายกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลระบบสุขภาพมีความเสี่ยงสูงที่ต้องเฝ้าระวัง2แห่งคือโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีและโรงพยาบาลนครนายกรวมถึงต้องติดตามต่อในสถานบริการริมลุ่มน้ำแม่กลองโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปลายน้ำกระแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปราจีนบุรีและสระแก้วโดยที่ต้องเฝ้าระวังเป็นลำดับแรกคือจังหวัดระยองที่โรงพยาบาลบ้านค่ายยังคงมีปริมาณน้ำสูงสามารถให้บริการได้เฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินมีแผนเคลื่อนย้ายผู้ป่วย30รายไปโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติส่วนโรงพยาบาลแกลงมีน้ำท่วมและเข้าพื้นที่โรงพยาบาลสูงขึ้นอยู่ระหว่างดำเนินการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤต 8-10 รายไปยังโรงพยาบาลระยองผู้ป่วยอีก100รายไปยังโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติทางนี้ได้สั่งการให้ผู้ตรวจราชการและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำกับดูแลโรงพยาบาลในพื้นที่อย่างใกล้ชิดด้านนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าขณะนี้มีสถานบริการสาธารณสุขได้รับผลกระทบ49แห่งใน23จังหวัดและมีรายงานผู้เสียชีวิต19รายส่วนใหญ่เกิดจากการจมน้ำพลัดตกน้ำและไฟฟ้าช็อตจึงขอให้ประชาชนระมัดระวังหลีกเลี่ยงการลงน้ำและตัดกระแสไฟฟ้าทันทีเมื่อน้ำเข้าบ้านพร้อมติดตามคำแนะนำการปฏิบัติตัวในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมนฤมลอุดมพรรายงาน
1: วันนี้นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ติดตามการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายจุดอาทิวัดราชนิยมธรรมเขตสายไหมชุมชนซอยพหลโยธิน45เขตจตุจักรและศูนย์พักพิงชั่วคราวและตรวจเยี่ยมครัวกลางวัดบางเตยถนนนวมินเพื่อนำความช่วยเหลือไปบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมทั้งนี้กระทรวงพม.ได้จัดตั้งศูนย์สร้างสุขเพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยพร้อมจัดตั้งครัวกลางเพื่อทำอาหารปรุงสุกแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครประชาชนและกลุ่มเปราะบางที่ได้รับความเดือดร้อนเร่งด่วนสามารถขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์เร่งรัดการจัดสวัสดิภาพประชาชนสายด่วนพม.1300ฟรีตลอด24ชั่วโมงขณะที่นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งการให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดโรงครัวจัดทำข้าวกล่องโดยได้รับการสนับสนุนเงินบริจาคจากสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงานและทุกกรมในสังกัดกระทรวงแรงงานจัดทำข้าวกล่อง 5,000 ชุดเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับความเดือดร้อนและไม่สามารถสัญจรออกจากที่พักอาศัยมาจัดหาอาหารเองได้สะดวกใช้วิทยาลัยแรงงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน13กรุงเทพมหานครเป็นโรงครัวกลางชั่วคราวเริ่มผลิตข้าวกล่องล็อตแรกในวันนี้ก่อนทยอยลำเลียงนำไปส่งมอบให้แก่ชาวบ้านในชุมชนต่างๆที่กำลังเผชิญวิกฤตน้ำท่วมนำร่องที่ชุมชนแฟลตคลองจันเป็นแห่งแรก ทั้งนี้พี่น้องแรงงานผู้ประกันตนและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน1506รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยเคหะชุมชนคลองจันทน์ประสานการตั้งโรงครัวเคลื่อนที่ณสถาบันนิด้าผลิตอาหารปรุงสุกแจกจ่ายประชาชนวันละ10,000กล่อง
4: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์และเร่งรัดการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยณเคหะชุมชนคลองจันทน์เขตบางกะปิกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นพื้นที่อาคารที่พักอาศัยจำนวน30อาคารรวมกว่า 5,000 ครัวเรือนและยังมีประชาชนติดค้างอยู่ในพื้นที่ประมาณ 10,000 รายโดยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยได้บูรณาการร่วมกับกรุงเทพมหานครและประสานปภ.นำรถประกอบอาหารเคลื่อนที่จำนวน3คันจัดตั้งเป็นโรงครัวส่วนหน้าบริเวณหน้าสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าเพื่อเร่งผลิตอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานตั้งเป้ากำลังการผลิตไว้ที่ 10,000 กล่องต่อวันนำไปสมทบกับอาหารจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อจัดส่งให้ถึงมือประชาชนผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่สามารถเดินทางออกจากที่พักอาศัยได้พร้อมทั้งสั่งการให้หน่วยงานและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดมสรรพกำลังเข้าสนับสนุนภารกิจในการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในทุกมิติจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติฉนันชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
5: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงการเยียวยาสถานศึกษาจากสถานการณ์อุทกภัยว่าให้หน่วยงานต้นสังกัดสำรวจความเสียหายเพื่อขอรับจัดสรรงบกลางสำหรับซ่อมแซมอาคารสถานที่และจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ให้ใช้งานได้ก่อนเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2569โดยให้แต่ละหน่วยงานส่งคำของบผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ให้ทันภายในวันที่30กันยายนนี้เพื่อไม่ให้งบประมาณปี2569ตกไปพร้อมสำรวจเงินเหลือจ่ายภายในกระทรวงและใช้กองทุนเยียวยาเพื่อการศึกษาอย่างเหมาะสมส่วนการช่วยเหลือประชาชนให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดตั้งศูนย์ฟิกอิทเซ็นเตอร์ในทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบให้หน่วยงานที่พร้อมจัดตั้งโรงครัวและถุงยังชีพตามศักยภาพให้กรมส่งเสริมการเรียนรู้ช่วยล้างทำความสะอาดบ้านเรือนและอาคารสถานที่พร้อมให้ความรู้ด้านสาธารณสุขและความปลอดภัยให้สำนักงานลูกเสือแห่งชาตินำลูกเสือทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์โดยเน้นความปลอดภัยเป็นลำดับแรกใช้สถานศึกษาเป็นครัวกลางและศูนย์พักพิงนอกจากนี้ยังให้สถานศึกษารายงานสถานการณ์ต้นสังกัดแบบเรียลไทม์โดยมีสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นศูนย์ประสานงานกลางสิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้ศูนย์เฝ้าระวังนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศเร่งสูบน้ำโดยไม่กระทบชุมชนยืนยันฐานการผลิตที่จังหวัดระยองและปราจีนบุรีอย่างปลอดภัย
6: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยหรือสสป.การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอ.เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศแบบเรียลไทม์พร้อมสั่งการให้กนอ.บูรณาการข้อมูลร่วมกับกรุงเทพมหานครและกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อเร่งเดินเครื่องสูบน้ำระบายออกจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอาทินิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังบางชันและอมตะซิตี้ชลบุรีซึ่งปัจจุบันระดับน้ำท่วมขังผิวจราจรเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องพร้อมกำชับให้บริหารจัดการการระบายน้ำอย่างรัดกุมเพื่อไม่ให้สร้างผลกระทบซ้ำเติมชุมชนโดยรอบและให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่มอบถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนอกจากนี้ยังได้ยืนยันถึงความปลอดภัยของนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดระยองที่อยู่ห่างไกลจากความเสี่ยงอ่างเก็บน้ำล้นความจุรวมถึงนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดปราจีนบุรีที่ยังสามารถควบคุมปริมาณน้ำได้ตามปกติทางนี้กระทรวงอุตสาหกรรมได้เปิดสายด่วน1564ตลอด24ชั่วโมงเพื่อรับแจ้งเหตุและเตรียมพร้อมส่งเจ้าหน้าที่เข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยรอบแนวเขตอุตสาหกรรมอย่างทันท่วงทีปฏิพลสัทพรมารายงาน
1: กรมประชาสัมพันธ์และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชร่วมกันพัฒนาหลักสูตรสื่อสารองค์กรเสริมศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นยกระดับงานสื่อสารให้เข้าถึงประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
7: นางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และรองศาสตราจารย์ทวีวัฒน์วัฒนกุลเจริญอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือมสท.ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการหรือ MOU การพัฒนาหลักสูตรการจัดการนวัตกรรมการสื่อสารองค์กรสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อบูรณาการองค์ความรู้บุคลากรและทรัพยากรของทั้ง2หน่วยงานสนับสนุนการพัฒนางานวิชาการงานสื่อสารประชาสัมพันธ์และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและรูปแบบการสื่อสารในปัจจุบันโดยนางสุฤทัยกล่าวว่าความร่วมมือครั้งนี้เป็นการสานต่อความร่วมมือระหว่างกันที่มีมาอย่างต่อเนื่องโดยกรมประชาสัมพันธ์พร้อมสนับสนุนการเผยแพร่รายการการสร้างเครือข่ายและการใช้สื่อของกรมประชาสัมพันธ์ทั้งสื่อวิทยุโทรทัศน์และสื่อออนไลน์เป็นช่องทางเผยแพร่องค์ความรู้และหลักสูตรของมสท.เพื่อขยายโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ได้อย่างทั่วถึงทั้งในและต่างประเทศ
8: ก็อยากจะให้น้องๆทุกคนนะคะทีวีวิทยุหรือสถาบันการประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นหลักเนี่ยได้สนับสนุนในทุกภารกิจของมสท.ให้มีรายการทางสื่อร่วมกันนะคะให้มีการสร้างเครือข่ายแล้วก็เป็นโอกาสเป็นช่องทางหลักที่จะทำให้พี่น้องประชาชนที่อยากจะต่อยอดความรู้ได้มาใช้ช่องทางของมสท.เป็นสถาบันการศึกษาเพื่อคนไทยทุกคน
7: ด้านรองศาสตราจารย์ทวีวัฒน์วัฒนกุลเจริญกล่าวว่ามสท.เป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่จัดการศึกษาระบบทางไกลความร่วมมือครั้งนี้ครอบคลุม4ด้านได้แก่การพัฒนาและออกแบบหลักสูตรการศึกษาการฝึกอบรมการวิจัยด้านการสื่อสารและการเผยแพร่องค์ความรู้การใช้ทรัพยากรร่วมกันพร้อมร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการจัดการนวัตกรรมการสื่อสารองค์กรสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเพิ่มทักษะบุคลากรให้สามารถสื่อสารข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับบริบทการสื่อสารในยุคปัจจุบันนิตยาคุณสิมรายงาน
9: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
10: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
11: ได้เลยเช็คมา
10: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
11: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
10: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
11: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายเมียวมินประธานหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉินท้องถิ่นของเมืองทวายเขตตะนาวสีทางตอนใต้ของเมียนมาในวันนี้ที่ระบุว่าหลายพื้นที่ในเขตตะนาวสีกำลังเผชิญกับฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาจนส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มเป็นวงกว้างโดยเบื้องต้นคาดว่ายอดผู้เสียชีวิตจะอยู่ที่ประมาณ 7-10 รายและสูญหายอีกราว30รายนอกจากนี้ประชาชนอีกหลายร้อยคนต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยขณะที่การส่งความช่วยเหลือเป็นไปยังผู้ประสบภัยในบางพื้นที่เป็นไปด้วยความยากลำบากทั้งนี้เมียนมาถือเป็น1ใน10ประเทศที่เปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากที่สุดท่ามกลางสถานการณ์ที่สหรัฐลดความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่เมียนมานายกีดอนซารัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอลเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้โดยระบุว่าเจ้าหน้าที่การทูตชาวเนเธอร์แลนด์ที่ประจำการอยู่ในเขตเวสต์แบงค์จะต้องส่งคืนเอกสารทางการทูตที่ออกโดยอิสราเอลภายใน7วันก่อนที่สิทธิพิเศษทางการทูตจะสิ้นสุดลงซึ่งถือเป็นการตอบโต้หลังทางการเนเธอร์แลนด์บังคับใช้มาตรการห้ามนำเข้าสินค้าจากชุมชนชาวยิวในเขตเวสต์แบงค์เมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาด้านนายทอมเบเรนเซนรัฐมนตรีต่างประเทศเนเธอร์แลนด์แสดงความเสียใจอย่างมากต่อการตัดสินใจดังกล่าวของทางการอิสราเอลพร้อมยืนยันว่ามาตรการของเนเธอร์แลนด์ไม่ได้มีเจตนามุ่งเป้าโจมตีอิสราเอลเพียงแต่ดำเนินตามพันธกรณีภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศเท่านั้น สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ตำรวจแอฟริกาใต้ในวันนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ยิงที่ผับแห่งหนึ่งในนครโจฮันเนสเบิร์กเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย18รายและเมื่อรวมกับอีก1เหตุการณ์ในเมืองเคฟทาวน์ซึ่งมีผู้เสียชีวิต10รายส่งผลให้มียอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ยิงในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมารวมทั้งสิ้น28รายเจ้าหน้าที่ตำรวจแอฟริกาใต้กล่าวเพิ่มเติมว่าคนร้ายที่ก่อเหตุกราดยิงในนครโจฮันเนสเบิร์กมีทั้งหมด8คนอย่างไรก็ตามยังไม่ทราบแรงจูงใจในการก่อเหตุกราดยิงที่แน่ชัดเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีความขัดแย้งระหว่างกลุ่มอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองทองคำที่ผิดกฎหมายทางนี้แอฟริกาใต้ถือเป็นประเทศที่มีเหตุการณ์ยิงกันบ่อยครั้งจากความขัดแย้งจากกลุ่มอาชญากรรมการรีดไถและการแข่งขันทางธุรกิจนอกระบบโดยมีอัตราฆาตกรรมสูงถึง60คนต่อวันต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
12: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินางโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นเริ่มที่แบดมินตันชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศวิวกุลวุฒิวิทิสารมือ2ของโลกเอาชนะอัลวีฟาฮานมือ10ของโลกจากอินโดนีเซีย2ต่อ0เกม21-13และ21-15สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันประเภทชายเดี่ยวคนแรกของไทยที่ได้เข้าชิงชนะเลิศในเอเชียนเกมโดยในรอบชิงชนะเลิศวิวจะเข้าไปเจอกับโลเคียนยูมืออันดับ13ของโลกจากสิงคโปร์ที่เอาชนะยูแทบินมือ46ของโลกจากเกาหลีใต้2ต่อ1เกม21-19 19-21 และ21-12ในวันพรุ่งนี้ตะกร้อทีมเดี่ยวชายรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะทีมชาติเวียดนาม2ต่อ0เซต15-7และ15-6ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับคู่ปรับตลอดกาลมาเลเซียที่แซงเอาชนะฟิลิปปินส์มา2ต่อ1เซต10-15 15-11 และ15-7โดยจะแข่งขันในวันพรุ่งนี้เวลา 8:30 นาทีเทเบิลเทนนิสหญิงคู่รอบรองชนะเลิศสุธาสินีเสวตบุตรกับอรวรรณภารนังคู่มือ18ของโลกแพ้ให้กับไขว้ม่านกับหวังม่านหวีคู่มือ2ของโลกจากจีนไป0ต่อ4เกม61 81 51และ61คว้าเหรียญทองแดงไปครองซึ่งเป็นเหรียญทองแดงประเภทหญิงคู่เหรียญแรกในประวัติศาสตร์เทเบิลเทนนิสไทยในเอเชียนเกมอีกด้วยขณะที่กรีฑาประเภทลานคว้างจากหญิงรอบชิงชนะเลิศสุเบนรัตน์อินแสงคว้างทำสถิติสูงสุดที่ 61.43 เมตรคว้าเหรียญทองแดงมาครองด้านประเภทลู่ผัดผสม 4x100 เมตรรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยประกอบด้วยชุติทัศน์พฤกษ์สรนันท์สุภานิชพูนเกิดชยุทธคงประสิทธิ์และจิรพัฒน์ขานอ่อนตาวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ด้วยเวลา 41.48 วินาทีผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จวอลเลย์บอลชายรอบแบ่งกลุ่ม B นัดที่2ทีมชาติไทยที่เอาชนะอินโดนีเซียมา3ต่อ2เซตลงสนามนัดที่2แพ้ให้กับอิหร่าน0ต่อ3เซต18-25 18-25 และ15-25นัดต่อไปนักตบหนุ่มไทยจะลงสนามนัดสุดท้ายพบกับคีร์กีซสถานในวันพรุ่งนี้เวลา 8:00 นวอลเลย์บอลชายหาดหญิงธาราวดีนาราพรพัฒน์และวรพิชยากรคมพบสรุตาวดีคู่มือวางอันดับ4ของรายการดีกรีเหรียญทองเอเชียนบีทเกม2026ที่เมืองซานย่าสาธารณรัฐประชาชนจีนเอาชนะคู่มือวางอันดับ13ของรายการจากคาซัคสถาน2ต่อ0เซต21-8 และ21-7 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับคู่มือวางอันดับ12ของรายการจากฟิลิปปินส์ในวันที่30กันยายนนี้ส่วนคู่ของไทยอีก1คู่สลินลดามงคลกับพัชราพรศรีหวงศ์เอาชนะคู่ของเวียดนาม2ต่อ0เซต21-16 และ21-13ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอคู่จากจีนในวันที่30กันยายนต่อไปมวยสากลรุ่น55กิโลกรัมชายรอบก่อนรองชนะเลิศกลางปีโบขุนทดแพ้นักชกจากมองโกเลียด้วยคะแนนเอกฉันท์0ต่อ5เสียงตกรอบอย่างน่าเสียดายขณะที่รุ่น90กิโลกรัมชายจักรพงษ์ยมโคตรแพ้นักชกจากจีนด้วยคะแนนเอกฉันท์0ต่อ5เสียงตกรอบไปเช่นเดียวกันและรุ่น75กิโลกรัมหญิงพรทิพย์บัวปาแพ้นักชกจากจีนด้วยคะแนนเอกฉันท์0ต่อ5เสียงตกรอบเช่นเดียวกันปิดท้ายที่นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความคืบหน้ากรณีพิงค์พิชามนโอภาสนิพัฒน์นักแบดมินตันหญิงทีมชาติไทยหลังถูกพักการแข่งขันชั่วคราวจากการตรวจพบสารต้องห้ามฟูโรซีไมด์ว่าผลการตรวจสอบตัวอย่าง B ยืนยันตรงกับตัวอย่าง A ซึ่งพบสารดังกล่าวเช่นเดียวกันโดยหลังจากนี้จะต้องรอการพิจารณาบทลงโทษ ว่าจะมีรายละเอียดอย่างไรส่วนสาเหตุที่ตรวจพบสารต้องห้ามในร่างกายอาจเกี่ยวข้องกับการใช้ยารักษาโรคหรือผลิตภัณฑ์เสริมความงามบางชนิดซึ่งฉลากยาอาจไม่ได้ระบุส่วนประกอบที่เป็นสารต้องห้ามทำให้นักกีฬาอาจไม่ทราบและใช้โดยรู้เท่าไม่ถึงการทั้งนี้นักกีฬาจะต้องดำเนินการยื่นอุทธรณ์เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวกับองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโรคหรือวาด้าต่อไปสรุปเหรียญรางวัลทำนักกีฬาไทยคว้ามาแล้ว9เหรียญทอง7เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงอยู่อันดับ6ส่วนอันดับ1ยังเป็นจีนที่123เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น39เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้21เหรียญทองปุริพัฒน์สอนการรายงาน
13: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
14: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
15: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการมีสติโดยพระเทพประสิทธิมน
16: เรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เรามีกรรมเป็นข้อกำหนดเรามีกรรมเหตุจะต้องลิขิตเป็นไปตามกรรมที่เรากระทำนั้นผู้ที่ไม่ประมาทในชีวิตนั้นต้องมีสติความลึกได้สัพยะความรู้ตัวสติความลึกได้สัพยะคือความรู้ตัวว่าก่อนที่จะคิดก่อนที่จะทำก่อนที่จะพูดนั้นสิ่งนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนรวมไหมเป็นทุกข์เป็นโทษไหมถ้าเป็นทุกข์เป็นโทษเราก็ไม่ทำเราก็ไม่พูด

0: คือมีความเกรงกลัวต่อบาปนั้น
1: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
2: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: Metro Lifestyle Metro Lifestyle
1: รับรู้ข่าวสารสถานการณ์ต่างประเทศวิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญของโลกกับรายการ World in Perspective ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับขอต้อนรับมายังรายการ World in Perspective วรรณชัยจิตทิวงมารายงานตัวแล้วนะครับกับเรื่องราวของสถานการณ์โลกครับที่จะเอามาฝากมาอัปเดตกันเป็นทั้งข่าวสารและความรู้ครับเกือบครึ่งชั่วโมงทาง FM 93.5 และ FM 95.5 MHz ช่วงนี้ครับประสบความยากลำบากมากสำหรับใครหลายคนในการใช้ชีวิตในการทำงานในการเดินทางครับเนื่องจากว่าน้ำท่วมครับมาแล้วฤดูกาลน้ำท่วมอาจจะมาเร็วเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าปีนี้ซูเปอร์เอลนีโญทำให้ฝนตกแช่และทำให้เกิดน้ำท่วมในปริมาณที่มากมายในเขตกรุงเทพมหานครชั้นในชั้นที่ไม่คิดว่าจะต้องเผชิญกับน้ำท่วมก็เผชิญกันไปแล้วก็ต้องตกใจไปตามๆกันด้วยว่าในพื้นที่ที่เคยปลอดจากปลอดภัยเนี่ยครับแม้แต่มหาอุทกภัยปี54ก็ไม่สามารถทำอะไรได้ปรากฏในวันนี้ก็ถือได้ว่าต้องประสบกับความลำบากกันไปตามๆกันเอาใจช่วยทุกท่านนะครับขอให้ผ่านพ้นปัญหานี้ไปด้วยดีแล้วก็เอาใจช่วยขอให้แต่ละท่านนั้นให้กำลังใจกันแล้วกันนะครับในการที่จะเกื้อกูลนะครับทั้งร่างกายทั้งจิตใจทั้งวัตถุนะครับที่เราจะมีให้แก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับแล้วก็เพื่อนพี่น้องชาวไทยด้วยกันเนี่ยนะครับเราก็จะมองว่าวิกฤตครั้งนี้อาจจะเป็นโอกาสในการที่จะแสดงน้ำจิตน้ำใจแล้วก็รวมถึงความเห็นอกเห็นใจกันด้วยเรื่องราวข่าวสารก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่จะต้องติดตามกันให้ดีกับสถานการณ์น้ำเรื่องของสภาพภูมิอากาศที่จะต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดพื้นที่ที่เราจะต้องเดินทางผ่านนะครับพื้นที่ไหนที่อาจจะท่วมสูงท่วมต่ำลงบ้างแล้วหรือว่าปลอดจากน้ำท่วมก็ต้องติดตามข่าวสาร

0: กันให้ดีมีช่องทางที่สะดวกนะครับที่จะให้หลายท่านนั้นได้เข้าไปดูแบบเรียลไทม์เลยนะครับในส่วนของรายการเรานะครับเรื่องของต่างประเทศนั้นก็สำคัญไม่แพ้กันนะครับเพราะว่าเรื่องต่างประเทศนั้นก็มีประเด็นสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อคนไทยเรานะครับไม่มากก็น้อยนะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราก็ต้องฟังไว้ก่อนว่าภูมิรัฐศาสตร์หรือสิ่งที่มันเป็นเกมอำนาจนะในช่วงนี้ก็เข้มข้นกันจริงๆกับการที่ประเทศมหาอำนาจนั้นเริ่มที่จะขยับขยายอิทธิพลไปสู่ประเทศเล็กหรือภูมิภาคที่อ่อนข้อมากกว่านะครับอย่างกรีนแลนด์ล่าสุดนั้นเดี๋ยววันนี้จะอัปเดตให้กันฟังแหละครับแล้วก็รวมถึงเล่าในมิติของความเป็นมาด้วยว่ากรีนแลนด์นั้นมีความสำคัญอย่างไรล่าสุดนั้นดีลก็เกิดขึ้นแล้วนะครับกับโดนัลด์ทรัมป์ที่นำพากรีนแลนด์เนี่ยนะครับเข้ามาสู่ความสนใจแก่ประชาคมโลกอีกครั้งหลังจากที่มีการบรรลุข้อตกลงนะครับที่โดนัลด์ทรัมป์นะครับทำกับเดนมาร์กซึ่งเป็นเจ้าของกรีนแลนด์เนี่ยนะครับในการทำให้สหรัฐนั้นได้ควบคุมความมั่นคงถาวรนะครับฟังดูแล้วเหมือนจะเป็นการเทคโอเวอร์ชนิดที่ก้าวร้าวหรือไม่นะแต่เกจิอาจารย์หลายคนก็บอกว่าการเทคโอเวอร์ครั้งนี้ช่วยผ่อนคลายบรรเทาความกังวลมากกว่าเพราะว่าถ้าไม่เกิดดีลนี้เกิดขึ้นเนี่ยอเมริกาอาจจะใช้กำลังทหารยึดครองก็ได้เพราะฉะนั้นการให้ดีลนี้เกิดขึ้นก็เป็นการเจอกันครึ่งทางเดนมาร์กเองก็ไม่ได้ต้องประสบกับความเสี่ยงว่าจะต้องเจอกองกำลังทหารนะครับเข้ามาแบบก้าวร้าวจู่โจมนะครับขณะเดียวกันสหรัฐอเมริกาก็ได้สิ่งที่เขาต้องการนะครับตามข้อตกลงที่เคยมีการพูดถึงกันไว้โดยที่ไม่ต้องใช้ทรัพยากรหรือว่าไม่ต้องสูญเสียภาพลักษณ์และต้องเสียเรื่องของธรรมาภิบาลไปนะในการที่จะประเทศหนึ่งจะไปเทคโอเวอร์ภูมิภาคหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องเป็นเรื่องที่จะต้องมีการยินยอมพร้อมใจแล้วก็มีฉันทานุมัติจากทั้งสองฝ่ายด้วยไม่ใช่ว่าจะใช้กำลังอำนาจแต่อย่างเดียวเพราะวันนี้ครับสหรัฐอเมริกานั้นค่อนข้างเสียรางวัดไปพอสมควรกับภาพลักษณ์ในฐานะประเทศที่ให้ความสนใจแก่กิจการของโลกแล้วก็ดูแลความปลอดภัยดูแลเสถียรภาพของโลกมายาวนานนะครับตั้งแต่หลังสมัยสงครามโลกครั้งที่สองบทบาทเหล่านี้ทำให้หลายภูมิภาคนั้นมีเสถียรภาพหลายภูมิภาคได้รัฐบาลใหม่ครับหลายประเทศเองก็ปลอดภัยจากภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆนะครับหลายประเทศเองก็ได้รับเงินทุนในการเข้ามาช่วยพัฒนาช่วยเหลือเกื้อกูลทำให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนไปได้การพัฒนาเกิดขึ้นมีโครงสร้างพื้นฐานเกิดขึ้นมาไทยเราเองก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับในฐานะที่เป็นประเทศรับความช่วยเหลือจากอเมริกาจนตั้งตัวได้ต้องบอกแบบนี้ดีกว่าตั้งแต่ในสมัยที่เรามีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับแรกเลยย้อนไปในสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นะครับนับจากวันนั้นเป็นต้นมาจนถึงวันนี้สหรัฐอเมริกาก็มีบทบาทกับไทยมาตลอดทั้งทางตรงและทางอ้อมช่วงหลังๆอาจจะเห็นแล้วว่าอเมริกานั้นก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเรามากเท่าที่ควรจะเป็นเพราะสถานการณ์โลกที่คลี่คลายลงไปนะครับจากภัยคุกคามของคอมมิวนิสต์ก็ดีจะเป็นเพราะว่าคู่แข่งมหาอำนาจที่เกิดขึ้นในมหาอำนาจระดับกลางระดับที่เป็นบิ๊กพีเบิ้มเนี่ยไม่แพ้อเมริกาอย่างจีนเนี่ยก็ทวีบทบาทนะครับมีความสำคัญกับประเทศเล็กอย่างเรามากขึ้นทุกทีแล้วก็ทดแทนอเมริกาได้ในหลายๆมิติขณะเดียวกันภายในประเทศเราเองเนี่ยก็ให้ความสนใจกับนโยบายต่างประเทศที่มีอเมริกาเป็นแกนกลางน้อยลงนะครับเราสร้างสมดุลมากยิ่งขึ้นเราเริ่มคบหาค้าขายกับทั้งมหาอำนาจขนาดกลางและมหาอำนาจขนาดใหญ่ที่กำลังเกิดใหม่รวมถึงภูมิภาคอาเซียนของเราเองที่ได้รับความสนใจมาโดยลำดับครับนั่นแหละครับคือเรื่องที่เราจะต้องดูแลกันต่อไปว่าในส่วนของมหาอำนาจในทุกวันนี้เขาก็ค่อนข้างที่จะมีความเข้มงวดเรื่องของผลประโยชน์เองนะครับผลประโยชน์ของเขาเองในการดำรงรักษาจุดยืนนะครับไม่ว่านโยบายต่างประเทศจะเป็นอย่างไรสถานการณ์โลกจะเป็นแบบไหนเขาก็ต้องยึดผลประโยชน์เป็นที่ตั้งเพื่อความปลอดภัยและเสถียรภาพนั่นเองกระแสโลกก็จะเป็นแบบนี้แหละครับและทำให้โลกเราคาดหวังต่ออเมริกาน้อยลงในฐานะผู้ดำรงรักษาเสถียรภาพแล้วก็สปิริตการร่วมมือระหว่างประเทศที่เคยเป็นมาในวันนี้อเมริกาหันหลังให้กับสปิริตเหล่านี้อเมริกาเดินออกจากแนวทางความร่วมมือระดับโลกไปแล้วนะครับแล้วก็เลือกที่จะมุ่งมั่นในผลประโยชน์แห่งชาติของตัวเองเป็นหลักเอาตัวเองไว้ก่อนแล้วครับเผลอๆนั้นอาจจะหวังไปมากกว่านั้นด้วยการที่เข้าไปเทคโอเวอร์ทรัพยากรและสิ่งที่เป็นทรัพย์สินทั้งหลายของประเทศอื่นด้วยซ้ำนะครับก็เรียกว่าเป็นอเมริกาที่เราเข้าใจไม่ได้และไม่เคยพบเห็นมาก่อนนะครับแต่สิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วนะครับเป็นกระแสที่ยากที่จะต่อต้านครับกรีนแลนด์คือหนึ่งในนั้นนะครับเกาะกรีนแลนด์ของเดนมาร์กเกาะขนาดยักษ์ใหญ่ที่อยู่ใกล้บริเวณมหาสมุทรอาร์กติกแล้วก็ใกล้กับประเทศรัสเซียเนี่ยนะครับทางตอนเหนือของโลกครับมีหิมะขาวโพลนกันไปทั่วเลยมีอากาศเย็นตลอดทั้งปีนะครับแต่มีทรัพย์สินมีแร่ธาตุฝังอยู่ภายใต้มากมายรวมถึงแร่เอิร์ธซึ่งเป็นแร่สำคัญระดับยุทธศาสตร์เลยทีเดียวเพราะว่าเป็นสารตั้งต้นของการผลิตอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงอย่างเซมิคอนดักเตอร์แล้วก็นำมาสู่ พัฒนาการของ AI เรื่องแบบนี้อเมริกาเขาหิวโหยมากครับอเมริกาต้องการที่จะได้แร่เอิร์ธเอามาสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพนะครับในซัพพลายเชนของเขาเพราะแร่เอิร์ธเนี่ยตอนนี้จีนผูกขาดตลาดระดับโลกอยู่และจีนเองก็ไม่คิดที่จะปล่อยแร่เอิร์ธให้อเมริกาง่ายๆหากไม่มีข้อตกลงที่ดีพอเป็นไพ่ทางอำนาจทางยุทธศาสตร์ที่จีนเขามีอยู่ในมือเพียงอันเดียวแหละครับที่มองในแง่ของซัพพลายเชนเทคโนโลยีนะครับเพราะว่าไพ่อื่นๆนะครับหรือว่าประเด็นอื่นๆนั้นจีนเป็นรองหมดเลยนะครับถูกกีดกันการเข้าถึงเทคโนโลยีและอุปกรณ์ชิ้นส่วนสำคัญสำคัญในการเอามาสร้างสรรค์นวัตกรรมระดับโลกแล้วก็ทันสมัยนะครับจนจีนเองก็ต้องทำเองพัฒนาเองวิจัยเองนะครับแต่ก็อาจจะไม่เทียบเท่าสิ่งที่โลกตะวันตกเขาทำขึ้นมานะครับเพราะว่าจีนเองถูกกีดกันอยู่แต่ทีนี้เนี่ยพอพูดถึงแร่เอิร์ธแล้วทำให้โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยหูพึ่งเลยนะครับแร่เอิร์ธอยู่ใต้ผืนดินของกรีนแลนด์ทรัพยากรด้านพลังงานอีกมากมายมหาศาลที่ยังรอวันสำรวจนั่นก็ทำให้กรีนแลนด์เนี่ยถูกมองว่าเป็นหนึ่งในช่องทางที่อเมริกาจะแสวงหาทรัพยากรและอำนาจเข้ามาในมือนะครับการหาข้ออ้างอันชอบธรรมทั้งหลายนะครับที่พยายามจะทำกันในช่วงหลังๆเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าฟังขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างฟังดูแล้วก็ทำแม่งอยู่นะครับแล้วก็รู้สึกว่าอเมริกานั้นลุกแก่อำนาจอิทธิพลเหลือเกินนะครับเข้าไปบุกรุกกรีนแลนด์แล้วก็เลือกที่จะข่มขู่นะครับว่าหากไม่ยินยอมพร้อมใจแล้วก็จะมีการใช้กำลังทหารแน่นอนเพราะวันนี้อเมริกามีฐานทัพอยู่ที่กรีนแลนด์อย่างพอสมควรเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการที่อเมริกาจะเข้าไปมีบทบาทในพื้นที่ที่ใกล้กับเขตแดนรัสเซียด้วยนะครับเป็นการรักษาเสถียรภาพของภูมิภาคยุโรปด้วยพันธมิตรของเขานะครับแล้วเป็นการปกป้องตัวเองไปด้วยในตัวในฐานะที่รัสเซียเองก็มีแบ็กยาร์ดนะครับอยู่ใกล้อเมริกาอย่างคิวบาในสมัยปี1962เกือบเกิดวิกฤตการณ์นิวเคลียร์มาแล้วครั้งหนึ่งดีที่รัสเซียยับยั้งชั่งใจทันสภาพโซเวียตในยุคนั้นนะครับทำให้คิวบานะครับไม่ได้ต้องสูญสิ้นมาลายหายจากแผนที่โลกไปไม่เช่นนั้นอเมริกาทำท่าว่าจะเอาจริงเอาจังด้วยเพราะว่าเวลาเช่นนั้นเนี่ยสภาพโซเวียตดูเหมือนจะไปตั้งฐานขีปนาวุธแล้วดูเหมือนกับทำให้อเมริกาเนี่ยแสดงความหวั่นหวั่นว่าฐานที่คุณตั้งเนี่ยมันอยู่ใกล้บ้านเราแค่นี้เองวันนี้อเมริกาเลือกกรีนแลนด์เพราะว่ากรีนแลนด์ก็จะเป็นแบบฉบับในยุคของสงครามเย็นที่คิวบาก็คือว่าฐานทัพอเมริกาก็จะไปจ่ออยู่ประตูใกล้บ้านนะครับของรัสเซียเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยกรีนแลนด์ยังเป็นพื้นที่แห่งยุทธศาสตร์นะเรื่องของการอาหารกิจกรรมกลาโหมขณะเดียวกันก็เป็นแหล่งทรัพยากรอันทรงคุณค่าทางเศรษฐกิจนั่นก็ทำให้กรีนแลนด์มีความสำคัญด้วยประการฉะนี้และนำมาสู่ดีลนี้ที่โดนัลด์ทรัมป์สุดท้ายแล้วก็สามารถทำความตกลงได้ครับ
1: เนี่ยเพิ่งสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
2: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
1: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
2: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
1: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
3: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
4: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี้
5: ชวนวัยเก๋ามายกระดับเสริมสร้างทักษะดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้านต่างๆกับเรโทรโอเคตัวช่วยให้ผู้สูงวัยโอเคกับเรื่องของเทคโนโลยีตั้งแต่เริ่มใช้งานเป็นและใช้อย่างปลอดภัยไปถึงการสร้างงานสร้างอาชีพควบคู่ไปกับการสร้างภูมิคุ้มกันเท่าทันภัยออนไลน์สูงวัยไม่ตกเทรนด์ที่ Facebook เรโทรโอเค
0: คุณฟังครับกรีนแลนด์ดินแดนในการปกครองกึ่งอิสระของเดนมาร์กกลับมาอยู่ในความสนใจของประชาคมโลกอีกครั้งหลังจากที่ทั้งปลอบทั้งขู่รัฐบาลเดนมาร์กนะฮะโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยบอกว่าสหรัฐจะบุกยึดกรีนแลนด์หากเดนมาร์กไม่ยอมขายให้กับสหรัฐนะครับ และปลายเดือนกันยายนนี้เองนะครับที่สหรัฐและเดนมาร์กก็ได้บรรลุข้อตกลงกรีนแลนด์ที่โดนัลด์ทรัมป์ระบุนะครับว่าจะทำให้สหรัฐอเมริกาได้รับการควบคุมความมั่นคงถาวรโดยที่บางฝ่ายมองว่าจะเป็นการยุติข้อพิพาททางการทูตซึ่งปะทุขึ้นจากคำขู่ของทรัมป์ที่บอกว่าสหรัฐจะเข้ายึดดินแดนดังกล่าวด้วยการใช้กำลังทหารเพราะฉะนั้นดีลนี้จะทำให้สหรัฐนั้นไม่ต้องใช้กำลังทหารสร้างความผ่อนคลายโล่งอกโล่งใจไปตามๆกันนะครับทางนาโต้ว่าอย่างไรนะครับองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือระบุว่าข้อตกลงนี้จะช่วยสร้างเสถียรภาพให้กับภูมิภาคเลยโดนัลด์ทรัมป์ยังบอกอีกนะครับว่าเดนมาร์กจะมอบการควบคุมถาวรเหนือความมั่นคงและทุกความจำเป็นอื่นๆในดินแดนกึ่งปกครองตนเองของเดนมาร์กแห่งนี้นะครับในแถบแอตแลนติกให้แก่สหรัฐอเมริกายังมีรายงานอีกนะครับว่าผู้นำของเดนมาร์กและกรีนแลนด์ต่างยินดีกับข้อตกลงเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงโดยบอกว่าการลงนามอาจเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าแต่ก็ยังไม่เปิดเผยรายละเอียดที่ระบุในข้อตกลงครับดีลนี้เกิดขึ้นหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ขู่มานานหลายเดือนแล้วนะครับว่าจะยึดกรีนแลนด์โดยอ้างเหตุผลด้านความมั่นคงแห่งชาติพร้อมชี้ให้เห็นถึงจุดยุทธศาสตร์ของเกาะนี้ว่ามีประโยชน์ด้านการป้องกันประเทศและก็ทรัพยากรแร่ธาตุในมุมมองและผลประโยชน์ของสหรัฐนะครับต้องบอกแบบนี้โดนัลด์ทรัมป์บอกว่าข้อตกลงนี้รวมไปถึงกฎที่จะไม่อนุญาตให้ฝ่ายที่เป็นปฏิปักษ์ของสหรัฐอเมริกาคงกำลังทหารไว้ในกรีนแลนด์หรือทำการลงทุนที่มีความอ่อนไหวในกรีนแลนด์โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนไม่ต้องบอกนะครับว่าใครเป็นใครนะครับคนที่เป็นปฏิปักษ์กับสหรัฐนั่นก็คือประเทศที่ก่อสงครามยูเครนนั่นเองนะครับในความคิดของคนกรีนแลนด์เขามองอย่างไรนะครับต้องย้อนไปในสมัยที่เจดีแวนซ์รองประธานาธิบดีเดินทางไปตรวจเยี่ยมฐานทัพสหรัฐในกรีนแลนด์เมื่อช่วงต้นปีนี้นะครับรัฐบาลเดนมาร์กและทางการกรีนแลนด์มองว่าเป็นการยั่วยุท่ามกลางข้อเรียกร้องต่างๆของทรัมป์และหลังจากนั้นทรัมป์ก็พยายามเหลือเกินนะครับในการซื้อหรือผนวกดินแดนกึ่งปกครองตนเองแห่งนี้เนี่ยโดยอ้างว่าพื้นที่แห่งนี้เปราะบางมากที่อเมริกาจะถูกบ่อนเซาะทำลายโดยปรปักษ์นะครับก็คือรัสเซียและจีนนั่นเองการเรียกร้องซ้ำแล้วซ้ำเล่าของทรัมป์ที่จะยึดครองกรีนแลนด์เมื่อต้นปีเนี่ยได้จุดชนวนให้เกิดกระแสต่อต้านอย่างรุนแรงจากชาวกรีนแลนด์ชาวเดนมาร์กด้วยรวมถึงสมาชิกองค์การเนโตและชาติอื่นๆนะครับข้อตกลงนี้อาจจะยังไม่มีการเผยแพร่รายละเอียดเท่าไหร่นะแต่เจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศสหรัฐที่ไม่เปิดเผยนามสรุปสาระสำคัญของข้อตกลงนี้นะครับที่ไม่ได้ลงรายละเอียดเนี่ยมาดูกันนะครับข้อแรกคือข้อกำหนดนี้เห็นพ้องร่วมกันว่าจะไม่มีวันหมดอายุแม้ว่ากรีนแลนด์จะกลายเป็นประเทศเอกราชในอนาคตจุดใดจุดหนึ่งก็ตามนะครับและข้อตกลงนี้เนี่ยสหรัฐมีอำนาจฝ่ายเดียวในการสร้างโครงสร้างทางทหารเพิ่มเติมโดยไม่ต้องขออนุมัติจากกรีนแลนด์เลยหรือจากเดนมาร์กเลยนะครับซึ่งรวมถึงสิทธิ์ในการเข้าถึงการตั้งฐานทัพและการบินผ่านอย่างถาวรนอกจากนี้ยังห้ามไม่ให้ประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกขององค์การเนโตสร้างฐานทัพในกรีนแลนด์และห้ามไม่ให้ชาติที่เป็นปรปักษ์ทำการลงทุนในกรีนแลนด์ที่อาจจะเป็นภัยคุกคามต่อสหรัฐอเมริกาครับเจ้าหน้าที่ที่สรุปเนื้อหายังเจาะจงพาดพิงถึงรัสเซียและจีนครับระบุว่าข้อตกลงนี้จะปิดกั้นไม่ให้ประเทศทั้งสองนี้ส่งทหารเข้ามาประจำการหรือทำการลงทุนในภาคส่วนที่ละเอียดอ่อนและเนื่องจากไม่มีการเผยแพร่เนื้อหาอย่างเป็นทางการนะครับจึงไม่ชัดเจนว่าข้อตกลงนี้แตกต่างจากข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับเดนมาร์กปี1951อย่างไรซึ่งข้อตกลงเดิมเนี่ยนะครับปี51เนี่ยนะครับสหรัฐสามารถส่งทหารจำนวนเท่าใดก็ได้เข้าไปในกรีนแลนด์และปัจจุบันสหรัฐก็มีกำลังทหารด้วยนะครับในกรีนแลนด์จริงๆแหละก็คือประจำการอย่างถาวรมากกว่า100นายณฐานทัพพิทูฟิกนะครับทางปลายสุดด้านตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะกรีนแลนด์โดนัลด์ทรัมป์บอกว่ากรีนแลนด์นั้นสำคัญเชิงยุทธศาสตร์มากๆนะครับเพราะว่าจะเป็นพื้นที่ที่อเมริกาต้องการจะสร้างระบบป้องกันภัยโกลเด้นโดมซึ่งออกแบบเพื่อปกป้องสหรัฐอเมริกาจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธจากรัสเซียและจีนในทางเศรษฐกิจเนี่ยกรีนแลนด์ยังมีทุนสำรองแร่หายากจำนวนมหาศาลซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์นะครับและแร่เหล่านี้หลายชนิดมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเทคโนโลยีต่างๆรวมถึงการผลิตโทรศัพท์มือถือและรถยนต์ไฟฟ้าครับกรีนแลนด์เนี่ยอยู่ในความใฝ่ฝันของรัฐบาลสหรัฐในปี1867มาแล้วย้อนไปในสมัยนั้นการตัดสินใจของสหรัฐในการซื้อดินแดนครั้งสุดท้ายนะเกิดขึ้นกับดินแดนภายใต้การปกครองของเดนมาร์กดินแดนเหล่านั้นก็คือหมู่เกาะเวสต์อินดีสของเดนมาร์กเนื่องจากหมู่เกาะเหล่านี้ซึ่งสมัยนั้นรู้จักกันในชื่อหมู่เกาะในทะเลแคริบเบียนต่างก็เป็นที่หมายปองของนักยุทธศาสตร์อเมริกันมาตั้งแต่กลางศตวรรษที่19 ถ้าเรือบนเกาะเซนต์โทมัส1ใน3เกาะหลักที่ประกอบกันเป็นหมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐปัจจุบันเนี่ยมีความสำคัญเป็นพิเศษส่วนหนึ่งเพราะว่าเป็นท่าเรือที่ถูกมองว่าเป็นฐานที่มั่นในการควบคุมแคริบเบียนในเวลาเดียวกันครับเดนมาร์กเริ่มหมดความสนใจหมู่เกาะเหล่านี้ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเดนมาร์กได้พัฒนาไร่อ้อยขนาดใหญ่บนที่ดินเหล่านี้ซึ่งใช้แรงงานทาสชาวแอฟริกันที่ถูกนำข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกโดยพ่อค้าชาวยุโรปทีนี้พอราคาน้ำตาลในตลาดโลกนะครับเริ่มตกต่ำความกระตือรือร้นของเดนมาร์กในการรักษาไร่ก็ลดลงเช่นกันจนปี1867นะครับเดนมาร์กและสหรัฐก็บรรลุข้อตกลงเบื้องต้นในการขายเกาะ2เกาะในราคา$7,500,000อย่างไรก็ตามข้อตกลงนี้ไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากสภาคองเกรสสหรัฐปฏิเสธที่จะให้สัตยาบันครับทีนี้เนื่องจากเดนมาร์กตกลงขายหมู่เกาะนี้ให้สหรัฐเนี่ยอย่างไรก็ตามการปะทุของสงครามโลกครั้งที่1และภัยคุกคามจากกองเรือเยอรมนีต่อกองเรือสหรัฐทำให้อเมริกากลับมาสนใจเรื่องนี้อีกครั้งเนื่องจากเกรงว่าเยอรมนีจะบุกเดนมาร์กและเข้าควบคุมเกาะต่างๆรวมถึงท่าเรือบนเกาะเซนต์โทมัสซึ่งมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ต่ออเมริกาครับทีนี้ในเวลานั้นรัฐบาลวูดโรว์วินสันนะครับได้ออกมาเตือนไปยังเดนมาร์กว่าหากเดนมาร์กปฏิเสธที่จะขายที่ดินดังกล่าวสหรัฐอาจจะเข้ายึดครองเกาะเพื่อป้องกันการยึดครองที่อาจจะเกิดขึ้นได้นี่คือความคล้ายคลึงกันนะครับมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรีนแลนด์ในเวลานั้นแล้วก็มาเกี่ยวข้องกับกรีนแลนด์ในเวลานี้ในยุคของโดนัลด์ทรัมป์ด้วยแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ต่างกันมากนะครับสุดท้ายแล้วกรีนแลนด์นั่นก็คือเป็นสิ่งที่อเมริกาใช้นะครับเป็นเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์แล้วก็วิธีการได้มานั้นก็ค่อนข้างที่จะคล้ายคลึงกันก็คือในสมัยวูดโรว์วินสันก็คือขู่ว่าจะยึดครองด้วยกำลังทหารนะครับหากเดนมาร์กปฏิเสธจะขายวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในช่วงเวลาที่เหมือนจะเป็นเดจาวูครับโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าคุณจะขายกรีนแลนด์ให้สหรัฐหรือไม่ถ้าไม่เราก็จะบุกยึดนี่แหละครับประวัติศาสตร์ซ้ำรอยโดนัลด์ทรัมป์ในยุคสงครามโลกครั้งหนึ่งที่อเมริกาเคยแสดงอาการอย่างไรในการที่จะต้องการยึดครองประเทศต่างๆและผืนดินทั้งหลายในโลกเนี่ยวันนี้ไม่น่าเชื่อว่าสิ่งที่เป็นเหตุการณ์เหล่านั้นกำลังกลับเข้ามาอีกครั้งในยุคของโดนัลด์ทรัมป์ทั้งที่มันควรจะหมดสมัยไปแล้วนะครับยุคที่ประเทศหนึ่งจะล่าอาณานิคมด้วยการไปแสวงหาดินแดนนะครับปรากฏว่าในยุคนี้ใครไม่คิดจะเห็นก็ต้องเห็นกันละครับกรีนแลนด์จึงเป็นไพ่ที่ออกจะน่าเห็นใจมากๆที่อเมริกาใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์แล้วก็วิธีการซึ่งการได้มาซึ่งไพ่ใบนี้ก็ถือได้ว่าค่อนข้างที่จะรุนแรงก้าวร้าวพอสมควรนี่คือเรื่องราวที่เอามาฝากกันในวันนี้ครับใน World in Perspective ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะครับวันชัยจิตที่วงลาไปก่อนขอให้มีความสุขทุกท่านรักษาตัวนะครับในช่วงน้ำท่วมเช่นนี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับWhat you think?

0: 95.5 Metro Life คลื่นของคนเมืองเพื่อคนเมือง
1: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนอาหารเสริมอะไรจำเป็นจริงหรือแค่โฆษณา
2: พี่ว่าจะลองกินอาหารเสริมลดความอ้วนเห็นโฆษณาว่าหุ่นจะฟิตบอดี้จะเฟิร์มใน1อาทิตย์ราคาก็ไม่แรงน่าลองพี่ควรซื้อไหมคะหมอเจี๊ยบ
3: อย่าเพิ่งซื้อครับฟังหมอเจี๊ยบก่อนสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้มาตอบคำถามคุณผู้ฟังเรื่องอาหารเสริมกันนะครับ
4: สวัสดีค่ะทุกคนต้องบอกเลยนะคะว่าอาหารเสริมที่พูดกันเนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งไม่ใช่ยาและไม่มีผลในการป้องกันและรักษาโรค
3: กรณีนี้โฆษณาว่ากินแล้วทำให้ผอมลงลดน้ำหนักได้ใน1อาทิตย
4: ์โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะมันคือการโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริงนะคะโดยเฉพาะอาหารเสริมที่แอบอ้างว่าช่วยลดน้ำหนักมักแอบผสมสารไซบูทรามีนซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทมีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดทำให้เป็นอันตรายถึงตายได้นะคะหรือสารออริสแตทที่เป็นยาอันตรายมีผลข้างเคียงคือลดการดูดซึมของวิตามินที่ละลายในไขมันหรือทำให้มีน้ำมันปนออกมากับอุจจาระบางทีนะคะก็แอบผสมยาระบายซึ่งไม่ได้มีส่วนช่วยในการลดความอ้วนแต่กลับทำให้สูญเสียสมดุลเกลือแร่ในร่างกายไปน่ากลัวมากๆเลยค่ะ
3: ครับดังนั้นอย่าลงเชื่อพิจารณาก่อนซื้อเพราะอาหารเสริมไม่ใช่ยานะครับ
4: ใช่แล้วค่ะทางที่ดีที่สุดนะคะคือกินอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู่และออกกำลังกายเป็นประจำค่ะ
3: ได้คำตอบกันแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับแล้วเราก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
1: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
0: Metro Lifestyle

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสั่งเฝ้าระวัง6ลุ่มน้ำหลักรับมือฝนตกหนักพร้อมเร่งปรับแผนการระบายน้ำหลังปริมาณน้ำในเขื่อนใหญ่ใกล้เต็มความจุอีกสักครู่ก่อนมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
5: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
4: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
5: ทำความดีเพื่อชาติไทย
6: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสั่งเฝ้าระวัง6ลุ่มน้ำหลักรับมือฝนตกหนักพร้อมเร่งปรับแผนการระบายและกำชับบริหารจัดการน้ำอย่างสมดุลหลังปริมาณน้ำในเขื่อนใหญ่ใกล้เต็มความจุ
8: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสสนช.เปิดเผยว่าจากการประชุมคณะทำงานวิเคราะห์สภาพอากาศและคาดการณ์สถานการณ์น้ำครั้งที่18ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจังหวัดพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดตามและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาแม่กลองท่าจีนป่าสักบางปะกงชายฝั่งทะเลตะวันออกและเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พบช่วงวันที่28-29กันยายนนี้ประเทศไทยยังมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคตะวันตกภาคตะวันออกและภาคเหนือตอนล่างทำให้เขื่อนสำคัญอย่างเขื่อนประแสเขื่อนขุนด่านปราการชนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เขื่อนแก่งกระจานรวมถึงเขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนศรีนครินทร์มีปริมาณน้ำกักเก็บสูงเกือบเต็มความจุขณะที่สธนช.ได้ประสานกรมชลประทานและจังหวัดพื้นที่เสี่ยงเร่งบริหารจัดการและปรับแผนระบายน้ำอย่างสมดุลเพื่อรักษาความปลอดภัยของตัวเขื่อนพร้อมผันน้ำเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำและทุ่งรับน้ำเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำตลอดจนติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรดันน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลให้เร็วที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ด้านจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์หลังมีฝนตกหนักบริเวณต้นน้ำส่งผลให้ปริมาณน้ำในอ่างเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและขณะนี้มีน้ำเกินความจุของอ่างแล้ว
9: นายยุพราชเขียวประดิษฐ์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบูรณ์เปิดเผยว่าปัจจุบันน้ำล้นผ่านอาคารระบายน้ำหรือสปิลเวย์ประมาณ39เซนติเมตรและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยหากระดับน้ำที่ไหลผ่านอาคารระบายน้ำเพิ่มขึ้นถึงประมาณ50เซนติเมตรอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ตำบลป่าเลาตำบลเสดียงและตำบลในเมืองเบื้องต้นโครงการชลประทานเพชรบูรณ์ได้ประสานแจ้งเตือนพื้นที่ด้านท้ายน้ำและสำนักงานป้องกัน ันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้านนายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์สั่งการให้อำเภอเมืองเพชรบูรณ์จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังระดับน้ำและรายงานสถานการณ์ทุก1ชั่วโมงพร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ท้ายอ่างให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการเตรียมขนย้ายทรัพย์สินมีค่าไว้ในที่สูงและดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงให้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามการแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเพลินจิตสวนสินพงษ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
1: และเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เคหะคลองจันนั่งเรือแจกอาหารช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมห่วงกลุ่มเปราะบางบางพื้นที่เสี่ยงไฟรั่ว
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เคหะคลองจันเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมให้ความช่วยเหลือและให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนายกรัฐมนตรีนั่งเรือเข้าไปในพื้นที่พร้อมแจกใส่อาหารและเครื่องดื่มให้กับประชาชนโดยเน้นช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางผู้ที่มีนัดพบแพทย์รวมถึงผู้ที่มีความวิตกกังวลจากสถานการณ์น้ำท่วมบรรยากาศในพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังสูงโดยเฉพาะบริเวณทางเข้าออกซอยทำให้ประชาชนบางส่วนยังติดอยู่ภายในพื้นที่ขณะที่บางจุดมีการตัดน้ำและตัดไฟเพื่อความปลอดภัยส่งผลให้ประชาชนบางส่วนไม่มีไฟฟ้าใช้และมีข้อจำกัดในการเข้าถึงน้ำและอาหารด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยฝากประชาชนที่ต้องการออกจากพื้นที่ให้แจ้งกู้ภัยเพื่อจัดกำลังเข้าไปรับออกมาอย่างปลอดภัยเนื่องจากพื้นที่น้ำท่วมอาจมีกระแสไฟฟ้ารั่วจึงไม่ควรเดินลุยน้ำออกมาเองดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: เสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสียงไฟฟ้าลัดวงจรจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: 95.5 Metro Life สีสันชีวิตคนเมือง
1: รีเฟรชมิวสิก105

0: ตอนเตือนภัยมิจฉาชีพออนไลน์รู้ทันโปรไฟล์ปลอมเพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็นเครื่องมือในกระบวนการลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเตือนพี่น้องประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการติดต่อสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์หลังพบกระบวนการอาชญากรรมข้ามชาติใช้โปรไฟล์ปลอมสร้างความน่าเชื่อถือเพื่อหลอกลวงเหยื่อก่อนชักชวนให้รับฝากสิ่งของปรับหิ้วพัสดุหรือเดินทางขนสัมภาระไปยังต่างประเทศโดยอ้างว่าเป็นงานพิเศษหรือเป็นโอกาสสร้างรายได้ที่ได้ผลตอบแทนสูงแท้ที่จริงแล้วอาจเป็นแผนการนำเหยื่อเข้าไปเกี่ยวข้องกับการลักลอบขนยาเสพติดโดยที่ไม่รู้ตัวตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะสุภาพสตรีให้ใช้ความระมัดระวังในการใช้โซเชียลมีเดียและแอปพลิเคชันหาคู่พฤติการของคนร้ายจะใช้รูปแบบหลอกให้รักเพื่อหลอกลวงเหยื่อให้ตายใจก่อนจะชักจูงให้กระทำการลักลอบขนยาเสพติดผิดกฎหมายเพื่อเป็นกรณีศึกษาและเป็นแนวทางในการป้องกันดังนี้ 1. มิจฉาชีพจะสร้างโปรไฟล์ปลอมบนแอปพลิเคชันหาคู่และโซเชียลมีเดียโดยใช้รูปภาพของชายชาวต่างชาติหน้าตาดีแอบอ้างว่าเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จวิศวกรหรือทหารที่มีความมั่นคงทางการเงินเพื่อดึงดูดความสนใจ 2. การใช้คำหวานและการหวานล้อมเพื่อสร้างความสนิทสนมและความสัมพันธ์ฉันคนรักโดยใช้คำพูดให้ความหวังถึงอนาคตร่วมกัน 3. การเปลี่ยนช่องทางการติดต่อมิจฉาชีพจะโน้มน้าวให้ย้ายไปสนทนาผ่านแอปพลิเคชันอื่นที่ติดตามตัวได้ยากขึ้นเพื่อหลบหนีการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ 4. มิจฉาชีพจะออกอุบายให้เหยื่อเดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรับของโดยอ้างว่าเป็นสินค้าสำคัญหรือเสนอเงินตอบแทนสูงเพื่อเป็นแรงจูงใจสิ่งของที่เหยื่อไปรับนั้นแท้จริงแล้วคือยาเสพติดซึ่งถูกซุกซ่อนมาในรูปแบบต่างๆ 5. คนร้ายจะสั่งให้เหยื่อลักลอบข้ามพรมแดนอย่างผิดกฎหมายผ่านช่องทางธรรมชาติเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังเมื่อต้องติดต่อสื่อสารกับคนแปลกหน้าบนโลกออนไลน์โดยอย่าหลงเชื่อโปรไฟล์ที่ดูดีเกินจริงตรวจสอบตัวตนเบื้องต้นของบุคคลที่กำลังพูดคุยด้วยงดโอนเงินหรือรับของเด็ดขาดหากคนที่คุณเพิ่งรู้จักทางออนไลน์ขอให้คุณโอนเงินหรือรับพัสดุแทนไม่ว่าพวกเขาจะมีข้ออ้างใดๆก็ตามให้ปฏิเสธและตัดการติดต่อทันทีมีสติและระมัดระวังอยู่เสมอสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอยืนยันความมุ่งมั่นในการปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนหากพบเบาะแสหรือตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพโปรดแจ้งสายด่วน191หรือ1599
1: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะผืนป่าแหล่งต้นกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำลายเมื่อความต้องการใช้ทรัพยากรนี้มากขึ้นกอบกับการทำการเกษตรของราษฎรที่ไม่ถูกหลักวิชาการและขาดการบริหารจัดการที่ดีทำให้เกิดปัญหาสภาพดินเสื่อมคุณภาพและปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งราษฎรได้รับความเดือดร้อนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริขึ้นในเขตพื้นที่ภาคเหนือเพื่อเป็นที่ศึกษาทดลองและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ราษฎรใช้ประโยชน์จากพื้นที่ทำกินอย่างมีประสิทธิภาพและไม่บุกรุกทำลายป่า
1: เมื่อข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปเยี่ยมราษฎรพื้นที่ภาคเหนือแทนพระองค์ข้าพเจ้าก็ได้ยึดถือแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งโครงการช่วยเหลือชาวไทยภูเขามาเป็นต้นแบบโดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอนุญาตให้ใช้พื้นที่ที่ถูกแผ่วถางจนโล่งเตียนหมดแล้วจัดตั้งเป็นสถานีเกษตรที่สูงเพื่อช่วยเหลือชาวไทยภูเขาให้หยุดการทำไร่เลื่อนลอยและเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่เคยใช้ปลูกพืชเสพติดมาเป็นแปลงเกษตรปลูกพืชเมืองหนาวและจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างขึ้น
0: สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านนาเกียนอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2548โดยนำพื้นที่ที่ถูกบุกรุกแผ่วถางมาจัดทำเป็นแหล่งเรียนรู้การทำการเกษตรอย่างถูกหลักวิชาการให้แก่ราษฎรได้มีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นมีรายได้เพียงพอเลี้ยงตนเองและครอบครัวควบคู่ไปกับการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำที่มีสภาพเสื่อมโทรมให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ป้องกันวิกฤตการขาดแคลนน้ำของชุมชนในอนาคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานและโครงการในพระราชดำริทุกโครงการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรอย่างทั่วหน้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีไปติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานของโครงการอย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจุบันสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริแห่งนี้ได้ดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำบริเวณดอยซอยเทอลู่และพลิกฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ทำให้ป่าไม้มีความหลากหลายทางระบบนิเวศของพืชพันธุ์เพิ่มขึ้นสัตว์ป่าหายากมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตลอดจนมีปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 51,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวันเพิ่มเป็น 6,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวันอันเป็นสิ่งชี้วัดถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าที่ทำให้ชุมชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในครัวเรือนและทำการเกษตรอย่างเพียงพอนอกจากนี้ราษฎรในพื้นที่บ้านนาเกียนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงโปได้ลดการทำไร่หมุนเวียนเกือบ 100% และปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ข้าวจากข้าวพันธุ์พะดูซึ่งให้ผลเฉลี่ยเพียง260กิโลกรัมต่อไร่มาเป็นข้าวพันธุ์คสอ62ซึ่งให้ผลเฉลี่ยถึง541กิโลกรัมต่อไร่ส่งผลให้ราษฎรมีข้าวเพียงพอต่อการบริโภคตลอดทั้งปีและเหลือจำหน่ายเป็นรายได้เสริมรวมทั้งได้ส่งเสริมให้ราษฎรปลูกกาแฟและมะขามป้อมสร้างรายได้เพิ่มเฉลี่ย 70,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปีมากกว่าตอนเริ่มจัดตั้งโครงการที่ราษฎรมีรายได้ 5,500 บาทต่อครัวเรือนต่อปีนับเป็นอีกผลสำเร็จที่สำคัญที่ทำให้ราษฎรได้ตระหนักถึงความสำคัญของป่าต้นน้ำลำธารรักหวงแหนร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าสืบสานตามแนวพระราชดำริให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน

0: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
2: ยุคจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์การใช้ QR code และบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งปี2569ไม่ขัดรัฐธรรมนูญอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์การใช้ QR code และบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งปี2569ไม่ขัดรัฐธรรมนูญพร้อมแนะคณะกรรมการการเลือกตั้งปรับปรุงมาตรการเพื่อความเชื่อมั่นของประชาชน
6: วันนี้ศาลรัฐธรรมนูญมีมติวินิจฉัยกรณีผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นคำร้องให้พิจารณาการจัดการเลือกตั้งส.ส.เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2569ที่มีการพิมพ์บาร์โค้ดและ QR โค้ดบนบัตรเลือกตั้งโดยศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ว่าการใช้ QR โค้ดไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญขณะที่การใช้บาร์โค้ดศาลมีมติเสียงข้างมาก8-1วินิจฉัยว่าไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันนอกจากนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้เสนอแนะให้กกต.เพิ่มมาตรการป้องกันการทุจริตหลีกเลี่ยงสัญลักษณ์ที่อาจเชื่อมโยงตัวตนผู้ลงคะแนนและจัดเก็บบัตรเลือกตั้งอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงยุติธรรมเปิดสถิติช่วยเหลือประชาชนปี2568ถึง2569กว่า 4,500 รายย้ำเดินหน้ายกระดับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างต่อเนื่องลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมนางทารินีแสงสว่างรองปลัดกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำกรุงเทพมหานครและที่เกินอำนาจของคณะอนุกรรมการคณะที่2ร่วมกับคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้สรุปสถิติการดำเนินงานกองทุนยุติธรรมผ่านระบบ JF Report ระหว่างวันที่1ตุลาคม2568ถึง20กันยายน2569ซึ่งเปิดให้บริการและช่วยเหลือประชาชนไปแล้วรวมทั้งสิ้น 4,588 เรื่องพร้อมกันนี้ที่ประชุมยังได้ร่วมพิจารณาและรับทราบการยุติคำขอรับความช่วยเหลือกรณีการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินเป็นไปอย่างคุ้มค่าและตรงตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายมากที่สุดพร้อมยืนยันว่ากระทรวงยุติธรรมมุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือประชาชนทุกคนอย่างเสมอภาครวดเร็วและทั่วถึงเพื่อไม่ให้ข้อจำกัดทางเศรษฐกิจกลายเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงสิทธิและกระบวนการยุติธรรมพร้อมสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเร่งประสานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่บางพลี
7: นางสาวสุภมาอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่อำเภอบางพลีใหญ่จังหวัดสมุทรปราการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมมอบถุงกระสอบทรายและให้กำลังใจประชาชนพร้อมย้ำว่าจังหวัดสมุทรปราการยังต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนโดยเฉพาะอาหารและเรือสำหรับอพยพประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองพร้อมรับฟังปัญหาจากท้องถิ่นเพื่อนำข้อมูลเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาช่วยเหลือได้ภาพรวมส่วนการเยียวยาขณะนี้ยังอยู่ระหว่างช่วยเหลือเบื้องต้นเนื่องจากหลายพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังขณะที่มาตรการฟื้นฟูและกองทุนเยียวยาผู้ประสบภัยจะทยอยดำเนินการตามสถานการณ์ดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งเก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนดินเฝ้าระวังโลหะหนักปนเปื้อนในพื้นที่บ้านเหมือง2ท่ออำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
5: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
4: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
5: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ตรวจสอบน้ำป่าไหลหลากบ้านเหมือง2ท่อจังหวัดกาญจนบุรีเร่งเก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนดินเฝ้าระวังโลหะหนักปนเปื้อน
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบหมายกรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจสอบสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและน้ำไหลข้ามฝายกั้นน้ำบริเวณบ้านเหมือง2ท่ออำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมกำชับให้ประเมินความเสี่ยงต่อคุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อย่างใกล้ชิดด้านนายสุรินทร์ วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่8ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนดินเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนและการแพร่กระจายของโลหะหนักเบื้องต้นจากการตรวจสอบฝายดักตะกอนในลำห้วยคริตตี้ทั้ง4แห่งยืนยันว่าไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าทั้งนี้หากทราบผลการตรวจวิเคราะห์จะเร่งรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีทราบทันทีพร้อมขอให้ประชาชนในพื้นที่หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือนำน้ำในบริเวณดังกล่าวไปใช้ประโยชน์จนกว่าจะมีการประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับการประปาส่วนภูมิภาควางแผนให้บริการน้ำประปารองรับกรณีระบบผลิตจ่ายน้ำได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเตรียมรถบรรทุกน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง
8: นายเจเจไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ทั่วประเทศได้กำชับการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.ประเมินความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อการให้บริการน้ำประปาเตรียมกำลังคนเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานร่วมถึงวางแผนเคลื่อนย้ายมอเตอร์และหม้อแปลงไฟฟ้าออกจากพื้นที่เสี่ยงพร้อมให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของพนักงานโดยเฉพาะการป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้าและกระแสน้ำเชี่ยวรวมทั้งให้เตรียมแผนรองรับกรณีระบบผลิตและจ่ายน้ำได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพร้อมเตรียมรถบรรทุกน้ำและเส้นทางลำเลียงด้วยจัดลำดับการส่งน้ำสะอาดให้แก่โรงพยาบาลศูนย์พักพิงชั่วคราวและบ้านเรือนประชาชนเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงน้ำสะอาดด้านนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการกปภ.กล่าวว่า กปคติดตามสถานการณ์ผ่านวอลลุ่มทุกวันเพื่อประเมินสถานการณ์และสั่งการได้อย่างทันท่วงทีโดยมีเป้าหมายสำคัญคือรักษาความต่อเนื่องของการให้บริการน้ำประปาและเร่งนำน้ำสะอาดไปถึงประชาชนให้เร็วที่สุดจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนำโดรนกู้ภัยสแกนพื้นที่และขนเสบียงช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่เคหะร่มเกล้าย้ำรัฐบาลดูแลประชาชนอย่างดีที่สุด
9: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ลงพื้นที่เคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพซึ่งเป็นจุดที่น้ำท่วมหนักที่สุดของกทม.ในขณะนี้พร้อมกล่าวว่าปัญหาหลักที่พบคือพื้นที่ไข่แดงกลางชุมชนน้ำท่วมสูงและติดรั้วเรือเข้าไปส่งเสบียงไม่ได้กระทรวงอว.จึงได้ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.และภาคีเครือข่ายส่งทีมอาสาโดรนกู้ภัยน้ำท่วมแก้ไขข้อจำกัดนี้โดยใช้โดรนทั้งหมด6ลำทำงานควบคู่กันคือโดรนสำรวจเล็ก4ลำบินสแกนพื้นที่และประเมินสถานการณ์ฉับไวและโดรนขนส่งใหญ่2ลำรับน้ำหนักได้ถึง80กิโลกรัมบินหิ้วเสบียงเข้าไปหย่อนด้วยสลิงยาว20เมตรถึงจุดที่พี่น้องประชาชนอยู่ได้อย่างแม่นยำส่วนเรื่องอาหารกระทรวงพม.นำครัวกลางลงพื้นที่แล้วและกำลังย้ายจุดทำอาหารไปในที่ที่ส่งอาหารถึงคนในชุมชนทุกคนได้ไวขึ้นชวนันท์มาลีรายงาน
1: เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5ช่วยลดค่าใช้จ่ายลดการใช้พลังงานในระยะยาวจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

แม้ว่าสันสิ้นสายที่ปลายฟ้าแม้มหาชลาสินจะสิ้นสูญแม้โลกลับดับเดือนเด่นจำรูนสิ้นแสงสูญราตรียังมีดาวราตรีประดับดาว

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการราตรีประดับดาวค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 93.5 เมกะเฮิรตซ์ตอนนี้คุณผู้ฟังกำลังอยู่กับดิฉันพลอยสายกนกนวลภัทรมังคลานนท์ค่ะซึ่งก็มาพร้อมกับสาระน่ารู้ดีๆและเพลงเพราะๆอย่างเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังคะปกติแล้วคุณผู้ฟังทานสมุนไพรกันบ้างไหมคะถ้าพูดถึงสมุนไพรไทยที่มีชื่อเสียงด้านการดูแลสุขภาพและอยู่คู่กับวิถีชีวิตคนไทยมาอย่างยาวนานพลอยใสเชื่อว่าชื่อของว่านรางจืดเนี่ยต้องเป็นหนึ่งในสมุนไพรที่หลายๆท่านนึกถึงเป็นอันดับแรกๆเลยใช่ไหมล่ะคะค่ำคืนนี้พลอยใสก็เลยอยากจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับเจ้าไม้เลื้อยชนิดนี้ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกันค่ะคุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าว่านรางจืดเนี่ยเป็นพืชเถาไม้เลื้อยในตระกูลถั่วค่ะซึ่งก็จะมีดอกสีม่วงอมฟ้าสวยงามส่วนที่นิยมนำมาใช้ทำเป็นยาสมุนไพรนะคะก็คือใบสดและรากของมันค่ะซึ่งในตำรายาไทยโบราณรางจืดเนี่ยได้รับการขนานนามเลยนะคะว่าเป็นราชาแห่งการล้างพิษค่ะเนื่องจากมีสรรพคุณโดดเด่นในการช่วยบรรเทาอาการโดนพิษต่างๆไม่ว่าจะเป็นพิษจากไข้พิษจากยากำจัดศัตรูพืชพิษจากแมลงสัตว์กัดต่อยหรือจะเป็นพิษสุราก็ได้เช่นกันค่ะเรื่องน่าสนใจอีกอย่างนึงนะคะก็คือในปัจจุบันนี้นะคะรางจืดเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่สมุนไพรพื้นบ้านเท่านั้นแต่ว่ายังได้รับการยอมรับในระดับสากลเลยค่ะและยังถูกบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติของไทยในหมู่ยาแผนไทยโบราณอีกด้วยค่ะซึ่งส่วนใหญ่นะคะก็จะนิยมนำใบมาต้มดื่มเป็นชาชงสมุนไพรเพื่อช่วยปรับสมดุลแล้วก็ถอนพิษในร่างกายซึ่งประโยชน์ต่อร่างกายอย่างละเอียดนะคะจะมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาติดตามกันต่อค่ะส่วนตอนนี้นะคะเราพักเรื่องของว่านรางจืดกันเอาไว้สักครู่ก่อนแล้วมาผ่อนคลายอารมณ์ไปกับเพลงฟังสบายๆกันก่อนค่ะ

0: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
0: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
1: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
2: เรารักประเทศไทย
3: ตาจ๋าไปตรวจสุขภาพประจำปีกันเถอะ
4: ตรวจทำไมตายังแข็งแรงดีอยู
3: ่แข็งแรงดีใช่ว่าจะไม่มีโรคเพราะปัจจัยเสี่ยงเยอะทั้งความเครียดอาหารการพักผ่อนไม่เพียงพอขาดการออกกำลังกายและมลภาวะรอบตัวการตรวจสุขภาพประจำปีช่วยให้รู้สัญญาณโรคที่สำคัญเจอโรคตั้งแต่แรกก็มีโอกาสรักษาหายไม่ลุกลาม
4: ไม่ตรวจไม่เจอตรวจก่อนรู้เร็วรักษาได้สูงวัยใส่ใจสุขภาพจะได้อยู่กับคนที่เรารักไปนาน
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค

เลยก็คือการช่วยขับสารพิษและล้างพิษตกค้างในร่างกายค่ะโดยเฉพาะสารเคมีตกค้างจากยาฆ่าแมลงสารปรอทสารตะกั่วรวมไปถึงพิษจากมลภาวะในชีวิตประจำวันด้วยนอกจากนี้นะคะคุณผู้ฟังรังจืดเนี่ยก็ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระในกลุ่มฟลาโวนอยด์ที่สูงมากๆซึ่งมันจะช่วยปกป้องเซลล์จากการถูกทำลายช่วยลดการอักเสบในร่างกายแล้วก็ยังมีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลแล้วก็ไขมันในกระแสเลือดได้อีกด้วยค่ะส่วนคุณประโยชน์อีกประการหนึ่งที่สำคัญมากๆนะคะก็คือมันช่วยปกป้องและบำรุงตับของเราได้ด้วยค่ะเนื่องจากว่าตับเนี่ยคือด่านแรกนะคะในการกรองแล้วก็ขับสารพิษสารสกัดจากรังจืดค่ะจะเข้าไปช่วยลดความเสียหายของเซลล์ตับช่วยบรรเทาอาการเมาค้างลดการสะสมของแอลกอฮอล์ในเลือดแล้วก็ยังช่วยบรรเทาอาการผื่นแพ้ผิวหนังอักเสบหรืออาการแพ้ทางผิวหนังได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่ะเรียกได้ว่าเป็นเกราะป้องกันตับแล้วก็ช่วยล้างสารพิษภายนอกและภายในได้อย่างยอดเยี่ยมเลยล่ะค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ฟังว่าว่านรังจืดเนี่ยมีประโยชน์มากมายมหาศาลโดยเฉพาะเรื่องของการขับสารพิษค่ะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเรามาพักสมองฟังเพลงเพราะๆกันต่อช่วงหน้านะคะเราจะมาฟังถึงโทษแล้วก็ข้อควรระวังกันบ้างถ้าเกิดว่าเราทานว่านรังจืดอย่างไม่ถูกวิธีค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบกรณิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล

0: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานอง อกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของราตรีประดับดาวในค่ำคืนนี้แล้วค่ะแม้ว่ารางจืดนะคะจะมีสรรพคุณในการล้างพิษที่ดีเยี่ยมแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายแต่คุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าหากทานว่านรางจืดอย่างผิดวิธีหรือว่าทานติดต่อกันนานจนเกินไปมันส่งผลเสียและเป็นโทษต่อร่างกายได้เช่นกันค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือฤทธิ์ถอนพิษของรางจืดนะคะจะเข้าไปลดประสิทธิภาพของยาประจำตัวค่ะที่เราทานอยู่เป็นประจำเช่นยาเบาหวานยาความดันหรือว่ายาปฏิชีวนะนะคะเพราะว่ารางจืดเนี่ยจะมองว่ายาเหล่านั้นเนี่ยเป็นสิ่งแปลกปลอมและทำการขับออกจากร่างกายค่ะทำให้ยาที่เราทานอย่างเป็นประจำนะคะไม่ได้ผลและไม่มีประสิทธิภาพที่ดีพอค่ะนอกจากนี้การทานรางจืดติดต่อกันเกิน 7-10 วันนะคะจำไว้เลยนะคะว่ามันอาจจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยลดต่ำลงจนเกินไปทำให้เกิดอาการหน้ามืดวิงเวียนศีรษะและอาจส่งผลให้ตับและไตทำงานหนักจนเกินไปจนทำให้มันเสื่อมได้ค่ะส่วนผู้ป่วยที่เป็นโรคไตเรื้อรังโรคตับรุนแรงหญิงตั้งครรภ์และหญิงที่กำลังให้นมบุตรก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการทานรางจืดด้วยค่ะสำหรับทริคการทานรางจืดอย่างปลอดภัยนะคะก็คือทานเฉพาะเมื่อมีอาการค่ะหรือเมื่อต้องการขับสารพิษชั่วคราวโดยทานติดต่อกันไม่ควรที่จะเกิน 5-7 วันค่ะแล้วก็หยุดพักด้วยนอกจากนี้นะคะก็ควรที่จะทานห่างจากเวลาทานยาประจำตัวอย่างน้อย2ชั่วโมงค่ะเพื่อไม่ให้ฤทธิ์ของยาและฤทธิ์ของว่านรางจืดนะคะไปรบกวนกันเองค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ฟังว่าสมุนไพรไทยเนี่ยทรงคุณค่าเสมอถ้าเกิดว่าเราเนี่ยทานอย่างถูกวิธีและทานในปริมาณที่เหมาะสมค่ะอะไรที่มันมากเกินไปก็มักจะส่งผลเสียต่อร่างกายค่ะตอนนี้ก็หมดเวลาลงแล้วสำหรับรายการราตรีประดับดาวขอให้คุณผู้ฟังนอนหลับฝันดีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ตื่นมารับเช้าวันใหม่ด้วยความสดชื่นแจ่มใสนะคะตอนนี้พลอยใสต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้บทเพลงในช่วงท้ายส่งความสุขให้คุณผู้ฟังก่อนเข้านอนในค่ำคืนนี้ค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 95.5 เมกะเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปราตรีสวัสดิ์ค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 95.5 เมกะเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

อโรคยมิเฉปรมัญจลาภังสีลัญจพุทธานุมะตังสุตัญจธรรมานุวัตติจะอลีนตาจะอัตถัสสะตวาราปะมุขาชะเลเตติบุคคลควรปรารถนาลาภอย่างยิ่งคือความไม่มีโรคหนึ่งศีลหนึ่งความคล้อยตามผู้รู้หนึ่งการสดับตรับฟังหนึ่งความประพฤติธรรมหนึ่งความไม่ท้อถอยหนึ่งคุณธรรม6ประการนี้เป็นประตูด่านแรกแห่งประโยชน์ในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีเมื่อท่านผู้ฟังมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นแล้วเรามาทำจิตให้สงบเรามาทำสมาธิกันในรายการธรรมรับอรุณช่วงของจิตตวิเวกให้ท่านผู้ฟังทำจิตให้มีความหลีกเร้นให้มีความวิเวกให้มีความสงบเย็นเรามาปฏิบัติธรรมะไปด้วยกันสักประมาณ60นาทีเพื่อที่จะเปิดประตูแห่งประโยชน์หัวข้อที่จะทำการเทศนาเพื่อให้จิตรวมลงเป็นสมาธิเกิดปัญญาได้ในวันนี้คือประตูแห่งประโยชน์ทางเลือกมีมากมายท่านผู้ฟังในชีวิตของเราเราจะหันซ้ายหรือหันขวาจะพูดคำนี้หรือคำไหนจะกินอันนี้หรือกินอะไรจะเลือกฟังสิ่งนี้หรือสิ่งไหนจะเปิดคลื่นนี้หรือเปิดคลื่นไหนก็ตามเถอะมันมีทางเลือกให้เราเลือกมากมายในชีวิตของเราก็บอกว่าวันหนึ่งเนี่ยคนเรานี่ตัดสินใจวันหนึ่งเนี่ย35,000 ครั้งนะหมู่ฟังไม่ไหวจะข้ามถนนตอนนี้หรือข้ามถนนตอนไหนจะไปทางม้าลายหรือว่าขึ้นสะพานลอยจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาจะกินขนมหรือจะกินนมจะกินข้าวหรือจะกินโจ๊กวันหนึ่งเนี่ยเป็นหมื่นครั้งนะหมู่ฟังวันเดียว24ชั่วโมงเนี่ยโดยประมาณนี่คือรวมทั้งเล็กๆน้อยๆทั้งสำคัญอยู่ในนี้หมดแล้วการตัดสินใจบางอย่างฟังในชีวิตของเรามันเป็นการตัดสินใจเรื่องสำคัญเราจะเลือกทางไหนเราจะไปช่องไหนเราจะเดินทางไหนแล้วการตัดสินใจแต่ละครั้งมันก็มีผลต่อไปกับการตัดสินใจครั้งต่อไปอีกนะการตัดสินใจอีก2ครั้งข้างหน้ามันก็เป็นผลเนื่องมาบางทีจากการตัดสินใจครั้งนี้การตัดสินใจครั้งนี้อาจจะถูกหรืออาจจะผิดทำให้การตัดสินใจครั้งต่อไปอาจจะผิดหรืออาจจะถูกได้หมดอ่ะดังนั้นหมายความว่าไงหมายความว่าเราต้องรู้จักที่จะไปตามทางไปตามช่องเปิดประตูให้มันถูกอย่าเปิดผิดประตูอย่าไปผิดทางในที่นี้ให้ท่านผู้ฟังฝึกตั้งสติไว้ก่อนสตินั้นจะเป็นหนทางเครื่องไปทางเดียวที่จะพาเราให้ไปทางที่ถูกได้ไปทางเกษมได้วันนี้เรามาตามทางพุทโธท่านผู้ฟังมันนึกถึงพระพุทธเจ้าเราจะตามทางที่พระพุทธเจ้าท่านพาดำเนินไปท่านไปทางไหนไม่รู้ละเราตามไปทางนั้นนึกพุทโธพุทโธพุทโธขึ้นไว้ในใจเราจะตามทางที่พระพุทธเจ้าไปได้จะหาสิ่งเนี้ยท่านบอกว่าท่านเป็นผู้รู้คือเป็นพุทโธชื่อของพระพุทธเจ้าคือโคดมอยู่ในตำแหน่งที่เรียกว่าสัมมาสัมพุทโธพุทโธเนี่ยเป็นตำแหน่งนะทุกฝั่งของคนที่มีคุณสมบัติ
ไม่มีกิเลสคืออรหันต์สามารถแจกแจงธรรมะได้เป็นภควารู้ได้โดยตัวเองเป็นสัมมาสัมพุทโธคนที่มีคุณสมบัติอย่างนี้ก็มารับตำแหน่งนี้ได้ไปตามทางนี้ได้เราจะไปตามทางของท่านไปตามทางนี้ก็ต้องรู้จักชื่อเส้นทางนี้ซะก่อนท่านบอกว่าไปตามทางพุทโธไปยังไงทางไหนไม่รู้เราก็ต้องรู้จักถามคนอื่นซะก่อนแล้วต้องเรียกชื่อให้มันถูกซะก่อนเหมือนจะไปตามหาคนแล้วเขาอยู่ที่ไหนไม่รู้เขาชื่ออะไรไม่รู้แล้วเขาหน้าตาเป็นยังไงไม่เคยเห็นแล้วเขาเกิดในตระกูลอะไรนามสกุลอะไรถ้าไม่รู้อะไรเลยเนี่ยมันตามหาไม่ได้จะไปตามหาคนที่เราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงเนี่ยนะมันไม่เจออย่างนั้นเราต้องรู้ก่อนต่อให้เราจะไม่รู้อะไรบ้างก็ต้องรู้อะไรบ้างในที่นี้เรารู้แล้วว่าทางที่เราจะไปนี่คือตามทางพระพุทธเจ้าล่ะเป็นมีพุทโธจะให้พุทโธเกิดขึ้นในใจของเราเราก็เริ่มต้นด้วยการเรียกชื่อให้ถูกซะก่อนนึกพุทโธพุทโธไว้ในใจวันนี้เราตั้งจิตว่าเราจะตามทางของพระพุทธเจ้าเปิดประตูแห่งประโยชน์ให้มันถูกบานไปตามเส้นทางให้มันถูกสายเส้นทางที่ท่านให้แผนที่ไว้คือเส้นทางการระลึกได้คือสติหนึ่งในวิธีการที่ท่านสอนให้เจริญสติได้เครื่องมือที่ให้ไว้คือพุทธานุสติคือการตามระลึกถึงพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าดูหน้าเป็นยังไงโอ้ยเราก็ไม่เคยเห็นหน้าพระพุทธเจ้าจริงๆด้วยซ้ำมีแต่ที่ช่างปั้นช่างเขียนเขาปั้นไว้เขาเขียนไว้ซึ่งก็ตามแต่จินตนาการของช่างอีกตามแต่ความประสงค์ของผู้สั่งให้ทำก็จึงมีหน้าพระพุทธเจ้าแบบสมัยเชียงแสนบ้างสมัยเชียงตุงบ้างสมัยสุโขทัยบ้างสมัยอยุธยาบ้างโอ้เรายังมีศิลปะของทางจีนของทางยุโรปโอ้ยนั่นก็คือตามแต่ช่างที่จะปั้นขึ้นมาใช่ไหมล่ะแม่จะระลึกถึงใบหน้าเราก็ไม่เคยเห็นอย่างดีว่าแล้วเสียงล่ะเสียงก็ไม่เคยได้ยินด้วยยิ่งถ้าจะพูดถึงของใช้ของท่านเอาจะบาจีวรสังฆติหม้อกรองน้ำหาไม่เห็นแล้วเหลือแต่พระบรมสารีริกธาตุบางอันก็จริงบางอันก็ปลอมแล้วเราจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยเอาตรงไหนเอาตรงคุณธรรมของท่านนี่ท่านบอกไว้เวลาจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าไปตามสายเส้นทางเดียวกันได้ให้นึกถึงคุณคือคุณสมบัติคือคุณธรรมคุณลักษณะที่ท่านมีก็จึงนำบทพุทธคุณนี่แหละอิติปิโสปะกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนนี่คือคุณธรรมของพระพุทธเจ้าเขาเรียกว่าพุทธคุณ9อย่างจริงๆแล้วถ้าจะแจกแจงคุณธรรมของพระพุทธเจ้านี่โอ้ได้108อย่างก็ได้ได้หมื่นอย่างแสนอย่างก็ได้กว่านั้นก็ยังได้อีกมีคุณธรรมมากบารมี30ประการจะคุณธรรมในเรื่องปัญญาก็แจกไปอีกได้ไม่รู้จบในที่นี้เราให้คุณธรรมคุณลักษณะคุณสมบัติต่างๆเหล่านั้นมารวมอยู่ในคุณธรรมที่เรียกว่าพุทโธแล้วเราตั้งพุทโธพุทโธนี้ไว้ในใจของเราคือพูดขึ้นเลยพูดในใจเลยคิดในใจเลยปรุงแต่งเลยก็ว่าได้การปรุงแต่งบางอย่างนั้นท่านผู้ฟังนะมันเป็นไปเพื่อความฟุ้งเฟ้อเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านเป็นไปเพื่อไม่สงบอ่ะการปรุงแต่งบางอย่างแต่การปรุงแต่งบางอย่างมันเป็นไปเพื่อความสงบระงับเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง
ป็นไปเพื่อความรู้ดีรู้พร้อมให้ปรุงแต่งแบบหลังนี่มันดีถ้าจะปรุงแต่งแบบแรกมันไม่ดีจะไปเหมารวมว่าการปรุงแต่งทุกอย่างมันไม่ดีทุกอย่างก็มรรคแปดนี่นะเป็นการปรุงแต่งเอาจากคนที่ไม่มีศีลมาฝึกให้มีศีลปรุงแต่งป่ะแน่นอนจากคนที่เคยฆ่าเคยลักเคยขโมยปรุงแต่งดูสิว่าฉันจะไม่ฆ่าฉันจะมีเมตตาฉันจะไม่ลักฉันจะมีแต่ให้นี่มันต้องปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงแน่ปรุงแต่งแบบนี้สิดีในที่นี้แทนที่เราจะคิดนึกเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนอนเรื่องอาหารเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเรื่องงานนี่ให้มันนึกถึงอยู่กับคำว่าพุทโธพุทโธนี่ดีกว่าปรุงแต่งคิดนึกคำว่าพุทโธดีกว่าไปคิดถึงเรื่องการพยาบาทเบียดเบียนถูกไหมล่ะนี่ common sense นะท่านฟังเป็นสามัญสำนึกธรรมดาธรรมดาแล้วในขณะที่เรานึกพุทโธพุทโธอยู่นี่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีความคิดนึกอื่นแทรกมานะเหมือนจมูกในขณะที่เราดมกลิ่นของหอมอยู่นี่ถ้ามันมีขยะอยู่ใกล้ๆด้วยเราก็ได้กลิ่นเหม็นพร้อมๆกับกลิ่นหอมนั่นแหละเหมือนเวลาเรากินอาหารแม้แต่คุณกินข้าวไข่เจียวใส่พริกน้ำปลาจะบอกว่ามันมีเค็มอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่มันก็มีเผ็ดด้วยผลก็มาในความเค็มที่คุณกินอยู่กับน้ำปลานั้นจืดด้วยเอาข้าวด้วยเอาหวานด้วยเอาบางทีก็ใส่น้ำตาลด้วยเนี่ยมันก็ปนมาอยู่ในรสอาหารเหมือนกันความคิดนึกเราจะไปคิดว่าคาดว่ามันต้องไม่คิดอะไรเลยคิดเรื่องเดียวโน้ไม่ใช่เลยมันจะปนกันมาแน่นอนเพียงแต่ในที่นี้เราจึงต้องรู้จักที่จะแยกแยะรู้จักที่จะใส่ใจรู้จักที่จะสังเกตดูว่าจะเอาตรงไหนการแยกแยะสังเกตดูนี่คือสติไงมาระลึกถึงให้ได้มาตั้งดูรู้อยู่กับพุทโธที่เราปรุงแต่งขึ้นนี่แหละปรุงแต่งคำว่าพุทโธพุทโธพุทโธขึ้นในจิตใจแล้วความคิดนึกอื่นๆที่ผ่านมารับรู้อยู่แต่ไม่ตามไปไม่เผลอไปเหมือนเวลาเราดมกลิ่นที่มีทั้งหอมและเหม็นมาด้วยเหมือนเวลาเราคุยโทรศัพท์เนี่ยแหละทุกฝั่งคุณคุยโทรศัพท์กับคนที่อยู่ในสายในขณะที่บางทีเราก็อยู่ในห้างสรรพสินค้ากำลังเดินตลาดอยู่เนี่ยนะไม่ใช่ว่ามันไม่มีเสียงอื่นอยู่รอบตัวเราถูกปะล่ะมีเสียงรถบ้างมีเสียงคนคุยกันในพื้นหลังบ้างมีเสียงดนตรีบ้างแต่คุณเอาใจจดจ่อไว้อยู่กับผู้สนทนาในโทรศัพท์ไม่ใช่ว่าไม่ได้ยินเสียงอื่นแต่แค่ว่าไม่ใส่ใจในเสียงอื่นนั้นไม่ใช่ว่าไม่ได้ยินเสียงอื่นแต่แค่ว่าใส่ใจอยู่กับสิ่งที่คนนั้นเขาพูดมาใส่ใจอยู่กับสิ่งที่เราจะพูดไปไม่ใช่ว่าไม่มีเสียงอื่นหูมันยังไงมันก็ได้ยินเสียงเหมือนกันนะทางฝั่งเหมือนกันกับเรื่องของใจใจยังไงมันต้องรับรู้อารมณ์รับรู้ความคิดมีความรู้สึกต่างๆนั่นนี่ยังไงมันก็ต้องมีในที่นี้เราก็ให้มีคำว่าพุทโธด้วยในที่นี้แทนที่จะให้จิตใจของเราไปแส่สายกับความคิดเรื่องอดีตอนาคตเรื่องการงานเรื่องคนนั้นคนนี้ให้จิตของเรานั้นมาตั้งไว้อยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธความระลึกได้นี้นั้นนั่นน่ะคือสติไม่ใช่ว่าจะแบบบุ้มบอมบุ้มบอมแล้วก็มีเลยมันเป็นทักษะเป็นทักษะที่ฝึกมาฝึกไว้มันจะมีมากขึ้นมีกำลังดีขึ้นบางคนฝึกมาแล้วชาติก่อนพบก่อนมาทำปุ๊บมันก็ได้ไม่ยากบางคนเพิ่งมาฝึกชาตินี้พบนี้ทำไปทำไปมันก็ได้ขึ้นมาจะเริ่มจากน้อยหรือเริ่มจากมากมันพัฒนาได้ทุกฝั่งเพียงแค่เราใส่ความเพียรลงไปทำจริงแน่วแน่จริงการทำจริงแน่วแน่จริงนั้นคือวิริยะวิริยะคือการลงมือทำการตั้งใจทำ
ความตั้งใจนี่แหละเป็นคุณสมบัติของผู้กล้าผู้ที่จะกล้าลงมือทำผู้ที่จะกล้าเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงจิตเปลี่ยนแปลงความคิดที่แต่งใจไปทางนั้นทางนี้แต่ให้ไปตามทางที่พระพุทธเจ้าพาดำเนินไว้หนึ่งในคุณสมบัติของทางนี้จะต้องประกอบด้วยองค์นี้คือสติเป็นหนึ่งในองค์8ประการอันประเสริฐนั่นคือสัมมาสติเราตั้งสตินึกถึงพุทโธพุทโธนี้ไม่ใช่มิจฉาสติแต่เป็นสัมมาสติอย่างบางทีเรานึกถึงเรื่องที่ทำให้เกิดความเพลิดเพลินเรื่องที่ทำให้เกิดความหลงไหลลุ่มหลงเช่นนึกถึงอาหารเขาเคยบอกนะว่าไปกินที่นี่เนี่ยโอ้ดีมากเลยต้องไปกินก่อนตายนึกถึงนั่นใช่ป่ะแล้วอะไรเกิดนะแม่มันอยากไงราคามันเกิดเอาการนึกถึงนั้นเป็นมิจฉาสตินะบางทีเรานึกถึงเรื่องราวที่ทำให้เราไม่พอใจเรื่องราวที่ทำให้เรากลุ้มใจกังวลใจทำไมคนนั้นก็ต้องเป็นอย่างนี้ทำไมคนนี้ไม่เป็นอย่างนั้นเราก็เกิดความโกรธเกิดความไม่เข้าใจเกิดความเครียดขึ้นใช่ป่ะการระลึกได้นั้นมันกิเลสเกิดนี่นะการระลึกนั้นก็เป็นมิจฉาสติจิตมันจะเพลินไปตามอารมณ์นั้นได้ง่ายๆไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามเพราะว่าจิตนี่มันลักษณะของมันอยู่แล้วมันจะคล้อยเคลื่อนไปตามอารมณ์เป็นลักษณะของมันอยู่แล้วปลักไปทางไหนมันก็จะเคลื่อนไปอีกทางหนึ่งเหมือนหม้อเป็นลักษณะของมันอยู่แล้วที่ว่ามันถูกพัดไปทางไหนมันก็จะไปอีกทางหนึ่งเหมือนปุยนุ่นหรือปุยฝ้ายวางอยู่บนพื้นเรียบมันจะไปสวยอารมณ์แน่นอนเป็นลักษณะของมันแล้วไอ้ความคิดนึกหรือเรื่องราวอะไรก็ตามที่เราไปตรีตรึกคิดนึกนี่มันก็จะมีอารมณ์ที่ติดมาด้วยกันกับมันเสมออารมณ์นั้นก็ให้โกรธบ้างให้หลงบ้างนั่นไม่ดีเลยเป็นมิจฉาเพราะมิจฉานั้นหมายถึงความที่กิเลสน่ะเพิ่มอาจจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องก็ได้นะเช่นคุณคิดเรื่องทำมาหากินเนี่ยมันถูกต้องไหมถูกอยู่หรือคิดเรื่องคณิตศาสตร์อย่างเงี้ยคณิตศาสตร์หรือการทำบัญชีหรือการรักษาคิดอยู่แต่ว่าถ้าคิดแล้วมันเป็นการเบียดเบียนคนอื่นคิดแล้วมันกลายเป็นเรื่องให้กลุ้มใจต่อให้เรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องทางเทคนิคแต่มันก็เป็นมิจฉาได้เพราะว่ากิเลสมันเกิดให้เราตั้งสติไว้ให้ถูกต้องในที่นี้เราจึงใช้คำว่าพุทโธพุทโธนี่แหละจิตเราก็จะมีสติมากขึ้นตามกระบวนการของพุทธานุสติกระบวนการของพุทธานุสตินั้นก็คือเวลาเรามานึกพุทโธปึ้งนี่ความระลึกได้นั่นคือสติสติที่เกิดขึ้นอยู่กับจิตจิตสติและพุทโธอยู่ด้วยกันไงพอมีความระลึกได้อยู่ที่จิตความเพลินความพอใจความคล้อยไปตามอารมณ์อื่นๆจะลดลงเรานึกพุทโธใช่ไหมเราไม่ใช่ว่าเราไม่มีความคิดอื่นนะเราก็มีความคิดอื่นโผล่ๆวบๆแบมๆมาเสมอเหมือนเราได้ยินเสียงนี่แล้วก็เสียงอื่นด้วยแต่พอเราจดจ่อไว้อยู่กับพุทโธพุทโธสติมีกำลังมากขึ้นความที่จิตมันจะเพลินไปตามความคิดอื่นอารมณ์อื่นก็จะลดลงโดยอัตโนมัติทันทีความเพลินก็ตรงข้ามกันกับสติสติก็ตรงข้ามกันกับความเผลอความหลงลืมก็ตรงข้ามกับการระลึกได้ก็คือสตินั่นแหละเราตั้งสติขึ้นสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมนั้นจะอ่อนแรงลงอ่อนแรงลงตั้งสติเอาไว้ดีทำอย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องบังคับความคิดถ้าเราพยายามจะบังคับความคิดเดี๋ยวเราจะปวดหัวคือไม่ต้องไปบังคับว่าให้มันคิดหรือมันไม่คิดนะมันมีความคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จะพยายามบังคับว่ามันอย่าคิดโนเดี๋ยวเราจะตึงมันจะเครียดเพราะว่าถ้าเราขับเคลื่อนจิตใจของเราไปด้วยความอยากว่าอยากให้มันคิดหรืออยากให้มันไม่คิดนี่มันจะเครียดครัดเกินไปในที่นี้ให้เราทำเป็นธรรมชาติให้เราทำเป็นธรรมดานึกถึงพุทโธพุทโธไว้ในใจเป็นทางที่พระพุทธเจ้าของเราพาดำเนินไปทางต่างๆนั้นมีหลายสายมากมาย
พอเรามีสติอยู่กับพุทโธเวลามีทางเลือกให้เราเลือกได้นะความคิดนึกอะไรที่มันตามต่อมาเนี่ยมันจะไม่ใช่มิจฉาสังกัปปะละมันจะเป็นสัมมาสังกัปปะละเพราะอะไรเพราะคุณมีสัมมาทิฏฐิตั้งแต่แรกแล้วไงคุณมีสัมมาทิฏฐิในการที่จะมาตั้งสัมมาสติขึ้นรู้แล้วว่าอะไรเป็นมิจฉาสติอะไรเป็นสัมมาสติโอ้ยฉันไม่ไปคิดหรอกเรื่องอะไรไม่ดีใช่ปะไม่ไปคิดเรื่องมิจฉาต่างๆจึงก็มาคิดอยู่แต่เรื่องที่มันดีๆใช่ปะล่ะคือสัมมาสติเอาสิ่งที่เป็นมิจฉาก็ลดลงไปความคิดนึกอะไรที่ตามมาต่อจากสตินั้นก็จะเป็นสัมมาสังกัปปะด้วยสัมมาทิฏฐิด้วยสัมมาสติที่เราตั้งไว้ความเพียรที่เราพยายามจะระลึกถึงอยู่กับพุทโธนี่มันก็เป็นความเพียรที่ถูกต้องความเพียรที่ดีความที่เราพยายามจะไม่ส่งใจตามไปในเรื่องอื่นทั้งที่มันมีอยู่ก็ตามกุศลธรรมมันก็เพิ่มขึ้นอกุศลธรรมก็ลดลงแล้วก็เป็นสัมมาวายามะไงสัมมาสติคู่กันกับสัมมาวายามะดันกันไปดันอะไรดันจิตไปนำด้วยอะไรนำด้วยสัมมาทิฏฐิสิ่งที่เป็นเชื้อเพลิงขับดันให้มันดันไปได้นั้นคือสัมมาสังกัปปะคือความดำริชอบคิดนึกชอบนี่กำลังไปไหนกันเนี่ยไปตามทางเลยนะวังไปตามทางที่มีองค์ประกอบ8อย่างไงแล้วขณะที่เรามานึกพุทโธอยู่เนี่ยเป็นสัมมาสังกัปปะเนี่ยศีลคำพูดอาชีวะการเลี้ยงชีพต่างๆการดำเนินชีวิตก็บริสุทธิ์มาแล้วอยู่แต่เดิมก็เต่าตีตั้งแต่เรานั่งกันมานี้เราไม่ได้ผิดศีลใช่ไหมเราก็ไม่ได้พูดอะไรกับใครก็เป็นสัมมากัมมันตะสัมมาวาจาเป็นสัมมาอาชีวะด้วยเอานี่องค์ประกอบ8อย่างนี่มันครบแล้วนะเนี่ยนะองค์ประกอบที่มีความประเสริฐ8อย่างนี้อยู่ตรงไหนนะทุกฝังแวดล้อมจิตอยู่จิตเนี่ยมันมีทางไปแล้วเลยเป็นทางเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าท่านเดินไปแล้วก่อนหน้านี้ร่องรอยเส้นทางคือ8อย่างนี้แหละ8อย่างนี้เกิดขึ้นที่ตรงไหนในจิตของใครจิตของคนนั้นตรงนั้นไปตามทางพระพุทธเจ้าละเปิดประตูแห่งประโยชน์ละไปตามทางเดียวกันละไปตามเส้นทางที่จะมีจุดหมายคือนิพพานตามเส้นทางนี้มีองค์ประกอบ8อย่างที่ประเสริฐในที่นี้เราฝึกเราทำเริ่มจากการที่มานึกถึงพุทโธพุทโธต่อจากนี้เรามาใกล้ครวญในหัวข้อธรรมะที่มี6ประการที่ชื่อว่าประตูแห่งประโยชน์เราจะเปิดทางตัดสินใจน้อมจิตของเราไปในทิศทางไหนจะต้องประกอบด้วยประโยชน์ต่างๆเหล่านี้ถ้าการตัดสินใจที่วันๆหนึ่งมันหลายๆครั้งในชีวิตของเราเกิดตัดสินใจผิดพลาดคำว่าตัดสินใจผิดพลาดหมายถึงเป็นมิจฉาเช่นแทนที่จะเลือกให้มีศีลก็เลือกที่จะผิดศีลแทนหมายความว่าจะพูดความจริงกับจะพูดโกหกเรื่องนี้โกหกก็ได้คนอื่นก็ไม่รู้หรอกพอเลือกโกหกปุ๊บผิดศีลดันดีละเลือกทางนี้ความชั่วอกุศลธรรมก็เพิ่มขึ้นความดีกุศลธรรมก็ลดลงการลงมือทำการทำจริงตรงนั้นความเพียรตรงนั้นก็เป็นมิจฉาวายามะการตัดสินใจนั้นก็ไม่ดีจะทำให้จิตของเราอ่อนกำลังแต่ถ้าเราจะตัดสินใจให้มันดีให้มันถูกเพื่อตัดสินใจเรื่องรักษาศีลไงแต่จะระหว่างพูดโกหกกับพูดจริงพูดคำจริงดีกว่าระหว่างที่จะให้หรือจะไม่ให้ตระหนี่เอาไว้เลือกที่จะให้ดีกว่าในระหว่างที่ว่าเลือกจะให้น้อยหรือเลือกจะให้มากเลือกจะให้มากดีกว่าอันนี้คือโดยคุณธรรมนะ
การตัดสินใจเรื่องที่เป็นโดยคุณธรรมหลักการมันมีอยู่แล้วอันนี้ไม่ยากบางทีการตัดสินใจในเรื่องที่มันไม่ใช่คุณธรรมอ่ะเช่นบางทีฉันจะทำงานบริษัทนี้หรือฉันจะทำงานบริษัทนั้นเอาคุณจะทำงานบริษัทไหนเออนั่นสิบางทีมันก็ตัดสินใจยากเหมือนกันนะหรือคุณจะใช้แอปพลิเคชันนี้หรือคุณจะใช้แอปพลิเคชันไหนบางทีมันก็ไปยากเหมือนกันนะหรือคุณจะเดินทางไปเที่ยวประเทศนี้หรือประเทศไหนเออบางทีมันจะตัดสินใจเนี่ยมันก็ดูหลายเงื่อนไขปัจจัยนะเออทางไหนมันจะดีใช่ไหมล่ะทางไหนมันจะดีถ้าเป็นลักษณะเนี้ยทางไหนที่เรามีสติได้มากทางนั้นแหละมันจะดีทางไหนที่จะประกอบด้วยศีลที่มากทางนั้นแหละมันจะดีทางไหนที่จะสร้างกุศลธรรมได้มากทางนั้นแหละดีซึ่งการตัดสินใจเหล่านี้บางทีมันก็มีเงื่อนไขอย่างอื่นด้วยท่านฟังไม่ว่าจะเรื่องเงื่อนไขของสิ่งแวดล้อมของคนในครอบครัวของเรื่องการเงินเศรษฐกิจอย่างเรื่องข้อจำกัดนี้และโน่นอีกหลายอย่างก็ดูตามสถานการณ์ไปดูตามสถานการณ์ไปแต่ที่แน่ๆเลยนะที่แน่ๆเนี่ยบางอย่างเราไม่รู้เราทำอะไรไงเนี่ยท่านให้แนวทางเอาไว้อยู่6ประการให้แนวทางไว้6ประการเวลาที่เราจะตัดสินใจเรื่องอะไรจะไปตามประตูตรงไหนยังไงมันถึงจะได้ประโยชน์ได้เบเนฟิตที่มากที่สุดดีที่สุดจึงพูดถึงหัวข้อธรรมะที่ชื่อว่าประตูแห่งประโยชน์ประมาใคร่ครวญธรรมะในข้อนี้คือตอนนี้จิตของเราต้องมีสติแล้วนะมีสติแล้วจิตสงบลงระงับลงบางทีคำว่าพุทโธมันก็หายไประงับไปเหลือแต่สติล้วนๆแต่ถ้าเผื่อว่าบางทีมันหวนกลับไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อีกเราเผลอเพลินไปบางทีมันเผลอสติเอาเรานึกได้เมื่อไหร่กลับมาอยู่กับพุทโธใหม่ให้ทำอย่างนี้พอจิตเรามีสมาธิแล้วต่อไปพิจารณาธรรมะในหัวข้อของประตูแห่งประโยชน์ในข้อแรกท่านฟังท่านบอกว่าความไม่มีโรคของหัวข้อก่อนนะหนึ่งคือความไม่มีโรคสองคือศีล3การคล้อยตามผู้รู้4การสดับตรับฟัง5การประพฤติธรรมและ6ความไม่ท้อถอยพระพุทธเจ้าเวลาท่านแนะนำให้สาวกแสดงธรรมนี่ก็ให้แสดงธรรมไปตามลำดับไม่ตัดลัดให้ขัดความในที่นี้ลำดับที่ข้าพเจ้าอยากจะแสดงไล่ไปนั้นอยากจะเริ่มจากข้อสุดท้ายมาแล้วไปจบที่ข้อที่หนึ่งคือจะเริ่มจากความไม่ท้อถอยให้ไปจบที่ความไม่มีโรคความไม่ท้อถอยคืออะไรเราไล่ไปตามลำดับก่อนความท้อถอยล่ะคืออะไรก่อนนะความท้อถอยมันก็คือความไม่มีกำลังใจหมดกำลังใจในการที่จะทำบางทีพระพุทธเจ้าก็ท้อใจในการแสดงธรรมแบบนี้บางทีเราก็ท้อใจในการที่จะทำงานวันนี้ตื่นมาเนี่ยโอ้ยเซ็งมากๆเลยไม่อยากจะทำเลยทำไมฝนต้องมาตกด้วยทำไมการจราจรต้องติดขัดด้วยทำไมโอ้ยเขาส่งอีเมลนี่มาทำไมเขาด่าเรามาอย่างนี้หรือเขาทำอะไรที่ไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เราพอรับรู้เรื่องต่างๆแล้วเกิดความอ่อนแอท้อแท้ท้อถอยนี่แหละมันคือความท้อถอยคือความที่เราอิดโรยบางทีมันก็เกิดจากเงื่อนไขของสุขภาพได้บางทีก็เกิดจากเงื่อนไขของสภาพดินฟ้าอากาศได้เป็นไปได้ความท้อแท้ท้อถอยความท้อแท้ท้อถอยไม่มีประโยชน์ความท้อแท้ท้อถอยยังรวมถึงความเศร้าโศกความหมดกำลังใจความที่แบบแม่สังกตายด้วยนะขี้เกียจขี้คร้านนี่ก็อยู่ในนี้ด้วยล่ะความท้อแท้ท้อถอยสิ่งเหล่านี้ไม่มีประโยชน์ท่านผู้ฟังสมมุติคนเราร่ำให้กรำกรวนนะแล้วสิ่งที่มันสูญเสียไปเนี่ยมันก็จะดีขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นนะเออยิ่งร่ำไรกรำกรวนเท
ท้อถอยมากเท่าไหร่ยิ่งจะมีประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นเท่านั้นเออมันยังดีแม้ถ้ามันเป็นอย่างนั้นได้นี่ใครอ้อนวอนดังกว่าใครท้อถอยมากกว่าใครเสียใจมากกว่าแล้วก็จะสำเร็จขึ้นมามันไม่ใช่งั้นปะหรือคนที่ผิดหวังมากก็จะสำเร็จได้มากก็ไม่แน่ปะคนที่ผิดหวังแค่ครั้งสองครั้งบางทีเขาก็สำเร็จได้คนที่ผิดหวังบางทีเป็นแสนเป็นหมื่นครั้งถ้าไม่รู้จักเรียนรู้เขาก็สำเร็จขึ้นไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นความอ่อนแอความท้อแท้ความสิ้นหวังความร่ำให้คร่ำครวญพวกนี้ขี้เกียจ ด้วยเนี่ยมันไม่มีประโยชน์มันไม่มีความจะช่วยเหลืออะไรเราได้เลยมันไม่ได้จะสร้างเหตุความสำเร็จไม่ได้จะอะไรได้เลยแต่ความไม่ท้อแท้ท้อถอยต่างหากมีประโยชน์

ท้อใจในการแสดงธรรมใช่ปะเอานะแต่ก็ยังแสดงคือท่านไม่ท้อถอยความท้อถอยนี่เป็นสภาวะจิตที่มันจะต่ำลงหดหู่นะเหมือนไฟที่มันกำลังจะมอดแล้วมันก็หลีลงหลีลงหลีลงนี่จิตที่หดหู่จิตที่ท้อถอยไม่อย่าเป็นอย่างนั้นจิตอย่าหดหู่จิตอย่าท้อถอยต่อให้มันยังไม่สำเร็จต่อให้มันมีความผิดหวังต่อให้ถูกด่าถูกว่าอย่าท้อถอยแม้บางทีมันก็พูดง่ายป่ะท่านก็ถ้าแกบอกว่ามันไม่ท้อถอยแล้วมันก็ไม่ท้อถอยได้เลยอ่ะแต่บอกว่าให้มีกำลังใจให้สู้สู้แล้วมันก็สู้สู้ได้เลยโหเราไปพูดอย่างนี้กับคนที่ก็เป็นซึมเศร้าดิยิ่งเขาจะท้อถอยลงไปอีกบอกให้เขาสู้สู้นะเป็นกำลังใจให้นะโอ้ยยิ่งจะให้เขาเสื่อมหมดกำลังใจกำลังใจมันต้องเกิดจากใจของผู้นั้นเองกำลังใจมันเกิดจากใจนะมันไม่ได้เกิดจากภายนอกมันเกิดจากในภายในเราไม่ต้องให้คนอื่นมาบอกหรอกว่าสู้สู้ไม่ต้องให้คนอื่นมาบอกหรอกว่าอย่าท้อถอยตัวเราเนี่ยต้องไปตามประตูแห่งประโยชน์ข้อนี้จะมีประโยชน์อะไรด้วยความท้อถอยจะมีประโยชน์อะไรด้วยกันยำกินยำทำแต่คิดมากๆแล้วมันจะดีขึ้นมาได้มันก็สำเร็จกันทุกคนแล้วหรือถ้าอ้อนวอนขอร้องมากๆเราจะไม่มีใครเสื่อมจากอะไรเลยโอ้ยในโลกนี้ทุกคนก็จะได้ตามปรารถนาสมหวังกันหมดเลยจะไม่มีคนตายจะไม่มีคนเจ็บเลยล่ะเอาถ้าใครป่วยอยู่ก็อธิษฐานขอร้องว่าให้หายแล้วมันก็หายเลยนี่นะแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นเพราะที่เราอาจจะผิดหวังเราจะไม่ได้ตามที่ต้องการแต่มีกำลังใจได้ไม่ท้อถอยได้จิตที่ไม่ท้อถอยนั้นหมายถึงยังมีการทำความเพียรอยู่ความเพียรเนี่ยเปรียบเหมือนไฟทุกวันถ้ามันบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มแรงเกินไปเนี่ยคือจิตมันตรงข้ามกับความหดหู่ไงมันเป็นความฟุ้งซ่านเกินไปฟุ้งซ่านก็ไม่ดีท้อถอยอ่อนแอก็ไม่ดีฟุ้งซ่านนี่คือความเปลี่ยนที่ปรารภจัดเกินไปเป็นลักษณะที่ไฟแรงขึ้นแรงขึ้นจนอันตรายละท้อถอยนี่คือความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปมันก็จะเป็นขี้เกียจขี้คร้านอ่อนแอท้อถอยหมดกำลังใจไม่มีเรี่ยวแรงที่จะทำอะไรนั่นก็เป็นสองทางสุดโต่งเหมือนไฟที่มันรีลงรีลงรีลงไฟที่มันจะดับแล้วเราก็ต้องใส่เชื้อเข้าไปใช่ไหมล่ะเป็นใบไม้แห้งฟืนแห้งเป่าลมเข้าไปอย่าใส่ฟืนเปียกลงไปมันก็จะต่อมามีไฟลุกโลงขึ้นได้ในขณะที่ถ้านี่คือเปรียบเทียบส่วนต่างให้ดูฟังเห็นนะว่าความอ่อนแอท้อแท้ท้อถอยมันคือความเพียรมันย่อหย่อนแต่ถ้าตรงข้ามคือความเพียรมันจัดเกินไปไฟนี่บึ้มบึ้มบึ้มบึ้มขึ้นเลยเอาเขาก็ต้องใส่ขี้เถ้าลงไปเขาก็ต้องใส่ฟืนเปียกลงไปอย่าเป่าลมเข้าไปเดี๋ยวมันก็จะระงับลงเองเหมือนจิตของเราพอคิดมากพอปรารภความเพียรจัดมันฟุ้งซ่านได้มันฟุ้งซ่านได้มันสู้ซ่ามันมีความเพียรปรารภจัดเกินไปท่านเปรียบไว้สองส่วนเนี่ยเหมือนการที่เราจับนกกระจาบถ้าจับแน่นเกินไปด้วยมือสองมือบีบมันเข้าบีบมันเข้าเนี่ยโอ้มันก็ตายขามือละนั่นคือความเพียรที่ประรบจัดเกินไปแต่ถ้าเอามือสองมือจับแล้วหลวมมือเกินไปนกมันก็บินหนีไปได้เหมือนกันเจ้านกนี่ก็ไม่ได้อีกนั่นคือความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปคือลักษณะเป็นความท้อถอยเป็นความท้อแท้อ่อนแอทำจริงแน่แน่จริงลดลงไม่ใส่ใจทำจริงเราจะปรับไอ้เจ้าความท้อถอยอ่อนแอให้มีความเปลี่ยนเพิ่มขึ้นเร่งไฟสิเราจะปรับเจ้าความกระตือรือร้นจนเกินเหตุเป็นความฟุ้งซ่านให้มันลดลงเราก็ปรับสัมมาวายามะสิแต่ในเทคนิคนี้ไว้ต้องฟังในเรื่องของโพชฌงค์ถ้าจิตหดหู่แล้วเหมือนไฟกำลังจะดับแล้วให้ใส่เชื้อให้เป่าลมเข้าไปใช่ไหมก็เหมือนกับการที่ให้เรามีความมั่นใจคือมีศรัทธาลงไปมีศรัทธาลงไปเนี่ยดูฟัง

มันจะเพิ่มการทำจริงแน่ๆจริงปรับตรงนี้ให้สมดุลได้คือศรัทธานี่จะเป็นจริงๆแล้วเป็นตัวกว้างๆที่จะปรับทั้งที่ความเพียรน้อยท้อใจอ่อนใจให้เร่งขึ้นมาได้ที่จะปรับจิตที่มีความฟุ้งซ่านไม่สงบคิดนึกบ้าบอนั่นนี่ให้ระงับลงได้ด้วยศรัทธาใช่ไหมทีนี้พอมีศรัทธาแล้วจะใส่อะไรยังไงตรงไหนถ้าในส่วนที่ย่อหย่อนเกินไปละท้อแท้อ่อนแอละให้เจริญปีติสัมโพชงให้เจริญวิริยะสัมโพชงให้เจริญธรรมวิจยะสัมโพชงสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวเร่งไฟให้จิตของเรามีความเปลี่ยนขึ้นมาได้อย่างพอดีพอดีปีติสัมโพชงก็คือเห็นความสงบเห็นความสุขคิดนึกถึงเรื่องที่จะทำให้เรามีความสุขคนที่ท้อใจเนี่ยนะคือจิตมันจดจ่อไปในเรื่องที่ให้หดหู่ไงจิตมันจดจ่อไปในเรื่องที่ให้ท้อถอยอ่อนกำลังใจแน่นอนนะว่าความคิดนึกอันใดมันมีอารมณ์ติดมาด้วยเสมอที่เรามีอารมณ์อ่อนแอท้อแท้เนี่ยเพราะบางทีเราอาจจะไปคิดเรื่องที่มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เอาเราให้คิดนึกถึงเรื่องที่จะให้เรามีกำลังใจนั่นคือความดีนั่นเองคุณนำความดีอะไรมาบ้างแหมคนเราไม่เกิดมาเป็นมนุษย์ได้เนี่ยมันไม่ใช่มันไม่มีความดีอะไรเลยนะมันมีทุกคนนะต่อให้เป็นยาจกขอทานบ้านไม่มีอันจะกินถูกพ่อแม่ทำร้ายทุบตีไม่มีโอกาสในชีวิตยากจนข้นแค้นเป็นขอทานหาเช้ากินค่ำบางทีก็ไม่ค่อยมีจะกินความดีคุณมีแน่นอนฟันตรงให้เลยดีตรงไหนเนี่ยท่านลำบากขนาดนี้ถูกเขาทำร้ายปุยีปุยำขนาดนี้จะเกิดมาเป็นมนุษย์สักครั้งหนึ่งเนี่ยนะระวังมันไม่ใช่ง่ายๆนะต้องอาศัยความพยายามอาศัยบุญอาศัยกุศลนะจะว่าฟลุกฟลุกกว่าโอ้โหมันก็ยากอะจะฟลุกเนี่ยเหมือนเต่าตาบอดร้อยปีโผล่ขึ้นหายใจครั้งเดียวในทะเลที่มีความกว้างขวางชนิดที่สุดลูกหูลูกตาแล้วเอาหัวของมันเนี่ยสอดเข้าไปในไม้แผ่นหนึ่งที่มันมีรูอยู่พอดีพอดีนี่มันยากมากนะเราเกิดมาเป็นมนุษย์ได้เนี่ยเรามีบุญแล้วนึกถึงบุญข้อนี้นี่นึกถึงบุญข้อนี้พอเรามีความคิดที่เป็นกุศลธรรมในที่นี้คือวิตกวิจารณ์ปีติมันจะเกิดในปีติสัมโพชฌงค์คืออย่างนี้มันก็นำความดีไว้หลายอย่างเช่นว่าเรารักษาศีลอย่างนี้เป็นต้นนะเกิดมาเป็นมนุษย์แล้ววันเนี้ยเรารักษาศีลมันก็คือเจตนาตนเองนี่เอาตั้งแต่ฉันฟังรายการมาครึ่งชั่วโมงกว่านี่ฉันไม่ได้ทำผิดศีลเลยโอ้ฉันมีศีลนะเนี่ยเจตนาตรงนี้สำคัญเรามานึกถึงศีลโดยเจตนานี่เอามันก็เป็นศีลานุสติไงเฮ้ยนี่ความดีเนี่ยโอ้ให้สบายใจเลยเราไม่ได้ฆ่าสัตว์เรายังดีกว่าคนที่มีเงินทองล้นฟ้าแต่โกงแต่ขโมยแต่พูดโกหกศีลครอนมีอำนาจมากกว่าเงินทองนะศีลของเราเนี่ยมีพลังมากกว่ารถยนต์คันหนึ่งนะเพราะว่าถ้าเรารักษาศีลแล้วได้ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ความสุขระดับพระเจ้าจักรพรรดินี่มันเทียบไม่ได้เลยนะความสุขของพระเจ้าจักรพรรดิที่มีทรัพย์เจ็ดอย่างมีอิทธิฤทธิ์สี่อย่างความสุขนี้ถ้าเปรียบเทียบกับความสุขของเทวดาบนสวรรค์ที่ทำอานิสงส์สร้างเหตุคือศีลแล้วไปเกิดเป็นเทวดาเนี่ยความสุขของพวกเทวดานี่เท่ากับภูเขาหิมาลัยที่มันต้องสูงใหญ่มันกว้างสุดลูกหูลูกตากับเศษดินที่เวลาเราเอาเล็บสั้นๆของเราไปเขี่ยดินแล้วมันติดปลายเล็บขึ้นมานี่ความสุขของพระเจ้าจักรพรรดินี่เท่านี้เองนะที่มีทรัพย์เจ็ดอย่างมีฤทธิ์สี่อย่างนี่น้อยมากโอ้ยศีลนี่มีอนุภาพมากขนาดนี้แต่แล้วนึกถึงศีลไงเราจะมีความไม่ท้อถอยเราจะมีกำลังใจขึ้นมาได้เกิดปีติได้หรือใครควรธรรมะก็ได้เอาธรรมะวิจยะสัมโพชงใครควรทำด้วยปัญญาเราอ่านเราทำความเข้าใจธรรมะบทใดบทหนึ่งเรามาใครควรธรรมะบทนั้นด้วยปัญญาอาจจะเป็นเรื่องปฏิจจสมุปบาทเรื่องบทสวดมน
เรื่องหัวข้อธรรมะอันใดอันหนึ่งที่ฟังในรายการนี้บ้างฟังในรายการอื่นบ้างการมาขบคิดใคร่ครวญมันจะช่วยกระตุ้นแทนที่จะคิดเรื่องให้ท้อใจอ่อนใจมันก็ไปคิดเรื่องอื่นขึ้นมาเรื่องที่เป็นธรรมะเจาะจงลงไปจิตเราก็จะมีกำลังขึ้นมาไม่ท้อถอยไม่อ่อนแอในขณะที่ถ้าบอกว่าตรงกันข้ามจิตเรามันฟุ้งซ่านเว่อวะเว่อวะคิดมากเป็นอีกเรื่องหนึ่งเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นจะให้สงบลงได้ท่านบอกว่าให้เจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์ปัสสติสัมโพชฌงค์และสมาธิสัมโพชฌงค์ก็คือลักษณะเดียวกันกับอย่างที่เราได้เคยทำมาในช่วงแรก30นาทีแรกเนี่ยฝึกให้ท่านผู้ฟังได้ทำจิตให้สงบโดยการมานึกถึงพุทโธพุทโธเอาสิ่งนั้นมาตั้งไว้ในจิตมันก็จะเป็นตัวช่วยปรับความท้อแท้หรือความฟุ้งซ่านให้มันมาพอดีพอดีก็จะเหมือนกับการจับนกกระจาบด้วยมือสองมือพอดีพอดีนกนั้นมันก็ไปไหนไม่ได้คนก็จะได้ประโยชน์ทั้งตัวเราเองทั้งกับผู้อื่นด้วยนี่คือประการที่หนึ่งประตูแห่งประโยชน์อันที่สองคือการประพฤติธรรมการประพฤติธรรมการสร้างกุศลการบำเพ็ญบุญเป็นไปด้วยกันหลักธรรมะอะไรเราเอามาทำเลยกุศลอะไรจะเป็นทางกายวาจาหรือใจเราสร้างเลยสร้างกุศลประพฤติธรรมซึ่งธรรมะในมีข้อปฏิบัติก็ให้สามารถเลือกทำได้มากมายบางคนบอกโอ้ยประพฤติธรรมฉันจะมานั่งสมาธิทำจิตให้สงบนี่ฉันทำไม่ได้หรอกชั่วโมงหนึ่งของ5นาทีก็ได้5นาทีมีไหมล่ะ5นาทีไม่มีเอา2นาทีเอาลองทำ2นาทีดูเอาหรือว่าถ้าอยู่ในชีวิตประจำวันเราเอาเรื่องการเงินก็ได้คุณได้รับเงินมาคุณแบ่งจ่ายใน4หน้าที่ไหมถ้าคุณแบ่งใจในสี่หน้าที่นั้นก็เป็นการประพฤติตามธรรมแล้วเอาหรือมีคนขับรถปาดหน้าเราเนี่ยโอ้ยเบรกเอียดตัวโกงเลยเนี่ยมีเมตตาเขาได้ป่าวอย่าไปนึกตำหนิด่าเขาหรือนึกถึงพ่อแม่เขาว่าทำไมไม่สอนหรือยังไงทำไมทำอย่างนี้นั่นเกินไปแล้วแต่ให้มีเมตตาและมีอุเบกขานั่นก็ชื่อว่าเป็นการประพฤติธรรมอยู่ในชีวิตประจำวันคนเขาด่าว่าให้เราคุณอดทนได้ไหมอุเบกขาอุเบกขาทำจิตให้เป็นสมาธิวางเฉยได้ไหมนั่นก็เป็นการประพฤติธรรมหรือการเห็นโลกธรรมแปดอย่างเงี้ยเขาด่าเราเราจะหดหู่บางทีเขาก็ชมเราจิตเราก็ฟูขึ้นมาอย่างนี้มันไม่ถูกนะนี่นะบางทีการนินทาการสรรเสริญมันมาด้วยกันเราให้วางเฉยในสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นกำลังใจขึ้นมาได้เป็นการประพฤติธรรมขึ้นมาได้นี่มันก็มาด้วยกันด้วยนะการประพฤติธรรมได้ทุกรูปแบบได้ทุกสถานการณ์ได้ทุกเวลาให้เราประพฤติธรรมได้ไม่จุดใดก็จุดหนึ่งได้แน่นอนทุกคนด้วยการประพฤติธรรมเนี่ยจะเป็นประตูแห่งประโยชน์คือตรงจุดที่มันไม่ได้เราจะไปเอาได้ไงใช่ปะล่ะเราก็เอาตรงจุดที่เราทำได้สิถ้าเราจะไปคาดหวังตรงนั้นฉันทำไม่ได้เลยเอาก็ทำไม่ได้ก็อย่าเพิ่งทำดิก็ทำตรงไหนที่มันได้ไอ้ตรงเวลาที่เราจะทำตรงที่เราไม่ได้เนี่ยมันก็ท้อใจดิคุณประพฤติทำคุณก็ประพฤติตรงที่มันได้แหละตรงไหนที่มันได้เอาตรงนั้นเวลาไหนที่มันได้เอาเวลานั้นจุดไหนที่มันได้เอาจุดนั้นแหละเขาจุดที่มันจะได้ซึ่งมันนิดหน่อยมันก็มีทุกคนได้แน่นอนอย่างที่ข้าพเจ้าบอกว่าแม้แต่คนที่เข็นใจไร้ทรัพย์สมบัติจริงๆเลยก็ยังสามารถประพฤติทำได้ตั้งจิตไว้ให้ถูกได้มีศรัทธาได้พิจารณาให้ดีได้ไม่ต่อใจได้ไงประพฤติทำนี่มันช่วยเรื่องการไม่ต่อใจช่วยเรื่องการให้มีกำลังใจช่วยในเรื่องการให้ปรับสมดุลในถูกต้องคือการประพฤติทำประตูแห่งประโยชน์ถัดไปคือการสดับตรับฟังเหมือนจะรู้ฟังรายการธรรมานี่แหละฟังจากผู้รู้ฟังจากสิ่งที่ท่านสอนไว้บอกไว้การฟังนี่คือเงี่ยโสดฟังหมายถึงเหมือนช้างอาชาใน
ที่เขาคอยฟังคำสั่งจากควานช้างด้วยจิตใจจดจ่อว่าจะให้ทำอะไรจะตอบสนองยังไงประตูแห่งปริวัติอันนี้หมายถึงเราฟังธรรมแล้วต้องมีใจจดจ่อด้วยนะว่าธรรมะข้อนี้เราจะเอาไปใช้ยังไงจะปฏิบัติยังไงนี่คือการสดับตรับฟังแล้วเรื่องที่ฟังบางทีไม่ต้องมากนะคือบางคนฟังมากๆเป็นแสนเป็นหมื่นคำเนี่ยแต่ถ้าฟังแล้วมันทำอะไรไม่ได้เลยนะโอ้ยการฟังนั้นมันจะไปได้ประโยชน์ได้ไงเสียเวลาให้เฉยฟังจนหูแฉะนี่ก็ไม่ได้ประโยชน์อ่ะแต่ฟังนี่มันต้องฟังจากผู้รู้นะฟังจากคนที่เขามีความรู้มีความเชี่ยวชาญบางทีไม่ต้องมากนะอย่างบางทีเราไปเทคคอร์สออนไลน์เนี่ยทุกฟังโอ้บอกมีชั่วโมงมากๆเลย70ชั่วโมงเนี่ยโอ้มันน่าจะดีนะโอ้ยบางทีแบบน้ำท่วมทุ่งปักบุ้งหลงเหลงเฮ้แต่คอร์สออนไลน์บางคอร์สเป็นครึ่งชั่วโมงเองเนี่ยทำไมคิดแพงแท้โอ้ครึ่งชั่วโมงแต่ว่าข้อมูลมันอัดแน่นเลยนะแบบว่าเป็นคำแนะนำที่ exclusive จริงๆเลยโอ้30นาทีนี่มันมีค่ามากกว่า70ชั่วโมงอีกอะมันอยู่ที่ว่าคนพูดข้อความนั้นมันมีความลึกซึ้งขนาดไหนการสดับตรับฟังนั้นจึงต้องสดับตรับฟังจากผู้รู้สดับตรับฟังจากผู้ที่มีปัญญาสดับตรับฟังจากผู้ที่มีประสบการณ์เคยทำสำเร็จมาแล้วคุณต้องการอะไรนี่เราต้องการนิพพานเราต้องการเป็นผู้รู้เราต้องการพุทโธอ่ะเขาก็จะเป็นพุทโธก็ฟังจากพุทโธสิพุทโธกล่าวไว้ว่าไงเราฟังตรงนั้นฟังตรงนี้ทำให้จิตเราเนี่ยคล้อยตามผู้รู้ท่านผู้ฟังคล้อยตามผู้รู้ซึ่งแน่นอนบางทีเรื่องที่ฟังเนี่ยเราไม่เข้าใจแล้วเราก็ไม่มั่นใจแล้วเราก็ไม่รู้จะทำยังไงให้มันจะใช่หรอไอ้ความไม่มั่นใจความแบบไม่ลงใจตรงนี้มันจึงทำให้ไม่คล้อยตามพอไม่คล้อยตามแล้วมันลงมือทำไม่ได้พอเราฟังจากผู้รู้แล้วจิตใจเราต้องคล้อยตามไปด้วยจึงเป็นประตูแห่งประโยชน์อันที่สี่ที่ว่าถ้ามีผู้รู้ก็มีความเข้าใจในเรื่องนี้ดีเขาแนะนำนี่นะเราก็เป็นบัณฑิตด้วยนะคือบางคนแนะนำในทางที่ไม่ดีนะคือเหมือนกับว่ามีความเชี่ยวชาญในสาขาสายวิชานี้อยู่เอ๊ะแต่ทำไมแนะนำผิดๆให้เราโอ้คือเขาเชี่ยวชาญอยู่แต่เป็นคนพาลชี้ทางที่มันจะเสื่อมปิดทางที่มันจะเจริญอ่ะงั้นเราไม่ควรคล้อยตามคนพาลแบบนี้ต่อให้เขามีความเชี่ยวชาญในสาขานั้นแต่ว่าให้คล้อยตามผู้รู้หมายถึงบัณฑิตนั่นเองบัณฑิตเนี่ยจะมีลักษณะที่จะชี้ประโยชน์ชี้ขุมทรัพย์ชี้จุดที่เราจะพัฒนาปรับปรุงได้ซึ่งแน่นอนผู้ฟังบางทีมันไม่สบายใจอย่างคนที่เป็นนักกีฬาเงี้ยพอโค้ชนี่บอกว่าอย่าทำมืออย่างนี้อย่าทำขาอย่างนี้แหมบางทีโกรธนะเออทำไมต้องด่าอย่างนี้ด้วยอะทำไมทำมือเหมือนเป็ดนี้ทำไมทำขาเหมือนนกอย่างนี้ถูกด่าแล้วก็แบบเครียดแล้วไม่ใช่ก็ไม่ทำนั่นมีทิฏฐิมานะแล้วไม่คล้อยตามผู้รู้ละผู้ศาสตร์บอกนี่เขาชี้ช่องให้เขาพูดถึงจุดที่เราจะพัฒนาได้เอาเลยคว้าเลยเขาชี้ขุมทรัพย์แล้วเห็นเงินหล่นอยู่นี้ทำไงเก็บเลยดิเพราะเรามีประโยชน์ที่เราจะพัฒนาได้คล้อยตามผู้รู้ทุกฝั่งต้องรู้จักฟังต้องรู้จักเลือกพอเราฟังแล้วเราทำตามนี่จะเกิดประโยชน์ประตูแห่งประโยชน์นี่ก็เปิดออกเลยถัดมาพอเราฟังเรื่องอะไรต่างๆแล้วทำจิตให้คล้อยตามไปแล้วมีศรัทธาตั้งไว้สิ่งที่จะเกิดขึ้นเป็นพื้นฐานเลยนะนั่นคือศีลตั้งวางศีลจะเป็นประตูแห่งประโยชน์อันที่ห้าที่พอเราคล้อยตามผู้รู้ที่เป็นผลของการสดับรับฟังศีลตั้งขึ้นมีอยู่เป็นปกติเลยศีลในที่นี้คือความเป็นปกติปกติที่ว่าคนเรามันก็จะไม่ได้ดื่มเหล้าเป็นปกติอ่ะคนก็กินน้ำเป็นปกติโอ้ยใครจะกินเหล้ามากกว่าน้ำใช่ป่ะไม่ได้แล้วมันจะเป็นพิษอยู่ข้างในแต่เขาก็ต้องกินน้ำเป็นปกติไม่ฆ่าสัตว์เป็นปกติไม่พูดโกหกเป็นปกติพูดคำจริงจะทำอะไรก็ไม่ได้เบียดเบียนชีวิตสัตว์แต่ให้มีความเมตตากันไม่ประพฤติผิดจารีตในรูปแบบต่างๆอยู่เป็นปกติ
มีการไม่ลักขโมยมีการรู้ถึงว่าใครเป็นเจ้าของสิ่งไหนเราเป็นเจ้าของสิ่งไหนเราก็เอาแต่เฉพาะสิ่งนั้นจับต้องสิ่งนั้นอยู่เป็นปกติความเป็นปกติ5อย่างนี้เป็นพื้นฐานของผู้ที่ยังบริโภคกามของผู้ที่ยังยินดีอยู่ในกามรักษาความเป็นปกตินี้ชีวิตเราเนี่ยไปตามทางดีละเวลาเรานึกถึงว่าเวลาฉันจะฉันพูดโกหกได้ฉันขโมยได้ฉันประพฤติผิดศีลข้อ3ได้แต่ว่าไม่ทำนะไม่ทำนะไม่ทำนะไม่เอานะคือพอไม่ทำนะเรานึกถึงความดีตรงนี้ได้นะบูมเลยจะมีศีลานุสติเกิดขึ้นนะจะไปใช้ในเวลาที่เราท้อแท้ท้อถอยได้นะจิตใจที่มีศีลเป็นพื้นฐานโดยความไม่ท้อถอยประพฤติตามธรรมตามประโยชน์แล้วจะทำให้จิตของเรานั้นมีความสงบระงับลงระงับลงเหมือนที่ฟังที่ฟังมาตั้งแต่ต้นรายการจนถึงตอนนี้นึกพุทโธพุทโธกันมานี่มีศีลมีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างที่สงบลงแล้วนี่ปัญญาในการที่จะชำระกิเลสมันจะเกิดขึ้นนะปัญญาในการที่จะกำจัดเจ้าราคะโทสะโมหะออกไปได้มันจะเกิดขึ้นนะให้เจ้าราคะโทสะโมหะนี่มันเป็นโรคของจิตใจเรานะพอเราใช้ปัญญามาตัดมันออกไปผ่ามันออกไปพอจิตเราไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะนั่นคือความไม่มีโรคนะดูฟังเป็นการได้แอมประเสริฐถ้าเราจะบอกว่าได้เงินทองได้ชื่อเสียงได้ยศตำแหน่งได้สิ่งของนั่นนี่โอ้ดีมากเลยการได้นั้นเนี่ยมันยังไม่สุดยอดได้แล้วมันเสียไปได้เป็นของสาธารณะกับคนอื่นคนอื่นสามารถแย่งไปได้แต่ถ้าได้ความไม่มีโรคคือได้อะราคะได้อะโทสะได้อะโมหะคือไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะโอ้โธ่สุดยอดเลยระวังคือความไม่มีโรคจิตของเราถูกเสียดแทงด้วยราคะโทสะโมหะเหมือนหูเนี่ยถ้ามันเป็นโรคติดเชื้ออยู่ข้างในเป็นน้ำหนวกหูเราก็ถูกเสียดแทงด้วยโรคเหมือนตาเนี่ยถ้าตาเป็นต้อตาเป็นฝ้าฟางน้ำตาไหลเยอะตาเราก็ถูกเสียดแทงด้วยโรคจิตเราก็เหมือนกันถ้าไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะก็ไม่ถูกเสียแทงเป็นจิตที่จะเกษมได้นั่นคือความไม่มีโรคนั่นเอง6ประการเหล่านี้เป็นประตูแห่งประโยชน์ท่านผู้ฟังเปิดออกเลยเปิดกว้างๆลุยเดินเข้าไปเลยให้สบายใจเดินเข้าไปแล้วก็กวักมือเรียกชวนคนอื่นไปด้วยในการให้ไปตามทางประตูแห่งประโยชน์นี้แล้วความที่จิตของเรามีความเบาบางในเรื่องของราคะโทสะโมหะไล่มาจากการที่เรามีศีลจิตสงบปฏิบัติตามธรรมคล้อยตามผู้รู้ไม่ท้อถอยนี่เวลาเราตัดสินใจเรื่องอะไรในชีวิตนะที่ว่าฉันจะเลี้ยวซ้ายหรือจะเลี้ยวขวาจะทำงานที่นี้หรือทำงานที่ไหนจะลาออกดีหรือไม่จะลงทุนในกองทุนนี้หรือลงทุนในกองทุนนั้นจะทำงานงานนี้หรือทำงานงานไหนจะรับโปรเจกต์รับจ็อบนี้หรือไม่เราจะมีความแจ่มแจ้งเราจะมีความเข้าใจเพราะว่าคนที่จะเข้าใจในบริบทเรื่องของตัวเองดีที่สุดก็คือตัวเรานั่นแหละแต่ว่าถ้าจิตใจของเราเนี่ยมันแปดเปื้อนไปด้วยความร้อนความหิวความมืดการตัดสินใจนั้นความเข้าใจนั้นมันจะไม่ชัดเจนมันจะกลุ่มเกลือนี่เป็นลักษณะของโรคในทางจิตคือเจ้าราคะโทสะโมหะแต่ถ้าเราเคลียร์แล้วเอาไอ้เจ้าโรคคือความร้อนความหิวความมืดเนี่ยออกไปเอาจิตใจมันสว่างนี่จิตใจมันแจ่มใสมันจะเห็นได้ชัดเหมือนคุณเปิดไฟแล้วเห็นแจ้งไปหมดพระอาทิตย์ขึ้นแล้วกลางวันนี่เห็นทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดเปิดเห็นแล้วเราจะรู้ทางไปที่มันดีได้ทุกฝั่งมันจะเป็นประโยชน์กับในชีวิตของเราฝากไว้ในช่วงของจิตตวิเวกเรื่องประตูแห่งประโยชน์ผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังการฝึกปฏิบัติทำสมาธิไปด้วยกันในช่วงของจิตตวิเวกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรายการนี้จัดโดยมูลนิธิปัญญาภาวนา
ร่วมกับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญท่านสามารถติดตามรับฟังย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ของมูลนิธิคือปัญญา .org panya.org หรือว่าในระบบพอดแคสต์หรือว่าตามสื่อโซเชียลมีเดียมี YouTube มี Facebook เป็นต้นแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จุลพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อย่างใกล้ชิดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ที่เขาว่าคุกเอาไว้ขังคนจนเห็นที่จะจริงอยากสู้คดีอย่าว่าแต่เงินจ้างทนายเลยค่ารถจะไปศาลยังแทบไม่มี
3: ลองติดต่อกองทุนยุติธรรมดูสิเขาว่ากองทุนนี้จะช่วยเหลือตั้งแต่ค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลค่าที่พักค่าเดินทางค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี
2: ทุกอย่างที่พูดมานี่ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยเหรอ
3: ใช่ค่ะเพราะความยุติธรรมไม่ควรขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์พร้อมแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
5: โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ออกหนังสือแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ฉบับที่1เนื่องจากมีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำอย่างต่อเนื่องและจากการคาดการณ์ล่วงหน้า7วันจะยังมีน้ำไหลเข้าอ่างรวมอีกประมาณ 373.22 ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อเป็นการควบคุมระดับน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมจึงจำเป็นต้องดำเนินการปรับเพิ่มการระบายน้ำลงสู่ท้ายเขื่อนแบบทยอยขั้นบันไดจากเดิมอัตรา22ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพิ่มขึ้นเป็นอัตรา400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่วันที่30กันยายนถึงวันที่2ตุลาคมนี้ซึ่งการปรับเพิ่มการระบายน้ำดังกล่าวส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักทยอยเพิ่มสูงขึ้นจากระดับปัจจุบันอีกประมาณ3เมตร50ถึง4เมตรทั้งนี้ระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นยังคงอยู่ในลำน้ำและยังไม่เกิดสภาวะน้ำล้นตลิ่งอย่างไรก็ตามเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพย์สินขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำป่าสักเฝ้าระวังและติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: รัฐบาลเตรียมงบกลางกว่า 2,000 ล้านบาทนำมาเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยพร้อมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนแฟลตคลองจันทน์เป็นวันที่2วันนี้พบว่าประชาชนได้รับอาหารที่ดีขึ้นส่วนไฟฟ้าสามารถกลับมาใช้งานได้ทุกอาคารขณะที่น้ำประปายังอยู่ระหว่างการดำเนินการเนื่องจากห้องปั๊มน้ำถูกน้ำท่วมรัฐบาลได้จัดหาน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นรวมถึงถุงยังชีพเข้าไปช่วยเหลือแล้วซึ่งหลังจากนี้จะต้องรอระดับน้ำด้านนอกในคลองต่างๆลดลงจึงจะสามารถสูบน้ำออกจากพื้นที่อยู่อาศัยของประชาชนได้อย่างไรก็ตามรัฐบาลได้กันงบส่วนกลางที่เหลือจะคืนคลังไว้สำหรับการเยียวยาตามระเบียบของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วกว่า 2,000 ล้านบาทโดยจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันนี้ กรุงเทพมหานครเตรียมแผนจัดการขยะจากน้ำท่วม3ระยะปรับแผนตามระดับน้ำสกัดเชื้อโรคและบิ๊กคลีนนิ่งหลังน้ำลด
5: นายพรพรหมลิขิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในภาวะอุทกภัยว่าได้กำหนดกรอบแนวทางการปฏิบัติงาน3ระยะให้ทุกสำนักงานเขตยึดเป็นมาตรฐานเดียวกันตั้งแต่ระยะก่อนเกิดภัยระยะขณะเกิดภัยให้กำหนดรอบการจัดเก็บขยะอย่างชัดเจนทุก 2-3 วันกำชับให้พนักงานเก็บขนขยะสวมใส่ชุดกันน้ำและถุงมือยางเพื่อป้องกันโรคที่มากับน้ำเช่นโรคน้ำกัดเท้าและโรคฉี่หนูและระยะหลังเกิดภัยฟื้นฟูให้ตั้งจุดรวบรวมขยะชิ้นใหญ่กำหนดจุดพักขยะชิ้นใหญ่เฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุดและขยะฉุกเฉินให้ประชาชนนำมาทิ้งตามนัดหมายรวมทั้งระดมทำความสะอาดใหญ่ทั้งเก็บกวาดดินโคลนฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบำบัดน้ำเสียและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วพร้อมขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยรวมคัดแยกขยะเบื้องต้นโดยเฉพาะขยะติดเชื้อสิ่งปฏิกูลหรือเศษอาหารให้บรรจุถุงผูกปากให้มิดชิดป้องกันการรั่วไหลลงกระแสน้ำจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ถอดปลั๊กออกทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ครบรถสดทุกเรื่องในรายการเล่าข่าวเช้ากับบุญระดมจิตดอน
1: ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับนะคะเข้ามาในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวเช้ากับบุญระดมจิตดอนนะคะประจำเช้าวันนี้ค่ะวันนี้มาเจอกันในเช้าวันอังคารนะคะที่29 กันยายน 2569และกับประเด็นพาดหัวข่าวนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ตลาดฉบับในเช้าวันนี้ค่ะไทยรัฐนะคะวันนี้พาดหัวข่าวชัดชาติแถลงอีก7 วันลดคลองจันร่มเกล้าน้ำเน่าถนนหลักแห้งสนิทวิ่งฉิวรถไฟสายมรณะงดบริการยึดเจ็ตสกีลูกดาราขับป่วนค่ะหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวพระราชทานถุงยังชีพปิติ2ล้นเกล้าส่งช่วยบรรเทาทุกข์นายกสั่งระดมทุกหน่วยงานร่วมแก้วิกฤตน้ำท่วมเยียวยาหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะระยองสุดวิกฤตในรอบ70 ปีเขื่อนล้นจมหนักฝนถล่มต่อเนื่อง7 วันภาคตะวันออกอ่วมกทม.เร่งพร่องคลองธงแดงเตือนอยุธยาเชนใช้โดรนส่งเสบียงค่ะมาในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะพาดหัวข่าวลาดกระบังคลองจันยังอ่วมชัดชาติลั่น7 วันแห้งสั่งกทม.เร่งสูบเต็มสปีดอนุทินถกทีมใหญ่สู้ท่วมระยองหนีผวาอ่างแตกรัฐบาลชงเยียวยาครัวละ 9,000 ปพ.ชี้11 จังหวัดระดับน้ำสูงขึ้นมาในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้านะคะพาดหัวข่าวกทม.ระดมเร่งกู้น้ำท่วม8 เขตยังวิกฤตคาดอีก 2-3 วันจะดีขึ้นระยองผวาสั่งอพยพสปินเวย์อ่างเขาจุกแตกหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะพาดหัวข่าวอย่าไปหาใครทำผิดรัฐบาลโบยภัยธรรมชาติกทม. 70,000 รายรออาหารค่ะหน้าหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจปิดคดีบาร์โค้ดคั่วน้ำเงินไปต่อศาลรัฐธรรมนูญชี้สืบย้อนกลับได้ยกกำแพงกฎหมายคุมรัดกุมค่ะหน้าหนังสือพิมพ์นะคะเศรษฐกิจค่ะก็กรุงเทพธุรกิจนะคะในหน้าเศรษฐกิจนั้นพาดหัวเอาไว้ว่ารัฐบาลรุกแผนประกันภัยพิบัติ10 บริษัทตอบรับเข้าร่วมจ่ายจริงสูงสุด 100,000 บาทค่ะนี่แหละค่ะเป็นพาดหัวข่าวนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ตลาดฉบับในเช้าวันนี้เราจะมาเริ่มกันที่เรื่องของน้ำท่วมกันก่อนเลยนะคะก็ประเด็นนะคะน้ำท่วมซึ่งตอนนี้กระทบแล้วทั้งหมดใน27 จังหวัดด้วยกันค่ะเมื่อวานนี้นะคะทางด้านของคุณธีรพัฒน์คัจฉมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะได้เปิดเผยค่ะว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องนะคะทำให้ปัจจุบันนั้นเกิดอุทกภัยในพื้นที่รวมทั้งหมดใน27 จังหวัด151 อำเภอ792 ตำบล4,087 หมู่บ้านและรวมไปถึงกรุงเทพซึ่งประชาชนเองนะคะก็ได้รับผลกระทบทั้งสิ้น 576,449 ครัวเรือนเป็นจำนวนนะคะผู้คนที่ได้รับผลกระทบ 1,793,887 คนค่ะซึ่งล่าสุดนะคะทางปภ.เองก็มีการส่งข้อความนะคะเซลล์บอร์ดแคสต์เนี่ยไปใน3 พื้นที่ประกอบไปด้วยจังหวัดกำแพงเพชรค่ะว่ามีฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำนะคะในคลองเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแจ้งเตือนประชาชนนะคะริมแม่น้ำป่าสะหลังเขื่อนพระราม6เตรียมเพิ่มการระบายน้ำนะคะเป็น600-700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระหว่างวันที่28 และ 29 กันยายนซึ่งก็จะทำให้นะคะระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักด้านท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นนะคะประมาณ 1-1.2 เมตรและนะคะในจังหวัดกาญจนบุรีเองค่ะปภ.ก็มีการแจ้งเตือนนะคะหลังจากที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องประกอบกับอ่างเก็บน้ำลำตะเพินก็มีน้ำล้นสปินเวย์ในขณะเดียวกันนะคะเมื่อวานนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะก็มีการเรียกประชุมผู้เกี่ยวข้องหารือบนตึกไทยคู่ฟ้าเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่นะคะพร้อมกับมีการหารือนำเอารถของทหารเนี่ยออกไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยรวมถึงนะคะใช้ขนส่งของอุปโภคบริโภคไปมอบให้กับประชาชนในจุดที่ยังมีน้ำท่วมสูงค่ะซึ่งทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะคุณเอกภพเพียรพิเศษก็บอกว่านายกนั้นได้สั่งการนะคะให้ทุกหน่วยงานเร่งบูรณาการการทำงานแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างเป็นเอกภาพโดยให้ทางผู้ว่ากทม.ค่ะเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์หลักในพื้นที่เพื่อให้การสั่งการและการบริหารจัดการนั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกันพร้อมกับย้ำภารกิจเร่งด่วนที่สุดนะคะก็คือเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดและให้จัดลำดับความสำคัญเข้าช่วยเหลือพื้นที่ที่ประชาชนนั้นได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักรวมไปถึงพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นเป็นลำดับแรกนะคะโดยนายกเน้นย้ำเลยว่าต ตอนนี้สิ่งสำคัญที่สุดก็คือทำยังไงให้น้ำเนี่ยลดเร็วที่สุดและทำยังไงให้ความช่วยเหลือนั้นไปถึงประชาชนเร็วๆและยังสั่งให้เตรียมงบประมาณเบื้องต้นนะคะเพื่อเตรียมเยียวยาประชาชนค่ะที่ได้รับผลกระทบและขณะเดียวกันก็ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าดูแลอาหารน้ำดื่มและความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างเต็มที่เพราะในสถานการณ์แบบนี้การช่วยเหลือที่รวดเร็วและเข้าถึงประชาชนคือสิ่งที่รัฐบาลนั้นให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกค่ะและต่อมาเนี่ยนะคะทางโฆษกรัฐบาลเองยังมีการแถลงข่าวนะคะที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำหรือว่า JICC ว่าฝนที่ตกต่อเนื่องนะคะตั้งแต่เมื่อวันที่24กันยายนนั้นส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่เนื่องมาจากการระบายน้ำมีน้อยกว่าปริมาณฝนที่ตกลงมาซึ่งปัจจุบันปริมาณน้ำฝนที่ลดลงจากเมื่อวันก่อนฝนเนี่ยอยู่ทางฝั่งตะวันออกของกรุงเทพปัจจุบันอาจมีฝนตกอยู่บ้างในหลายพื้นที่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแต่ว่าอาจจะเป็นฝนนะคะที่ไม่ตกหนักโดยก้อนฝนที่เคยตกหนักนั้นจะเลื่อนนะคะไปที่ฝั่งตะวันตกของกรุงเทพแล้วก็เลื่อนออกไปสู่ภาคตะวันตกค่ะโดยในงานในวันนี้วันที่29กันยายนเนี่ยกรุงเทพมหานครนะคะจะเหลือพื้นที่ที่มีฝนตกน้อยมากส่วนการกระจายน้ำการระบายน้ำของกรุงเทพมหานครนั้นก็เป็นไปอย่างต่อเนื่องแต่ว่ายังคงนะคะมีบางชุมชนค่ะที่น้ำท่วมสูงนั่นก็คือเคหะคลองจันทร์เคหะร่มเกล้าเคหะรำอินทราซอยประเสริฐมนูกิจ27ซอยลาดพร้าว101/1แล้วก็ซอยรามกำแพง24ค่ะซึ่งตรงนี้นะคะเป็นการระบายน้ำออกไปสู่แม่น้ำบางปะกงซึ่งมีความยากลำบากเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะถ้าจะมีการเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ก็ให้เข้าไปที่จุดเหล่านี้เป็นหลักนะคะคือถ้าพบประชาชนในพื้นที่เนี่ยต้องการความช่วยเหลือให้โทรศัพท์ได้ที่หมายเลข1555ศูนย์ช่วยเหลือของกรุงเทพส่วนในกรุงเทพมหานครนั้นนะคะจะมีพื้นที่เฝ้าระวังน้ำฝนอยู่ก็คือยานาวาบางคอแหลมคลองเตยวัฒนาสวนหลวงพระขนงบางนาบางกะปิและสะพานสูงบางส่วนค่ะซึ่งฝนเนี่ยนะคะก็ได้ออกจากกรุงเทพค่ะเขาจะเคลื่อนไปที่จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งมีพื้นที่เฝ้าระวังและดำเนินการอยู่นั่นก็คือเขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนศรีนครินทร์ซึ่งทั้งสองเขื่อนนี้มีศักยภาพรับน้ำอยู่เยอะพอสมควรและทั้งสองเขื่อนนะคะก็ได้ลดการระบายน้ำลงแล้วและนอกจากนี้ก็ยังมีเขื่อนแม่กลองนะคะที่น้ำจะลงสู่จังหวัดราชบุรีซึ่งก็ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงจังหวัดเพชรบุรีเป็นจุดเฝ้าระวังใหม่ใน4อำเภอค่ะคือแก่งกระจานท่าหยางบ้านลาดและเมืองเพชรบุรีและนอกจากนั้นนะคะทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังบอกอีกด้วยว่าภาคตะวันออกนั้นนะคะยังมีฝนถล่มอีกก้อนนึงนะคะที่ยังอยู่ที่จังหวัดระยองโดยเฉพาะบริเวณ2อ่างเก็บน้ำค่ะคืออ่างเก็บน้ำประแสและอ่างเก็บน้ำคลองละโอกที่ต้องเฝ้าระวังผู้สื่อข่าวก็ถามถึงเรื่องของเงินเยียวยานะคะว่าจะเหมือนน้ำท่วมหาดใหญ่หรือเปล่าทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าแยกเป็น2ส่วนนะคะในส่วนของกรุงเทพมหานครนั้นอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ทางผู้ว่ากทม.ดำเนินการอยู่ค่ะและนะคะทางปภ.และรัฐบาลเองนั้นก็จะให้การสนับสนุนเพิ่มเติมในส่วนที่ยังขาดอยู่โดยในวันนี้นะคะจะมีการนำกรอบวงเงินเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและนะคะทางด้านของโฆษกรัฐบาลเองยังแถลงอีกด้วยนะคะว่าสถานการณ์น้ำในพื้นที่บ้านวังไซอำเภอแกลงจังหวัดระยองนั้นตอนนี้ระดับน้ำเนี่ยนะคะเพิ่มสูงถึง 7.21 เมตรคือเรียกว่าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว15เซนติเมตรภายใน1ชั่วโมงในขณะที่ปริมาณน้ำนะคะไหลผ่านเนี่ยเพิ่มเป็น 205.20 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคือเรียกว่าสูงกว่าเกณฑ์วิกฤตนะคะที่168ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะก็เลยส่งผลนะคะให้ระดับน้ำเนี่ยมันสูงเกินตลิ่งแล้ว68เซนติเมตรและมวลน้ำก้อนใหญ่จากพื้นที่ตอนบนเนี่ยได้ไหลหลากลงมาสมทบก็ส่งผลให้ระดับน้ำในคลองประแสและพื้นที่ใกล้เคียงเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ไหลเชี่ยวก็ขอให้ประชาชนนะคะในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ท้ายน้ำนั้นเพิ่มความระมัดระวังและติดตามประกาศแจ้งเตือนจากเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดพอถามเนี่ยนะคะว่ามีคำถามจากประชาชนแล้วค่ะว่ารัฐบาลเนี่ยมีตัวอย่างเหตุการณ์น้ำท่วมจากหาดใหญ่มาแล้วทำไมถึงปล่อยให้เกิดเหตุในกรุงเทพมหานครได้ทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นภัยธรรมชาติเกิดจากฝนที่ตกในพื้นที่ไม่ได้เกี่ยวกับระบบระบายน้ำเหมือนปี54และมีพายุฝนลงมาสมทบซึ่งฝนที่ตกในกรุงเทพมหานครนั้นมีปริมาณมากทั้งที่มีการพร่องน้ำในระบบระบายน้ำไปก่อนหน้านี้แล้วนี่จึงถือว่าเป็นบทเรียนว่าต้องพัฒนาระบบส่งน้ำให้มากขึ้นและระบบการระบายน้ำในโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยโดยที่ไม่ต้องให้น้ำเนี่ยมากองอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีซึ่งโครงการดังกล่าวนี้น่าจะเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ค่ะพอถามว่าที่มีการตามหาความรับผิดชอบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โฆษกรัฐบาลก็บอกว่าในทุกเหตุการณ์เรามักจะหาว่าใครผิดซึ่งการกล่าวหาและโบยไปที่คนผิดอาจเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายและปัดความรับผิดชอบเกินไปแต่ว่าความเป็นจริงแล้วก็คือเป็นเรื่องของทุกคนทุกหน่วยงานอย่างเหตุการณ์นี้หลายคนคิดว่าพื้นที่กทม.นั้นจะเป็นความรับผิดชอบของคุณชัดชาติผู้ว่ากทม.ผู้ว่ากทม.ต้องรับผิดชอบแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนายกกำชับมาโดยตลอดว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นที่ใดก็ตามให้ทุกหน่วยงานนั้นให้ความร่วมมือดำเนินการร่วมกันในการแก้ไขปัญหาซึ่งฝนตกเนี่ยเขาไม่ได้ถามว่าหน่วยงานไหนจะรับผิดชอบฝนก้อนนี้แต่เมื่อฝนตกลงมาถึงพื้นที่แล้วประชาชนที่ได้รับผลกระทบประชาชนไม่ถามหรอกว่าหน่วยงานไหนจะมารับผิดชอบฝนก้อนนี้หรือว่าชีวิตของเขาเรื่องอะไรทุกคนต้องมารวมกันเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไปหาว่าใครผิดใครช้าหรือไม่ช้าแต่เราต้องถอดบทเรียนว่าที่ผ่านมานั้นเราได้เตรียมการดีพอแล้วหรือยังทำยังไงให้เหตุการณ์กลับมาสู่ภาวะปกติให้เร็วที่สุดแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยนะคะที่ตึกบัญชาการค่ะทำเนียบรัฐบาลคุณเอกนิติธันประภาสนะคะรองนายกและรัฐมนตรีคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางได้เป็นประธานนะคะในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่3ค่ะเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยการบริหารจัดการน้ําและก็การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาคกลางโดยมีข้อสั่งการเร่งด่วนนะคะให้คณะอนุกรรมการและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินพื้นที่เสี่ยงและจัดทำข้อมูลล่วงหน้า 7-10 วันเพื่อจังหวัดนั้นมีเวลาในการเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นพร้อมกับนะคะให้ทางผู้ราชการจังหวัดลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เร่งแจ้งเตือนประชาชนเตรียมจุดอพยพเส้นทางอพยพเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆให้พร้อมในการใช้งานได้ทันทีส่วนในด้านของผู้ราชการกรุงเทพมหานครนะคะคุณชัดชาติค่ะให้สัมภาษณ์หลังจากการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางนะคะว่าเมื่อคืนวันที่27กันยายนมีฝนตกลงมา60มิลลิเมตรทางด้านตะวันออกตั้งแต่เขตมินบุรีไปจนถึงลาดกระบังแต่ถือว่าน้อยกว่าช่วงที่ผ่านมามากเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกลงมาถึง200มิลลิเมตรในที่ประชุมกรมอุตุนิยมวิทยาอธิบายว่า3วันต่อจากนี้ไปเนี่ยปริมาณฝนน่าจะลดลงค่อนข้างน้อยลงเลยซึ่งจะเป็นจังหวะที่ดีที่จะช่วยในการระบายน้ำออกไม่ได้ทางผู้ว่ากทม.ยังบอกอีกนะคะว่าในส่วนสถานการณ์น้ำภาพรวมนะคะในกรุงเทพมหานครที่คลองแสนแสบนั้นเริ่มดีขึ้นค่ะจะช่วยดึงน้ำนะคะแถวคลองจันทน์บางกะปิได้และนะคะเมื่อวานนี้คุณชัชชาติบอกเลยว่าก็จะมีการเร่งระบายตรงจุดเหล่านี้ออกมานะคะส่วนคลองเปรมประชากรค่ะดีขึ้นและที่ยากที่สุดเนี่ยก็คือที่คลองประเวศบุรีรมย์ค่ะเพราะว่าต้องดึงน้ำจากลาดกระบังไปที่พระโขนงซึ่งพื้นที่มันค่อนข้างจะมีความคดเคี้ยวค่อนข้างมากเลยทีเดียวแต่ว่าทุกเรื่องก็เดินหน้าอย่างเต็มที่และอาจจะต้องใช้เวลาด้วยตัวคลองหลักนะคะคิดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ2วันค่ะถึงจะลดลงส่วนถนนนั้นคิดว่า 2-3 วันน่าจะดีขึ้นแต่ว่าในส่วนของชุมชนนั้นต้องค่อยๆทยอยเอาน้ำออกน่าจะใช้เวลาประมาณ7วันค่ะพยายามจะทำให้ได้ซึ่งกรณีชุมชนนั้นการที่จะเอาน้ำออกต้องใช้น้ำดูดออกเพราะว่าน้ำเนี่ยมันไม่ได้เข้าไปโดยปกติวันนี้ก็เป็นพาดหัวกันอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์หลายฉบับเลยทีเดียวนะคะว่าอีก7วันนั่นนะคะน้ำถึงจะลดค่ะผู้สื่อข่าวก็ถามว่าในปีนี้จะมีน้ำท่วมเกิดขึ้นอีกหรือเปล่าทางผู้ว่ากทม.เองก็บอกว่าคงคาดการไม่ได้ค่ะแต่ถ้าถามว่าน้ำท่วมวันนี้เกิดจากอะไรก็ต้องบอกเลยว่าเกิดมาจากฝนตกหนักนิ่งแช่มากๆเพราะว่าตกถึง300มิลลิเมตรใกล้เคียงกันกับที่อำเภอหาดใหญ่ถ้าถามถึงอนาคตเห็นว่าเมื่อมันเกิดขึ้นได้แล้วก็อาจจะเกิดขึ้นได้อีกแต่ถ้าถามว่าจะเกิดในปีนี้หรือว่า10ปีข้างหน้าไม่รู้แต่เชื่อว่าเป็นสิ่งที่เรานั้นต้องวางแผนระยะยาวกันต่อไปถ้าถามว่าในอนาคตเนี่ยเราจะรับมือกับน้ำฝน300มิลลิเมตรได้ยังไงก็ต้องบอกว่าเรารับมือได้แต่ว่าต้องมีโครงสร้างพื้นฐานรองรับเช่นการสร้างอุโมงค์ที่สามารถเชื่อมไปถึงจุดต่างๆได้มากขึ้นความจริงแล้วรัฐบาลก็มีโครงการที่ร่วมกันกับกทม.ในหลายโครงการเช่นที่คลองจันทน์ซึ่งมีอุโมงค์ที่เรากำลังเตรียมก่อสร้างอยู่ถ้าอุโมงค์นี้เสร็จแถวบางกะปิก็คงไม่ได้รับผลกระทบอะไรมากเท่านี้ก็พยายามที่จะเพิ่มศักยภาพของระบบระบายน้ำให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นซึ่งตรงนี้ก็ต้องเป็นโครงการที่วางแผนระยะยาวต้องใช้เวลาในการก่อสร้างทางผู้ว่ากทม.ยังบอกอีกนะคะว่าตอนนี้มีประชาชนที่ประสบภัยค่อนข้างมากค่ะมีการกระจายในหลายพื้นที่ซึ่งทุกเขตนั้นก็ต้องทำจำนวนนะคะของผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทั้งผู้ป่วยติดเตียงอาหารต่างๆรวมไปถึงรีบจัดส่งอาหารก็คิดว่าตอนนี้ผู้ที่ได้รับผลกระทบที่ต้องส่งอาหารอยู่ในระดับประมาณ 6-7 หมื่นคนทุกเขตจะรับผิดชอบในเขตของตัวเองไปและยังไงก็ตามวันนี้อาจจะคลุกคลักเล็กน้อยแต่สถานการณ์นั้นจะเริ่มค่อยๆเข้าที่มากขึ้น ด้านปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะคุณอันศิษย์สัมพันธรัตน์นะคะก็มีการพูดถึงการหารือช่วยเหลือกรุงเทพนะคะในการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยค่ะว่ามีประชาชนที่พักอาศัยในบริเวณน้ำท่วมขังไม่สามารถเดินทางออกจากที่พักอาศัยได้เนี่ยกว่า 80,000 คนจึงมีความต้องการในการรับการสนับสนุนอาหารกล่อง 2.4 แสนกล่องต่อวันนะคะรวมไปถึงทางด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานด้วยก็เลยสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเร่งสนับสนุนภารกิจกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในระยะเร่งด่วน6เรื่องคือ1การไฟฟ้านครหลวงจ่ายไฟให้อาคารบ้านเรือนและแฟลตที่พักอาศัย2กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดรถสุขาเคลื่อนที่ไปยังชุมชนที่ยังประสบอุทกภัย3กรมการพัฒนาชุมชนและปภ.ระดมผู้ประกอบการอาหารรถประกอบอาหาร 4-5 คันต่อจุดเป้าหมายจุดละ 10,000 กล่องเป็นอย่างน้อยและ4ค่ะสทปภ.และกรมโยธาระดมเรือนะคะจากทุกภาคส่วนโดยมีกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะคะวางแผนสายส่งอาหารให้ครบทุกอาคารโดยไม่ขาดไม่ซ้ำซ้อนวันละ3มื้อในช่วงที่น้ำยังคงท่วมขังอยู่ 3-5 วันและต่อเนื่องหลังน้ำลดอีก7วันเป็นอย่างน้อยค่ะ5นะคะกทม.เร่งเยียวยาประชาชนตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กำหนดและ6ให้ว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมและนางสาวสุภัทราคล้ายถิ่มผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์ค่ะในพื้นที่คลองจันทน์ร่มเกล้าและลาดกระบังอำนวยการและบูรณาการทุกส่วนของกระทรวงมหาดไทยก็จะสนับสนุนภารกิจของกทม.อีกทีหนึ่งด้านของรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะคะคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ค่ะก็มีการพูดถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพด้วยนะคะว่าตอนนี้มีที่แฟดการเคหะคลองจันทน์ร่มเกล้าและลาดกระบังที่มีน้ำค่อนข้างเยอะซึ่งก็ต้องรีบจัดสรรเครื่องอาหารในเรื่องของอาหารการกินนะคะเข้าไปในพื้นที่ตอนนี้มีการกระจายครัวสนามเนี่ยไปในจุดที่ร้องขอไปให้มากที่สุดและนั่นนะคะเมื่อวานก็มีการจัดรถสุขาจากท้องถิ่นทั่วประเทศเลยคือถ้าว่ามีตรงไหนที่ยังขาดสามารถประสานเข้ามาได้ซึ่งทางผู้อำนวยการสำนักงานเขตนั้นต้องรีบประสานเข้ามาโดยวันนี้สถานการณ์ภาพรวมเริ่มดีขึ้นอย่างกทม.เองก็ยังคงระบายน้ำอย่างเต็มที่ตลอดช่วง 3-4 วันที่ผ่านมาหากฝนเป็นไปตามพยากรณ์อากาศไม่มีตกลงมาน้ำก็จะพร่องลงไปได้มากค่ะและสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมนะคะบริเวณเคหะล่มเกล้าเขตลาดกระบังยังถือว่าเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงนะคะหลังจากที่หลายจุดเนี่ยมีระดับน้ำท่วมสูงการเดินทางเข้าออกเป็นไปด้วยความยากลำบากค่ะในขณะที่กทม.เองก็เร่งระดมรถเรืออาหารและสิ่งของจำเป็นเข้าไปช่วยประชาชนที่ยังอยู่ในพื้นที่โดยทางด้านของรองปลัดกทม.นะคะคุณไทยวุฒิขันแก้วค่ะก็บอกว่ากทม.เองอยู่ระหว่างการจัดสรรทรัพยากรเข้าไปช่วยประชาชนทั้งรถเรือและอาหารเนื่องจากหลายพื้นที่ค่ะยังมีน้ำท่วมสูงและการเดินทางเข้าออกนั้นทำได้ยากเบื้องต้นนะคะกทม.เองก็นำรถ GMC และเรือเข้าไปช่วยพร้อมกับทยอยนำประชาชนที่ต้องการออกจากพื้นที่ไปยังศูนย์พักพิงในเขตลาดกระบังโดยมีประชาชน 1,500 คนแจ้งความประสงค์ที่จะออกจากพื้นที่ขณะเดียวกันนะคะรองผบ.ตร.ค่ะพลตำรวจเอกสำราญนวลมาพร้อมคณะก็ได้ลงพื้นที่ไปที่ย่านเคหะล่มเกล้านะคะก็ลงเรือฝ่าน้ำท่วมนำอาหารที่ได้รับบริจาคจากประชาชน 4,000 กล่องพร้อมกับน้ำดื่มแล้วก็ของใช้จำเป็นนะคะไปมอบให้กับประชาชนในชุมชนและก็ไปตรวจเยี่ยมสน.ล่มเกล้าด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ก็เปิดเป็นศูนย์พักพิงด้านของรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตค่ะผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัตินะคะของม.รังสิตและเป็นรองประธานมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติโพสต์ Facebook นะคะว่าพื้นที่ฝั่งตะวันตกตอนบนฝนยังตกหนักพื้นที่อื่นๆของกทม.และปริมณฑลนั้นฝนเบาเข้าสู่โหมดการฟื้นฟูโดยประเมินแล้วใช้เวลาไม่น้อยกว่า1สัปดาห์จากปริมาณน้ำไม่ต่ำกว่า600ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะส่วนในด้านของผลกระทบทางคมนาคมการรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งนะคะว่าตามที่มีฝนตกหนักตลอดทั้งวันในหลายพื้นที่ทั่วประเทศส่งผลให้ทางรถไฟนะคะบริเวณสะพานถ้ำกระแสระหว่างท่ากีเลนและน้ำตกนะคะจังหวัดกาญจนบุรีมีระดับน้ำสูงขึ้นมาค่ะถึงแนวกำแพงกั้นดินนะคะที่สะพานถ้ำกระแสเข้ามาบริเวณใต้ต่อหม้อสะพานระดับน้ำเนี่ยสูงรวมๆกันแล้ว4เมตรเลยนะคะเพราะฉะนั้นการรถไฟก็เลยจำเป็นต้องปิดทางเดินรถสายกาญจนบุรีช่วงท่ากิเลนน้ำตกเป็นการชั่วคราวโดยมีขบวนรถที่ได้รับผลกระทบทั้งสิ้นเนี่ย4ขบวนส่วนบริษัทขนส่งจำกัดนะคะก็มีการติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆอย่างใกล้ชิดค่ะโดยเฉพาะกับเส้นทางภาคตะวันออกนะคะซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในหลายพื้นที่ก็ส่งผลนะคะให้ผู้ประกอบการรถร่วมที่ให้บริการรถตู้โดยสารและรถมินิบัสแจ้งหยุดเดินรถ13เส้นทางค่ะเนื่องจากว่ามีน้ำท่วมสูงแล้วก็รถเนี่ยไม่สามารถจะสัญจรได้นั่นเอง ส่วนนะคะเมื่อค่ำที่ผ่านมาค่ะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะก็สวมบูทไปลุยเคหะคลองจันทน์เป็นวันที่2นะคะก็ได้รับทั้งเสียงชมและเสียงด่ากันโขลมเลยทีเดียวสำหรับที่เคหะคลองจันทน์นั่นเองโดยนะคะนายกรัฐมนตรีไปกันกับคณะใหญ่เลยทีเดียวนะคะโดยไปตรวจโรงครัวพระราชทานแล้วค่ะที่นำไปตั้งเอาไว้บริเวณหน้าสถาบันดีด้าซึ่งอยู่ระหว่างการประกอบอาหารตามเป้าหมาย 10,000 กล่องโดยนายกก็เน้นย้ำเลยนะคะว่าให้ใส่กับข้าวไปเยอะๆแล้วก็ตรวจปริมาณของเมนูอาหารต่างๆทั้งข้าวไก่เจียวกระเพรารวมไปถึงเมนูอื่นๆนะคะนอกจากนี้นายกค่ะก็สั่งการให้มอบอาหารให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่อื่นๆโดยรอบด้วยจากนั้นนะคะนายกและคณะค่ะก็สวมรองเท้าบูทขึ้นเรือท้องแบนเพื่อไปแจกสิ่งของต่างๆให้กับประชาชนบริเวณแฟลตคลองจันทน์ทันทีที่เรือของนายกผ่านเข้าไปด้านในนะคะก็มีทั้งเสียงขอบคุณและก็ให้กำลังใจว่านายกมาก็ดีใจแล้วบางคนก็ตะโกนบอกว่าภูมิใจไทยภูมิใจไทยก่อนที่นายกจะตอบว่าโอ๊ยช่างมันก่อนไม่ต้องสนใจขณะเดียวกันก็มีชาวบ้านตะโกนแสดงความไม่พอใจอย่างหนักด้วยถ้อยคำนะครับพรุสวาทเลยเดียวละก่อนที่ชาวบ้านอีกกลุ่มจะพูดปรามว่าอย่าพูดแบบนั้นในขณะที่นายกก็ไม่ได้ตอบโต้นะคะได้แต่ยกมือไหว้ค่ะแล้วก็มอบถุงยางชีพกันต่อไปขณะเดียวกันช่วงหนึ่งเรือของนายกเนี่ยนะคะก็ไปจอดที่หน้าแฟลตแห่งหนึ่งก่อนที่นายกนะคะจะหยิบสายยางเพื่อตรวจเช็คคุณภาพน้ำประปาว่าใช้ได้ดีหรือเปล่าพร้อมกับบอกชาวบ้านนะคะว่าให้ดูแลตัวเองดีๆตอนนี้ยังสูบน้ำไม่ได้เนื่องจากน้ำมันท่วมสูงแต่จะมาส่งอาหารและน้ำทุกวันหลังจากการตรวจเยี่ยมกันนายกให้สัมภาษณ์ด้วยว่าเมื่อเช้าเนี่ยมีการเรียกประชุมไม่ได้ทำงานบนหอคอยงาช้างอย่างที่หลายคนพูดและก็ได้เร่งระดมสิ่งของต่างๆเข้าพื้นที่อย่างวันนี้ก็นำเอารถปรุงอาหารและของกรมพัฒนาชุมชนเนี่ยก็ระดมอาหารจากกลุ่มแม่บ้านที่มีเครือข่ายอยู่ก็สังเกตได้เลยว่าเมื่อเข้าไปที่แฟลตเคหะคลองจันทน์แล้วก็จะเห็นว่าอาหารที่เคยขาดแคลนสิ่งที่บอกว่าวันนี้ยังไม่ได้กินอะไรเลย2วันแล้วก็ไม่มีแล้วอาหารเข้าไปแล้วไฟเข้าไปแล้วอาคารทุกหลังมีไฟและน้ำก็กำลังจะต่อเข้าไปตอนนี้ห้องปั๊มน้ำถูกน้ำท่วมจะปั๊มน้ำก็ไม่ดีจึงได้มีการจัดน้ำดื่มสิ่งสำคัญและถุงยางชีพเข้าไปหมดใครจะวิพากษ์วิจารณ์ยังไงก็แล้วแต่วันนี้เราเอาข้าวไปให้เขาเขาบอกข้าวพอแล้วอันนี้ก็อย่างน้อยความเป็นห่วงเป็นเรื่องของปากท้องในเรื่องของการบริโภคเราใช้เวลาชั่วข้ามคืนในการดำเนินงานและเดี๋ยวตนจะไปที่ร่มเกล้าลาดกระบังต่อมันก็ต้องลงพื้นที่เพื่อไปดูว่าเขาขาดอะไรถ้าไม่ไปดูก็ไม่รู้ว่าเขาขาดอะไรก็ใส่เข้าไปโดยที่ไม่รู้วันนี้เราก็ลงไปในรายละเอียดที่เราเร่งทำได้และได้ประสานกับทางผู้ว่าตลอดเวลาและมีการประชุมร่วมกันนายกยังบอกอีกด้วยนะคะว่ามีหลายคนตั้งคำถามค่ะว่าทำไมไม่สูบน้ำวันนี้ถ้าสูบน้ำก็วนกลับเข้ามาเพราะว่าระดับน้ำที่หนุนอยู่ข้างนอกเนี่ยมันสูงกว่าสูบออกไปเท่าไหร่ก็วนกลับเข้ามาจึงต้องรอน้ำในคลองต่างๆเนี่ยค่อยๆระบายลงทะเลสิ่งที่เห็นในวันนี้แนวโน้มดีขึ้นคือไม่มีฝนมาเติมก็จะเป็นโอกาสที่น้ำจะถูกระบายออกไปและเมื่อน้ำระบายได้ก็จะรีบโหมสูบน้ำออกมาและได้แจ้งไปแล้วว่าปั๊มน้ำที่ไหนเนี่ยเสียให้ซื้อใหม่จะใช้งบของตัวเองในการสนับสนุนและจัดหาปั๊มน้ำเนี่ยเพิ่มมาสูบน้ำออกไปผู้สื่อข่าวก็ถามว่าระดับน้ำเนี่ยนะคะจะหยุดหนุนจนสามารถสูบน้ำออกได้เนี่ยต้องใช้ระยะเวลากี่วันนายกบอกว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าวันสองวันซึ่งพูดตั้งแต่เมื่อวานแล้วเพราะฉะนั้นวันเมื่อวานเนี่ยนะคะคือวันที่2เนี่ยตอนนี้ก็ได้แต่ภาวนาอย่าให้มีฝนตกลงมาเติมและก็ได้เร่งในเรื่องของการฟื้นฟูด้วยซึ่งก็ได้กันงบกลางส่วนที่เหลือก็จะคืนคลังเอาไว้ได้กันงบส่วนนี้ออกมาเยียวยาตามระเบียบของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการเอาไว้แล้วเนี่ย 2,000 กว่าล้านและวันนี้จะเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะตอนนี้ก็ทำได้ทั้งแก้ปัญหาปัจจุบันและก้าวไปสู่กระบวนการในการฟื้นฟูเยียวยาผู้สื่อข่าวก็ถามอีกว่าเมื่อสักครู่เนี่ยเข้าไปดูสีหน้าของประชาชนยังมีเสียงสะท้อนในเชิงลบนายกบอกว่าต้องปล่อยให้ท่านทั้งหลายได้ระบายอารมณ์อย่างเต็มที่รัฐบาลพร้อมรับฟังซึ่งถ้าหากว่าเราเป็นเขาอาจจะแรงกว่านี้ก็ได้เข้าไปแล้วไม่ว่าจะพูดอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นการให้โอกาสเขาได้ระบายและสุดท้ายโดยส่วนรวมส่วนใหญ่ก็มีคนที่ขอบคุณขอบใจซึ่งกันและกันความรู้สึกนะคะของประชาชนในตอนนี้นายกบอกเลยว่าเราจะไปคาดหวังให้เขาเนี่ยดีได้ยังไงรัฐบาลคาดหวังแบบนั้นไม่ได้แต่เราก็ต้องทำหน้าที่ของเราวันนี้จะบอกว่าห้ามน้ำท่วมห้ามไม่ได้หรอกแต่เมื่อน้ำท่วมแล้วความพร้อมในการช่วยเหลือและช่วยประชาชนยังไงอันนั้นเป็นสิ่งแรกค่ะในขณะที่ทางคุณพลพีสุวรรณชวีนะคะน้องรีช่วยมหาดไทยก็ให้สัมภาษณ์ระหว่างการขึ้นเรือท้องแบนไปแจกสิ่งของให้กับชาวบ้านว่าตอนนี้ฝนไม่ได้ตกลงมาแล้วแต่เพราะอะไร3วันแล้วน้ำยังไม่ลดจึงต้องมีการพิจารณาสูบน้ำออกจากคลองเพื่อให้น้ำในพื้นที่เนี่ยลดลง ซึ่งเมื่อตนได้เห็นแล้วก็รู้สึกสงสารประชาชนพร้อมกับให้ทางกทม.เนี่ยเร่งวางแผนการเอาน้ำออกนอกเหนือจากให้บริการในเรื่องของอาหารและน้ำดื่มค่ะซึ่งในระหว่างเนี่ยนะคะการลงพื้นที่เนี่ยผู้สื่อข่าวก็ได้ถามถึงนายกด้วยนะคะเกี่ยวกับสาเหตุที่ไม่ได้สวมรองเท้าในขณะที่ลงพื้นที่นายกก็บอกนะคะบอกว่ากลัวรองเท้ามันอับไม่ต้องไปตีความอะไรทั้งหมดแล้วก็ถามกลับกับผู้สื่อข่าวนะคะว่าเคยดมรองเท้าหรือเปล่าตอนที่มันเหม็นน่ะผู้สื่อข่าวก็เลยถามบอกว่าได้กินยาป้องกันแล้วหรือยังนายกบอกว่าไม่เป็นไรหรอกและนอกจากนั้นเนี่ยนะคะหลังจากที่ไปที่เคหะคลองจันทน์นะคะไปที่แฟลตคลองจันทน์แล้วก็ไปต่อที่เคหะล้มเกล้าค่ะไปเยี่ยมศูนย์พักพิงนะคะมอบอาหารแล้วก็ถุงยางชีพโดยนายกก็ย้ำเลยว่าจะดูแลนะคะจนกว่าสถานการณ์นั้นคลี่คลายค่ะและนะคะขณะเดียวกันทางด้านของกองทัพเองนะคะก็มีการขนกำลังพลกว่า 4,000 นายค่ะไปช่วยน้ำท่วมที่บางกระปิลาดกระบังโดยเนี่ยนะคะให้การสนับสนุนในเรื่องของการรับส่งประชาชนและก็กลุ่มเปราะบางด้วยรวมไปถึงในพื้นที่ภาคกลางด้วยนะคะก็เป็นการแถลงออกมาจากทางพลตรีวินไทยสุวารีค่ะโฆษกกองทัพบกที่เปิดเผยเนี่ยนะคะว่าจากที่หลายพื้นที่ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยและน้ำท่วมขังนะคะแล้วก็ส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนแล้วก็เส้นทางสัญจรรวมไปถึงการดำเนินชีวิตของประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นทางด้านของกองทัพเองก็ได้ระดมกำลังพลกว่า 4,000 นายแล้วค่ะพร้อมกับยานพาหนะ288คันเรือยางและเรือท้องแบน20ลำรถครัวสนาม9คันโดรน2ระบบกระจายเข้าไปช่วยประชาชนนะคะในพื้นที่ประสบภัยและพื้นที่เสี่ยงนะคะก็มีการวางกำลังกันเลยนะคะว่าใครรับผิดชอบในพื้นที่ไหนยังกองพลที่1รักษาพระองค์นะคะรับผิดชอบในพื้นที่เขตบางกระปิค่ะกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์รับผิดชอบในเขตพื้นที่ลาดกระบังนะคะ

นะคะแล้วแถมระดับน้ำเนี่ยยังเพิ่มสูงขึ้นด้วยแม้ว่าชาวบ้านเองนะคะในพื้นที่สะพานแดงรังสิตเนี่ยจะไม่ได้ขาดแคลนอาหารก็ตามแต่ว่าตอนนี้นะคะชาวบ้านก็ยังรอที่จะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้วค่ะซึ่งสำหรับนะคะจุดตรวจวัดปริมาณน้ำที่คลองประยุนศักดิ์เนี่ยบริเวณสะพานแดงตอนนี้ยังวิกฤตอยู่เลยนะคะเนื่องจากว่าน้ำยังสูงจนไม่สามารถมองเห็นจุดตรวจวัดได้นะคะก็เป็นพื้นที่บริเวณสะพานแดงตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีนะคะก็เรียกว่าน้ำยังสูงอยู่นะคะในขณะที่นะคะหน่วยทหารเองก็มีการลงพื้นที่ไปช่วยชาวบ้านมุสลิมด้วยนะคะที่ติดน้ำท่วมอยู่ภายในซอยรามคำแหง24ค่ะโดยทางรัฐมนตรีกลาโหมนะครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญก็สั่งให้กองทัพภาคที่1นะครับผนึกกำลังกับทางกระทรวงมหาดไทยเร่งเข้าไปช่วยนักศึกษาชายแดนใต้ค่ะแล้วก็ชุมชนชาวมุสลิมที่ติดน้ำท่วมอยู่ภายในซอยรามคำแหง24หลังจากผู้ประสบภัยเองออกมาขอร้องนะคะว่าขอแค่อาหารที่ไม่มีหมูค่ะถ้าว่าหาฮาเราไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเร่งส่งอาหารสดนะคะพร้อมกับถุงยางชีพเนี่ยเข้าไปในพื้นที่เป็นการด่วนส่วนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเองนะคะตอนนี้ก็มีการปักธงแดงแล้วล่ะค่ะนั่นก็สืบเนื่องมาจากแม่น้ำป่าสักนะคะที่ล้นตลิ่งก็เลยมีคำเตือนกันออกมานะคะว่าให้ชุมชนนั้นเร่งขนทรัพย์สินขึ้นที่สูงค่ะส่วนพ่อค้าแม่ค้าเองก็โอ้โหวุ่นเลยทีเดียวนะคะต้องย้ายข้าวย้ายของเนี่ยนะคะในตลาดเพื่อหนีน้ำก็เป็นความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในพื้นที่เนี่ยนะคะของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังจากนะคะหลังจากที่มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำจากแม่น้ำป่าสักนะคะลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนมันก็เลยส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องก็กระทบเลยค่ะกับชุมชนนะคะที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำในพื้นที่ของอำเภอท่าเรืออำเภอนครหลวงและอำเภอพระนครศรีอยุธยาโดยเฉพาะกับพื้นที่ชุมชนริมแม่น้ำป่าสักนะคะที่ต้องเร่งเตรียมรับมือค่ะและพร้อมกันไปที่จังหวัดสมุทรสาครค่ะตอนนี้ก็ต้องเกาะติดกับมวลน้ำแม่กลองนะคะพร้อมกับต้องเฝ้าระวังกันแบบตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะก็ทางผู้ว่าเองก็มีการเตือนนะคะมีการเตือนกับชาวบ้านแพ้วให้ยกของขึ้นที่สูงนะคะก็เตรียมรับน้ำจากจังหวัดกาญจนบุรีนะคะที่อาจจะทะลักเข้ามานะคะทั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากนะคะสืบเนื่องมาจากต้องเตรียมรับมวลน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลองนั่นเองนะคะที่ไหลลงสู่พื้นที่จังหวัดสมุทรสาครค่ะอันแล้วก็ยังมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของงบเยียวยาด้วยนะคะที่วันนี้จะเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะก็ปรากฏว่าทางคุณพรดอนปริศนานันตกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะออกมาเปิดเผยหลังจากการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางนะคะที่มีคุณเอกนิติธันประภาสเนี่ยนะคะเป็นประธานในการประชุมว่าสำหรับเกณฑ์เยียวยานะคะพี่น้องกรุงเทพมหานครโดยกทม.นั้นก็จะมีระเบียบนะคะการชดเชยเยียวยาประชาชนค่ะซึ่งได้หารือกับทางรัฐบาลที่จะต้องมีการลงรายละเอียดว่าจะจัดสรรกันยังไงก็ยืนยันนะคะว่าทุกส่วนนั้นพร้อมที่จะดูแลประชาชนอย่างเต็มกำลังพอถามว่ากรุงเทพนั้นจะได้เงินเยียวยา 9,000 บาทต่อครัวเรือนมาตรฐานเดียวกันกับจังหวัดอื่นที่เคยเกิดสถานการณ์น้ำท่วมหรือไม่ทางรัฐมนตรีพรดอนก็ตอบว่ามีสิทธิ์ได้ค่ะเพราะว่าทั่วประเทศนั้นต้องใช้เกณฑ์เดียวกันเพียงแต่ว่ากทม.เนี่ยจะมีเกณฑ์ยังไงและมีงบกลางของกทม.ยังไงและในส่วนที่ต้องเพิ่มเติมรัฐบาลก็พร้อมที่จะสนับสนุนซึ่งทางนี้นะคะรัฐบาลได้เตรียมการงบกลางในปี69เนี่ยประมาณ 2,000 ล้านบาทมาดูแลสถานการณ์น้ำท่วมตั้งแต่วันที่20กันยายนเป็นต้นมาของทั่วทั้งประเทศและกรุงเทพค่ะโดยทางสำนักงานนะคะป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.เนี่ยก็จะต้องแจ้งเหตุน้ำท่วมดันนะคะต่างๆที่เกิดตั้งแต่วันที่20กันยายนที่จำเป็นใช้แบบไหนและเยียวยาที่ไหนก็ทำเรื่องนะคะมาให้ครม.เพื่อมีมติกันต่อไปทางรัฐมนตรีพรดอนยังบอกอีกด้วยนะคะว่าหลังจากวันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปค่ะจะเป็นหน้าที่ของทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.ที่ได้ดำเนินการทำสัญญาใช้โครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติเอาไว้แล้วซึ่งภัยใดๆก็ตามนะคะเช่นอุทกภัยที่เกิดหลังจากวันที่1ตุลาคมจะเป็นเรื่องของประกันภัยแล้วค่ะส่วนเหตุการณ์ที่เกิดก่อนหน้านี้ก็เป็นเรื่องของรัฐบาลผู้สื่อข่าวก็ถามว่าจะมีมาตรการเยียวยารถยนต์ในกรุงเทพที่ถูกน้ำท่วมไหมรัฐมนตรีพรดอนก็บอกว่าเรื่องนี้ต้องมีการคุยกันนะคะซึ่งก็จะมีการหารือในการประชุมครม.วันนี้ค่ะโดยทุกหน่วยงานนั้นก็เตรียมแผนของตัวเองเอาไว้และต้องขอมติครม.อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประกาศช่วยประชาชนทางด้านของคุณเอกนิติเองนะคะก็บอกว่ากระทรวงการคลังค่ะได้ประสานกับทางสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้เร่งช่วยเหลือประชาชนนะคะและผู้ประกอบการในพื้นที่น้ำท่วมโดยจะดูแลทั้งค่าใช้จ่ายจำเป็นระหว่างประสบภัยภาระหนี้เดิมและก็เงินทุนสำหรับซ่อมบ้านหรือว่ากลับมาประกอบอาชีพซึ่งทางนี้นะคะมาตรการที่เตรียมเอาไว้ครอบคลุมสิน

0: เชื่อฉุกเฉินนะคะแล้วก็สินเชื่อฟื้นฟูจากธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและก็ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยรวมไปถึงความช่วยเหลือนะคะด้านที่อยู่อาศัยจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ด้วยยังไงก็ตามเนี่ยนะคะกับการปรับเงื่อนไขชำระหนี้นะคะจาก GSB ธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะแล้วก็ทางธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเนี่ยนะคะธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือว่า iBank แล้วก็ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือว่า Exim Bank เนี่ยตลอดไปถึงมาตรการของบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมเพื่อบรรเทาภาระผู้กู้ก็ให้แต่ละแห่งค่ะเร่งแจ้งหลักเกณฑ์และช่องทางติดต่อที่ชัดเจนกับลูกค้าในพื้นที่และนอกจากนี้เนี่ยนะคะทางสำนักงานคปภ.และภาคธุรกิจประกันภัยก็ยังจะต้องเร่งนะคะช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยบ้านเรือนและรถยนต์นะคะที่ได้รับความเสียหายนั้นก็แนะนำให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ค่ะก็คือตรวจสอบความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนะคะผ่านทางด้าน LINE Connect แล้วก็เก็บหลักฐานความเสียหายนะคะให้ครบค่ะแล้วก็แจ้งเหตุทันทีนะคะที่สามารถดำเนินการได้และเตรียมเอกสารเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนให้ครบโดยทางกปภ.จะมีการหารือกับบริษัทประกันวินาศภัยเพื่อวางกรอบนะคะการช่วยเหลือเพิ่มเติมในเรื่องการสำรวจข้อมูลผ่านระบบฐานข้อมูลกลางประกันภัยการจัดเตรียมรถยกรถลากร่วมกันกับทางกทม.และก็การกำหนดกรอบเวลาจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนให้รวดเร็วและเป็นธรรมรวมไปถึงการพิจารณาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัยแล้วก็การต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนในหน้าประกันภัยโดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนคปภ.1186ค่ะคุณเอกนิติบอกเลยว่าตอนนี้ความปลอดภัยของประชาชนต้องมาก่อนนะคะส่วนหน้าที่ของกระทรวงการคลังก็คือไม่ปล่อยให้คนที่กำลังรับมือน้ำท่วมนั้นต้องกังวลในเรื่องหนี้เพิ่มขึ้นและควรได้รับความคุ้มครองที่รวดเร็วและเป็นธรรมและเมื่อน้ำลดต้องมีเงินพอซ่อมบ้านซ่อมรถเปิดร้านและกลับไปทำกินได้ด้านของคุณชัดชาติเองนะคะผู้ว่ากทม.ก็มีการพูดถึงเรื่องของการเยียวยาด้วยนะคะว่ายังไม่มีการเคาะค่ะแต่ว่ากทม.เนี่ยมีหลักการเยียวยาของกทม.อยู่แล้วโดยใช้หลักของกรมปปภ.ที่ใช้มาตลอดในช่วงที่ผ่านมาเป็นหลักการเยียวยาตามความเป็นจริงตามความเสียหายที่เกิดขึ้นซึ่งประชาชนก็เตรียมหลักฐานต่างๆเอาไว้โดยการที่เราประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยเนี่ยทำให้ประชาชนสามารถเก็บหลักฐานต่างๆว่ามีความเสียหายยังไงนี่คือหลักการปกติที่เราทำส่วนการเยียวยาพิเศษนั้นคงจะต้องรออีกทีหนึ่งว่าทางรัฐบาลนั้นจะว่าอย่างไรนะคะในขณะที่ทางด้านของคุณสุปจีค่ะนะคะรองนายกและรัฐมนตรีพาณิชย์ก็พูดถึงกรณีที่ประชาชนแห่กันซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อเนี่ยมากักตุนในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมว่าทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยมีมาตรการรับมือยังไงก็บอกว่าได้สั่งการไปตั้งแต่วันที่24แล้วนะคะว่าให้ทุกหน่วยงานเนี่ยรวมไปถึงพาณิชย์จังหวัดกรมการค้าภายในเนี่ยไปดูนะคะในเรื่องของราคาสินค้าโดยให้มีการติดป้ายราคาสินค้าแล้วก็ดูแลในเรื่องของราคาสินค้าให้เหมาะสมไม่ให้มีการขึ้นราคาอย่างผิดปกติหากใครพบเห็นการขึ้นราคาสินค้าที่ผิดปกตินะคะสามารถแจ้งไปได้ค่ะที่1569นะคะจากประเด็นต่างๆเหล่านี้เนี่ยเรามาต่อกันที่เรื่องของกกต.นะคะที่เมื่อวานนี้รอดกันไปค่ะจากมติของศาลรัฐธรรมนูญที่เป็นมติเอกฉันท์กับประเด็นเรื่องของ QR code บนบัตรเลือกตั้งว่าไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญนะคะโดยเมื่อวานนี้ค่ะที่ศาลรัฐธรรมนูญค่ะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะคะได้ออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยในคดีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินนั้นอ้างว่าได้รับเรื่องร้องเรียนจำนวน22เรื่องขอให้พิจารณาวินิจฉัยนะคะพร้อมกับความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญในมาตรา213กรณีที่ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งดำเนินการในการจัดการเลือกตั้งนะคะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่กำหนดให้บัตรเลือกตั้งนะคะที่มีการใช้รหัสแท่งหรือว่าบาร์โค้ดและรหัส QR โค้ดซึ่งอาจทำให้การเลือกตั้งนั้นไม่เป็นไปโดยความลับและมีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญปรากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญค่ะพิจารณาว่าปัจจุบันนะคะรัฐธรรมนูญในมาตรา224วรรค1วงเล็บ2นั้นกำหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่และอำนาจควบคุมการเลือกตั้งและการเลือกให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมรวมไปถึงการป้องกันการทุจริตการเลือกตั้งเช่นการซื้อเสียงการใช้อิทธิพลต่างๆการทุจริตเลือกตั้งในปัจจุบันซึ่งมีการแพร่ขยายกว้างขวางขึ้นส่งผลต่อการพัฒนาประเทศอันทำให้การเลือกตั้งนั้นเป็นไปโดยจิตจำนงของระบอบประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นวิธีการออกเสียงเลือกตั้งโดยตรงและโดยลับตามมาตรา84วรรค2และมาตรา85วรรค1นั้นย่อมหมายถึงความลับแบบมีเงื่อนไขนะคะที่ต้องคำนึงถึงดุลยภาพกับการควบคุมตรวจสอบตามหลักการเลือกตั้งโดยสุจริตเที่ยงธรรมเพราะฉะนั้นจากข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยรับฟังได้ว่าการใช้รหัส QR บนบัตรเลือกตั้งไม่สามารถเชื่อมโยงไปสืบทราบและตรวจสอบตัวตนของผู้ลงคะแนนได้ คงมีปัญหาที่ต้องพิจารณาเฉพาะในส่วนของการใช้รหัสแท่งบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อเท่านั้นซึ่งข้อเท็จจริงเนี่ยปรากฏว่าการใช้แท่งบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งจัดทำขึ้นเพื่อมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเป็นเครื่องมือระบุจำแนกบัตรแต่ละใบว่าบัตรนั้นอยู่ในชุดใดหรือว่าได้รับการจัดสรรไปยังเขตหน่วยเลือกตั้งใดการระบุข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็นการกำหนดบัตรเลือกตั้งเพื่อควบคุมตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการบริหารค่ะเพื่อให้การเลือกตั้งนั้นเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะไปทราบว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนให้กับพรรคการเมืองใดส่วนทีนี้กับข้อเท็จจริงนะคะที่ได้จากการไต่สวนเนี่ยก็พบว่าการใช้รหัสแท่งสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ตั้งแต่หมายเลขบัตรลำดับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเครื่องหมายลงคะแนนพรรคการเมืองที่เลือกซึ่งอาจถือว่ามีผลกระทบกับการเลือกตั้งโดยลับของการลงคะแนนแต่ว่ายังไงก็ตามเมื่อพิจารณาถึงมาตรการในการจัดเก็บรักษาบัตรเลือกตั้งซึ่งเป็นมาตรการเพื่อคุ้มครองเจตจำนงทางการเมืองของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็เห็นได้ว่าการบริหารจัดการบัตรเลือกตั้งนับตั้งแต่ขั้นตอนการจัดพิมพ์การจัดสรรการขนส่งการส่งมอบให้กับหน่วยเลือกตั้งการลงคะแนนการนับคะแนนและบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตลอดทั้งการเก็บรักษาหลังการลงคะแนนเป็นมาตรการป้องกันและควบคุมไม่ให้นำบัตรเลือกตั้งจากเขตหนึ่งไปใช้อีกเขตหนึ่งการกำหนดรหัสหรือว่ารหัสเฉพาะย่อมช่วยให้เจ้าหน้าที่นั้นสามารถตรวจสอบได้ว่าบัตรเลือกตั้งนั้นใช้ในการจัดสรรมาให้พื้นที่หรือไม่ได้ใช้นะคะให้กับพื้นที่ดังกล่าวหรือไม่นะคะซึ่งเมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงนะคะที่ผู้ร้องนำสืบแล้วก็พยานหลักฐานจากการไต่สวนเนี่ยก็ยังไม่พบปรากฏข้อเท็จจริงหรือว่าพยานหลักฐานพอที่จะรับฟังได้เนี่ยนะคะว่าบุคคลใดหรือว่าหน่วยงานไหนเนี่ยนำเอาบัตรเลือกตั้งไปเชื่อมโยงกันเพื่อสืบทราบผลการออกเสียงลงคะแนนจนทำให้สามารถทราบได้ว่าผู้ร้องเรียนหรือว่าประชาชนคนไหนลงคะแนนให้กับผู้สมัครหรือว่าพรรคการเมืองใดข้อกล่าวอ้างของผู้ร้องเนี่ยยังไม่เพียงพอค่ะที่จะรับฟังว่าการกระทำของผู้ถูกร้องที่กำหนดให้มีรหัสบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งเนี่ยถือได้ว่าเป็นการทำลายหรือว่าทำให้สาระสำคัญของหลักการการเลือกตั้งโดยลับและเสรีภาพในการออกเสียงลงคะแนนของประชาชนนั้นเสียไปไม่เป็นการกระทำที่ขัดหรือว่าแย้งต่อรัฐธรรมนูญไม่มีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญอันเป็นการละเมิดและเสรีภาพในสิทธิและเสรีภาพของผู้ร้องเรียนหรือว่าประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญในมาตรา50วงเล็บ7มาตรา83วรรค2และมาตรา85วรรค1แม้ว่าการระบุรหัสแท่งบาร์โค้ดนะคะบนบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อเนี่ยไม่มีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญอันเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้ร้องเรียนหรือประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญในมาตรา50วงเล็บ7มาตรา83วรรค2และมาตรา85วรรค1แต่ว่าข้อเท็จจริงค่ะก็แสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อความไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อกระบวนการในการจัดการเลือกตั้งนะคะของผู้ถูกร้องทั้ง3เพราะฉะนั้นเพื่อให้เกิดนะคะประชาชนเนี่ยเกิดความเชื่อมั่นต่อกระบวนการจัดการเลือกตั้งที่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมผู้ถูกร้องทั้ง3ควรกำหนดรูปแบบการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งโดยคำนึงถึงมาตรการป้องกันการปลอมแปลงบัตรเลือกตั้งหรือป้องกันการทุจริตการเลือกตั้งโดยไม่ใช้เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ใดบนบัตรเลือกตั้งที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่ระบุตัวตนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและผลการออกเสียงลงคะแนนอย่างเหมาะสมยิ่งขึ้นและควรกำหนดวิธีการจัดเก็บบัตรเลือกตั้งที่พิพาทกันตามคำวินิจฉัยนี้ให้มีมาตรการรัดกุมและเข้มงวดเป็นการเฉพาะไม่ให้มีการกระทำโดยผิดกฎหมายเพื่อเข้าถึงข้อมูลและการออกเสียงลงคะแนนของผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งอาศัยเหตุผลข้างต้นนี้นะคะศาลจึงวินิจฉัยค่ะว่าการใช้รหัสแท่งบาร์โค้ดและรหัส QR โค้ดบนบัตรเลือกตั้งนั้นไม่มีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญค่ะในมาตรา50วงเล็บ7มาตรา83วรรค2และมาตรา85วรรค1ไม่เป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้ร้องเรียนและประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งศาลน้ำนูนเองเนี่ยนะคะตามรายงานระบุว่ามีมติเป็นเอกฉันท์นะคะในการวินิจฉัยว่าการใช้รหัส QR ในบัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแล้วก็บัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อนั้นไม่มีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญและขณะเดียวกันศาลน้ำนูนนั้นนะคะมีมติโดยเสียงข้างมาก8ต่อ1วินิจฉัยว่าการใช้รหัสแท่งในบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์นั้นไม่มีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญไม่เป็นการละเมิดสิทธิ์หรือว่าเสรีภาพของผู้ร้องเรียนและประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในขณะที่ตุลาการเสียงข้างมากเนี่ยจำนวน8คนและมีเพียงนะคะ1คนเท่านั้นที่เป็นตุลาการเสียงข้างน้อยคือคุณนพดลเทพพิทักษ์ค่ะยังไงก็ตามเนี่ยนะคะพอศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะได้มีมติกันออกมาแบบนี้ค่ะทางด้านของเลขากกต.เองเนี่ยนะคะก็น้อมรับนะคะที่จะไปแก้ไขนะคะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยใช้ลาวนิ้วมือเนี่ยนะคะก็ทางคุณแสวงก็บอกว่าก็ไม่รับอยู่ดีนะคะยังไงก็ตามเนี่ยในรายละเอียดที่ทางคุณแสวงบุญมีนะคะเลขากกต.ให้สัมภาษณ์เอาไว้ คือศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีคำแนะนำอยู่2ข้อก็คือ1ตรงและลับกับ2สุจริตและเที่ยงธรรมคือในนามของทางกกต.เนี่ยก็คงจะต้องนำมาปฏิบัติจริงๆเนี่ยอะไรที่ประชาชนไม่สบายใจโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งเนี่ยก็ไม่อยากจะทำอยู่แล้วเพียงแต่ว่าในขณะที่ทำนะวันนี้เราก็มีความมั่นใจว่าเราสามารถทำให้การลงคะแนนเป็นไปโดยตรงและลับแต่เมื่อประชาชนไม่สบายใจหรือว่าอาจจะทำให้ขาดความเชื่อมั่นก็อยู่ในคำวินิจฉัยของศาลแล้วทางสำนักงานกกต.ก็จะนำไปปฏิบัติค่ะให้ตรงตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าจะมีการปรับเปลี่ยนนะคะเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนไหมเลขากกต.ก็ตอบว่าคำวินิจฉัยเนี่ยเรามีทั้งสองหลักการอยู่ด้วยกันซึ่งเป็นหน้าที่ของกกต.ก็พยายามจะทำให้การเลือกตั้งเนี่ยออกมาดีทั้งสองหลักการเพียงแต่ว่าเมื่อมีสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีข้อทักท้วงจากประชาชนหรือว่าผู้ร้องทั้งกว่า20รายซึ่งจริงๆก็เป็นเรื่องดีทางกกต.ก็ไม่รู้สึกว่าเป็นปัญหาในการทำงานที่ผู้ร้องจะมาร้องนั่นคือการช่วยดูแลการเมืองและสิทธิของประชาชนร่วมกันก็ต้องสร้างความเชื่อมั่นจากการออกแบบให้เป็นบัตรเลือกตั้งที่สามารถทำได้ทั้งสองหลักการจริงๆก็ทำได้ไม่ยากแต่ว่าการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยเราคิดว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แต่เมื่อมีความไม่สบายใจก็ต้องมีการแก้ไขนั่นนะคะสมัยก่อนเนี่ยก็มีการใช้ลายนิ้วมือนะคะก็สมัยใช้ลายนิ้วมือเนี่ยก็ถือว่าไม่รับอยู่แล้วจริงๆเนี่ยอย่าเอาเรื่องการกระทำความผิดมาปนกับเรื่องตรงและลับคนกระทำผิดก็ต้องได้รับโทษแต่เมื่อเทคโนโลยีใหม่เข้ามาก็สามารถป้องกันได้อ่ะก็เป็นประเด็นที่ทางเลขากกต.ออกมาพูดเอาไว้ส่วนทางด้านท่าทีเนี่ยนะคะของอย่างคุณรังสิมันต์โรมเองก็มีการโพสต์ข้อความเนี่ยนะคะว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยชี้ว่าบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้งไม่ผิดเนี่ยอ้างกันปลอมกาข้ามเขตเก็บอย่างดีเนี่ยใครเขาจะมาดูเท่ากับผิดกฎหมายแล้วคนจะโกงเนี่ยเขาสนกับกฎหมายไหมล่ะนี่ก็เป็นท่าทีของคุณรังสิมันต์โรมในขณะที่ทางด้านของคุณไอติมภริศเนี่ยนะคะคุณภริศวัชรศิลป์เองก็ออกมาไล่บี้ถามกกต. 3ข้อด้วยกันว่าตกลงแล้วเนี่ยใครคือคนริเริ่มให้ใส่บาร์โค้ดจนสร้างปัญหาแม้แต่ศาลเองยังไม่ให้ทำอีกเนี่ยนะคะก็ต้องรอถามทางกกต.แล้วว่าใครเป็นคนริเริ่มในประเด็นนี้ส่วนด้านของหอการค้าไทยค่ะออกมาประเมินเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วม5วันนะคะว่าฉุดเศรษฐกิจให้เสียหายยับเลยทีเดียวนะคะเป็นตัวเงินเนี่ยประมาณ 1.2 หมื่นล้านบาทโดยเฉพาะกรุงเทพเนี่ยหนักสุดนะคะประมาณ 7,000 ล้าน GDP เนี่ยจะลดลงไป 0.06% ค่ะคือทั้งปีเนี่ยดีไม่ดีนะคะความเสียหายอาจจะมีตัวเลขพุ่งไปถึง 20,000 ล้านบาทเพราะฉะนั้นทางหอการค้าไทยเองก็แนะนำว่าให้รัฐเนี่ยเร่งเยียวยาอย่างรวดเร็วและตรงกลุ่มโดยเนี่ยนะคะตอนนี้ปัญหาที่จะได้รับผลกระทบคือการบริโภคแล้วก็การท่องเที่ยวและภาคการบริการจะส่งผลกระทบนะคะได้รับผลกระทบอย่างหนักเลยทีเดียวว่ากันว่าตอนนี้ผักสดเนี่ยเริ่มปรับราคาแล้วนะคะก็ห่วงว่าถ้าหากว่าปัญหาน้ำท่วมอย่างยืดเยื้อเนี่ยจะไปกดดันเศรษฐกิจในครึ่งปีหลังค่ะนี่ก็เป็นการออกมาเปิดเผยจากทางอาจารย์ธนวัฒน์ผลวิชัยประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะแล้วก็มากันที่ค่ะเรื่องของสื่อจีนเนี่ยนะคะที่ตีข่าวนะคะเกาะติดกับสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพด้วยนะคะก็ออกมาชี้ว่าคนไทยเนี่ยตอนนี้กำลังเครียดหนักเลยในช่วง 2-3 วันนะคะกว่าสถานการณ์เนี่ยจะคลี่คลายค่ะส่วนทางด้านของปัญหานะคะเรื่องของกระเป๋าค่ะเรื่องของกระเป๋าที่คากันอยู่ในสนามบินเนี่ยปรากฏว่าทางรัฐมนตรีกลาโหมนะคะพร้อมกับเสนาธิการทหารอากาศค่ะพลอากาศเอกอนุรักษ์นะคะรมนารักษ์เนี่ยก็ลงพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิส่งกำลังทหารไปแล้ว131นายค่ะเพื่อช่วยเคลียร์สัมภาระแล้วก็ส่งคืนผู้โดยสารที่ติดค้างก่อนที่จะมีการหารือกับ AOT เพื่อวางแผนในการสนับสนุนและลดผลกระทบในแง่ของการเดินทางนะคะแล้วก็ยังมีประเด็นเรื่องของกีฬาเอเชียนเกมค่ะตอนนี้สรุปเหรียญ นะคะเรายังคงอยู่ในอันดับ6ค่ะอันดับ1เป็นจีน132เหรียญทองส่วนไทยนั้นนะคะอยู่ในลำดับ6นะคะอันดับ2เนี่ยเป็นญี่ปุ่นอันดับ3เกาหลีใต้อันดับ4อุซเบกิสถานอันดับ5คาซัคสถานและอันดับ6ประเทศไทยซึ่งสำหรับนะคะทีมวิ่งผลัด4คูณ100เมตรชายมีลุ้นค่ะมีลุ้นนะคะตอนนี้รอลุ้นกันเลยซึ่งเราเนี่ยตามกำหนดการเดิมเนี่ยบอกว่าเราได้อันดับ4ใช่ไหมแต่ดีไม่ดีอาจจะขึ้นมาเป็นอันดับ3นะคะนั่นก็คือเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเอเจนต์เกมเองเขาก็มีการปรับผลการแข่งขันตอนนี้ต้องรอค่ะรอนะเพราะว่ามีรายงานออกมาว่าทีมผลัด4คูณ100เมตรชายของไทยเนี่ยมีลุ้นได้ขยับขึ้นเป็นอันดับ2ด้วยซ้ำทางนี้ทางนั้นเนี่ยสืบเนื่องมาจากนะคะประเด็นปัญหาที่เห็นบอกว่าเกาหลีใต้นะคะเกาหลีใต้ที่ได้ลำดับ3เนี่ยนะคะมีการนำเอาป้ายเกาหลีใต้เนี่ยออกในช่วงของการแถลงข่าวนะคะเพราะฉะนั้นน่ะดีไม่ดีเนี่ยตอนนี้มันมีปัญหากันอยู่อย่างเหรียญเงินเนี่ย จีนกับเกาหลีใต้ก็ถูกตั้งข้อสงสัยว่ามีการส่งไม้ผิดหรือเปล่าเพราะนั้นรอดูดีไม่ดีเนี่ยอาจจะได้เหรียญทองแดงหรือดีไม่ดีอาจจะได้เหรียญเงินด้วยซ้ำสำหรับการวิ่งคูณ400เมตรชายนะคะส่วนทางด้านวิ่งคูณ400เมตรหญิงนั้นเราได้เหรียญเงินนะคะส่วนอันดับ1เนี่ยเป็นจีนอันดับ3เนี่ยเป็นญี่ปุ่นค่ะมวยสากลสมัครเล่นชายไทยตกรอบหมดไม่มีเหรียญเอเชียนเกมในรอบ72ปีค่ะและนะการบินไทยเองประกาศยกเลิกเที่ยวบินเลยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นสืบเนื่องมาจากสถานการณ์น้ำท่วมนี่แหละนะคะทำให้ต้องยกเลิกเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศบางส่วนนะคะเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าใครที่จะต้องเดินทางเช็คข้อมูลให้ดีๆนะคะเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงตารางการบินค่ะส่วนนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะมีการโพสต์นะคะตอนนี้เขาเปลี่ยนไปแล้วสำหรับกรมอุตุนะมีการโพสต์แบบนี้ใครยังไม่ได้ซักผ้าเตรียมตัวค่ะเพราะวันนี้ชาวกทมเรามีนัดกับแดดนะคะนั่นหมายความว่าวันนี้เราได้เห็นแดดไม่มีฝนนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามสำหรับฝนนั้นนะคะในพื้นที่ที่ยังต้องเฝ้าระวังค่ะคือในพื้นที่ภาคเหนือค่ะคือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและตอนล่างของลำพูนและลำปางค่ะโดยนะคะทางกรมอุตุเขาโพสต์เอาไว้ว่าเหนือคืนนี้ฝนยังไม่แผ่วเลยจ้าเรดาร์สแกนเจอฝนปานกลางสลับหนักแถวแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและตอนล่างของลำพูนและลำปางนะคะเพราะฉะนั้นระวังกันเอาไว้ด้วยค่ะ 28-29 กันยายังมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะในพื้นที่ภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกค่ะเอาละค่ะส่วนประเด็นในโซเชียลมีเดียก็จะเป็นเรื่องราวของท่านนายกรัฐมนตรีนั่นแหละค่ะที่ลงไปลุยน้ำท่วมโดยที่ไม่ใส่รองเท้าก็กลายเป็นประเด็นนะคะที่เป็นดราม่ากันออกมาเนี่ยนะคะแล้วก็มีหลายคนเนี่ยบอกว่าอย่าทำแบบนี้นะระวังเรื่องของโรคฉี่หนูปรากฏว่านายกเองนะคะโดนถามจากผู้สื่อข่าวผู้สื่อข่าวนะคะก็ถามเรื่องนี้เลยนายกก็บอกว่าไม่มีอะไรกลัวรองเท้าอับไม่ต้องไปตีความอะไรทั้งสิ้นเคยดมรองเท้าหรือเปล่าตอนเหม็นแล้วปรากฏว่าเรื่องดราม่าของนายกเนี่ยนะคะที่ไม่สวมรองเท้าเนี่ยไปเดินลุยนะคะลงพื้นที่เพื่อดูน้ำท่วมปรากฏว่าก็มีการไปเทียบเคียงกันกับทางคุณเทงณัฐพงศ์ค่ะหัวหน้าพรรคประชาชนผู้นำฝ่ายค้านค่ะก็ใช้วิธีถ่ายคลิปนะคะนั่งอยู่หลังกระบะในช่วงที่ฝนตกนั่นแหละค่ะก็เลยกลายเป็นอะไรที่บอกว่าความเท่าเทียมถอดรองเท้าช่วยน้ำท่วมกับนั่งถ่ายคลิปหลังกระบะค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องของประเด็นในแง่ของข้อกฎหมายนะคะที่กำลังพูดถึงกันเยอะเลยทีเดียวว่าตกลงแล้วเนี่ยน้ำท่วมกทม.ใครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบระหว่างผู้ว่ากับนายกปรากฏว่าเนี่ยนะคะทางด้านของอาจารย์ชิตวรรณค่ะรองศาสตราจารย์ดร.ชิตวรรณนะคะซึ่งเป็นอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ของมอเกษตรก็ออกมาโพสต์ Facebook เลยว่าน้ำท่วมกทม.ใครต้องรับผิดชอบปรากฏว่าตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกทม.และที่แก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยกำหนดให้การบริหารกรุงเทพมหานครนั้นเป็นหน้าที่ของสภากรุงเทพมหานครค่ะและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั้นมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและบริหารราชการของกรุงเทพมหานครตลอดจนสั่งอนุญาตอนุมัติเกี่ยวกับราชการของกรุงเทพมหานครนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยชาวเน็ตเนี่ยเขาก็ออกมาบอกว่าคือจะรับผิดชอบหลักในพื้นที่เนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าฝนทุกเม็ดและน้ำทุกสายนั้นจะอยู่ในการควบคุมของกทม.เพียงหน่วยงานเดียวนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยนายกเองถามว่ามีหน้าที่อะไรรัฐบาลก็ต้องรับผิดชอบในการทำงานระดับประเทศทั้งนโยบายงบประมาณและการประสานหน่วยงานส่วนกลางและการจัดการกับสถานการณ์ที่ข้ามเขตจังหวัดภายใต้กฎหมายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเช่นกันโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะต้องเป็นผู้บัญชาการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติค่ะซึ่งนอกเหนือไปจากนี้เนี่ยมันก็ยังมีประเด็นนะคะเรื่องของปภ.รู้ที่มาแล้วว่าทำไมปภ.ถึงแจ้งเตือนในกรุงเทพเนี่ยช้าปรากฏว่าคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ค่ะน้ำตรีช่วยมหาดไทยที่กำกับดูแลปภ.ออกมาแจ้งแล้วล่ะว่าเป็นเพราะนะคะกทม.เนี่ยถือว่าเป็นเขตปกครองพิเศษไม่ได้อยู่นะคะในส่วนของปภ.คือไม่รับการช่วยเหลือจากทางปภ.แต่ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยเพิ่งจะติดต่อนะคะมาตอน9โมงเช้าของวันเสาร์ที่เกิดเหตุก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้ทางปภ.เนี่ยแจ้งเตือนช้าในเวลา 9:22 นาทีนั่นเองค่ะอ่ะคงจะว่ากันได้เท่านี้แหละหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวเช้ากับโรดมจิตดอนค่ะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวเช้ากับบุญระดมจิตดอนออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นทาง FM 93.5 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
3: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
2: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
3: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
2: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมดำเนินการช่วยเหลือในจุดที่ประชาชนเดือดร้อนหนักเป็นลำดับแรกขณะที่กรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกเต็มกำลังซึ่งระดับน้ำบนผิวจราจรหลายจุดเริ่มลดลงกรมชลประทานแจ้งเตือนพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นพร้อมเตือนพื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยา3จังหวัดระวังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น
1: ผู้นำสูงสุดอิหร่านระบุสหรัฐจะถูกบีบบังคับให้ถอนกำลังทหารออกจากภูมิภาคตะวันออกกลางมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นทีมวิ่งผลัด 4x100 เมตรหญิงไทยคว้าเหรียญเงินได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมดำเนินการช่วยเหลือในจุดที่ประชาชนเดือดร้อนหนักเป็นลำดับแรกขณะที่กรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกเต็มกำลังซึ่งระดับน้ำบนผิวจราจรหลายจุดเริ่มลดลง
2: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมติดตามมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยได้กำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการกำลังและทรัพยากรอย่างเต็มที่เพื่อเร่งระบายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้เร็วที่สุดรวมทั้งสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งบูรณาการการทำงานแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างเป็นเอกภาพโดยให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์หลักในพื้นที่เพื่อให้การสั่งการและบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันนายกรัฐมนตรีย้ำว่าภารกิจเร่งด่วนที่สุดคือเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดและให้จัดลำดับความสำคัญเข้าช่วยเหลือพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนหนักรวมถึงพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นเป็นลำดับแรกด้านนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งการจัดตั้งโรงครัวและเตรียมอาหารส่งไปยังพื้นที่ประสบภัยโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตั้งจุดแจกอาหารณจุดบริการประชาชนตลาดน้ำอตก.และจัดส่งไปยังพื้นที่เขตหลัก4บางบัวบางเขนคลองจันทน์มีนบุรีและชุมชนเลียบคลองแสนแสบเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนผู้ประสบภัยโดยจะเป็นการปูพรมให้การช่วยเหลือที่เน้นไปยังพื้นที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีเร่งด่วนก่อน
3: เรากำลังมีการเตรียมการให้รถบรรทุกส่งของไปในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบที่หลัก4บางบัวบางเขนและก็คลองจันทน์มีนบุรีและชุมชนเลียบคลองแสนแสบซึ่งรถบรรทุกพวกนี้ก็จะไปส่งให้กับผู้นำท้องถิ่นแล้วทางผู้นำท้องถิ่นเองก็จะมีเรือแบนก็จะไปแจกตามประชาชนในพื้นที่เราก็มีการเน้นนะครับว่าในจุดที่ชุมชนช่วยตัวเองไม่ได้จุดที่ไม่สามารถออกมาหาอาหารต่างๆได้เราก็เน้นที่จุดนี้ก่อนแต่ในภาพทั่วไปถ้าตรงไหนสามารถช่วยได้ก็จะให้รีบทำการช่วยเหลือครับ
2: ขณะที่นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุง